0: ท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: ครับวันนี้มาแนวในหัวมีหนวดด้วยนะ
0: ครับครับเปลี่ยนสไตล์บ้างครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมขอบคุณทางแฟนคลับวันศุกร์นะครับที่ส่งเสื้อมาให้เป็นเสื้อ Active Peak ใส่สบายดีครับ
1: ครับ
0: ขอบแฟนคลับของรายการวันศุกร์ครับ
2: นะคะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะครับเป
2: ็
0: นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็หวังว่าจะดีตลอดไปเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวรนะครับผมก็ใช้หัวข้อในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับดร.เจตกุลิซาว่า MOU สหรัฐอิหร่านเนี่ยหยุดสงครามจบสงครามจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นนะครับก็มาฟังมุมมองของผมนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีการลงนามทางอิเล็กไลเซนอิเล็กทรอนิกส์ของสองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีอิหร่านก็คือเมซุสเปเชตเคียนเป็นการลงนามไม่ได้ลงนามต่อหน้านะครับเป็นการลงนามทางไลเซนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีกฎหมายยอมรับในไลเซนนี
2: ้
0: แล้วก็ข้อตกลงก็จะเป็นสองภาษานะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาเปอร์เซียด้วยแล้วก็ลงนามกันที่ G7 ที่ฝรั่งเศสมีการประชุม G7 นะครับMOU เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ออกมาเป็นสหรัฐบอกว่าเป็นดีลแต่สุดท้ายก็เป็น MOU นะครับดีลก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็น MOU บันทึกความเข้าใจก็มีอยู่14ข้อไล่เรียงท่านผู้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะผมจำได้ไม่หมดก็อย่าว่ากันท่านไปตามข่าวได้อยู่แล้วมันครับมีมากมายอยู่แล้วในสื่อต่างๆ 1. ยุติสงคราม2เปิดฮอร์มุด3ไม่ปิดล้อมฮอร์มุดไอ้เปิดฮอร์มุดเนี่ยเป็นของอิหร่านไม่ปิดล้อมฮอร์มุดก็เป็นของสหรัฐอเมริกาเจรจากันใน60วันยุติเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันยุติเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวผมมาขยายความให้นะครับที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือจะมีกองทุนในการฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านแล้วก็จะมีกลไกเจรจาแล้วก็ตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตาม MOU แล้วก็จะต้องไปเป็นข้อตกลงถาวรแล้วก็ให้ UN คณะมนตรีฝ่ายความมั่นคงของ UN ยอมรับ ประมาณนี้14ข้อสิ่งที่ไม่มีใน MOU สิ่งที่ไม่มีใน MOU ก็คือ 1. การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านไม่มีใน MOU แต่การยุติสงครามเนี่ยมีอยู่ใน MOU ซึ่งยุติสงครามเนี่ยมันรวมถึงเลบานอนอยู่ในนั้นด้วยแต่ประเด็นเลบานอนถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวก็มาเคลียร์เพราะเลบานอนกับอิสราเอลมีประเด็นกันอยู่ขณะนี้ก็คือยังยิงกันอยู่เพราะนั้นหนึ่งที่ไม่ MOU 14ข้อไม่รวมใน MOU ก็จะมีหนึ่งการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านไม่อยู่ใน MOU สองเรื่องของการทำลายอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่มีใน MOU ต้องแยกกันนะครับใน MOU เนี่ยพูดถึงการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับการผลิตหรือใช้ขีปนาวุธวิสัยไกลขีปนาวุธกับอาวุธนิวเคลียร์คนละตัวกันนะครับที่ไม่รวมก็เป็นขีปนาวุธวิสัยไกลที่อิสราเอลกังวลว่าเดี๋ยวอิหร่านจะยิงขีปนาวุธไกลมาจากอิหร่านมาจากเตหะรานมาลงมาที่อิสราเอลได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า มันเริ่มต้นด้วยการคุยผมเริ่มต้นด้วยการคุยว่าถ้าเราดูในไส้ในที่เป็น14ข้อและดูนอก14ข้อเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับ ในความเสี่ยงก็คือนอกข้อตกลงก่อนก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปะทุกันได้นะครับส่วนในประเด็นใน MOU นั้นเนี่ยถ้าเราไล่เรียงในแต่ละข้อก็มีประเด็นที่จะต้องเจรจาต้องบอกว่า MOU นี้เป็น MOU ที่เป็นกรอบกว้างๆนะครับใน14ข้อเนี่ยเป็นกรอบกว้างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละผมคิดว่าดีสำหรับทุกประเทศทั่วโลกยินดีด้วยนะครับมีประเทศเดียว

0: กำลังนะครับจะไม่ถอนกำลังออกจากทางใต้ของเลบานอนเพราะนั้นถ้าเรามาดูไส้ในว่าสิ่งที่มันอาจจะตกลงกันไม่ได้ใน60วันซึ่งนี่คือความเสี่ยงผมมั่นใจช่วยว่าจะต้องจบไปข้อตกลงสันติภาพถาวรน่ะเพื่อทุกอย่างเศรษฐกิจก็จะกลับมาดี1 มีประเด็นที่จะต้องคิดใน14ข้อก็คือการเปิดช่องแคบพอมุดของอิหร่านมีประเด็นที่จะต้องดูกันต่อไปว่ามันครอบคลุมถึงตรงไหนตอนนี้สามารถเดินออกมาได้ทันทีหรือเปล่าเพราะอิหร่านประกาศว่าเปิดช่องแคบของมุดเนี่ย มีเรือเดินออกมาทันทีนะครับแต่ว่าไม่ได้ 100% เหตุผลเพราะว่าในช่องแคบของมุดเนี่ยในบริเวณด้านน้ำช่องแคบของมุดเนี่ยนะครับมีทุ่นระเบิดใต้น้ำของอิหร่านอยู่เยอะเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็น1เดือนอาจจะไปเป็น3เดือนอาจจะไปเป็น6เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่อิหร่านวางทุ่นระเบิดไว้ในช่องแคบฮอร์มุซในประเด็นที่1ประเด็นที่2สำหรับช่องแคบฮอร์มุซก็คือว่าในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยของอิหร่านมี2ประเด็น1การเก็บค่าผ่านทางของอิหร่านซึ่งใน MOU บอกว่าอิหร่านจะต้องไม่เก็บค่าผ่านทางอันนี้ก็สบายใจได้ว่าน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซที่เป็น 20% ของปริมาณการผลิตของโลกเนี่ยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางซึ่งวันที่5พฤษภาคม2569เนี่ยนะครับอิหร่านตั้งหน่วยงานขึ้นมาชื่อว่าหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซชื่อว่าหน่วยงานนั้นชื่อว่า PGSA Persia Gulf State Authority ทำหน้าที่อยู่2เรื่องก็คือ 1. เก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซและขออนุญาตหน่วยงานนี้ก่อนที่จะผ่านเพราะนั้นใน MOU เนี่ยเราก็จะเห็นว่าใน MOU เนี่ย MOU ก็จะระบุถึงไม่เก็บค่าผ่านทางแต่ไม่แน่ใจว่าในการเจรจาเนี่ยอิหร่านต้องการที่จะเรือที่เล่นผ่านเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตก่อนใน PGSA นี่มีทำหน้าที่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางเมื่อไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใน MOU แล้วเนี่ยแต่อันที่2ก็คือต้องมาขออนุญาตอิหร่านก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ใน10วันที่จะต้องเจรจากันต่อไปประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เขาต้องใน MOU ได้จำกัดนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งคำว่านิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยคำว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือที่ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์และที่ไม่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ใน MOU เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่าคำว่าครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยก็คือขีดกรอบล้อมวงว่าไม่ให้อิหร่านผลิตต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของการทำนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยจะถูกทำลายไปหมดอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ได้อยู่ในข้อตกลงว่าจะต้องทำลายนะไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นอิหร่านก็ยังมีศักยภาพอยู่ในเรื่องของนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่สหรัฐและอิสราเอลกังวลก็คืออาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน
1: ครับ
0: ซึ่งนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านคำว่าสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเขามีอยู่ในมือของเขาในประมาณสัก7ตันก็คือ 7,000 กิโล7-8,000 กิโลกลมๆที่เป็นไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมีประมาณสัก400กิโล7ตัน 7,000 กิโลที่เป็นนิวเคลียร์แต่ที่ไปเป็นที่มีสมรรถนะ 60% ขึ้นเพื่อจะไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์มีอยู่400กิโลซึ่งตรงนี้ในข้อตกลงต้องเจรจากันต่อไปว่ามันครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าสมรรถนะยูเรเนียมที่ดีอยู่ประมาณ 20-30% เนี่ยอันนั้นเป็นทางวิชาการเป็นเพื่อการเกษตรเป็นเพื่อพลังงานไฟฟ้านิวเคลีย เป็นเพื่อทาง

0: วิศวะแต่ถ้าเป็น 60% ที่ผมพูดถึงว่ามี400กิโลเนี่ยอันนั้นเนี่ยไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคำถามนี่มันมีสื่อพูดกันเยอะว่าตกลงใครชนะใครไม่ชนะใน MOU นี้ผมคิดว่าชนะทั้งคู่นะครับในมุมของผมคิดว่าชนะ
1: ครับโลกก็ชนะด้วยนะ
0: โลกก็ชนะด้วย
1: ครับ
0: ชนะทั้งคู่เนี่ยเพราะอะไรในอิหร่านเนี่ยถูกกดดันผมคิดว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากค่าเงินอิหร่านขณะนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับสมัยที่เป็นเขาปกครองด้วยระบบกษัตริย์ก็คือก่อน1979เนี่ยนะครับค่าเงินเรียวอิหร่านกับเรียวเขมรเนี่ยชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่าสะกดแตกต่างกันเรียวอิหร่านเนี่ย RIALค่าเงินเรียวเขมรนี่ RIEL ในเรียวของอิหร่านเนี่ยสมัยที่มีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ย1ดอลลาร์แลกได้70เรียว1ดอลลาร์ได้70เรียวในช่วงที่สงครามสหรัฐอิหร่านที่ลบกันพีคๆหนักๆสูงๆเลยเนี่ยค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินเรียวอิหร่านเนี่ยอ่อนไป1ล้าน8แสนเรียวท่านฟังไม่ผิดครับท่านผู้ฟังไม่ผิดครับจาก70ไปเป็นอ่อนไปเป็น1ล้าน8แสนเรียวนะครับแต่ระยะเวลามัน50ปีแล้วอ่ะเวลามัน50ปีแล้วแล้วปัจจุบันพอภายใต้ MOU เนี่ยมันก็อ่อนลงมาเป็น1ล้านประมาณ1ล้าน4แสนเรียวเพราะนั้นถ้าเราดู50ปีค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินอ่อนมากๆเลยนะฮะเหมือนจะเป็นเศษกระดาษเนี่ยจาก70ไปเป็นล้าน8เนี่ยค่าเงินอ่อนไป2ล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยว่าอ่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยเพราะนั้นค่าเงินอิหร่านเรียวอิหร่านนี่เกือบจะไม่มีความหมายไปเลยอ่อนมากเพราะนั้นนี่คือแรงกดดันทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อไม่ต้องพูดถึงครับสูงมากๆเลยมากกว่า 70-80% นะครับเพราะนั้นคือนี่แรงกดดันอิหร่านเพราะนั้นอิหร่านคิดว่าเป็นอิหร่านก็บอกชัยชนะผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าก็สหรัฐก็ไม่ได้มาใน MOU นี้ก็ไม่ได้มาจำกัดอะไรมากมายดีด้วยซ้ำไปที่มีกองทุน3
1: มาช่วยครับ
0: 300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับมีกองทุน300กองทุนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินช่วยเหลือนะครับมันไม่ใช่เป็นเงินช่วยเหลือที่อิหร่านเรียกร้องมาตลอดว่าสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเอาเงินสหรัฐอเมริกาเข้ามาฟื้นฟูสิ่งที่สหรัฐไปโจมตีอิหร่านแล้วพังทลายไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นข้อหาทางออกได้ดีมากเลยก็คือมีการตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจการลงทุนของอิหร่านก็คือว่า300ล้านเหรียญซึ่งเงินมหาศาลเข้าไปลงทุนหมายความว่าประเทศต่างๆทั้งที่เป็นพันธมิตรและไม่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาก็ไปเข้าไปลงทุนในวงเงิน300นี้ถ้าไปลงทุนอะไรบ้างแน่นอนที่สุดสิ่งที่โดนทำลายไปก็มีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องท่าเรือมีเรื่องระบบการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเงินพวกนี้ก็จะเชื้อให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอิหร่านภายใต้ที่ชื่อว่ากองทุน300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ 7:15 นาทีเดี๋ยวมาต่อกันจุดจบสงครามหรือไม่นะครับ
2: ได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายนี้เรายังคงคุยกันอยู่เรื่องของ MOU สหรัฐกับอิหร่านนะคะสงครามจบแล้วหรือยังคะอาจารย์คะ
2: ครับครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามาใน Facebook ของรายการนะครับมีมาจากหลากหลายนะครับมีมาจากชะอวดก็มีนะครับชะอวดอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชนี่ก็ใกล้พัทยาครับโอเคมาต่อกันนะครับประเด็นเรื่องของ MOU ของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยจะจบกันจริงหรือเปล่าผมเอาใจลุ้นสุดๆว่าให้จบเถอะมันจะได้ดีกับเศรษฐกิจ
3: จบจริงๆเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องคุยกันต่อไปผมแยกของการคุยวันนี้ท่านผู้ฟังครับมันมี MOU ใน14ข้อกับที่ไม่รวมอยู่ใน MOU ทั้ง2ก้อนเนี้ยก็จะมีผลต่อการเจรจาใน60วันทั้งหมดซึ่งในแต่ละข้อ14ข้อของ MOU นั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆที่มีโอกาสที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะครับอันหนึ่งที่จะต้องตกลงกันให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือการยกเลิกการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านเศรษฐกิจของอิหร่านที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเนี่ยมีมานานแค่ไหนครับมีมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิหร่านก็คือหลัง1979ก็คือเกือบ50ปีแล้วคว่ำบาตรมาตลอดครับเขาคว่ำบาตรเรื่องอะไรบ้างครับมันมีแต่ละยุคแต่สมัยมีเรื่องต่างๆที่สองประเทศนี้ทะเลาะกันก็จะคว่ำบาตรไปเรื่อยๆคว่ำบาตรเรื่องของน้ำมันคว่ำบาตรเรื่องของการเดินเรือความบาดเรื่องของการเงินความบาดเรื่องของสิทธิมนุษยชนช่วงหลังๆเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนความบาดเรื่องของ IRGC กองกำลังของอิหร่านความบาดเรื่องของการทำอุตสาหกรรมความบาดเรื่องของการก่อการร้ายประมาณสัก 7-8 เรื่องที่สหรัฐอเมริกาความบาดอิหร่านในการความบาดอิหร่านเนี้ยมันอยู่ใน MOU ว่ายกเลิกการความบาดและยกเลิกการอายัดทรัพย์อายัดทรัพย์ที่พูดถึงเนี่ยขณะนี้เนี่ยสินทรัพย์เงินสกุลเงินต่างประเทศที่อิหร่านไปตั้งมาค้าขายกับประเทศต่างๆแล้วก็ฝากไว้ในธนาคารของประเทศต่างๆเนี่ยประเมินกันว่าไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่แต่นักวิเคราะห์จากต่างชาติก็ประเมินกันว่ามีอยู่ประมาณสักสินทรัพย์ของอิหร่านในต่างประเทศเนี่ยประมาณสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในสหรัฐบ้างอยู่ในจีนบ้างอยู่ในที่อิหร่านไปทำมาค้าขายไปด้วยนะครับเพื่อจะฝากไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็เวลาซื้อขายกันก็จะใช้เงินตรงนั้นในการซื้อขายได้ทันทีคล่องกว่าก็เลยฝากไว้ที่ต่างประเทศในที่อิหร่านมีทั้งหมดกลมๆก็ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยข่าวที่ออกมาตาม MOU เนี่ยอิหร่านจะไม่อาจจะไม่โอเคว่าเขาปลดล็อกได้เพียง 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใน MOU ไม่ได้ระบุจำนวนเพราะนั้นถ้าเราไล่เรียงก็การหยุดยิงเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนซึ่งครอบคลุมแค่ไหนคำว่าครอบคลุมแค่ไหนเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะหยุดยิงอ่ะแต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือการสู้รบกันในเลบานอนการสู้รบในเลบานอนซึ่งอิสราเอลเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้เป็นประเด็นที่จะทำให้ตกลงกันไม่ได้ซึ่งนอก MOU ก็บอกก็ไม่ได้ครอบคลุมว่าอิหร่านจะต้องไม่สนับสนุนเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกข้อตกลงนี้ไม่แฮปปี้กับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านอิสราเอลต้องการกำจัดและทำลายอาวุธนิวเคลียร์หรือโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดใช้คำว่าโครงการนิวเคลียร์ดีกว่าโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดของอิหร่านและไม่ให้อิหร่านสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธเพราะนั้นอิสราเอลต้องการชนะสงครามแต่สหรัฐอเมริกาต้องการหยุดสงครามเพราะไปต่อไม่ไหวแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกาคำว่าไปต่อไม่ไหวแล้วของผมก็คือเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากเฟ้อของสหรัฐอเมริการาคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาสูงมากตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมา
3: ครับ
2: ครับ การเลือกตั้งก็จะเป็นแรงการเลือกตั้งในกลางเทอมสหรัฐอเมริกาในปลายพฤศจิกาก็เป็นแรงกดดันทำให้ดอนัลด์ทรัมป์ต้องยอมอำนาจของการทำสงครามก็หมดแล้วเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นชัยชนะของทั้งสองฝ่ายและเป็นข้อตกลงที่โดยรวมโดยภาพรวมเนี่ยดีมากนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสะดุดก็กลับไปเรื่องของที่เป็นปัญหาก่อเศรษฐกิจก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเรื่องการขนส่งอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าอีก6เดือนข้างหลังนี้60วันของการเจรจาอีก6เดือนของ1ปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะดีมากๆถ้ามันจบกันด้วยข้อตกลงสันติภาพได้แต่เหมือนที่ผมพูดว่าก็ใน14ก็ยังมีรายละเอียดที่ยังคลุกที่ต้องเจรจากันต่อไปวันนี้แม้จะเซ็นกันวันที่17วันพุธที่17มิถุนา69ก็ตามเซ็นมา2วันแล้ววันนี้ยังมีการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อีกหรือเปล่ายังมีนะครับก็คือเริ่มเจรจาวันนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ทันทีจะดีกับประเทศไทยยังไงให้ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็จะปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยหัวแบงก์ก็ประเมินล่าสุดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตในปีนี้ 1.7% เป้าหมายของประเทศไทยถ้ายึดจากตัวเลขของสภาพัฒน์ก็น่าจะประมาณสัก 2% เพราะนั้นถ้าภายใต้ข้อตกลงภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงถาวรรับรองโดย UN เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะมากกว่า 1.7 บวกก็จะมีโอกาสอาจจะไปถึง 2% ได้แต่ต้องทำเรื่องของ1 2 3 4 5ไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของข้อตกลงถาวรของ2ประเทศนี้ก็จะน่าจะส่งผลทำให้ 1.7% บวกสิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากการตอบรับของตลาดโลกเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าราคาน้ำมันลดลงทันทีก่อนหน้านี้มันเกิน100เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ต่ำกว่า100เหรียญผมเชื่อว่าก็ประมาณสัก70ต่ำกว่า80เหรียญนะ78เหรียญก็กลับไปอยู่ใกล้ๆกับวันที่28กุมภาพันธ์2569ที่ก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยก็อยู่ประมาณนั้น70เหรียญสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่ประชุมอาเซียนรัสเซียสัมมิตที่รัสเซียสิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องทำขณะนี้ในมุมของผมนะครับ1หาแหล่งสำรองน้ำมันหาแหล่งน้ำมันแหล่งที่จะซื้อน้ำมันเนี่ยใหม่ๆรัสเซียเป็นหนึ่งในนั้นเพราะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางก็ยังมีสูงอยู่จากสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่รัสเซียคุยระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินในการซื้อ2เรื่องน้ำมันและปุ๋ยน้ำมันรัสเซียถูกกว่าในท้องตลาดเยอะน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยอันที่สองที่ประเทศไทยต้องทำก็คือว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยมันไม่ลดลงมากเท่ากับราคาน้ำมันในตลาดโลกคนอาจจะฟังผมแล้วอาจจะแย้งว่าโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันค่อยลดมันใจเย็นไม่ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยจำได้ว่าตอนที่สงครามเกิดขึ้นใหม่ๆน้ำมันตลาดโลกขึ้นพวดน้ำมันประเทศไทยก็ขึ้นพวดเหมือนกันพอเวลาน้ำมันตลาดโลกลงพวดลงมาอย่างเร็วๆเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ควรจะลงเร็วเช่นกันนะครับมันก็คงไปติดเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่ผมได้เคยคุยในรายการกลุ่มงานอาเซียนไว้หลายรอบแล้วเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมัน7โมงเท่าไหร่ครับคุณลิซ่าครับ
3: 7โมง26 7โมง26นาทีครับ
2: ทั้ง2ท่าน
1: 2นาที
2: ทั้ง2ท่านหรือดร.เจตอาจจะมีประเด็นอยากจะแชร์กับผมหรือเปล่า
3: ครับก็เอาง่ายๆเลยครับว่าแล้วคนฟังพวกเราคนไทยนะครับต้องจับตาดูยังไงต้องระวังยังต้องระวังกันต่อไหมยังต้องรัดเข็มขัดต้องใช้ชีวิตกันอย่างเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยกันต่อไหมอาจารย์มองว่าไงฮะ
2: ต้องแบบที่ดร.เจตพูดแล้วครับก็ต้องประหยัดระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะว่าใน6เดือนข้างหน้าก็ยังมีความ ความไม่แน่นอน
3: ยังไม่แน่ไม่นอน
2: ครับแม้จะมี MOU ก็ตามแต่ว่าเริ่มเห็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแต่ไม่แน่ใจจุดจบจะดีเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับสิ่งสำคัญก็ไปสู่รัฐบาลว่าจะบริหารเศรษฐกิจได้อย่างไรในเรื่องน้ำมันหรือเรื่องอื่นๆหลังจากที่หมดไทยช่วยไทยพลัสเราจะการจับจ่ายใช้สอยเราจะกลับมาคึกคักได้อย่างไรแต่ภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็น่าจะมาประเทศไทยมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็น่าจะมาในประเทศไทยมากขึ้นตั๋วเครื่องบินก็น่าจะถูกลงการขนส่งการส่งออกไทยก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตลาดโลกมันฟื้นตัวภายใต้ฉากทัศน์ของ MOU นะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังต้องระวังเรื่องมาตรา301เดี๋ยวว่าจะพูดมาตรา301ต่อไปในสุขถัดไปครับท่านดร.ครับ
3: เก็บเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณ
2: มาก
1: ครับ
2: ท่านอาจารย์เอกครับสวัสดีครับคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะก็คงยังต้องทั่วโลกยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเรื่องของการเจรจาเรื่อง MOU สหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันศุกร์แล้วนะคะสู้ๆกันอีก1วันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเรา2คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: เริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้เวลา 10:07 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสัตมวานพระองค์พาส่งทอดพระไตรส่งทอดผ้าไตรเท่าพระชนมายุ 47,000 ปีคิงจิกนี่ราชินีภูฏานเสด็จร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสองล้นเกล้าส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและมีภาพนะคะเป็นภาพใหญ่เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จไปทรงวางพวงมาลาและทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องในสภาครับเกิดเหตุเดือดกลางสภา2กรรมธิการพรรคประชาชนร่วมประชุมสาวไส้โครงการ THAI Passport ด้านส.ส.ภูมิใจไทยก็ประท้วงวุ่นครับชี้ว่าประธานทำเกินหน้าที่และผิดข้อบังคับนางสาวรัชนกศรีนอกประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณได้ตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของโครงการ THAI Passport นะครับโดยตั้งคำถามถึงการทำประชาพิจารณ์ว่าใช้งบประมาณร่วมกับการจัดงานเปิดตัวโครงการหรือไม่พร้อมทั้งระบุว่าพบข้อพิรุธในเอกสาร TOR ที่มีความซับซ้อนโครงการอื่นของกระทรวงอว 7-8 บรรทัดเปรียบเทียบเสมือนกับการคัดลอกข้อความวางนอกจากการจัดซื้อจัดจ้างที่สอบไปในทางล็อกสเปคแล้วยังพบว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อเดียวกันของเอกชนได้ถูกลบออกไปก่อนหน้านี้จึงต้องการให้ยกเลิกโครงการในรอบนี้แล้วนำกลับไปตั้งโครงการใหม่ในงบประมาณปีถัดไปเพื่อความถูกต้องและไร้ข้อครหาแต่หากรัฐมนตรีกระทรวงดีอีจะยังคงเดินหน้าลุยไฟก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่เชื่อว่ามีราคาต้องจ่ายด้านนายรังสิมันต์โรมครับ ับประธานกรรมธิการกฎหมายก็เปิดเผยว่าโครงการนี้มีปัญหาเรื่องการทุจริตและอาจจะเกี่ยวพันไปถึงปัญหาอาชญากรรมและการฟอกเงินที่ไหลเข้าสู่วงการการเมืองเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันเถื่อนซึ่งทางกรรมธิการจะติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ใช้อำนาจกรรมธิการในการขอเอกสารสัญญาของโครงการดังกล่าวมาตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรยากาศในที่ประชุมเกิดความตึงเครียดเมื่อส.ส.จากทางพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายสุภชัยใจสมุทรและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณได้ลุกขึ้นทักท้วงนะครับว่าการประชุมร่วมกันครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเนื่องจากกรรมาธิการการกฎหมายไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้และมองว่าเป็นการทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับกรรมาธิการชุดอื่นจนทำให้ผู้ที่มาชี้แจงเกิดความสับสนด้านนายสุภชัยก็ระบุว่าประธานกรรมาธิการทั้งสองคนกำลังใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อบดขยี้โครงการและทำหน้าที่เป็นเหมือนประธานบริษัทที่ตัดสินใจโดยไม่มีมติร่วมกันก่อนที่จะนำกรรมาธิการบางส่วนเดินออกจากห้องประชุมและไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วยเช่นเดียวกันกับนายชาดาไทเศษ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ขอออกจากห้องประชุมพร้อมฝากถึงพรรคประชาชนว่าหากพบว่าโครงการนี้มีเงื่อนงำหรือว่าทุจริตจริงก็ขอให้รวบรวมหลักฐานไปยื่นต่อปปช.และแถลงต่อสังคมได้เลยไม่จำเป็นต้องเรียกมาตั้งคำถามในที่ประชุมแห่งนี้ในขณะที่นายพัชระอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีก็ได้ชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับยืนยันว่าโครงการ THAI Passport มีฐานงานเดิมรองรับและศึกษารวมถึงยกร่างมาเกือบ1ปีเต็มไม่ใช่มาเร่งรัดดำเนินการภายใน31วันตามกระแสข่าวส่วนการนำเงินนอกงบประมาณจากกองทุนดีอีมาใช้นั้นก็ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลางและผู้ส่งคุณวุฒิภายนอกไม่ใช่เรื่องที่จะมาอนุมัติกันง่ายๆสำหรับประเด็นการปรับลดกรอบเวลาการทำงานจาก90วันเหลือ30วันก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและการระบุเรื่องจอโฆษณาในร้านสะดวกซื้อก็เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับภูมิใจไทย Walk Out กรรมธิการถกเดือดปชน.จับพิรุธ THAI สุภชัยโวยลั่นไร้อำนาจไอซ์โรมไม่สนลุยขยี้ต่อปลัดดียันโปร่งใสไร้หัวปัดเอื้อประโยชน์ให้เอกชนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนครับโรมไอซ์ขยี้ TOR AI Passport 2กรรมธิการผนึกถกเดือดปลัดดีอีโต้ยิบยืนยันโปร่งใสลั่นไม่เลิกห่วงถูกเอกชนฟ้องโต้งหนุน1ปีวัดผลงานรัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยมาเฟียภูเก็ตครับ
0: ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีนะคะยึดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ไปกำกับดูแลเองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าตนเองกำกับEEC มาตั้งแต่รัฐบาลแรกแล้วรัฐบาลที่2แต่จากการที่มีการประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้งเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายที่มีการค้างค้างมาจากแล้วรัฐบาลในอดีตได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยทางนี้จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนใน EEC ซึ่งการตกลงกันว่านายกรับเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องให้การสนับสนุน EEC อีกหลายเรื่องตนเองจึงขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นหากทำงานสองทางกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จสักทางและด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศตลอดคิดว่านายกมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ก็คือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ถามกันว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและผมอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่องแต่ที่จะมีการเสี่ยมกันว่าผมสบายใจหรือไม่เป็นการถูกยึดคืนหรือไม่ต้องบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นผมและนายกได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยกันไปก่อนแล้ว จึงอยากออกมาชี้แจงให้ทราบและขอยืนยันว่าในพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่พูดคุยกันเราพูดคุยกันทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์เมื่อวานนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวพิพัฒน์สยบร้าวโดนยึดคืน EECโอนงบ 10,000 ล้านพิพัฒน์ร่ายยิบสยบปมร้าวโดนยึดคืน EEC ยันคุยนายกทุกเรื่องนั่งหัวโต๊ะครม.นัดพิเศษตรวจร่างพรบ.งบ 70 พร้อมเคาะตัวเลขโอนงบค้างท่อ 10,000 กว่าล้านพราดอนแจงโยกเข้างบกลางใช้รับมือวิกฤตส่งร่างกฎหมายเข้าสภา25มิถุนายนครม.ไฟเขียว 4,400 ล้านแก้น้ำท่วมระยองป้องเมืองเศรษฐกิจ EECเอกนัทสั่งเบรกขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเดินหน้าหั่นค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทค่ะ
1: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ DSI เตรียมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายแชร์ Forex วันนี้นะครับหลังปูพรมตรวจค้นมา24จุดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดปฏิบัติการชัดราวเดอะราวเดอริงนะครับทลายเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดทั่วประเทศล่าสุดก็มีรายงานจากกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์สำนวนคดีโดยยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่ายื่นขออนุมัติหมายจับบุคคลใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกระแสข่าวภายใน DSI นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารเอาไว้แล้วทั้งสิ้น77รายแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา57รายและนิติบุคคล20รายโดยเน้นตรวจสอบไปยังบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ครับนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังพบพยานหลักฐานสำคัญเป็นเส้นทางการเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทเครือข่ายดังกล่าวโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายรายหนึ่งในลักษณะที่คล้ายกับการรับผลประโยชน์ทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ขณะเดียวกันยังได้ตรวจยึดรถซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์มูลค่าหลายล้านบาทของนักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งเอาไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบว่าทรัพย์สินมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ Forexนี้เช่นเดียวกันครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนักการเมืองและนักแสดงชายคนดังกล่าวยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าถูกออกหมายเรียกแต่อย่างใดเป็นเพียงบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินที่ชัดเจนทางด้านของนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ได้แสดงได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการคาดเดากันนะครับว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งขณะนี้ DSI ยังไม่ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการการกระทำลักษณะนี้ก็เหมือนเป็นการโยนหินถามทางซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงขอให้สังคมใจเย็นๆและรอฟังรายชื่ออย่างเป็นทางการทางนี้ก็ขอยืนยันว่าถ้าหากผลการแถลงเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วพบว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงทางพรรคจะมีคำชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างแน่นอนและพรรคไม่เคยมีนโยบายปกป้องคนผิดส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการพยายามล็อบบี้ DSI ให้เลื่อนการเปิดรายชื่อนั้นตนเองไม่ทราบเรื่องและพร้อมจะน้อมรับผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไปในขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอเร็กแต่อย่างใดและในขณะนี้ก็ยังไม่มีความเห็นใดๆโดยขอรอตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการและรอดูหมายจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เวลา 10:00 น.กระทรวงยุติธรรมมีกำหนดแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดีครับมีพาดหัวหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับพรรคสีส้มดิ้นพาวุฒโต้ลั่นไม่เกี่ยวปมโยงคดีฟอเร็กDSI เร่งสอบพยานวิเคราะห์หลักฐานคดีฟอเร็กยังไม่ออกหมายเรียกใครจ่อแถลงภาพรวมคดีด้านพาวุฒสสประชาชนเผยขอรอดูรายละเอียดยันไม่เกี่ยวข้องส่วนดาราคนดังพบความเกี่ยวพันมีเส้นเงินเชื่อมโยงขณะที่โฆษกพรรคประชาชนเผยไม่ปกป้องคนผิดพร้อมชี้แจงต่อสาธารณะครับ
0: มาที่เรื่องของความคืบหน้าค่าไฟนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่าแนวทางการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางที่เหมาะสมหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าซึ่งจะยุติแนวทางนี้ไว้ก่อนทั้งนี้ยอมรับว่าเราเองอาจจะคิดเร็วไปเราฟังเสียงทุกคนด้วยความปรารถนาดีอยากลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟน้อย200หน่วยแรกบ้านอยู่อาศัยวิธีที่เร็วที่สุดเดิมทีระบบคนจนเบรกคนรวยคนใช้ไฟน้อยไปแบกคนใช้ไฟเยอะเราก็เลยจะเซฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทแต่ต้องไปชาร์จคนที่ใช้ไฟ400หน่วยขึ้นให้แพงขึ้นซึ่งเรทคำนวณออกมาที่รับฟังความคิดเห็นก็เกินหน่วยละ5บาทก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงสะท้อนกลับมาว่าแบบเนี้ย400หน่วยขึ้นไปเขาเดือดร้อนหลายคนถึงใช้ไฟเยอะก็ไม่รวยเช่นบ้านของคนที่มีผู้อยู่อาศัยเยอะดังนั้นระหว่างนี้อัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนจะกลับไปใช้โมเดลเดิมอัตราค่าไฟฟ้างวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม69เฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ไปก่อนส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกยังช่วยเหลืออยู่หากทำ3เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแต่ยังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ผมกำลังดูอยู่ว่าเราอาจจะช่วยบางส่วนได้ก่อนเลยโดยใน200หน่วยแรกจะมีอยู่2ส่วนมีผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยอันนี้อยากคิดว่าไม่มีเพราะในส่วนของ23ล้านครัวเรือนส่วนของบ้านอยู่อาศัยมีอยู่ประมาณ15ล้านครัวเรือนหรือ2ใน3ที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยนี่คือกลุ่มแรกประมาณ 60% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม่มีแอร์ใช้พัดลมและอยู่ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวนะคะขิงช่วยค่าไฟลดต่ำกว่า3บาทต่อยูนิตเบรกขึ้นขั้นบันไดใช้ของเดิมไปก่อนเอกนัทสรุปชัดๆเบรกขึ้นค่าไฟขั้นบันไดใหม่ใช้ของเดิมไปก่อนลั่นช่วยลดค่าไฟต่ำกว่า3บาทเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยอันดับแรกมุ่งครอบคลุม15ล้านครัวเรือนจ่อชงครม.ดึงเงิน3การไฟฟ้ารับภาระชั่วคราวคาดมีผลทันรอบบินมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้เชื่อขึ้นค่าไฟกลุ่ม Data Center ไม่กระทบการลงทุนอนาคตจ่อขึ้นค่าไฟกลุ่มใช้ไฟเกินเดือนละ10,000บาทยกตัวอย่างบ้านรัฐมนตรีทั้งหลายต้องจ่ายแพงไปเลยค่ะ
1: ครับมีข้อมูลการยกเลิกประกันภัยเร็วเกินไปนะครับเงินคืนอาจจะได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงปีแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกครับคือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยเหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ 2. ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จครับหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ถึงครบกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวและ 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยเป็นแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุดลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์เอาไว้อยู่ครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลา 9:00 น.เช้านี้นะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าทางกองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับผลกระทบจนต้องหยุดชะงักเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานค่ะซึ่งมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและผู้นำจากประเทศต่างๆเข้าร่วมรวมถึงนายอนุทินด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดนายอนุทินได้รับการยืนยันว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีและจะเดินทางกลับประเทศไทยในคืนนี้ตามกำหนดการเดิมก่อนถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้และจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะเป็นรายงานจากไทยโพสต์ออนไลน์นะคะซึ่งพาดหัวข่าวค่ะโดรนถล่มมอสโกป่วนอนุทินปลอดภัยกลับไทยตามกำหนดยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในกรุงมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หลายจุดและกระทบระบบคมนาคมขณะที่อนุทินชาญวีรกูลซึ่งอยู่ระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานยังปลอดภัยดีและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยตามแผนเดิมค่ะ
2: ครับสหรัฐและอิหร่านก็บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ครับร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อประกาศหยุดยิงทุกแนวรบชั่วคราว60วันพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยกเลิกปิดล้อมทางทะเลทันทีสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านและสื่อต่างๆหลายสำนักครับก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของผู้นำอิหร่านก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ภายใต้ชื่อบันทึกความเข้าใจอิสลามบัดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนโดยนายกรัฐมนตรีปากีสถานเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งในขั้นแรกอิหร่านจะเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่สหรัฐจะเริ่มยกเลิกโครงการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันสำหรับเนื้อหาสำคัญของ MOU ฉบับนี้มีทั้งหมด14ข้อประกอบด้วยการขยายเวลาหยุดยิงในทุกแนวรบออกไปอีก60วันรวมถึงในเลบานอนเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายนอกจากนี้สหรัฐยังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดและจัดตั้งกองทุนรวมมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศอิหร่านหลังสิ้นสุดสงครามแลกกับการที่อิหร่านจะให้คำมั่นสัญญาไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์และยอมลดระดับความเข้มข้นของยูเรเนียมภายใต้การดูแลของ IAEA แต่ว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐที่จะขนย้ายยูเรเนียมออกไปนอกประเทศอย่างไรก็ตามครับหลังการลงนามที่พระราชวังแวร์ไซประเทศฝรั่งเศสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่ทันทีนะครับว่าสหรัฐจะกลับมาทิ้งระเบิดโจมตีและสังหารเจ้าหน้าที่ที่อิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่เดิมปรับตัวลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกลับดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยในขณะเดียวกันนะครับข้อตกลงก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐโดยเฉพาะจากพรรคเดโมแครตนำโดยสบอาริสเบธรอเรนนะครับแล้วก็สบอดัมชิปที่ระบุตรงกันว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐแต่ว่าอิหร่านกลับได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวและแทบจะไม่มีแรงจูงใจให้ดำเนินการตามเงื่อนไขในอนาคตทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยก็ได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้นะครับบอกว่าการบรร ลุข้อตกลงและยุติสงครามจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมต่อเศรษฐกิจโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนส่วนผลกระทบต่อราคาน้ำมันคาดว่าจะปรับตัวลดลงเพียงในระยะสั้นเท่านั้นแต่อาจจะไม่ได้ลดลงมากเท่าเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลางถูกทำลายไปจำนวนมากซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้านะครับสหรัฐอิหร่านลงนาม MOU แบบอิเล็กทรอนิกส์ยุติส

0: ครามถาวรโดยทรัมป์เซ็นที่แวร์ไซน์หลังงานเลี้ยงประชุม G7 นายกปากีสถานในฐานะตัวกลางเผยมีผลทันทีทั้งการเปิดฮอร์มุซยุติการปิดล้อมทางทะเลก่อนจะมีการขยายเวลาหยุดยิง60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในขั้นต่อไปขณะที่มติชนก็พาดหัวครับเอกนิติยันเศรษฐกิจโลกโครงสร้างพังวินาศน้ำมันลดระยะสั้นทรัมป์เซ็นยาศึกขู่อิหร่านอย่าฝืนครับ
1: ค่ะมีผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเช็กเกียเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดสวิตเซอร์แลนด์ถล่มบอสเนีย4ประตูต่อ1ซึ่งบอสเนียก็เหลือ10คนและคู่ล่าสุดเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเจ้าภาพแคนาดาไล่ถล่มกาตาร์9คน6ประตูต่อ0พังอาจจ่าฝูงกลุ่ม B ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่เรือนจำกลางสงขลาค่ะพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผู้อำนวยการกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้เข้าพบและติดตามคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง4รายที่กำลังจะได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ต้องขังรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดไม่ได้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงมองเห็นผู้ต้องขังทุกคนเป็นประชาชนของพระองค์อย่างเท่าเทียมและโครงการฝึกวิชาชีพที่ได้รับพระราชทานมาคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจนนำไปสู่การได้รับอภัยโทษผู้ต้องขังทุกคนยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำและจะร่วมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการตอบแทนโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับในครั้งนี้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสีธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหนักเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้วันนี้เวลา 18:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภายหลังจากที่ล่าสุดยูเครนได้มีการปฏิบัติการทางการทหารโดยส่งโดรนโจมตีไปยังกรุงมอสโกรวมถึงพื้นที่เดอร์

0: ของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญมีความห่วงใยกังวลประชาชนที่อยู่ในมอสโกหรือไม่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบกันอยู่แล้วพร้อมแสดงความมั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือแม้กระทั่งคนไทยในตะวันออกกลางอาทิอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรตรวมถึงซาอุดิอาระเบียได้มีการป้องกันการคุกคามเป็นปกติฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้งหากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าตนเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงอย่างยิ่งหากต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตสถานทูตทุกประเทศพร้อมให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้คนไทยหากได้รับผลกระทบจากการสู้รบอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่ในมอสโกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงระมัดระวังตนเองโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อปฏิบัติที่ทางการของแต่ละประเทศได้แจ้งไว้ส่วนได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกต่อประธานาธิบดีของรัสเซียหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พูดในภาพรวมเพราะทุกประเทศก็มีปัญหาทางนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนได้ออกเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมคือเวลา20นาฬิกาค่ำวานนี้และจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้เวลา9นาฬิกาที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครแม้วันนี้กองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งนายอนุทินเข้าร่วมการประชุมด้วยด้วยจากการสอบถามคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมและจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ จริง
9: ว้าว
10: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
11: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
10: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ต้องที่บริษัทสร้างราย
12: บุคคลจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: ซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
5: สวัสดีครับ
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดคุณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรวดเร็วทุกเหตุการณ์ TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว
6: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดมคอร์ดเรดิโอครับทางด้านของสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับซึ่งเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาดีๆเจ้าอี้เลยเฮาอยู่ด้วยกันนะครับส่งคุณผู้ฟังไปทำงานกันเนาะเจ้าๆนะครับเริ่มต้นการทำงานกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของรายการเฮาฟังเพลงลูกทุ่งม่วนๆนะครับหรืองานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเอ็นดูจากกันเข้ามา0543232003และ0543232004รวมถึง ID Line FM99.0 นะครับส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยทักทายกันนะครับในช่วงเจ้าเจ้าใจส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการกันเนาะนะครับเราเจอกันตัดนี้ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปค่ะเท่าถึง9โมงนะครับถ้าวันไหน9โมงดีเจหนิงมาได้มาดีเจดิวก็จะได้อุจานะครับดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องนะครับกระเต้าเงาๆถึง11โมงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันตัดนี้นะครับรวมถึงรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือติดตามกันให้ได้นะครับและก็ทางด้านของเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางทุกช่องทางเฮาพร้อมที่จะสื่อสารข่าวสารบ่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ตกข่าวติดตามกันเน้อส่งต่องานเพลงตีแฟนๆรายการถามถึงกันเข้ามาครับ

คุณผู้ฟังอยู่กันครับดีเจดิวดีเจฮุนกินข้าวลำนะครับทางด้านของสถานีวิทยุอสมทลำปางอยู่ในการตอนนี้พร้อมกับข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ที่ตามรับฟังกันนะครับหน้าฮ้อนครับคุณผู้ฟังก็มีแมลงต่างๆนะครับรวมถึงหน้าฝนก็มีทั้งยุงครับที่มาพร้อมกันกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจ้างและกระโหลกไล่แฮมหลายโรคป้องกันเบื้องต้นนะครับเวลาคุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายครับพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบะฮ้อนบะอับชื้นนะครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กราสนะครับแข็งแรงบะเป็นสนิมใจกันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนนะครับขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนก็ได้สะดวกครับคุณผู้ฟังโปรโมชั่นนะครับพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถม1ชิ้นในราคาเพียง790บาทนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143990 021143990ครับการจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตีช้อปมาเนียฝากกับแฟนรายการกับไปตัวเนื้อกับตะด้านของมุ่งครอบกันยุงนั่นเองครับคุยด้วยฟังส่งต่อทีงานเพลงที่แฟนๆรายการขอเข้ามาเนื้อ

0: ียงนี้คือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอตเรดิโอโกกรีขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
4: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาก
6: ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย DJ D

0: ในช่วงของรายการ M-Cod Radio ของเราตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจฮุนกลิ่นเข้าลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการพร้อมกับข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตการเป็นประจำนะครับแล้วก็แฮมหนึ่งช่วงที่เขาอยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับได้ฮับหู้ไว้เป็นภูมิคุ้มกันของคุณผู้ฟังในการที่จะบ่ฮืออันเกมนะครับกลโกงอย่างต่างๆเนี่ยเข้ามาถึงเฮานะครับเป็นภัยไซเบอร์อย่างต่างๆเนาะก็ได้ฟังเฮามาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเฮาจากภัยมูนี่กันครับทางด้านของทันเกมกลโกง
1: M-Cod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มากันติเรื่องนี้นะครับเรื่องของสแกมเมอร์มีหลายวิธีครับที่จะเข้าถึงตัวเฮาแต่ส่วนใหญ่มักจะมาจากช่องลักๆนั่นก็คือเรื่องนี่เลยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือต่าง SMS นะครับกลลวงในกล่องข้อความที่คือด้วยฝั่งไว้ใจนั่นก็คือวิธีการที่ถูกรายงานว่าพบบริสุทธิ์ในปีที่ผ่านมาก็คือกลยุทธ์สำคัญที่สแกมเมอร์จะใช้นั่นก็คือ SMS นะครับการสร้างความรู้สึกกดดันเช่นเร่งรีบแล้วก็การแนบปริ้งอันตรายเข้ามาเพื่อหลอกเฮาเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยบัตรระหว่างตัวเช่นมีข้อความคุณได้รับวงเงินอนุมัติ 50,000 บาทคลิกเพื่อรับสิทธิ์ด่วนนะครับมันก็จะมีลิงก์ปลอมสิ่งที่น่ากลัวก็คือสแกมเมอร์โมเนี่ยสามารถปลอมแปลงเบอร์โทรศัพท์หรือจื่อผู้ส่งนะครับในส่วนของส่งข้อความมาเฮาเนี่ยเหมือนกับองค์กรแต้เลยก็ทำให้บางครั้งข้อความหลอกลวงเนี่ยอาจจะไปปรากฏอยู่ในกล่องข้อความเดียวกันกับทางด้านของข้อความแต้ๆจากธนาคารหรือหน่วยงานนั่นๆซึ่งทำให้แยกแยะได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับและก็วิธีที่สองที่หลายท่านเจอบ่อยๆนั่นก็คือตังโทรศัพท์นั่นก็คือ call center เสียงคมคู่ที่ปลายสายนะครับข้อมูลระบุว่า1ใน3ของการหลอกลวงที่ถูกรายงานมาจากช่องทางนี้พฤติกรรมลักของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ได้เห็นการหลอกลวงนะครับทางโทรศัพท์นั่นก็คือการแอบอ้างเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมักจะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่คนทั่วไปเพื่อความเชื่อถือเช่นตำรวจ DSI สัมภาระธนาคารบริษัทการลงทุนและก็กฎหมายหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมใจจิตวิทยาความกลัวนะครับความเร่งด่วนนะครับสร้างเรื่องที่น่าตกใจเช่นมีคดีความมีหนี้สินนะครับหรือบีบให้เยือนเนี่ยตัดสินใจภายใต้ความกดดันทำให้ขาดสติและก็เวลาในการไตร่ตรองโน้มน้าวให้ทำตามนะครับกลุ่มเป้าหมายนี่สุดท้ายก็คือการโน้มน้าวให้เยือทำในสิ่งที่หมู่เขาต้องการนั่นก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวเฮ้อข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องนะครับหรือว่ากดลิงก์อันตรายนำไปสู่การควบคุมเครื่องในมือถือนะครับเงินเขาก็จะสูญเสียไปนะครับเฮ้อกับทางด้านของแก๊งมูนี่กับในส่วนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองครับคุณได้ฟังนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกับคุณได้ฟังเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณได้ฟังที่จะได้ตันเกมกลโกงครับ
1: M-Cod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ในช่วงของ M-Cod Radio ทัดนี้เนาะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮามาบอกกล่าวกับคุณด้วยฟังกันเป็นประจำด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมานะครับโอ้ย้อนหลังไปนะครับก็มีข่าวต่างหน้าสื่อนะครับหลายๆสื่อนะครับบอกว่าเฮาเนี่ยโดนนะครับไปหลายบาทกันเลยทีเดียวนะครับบางคนเสี่ยงจะเป็นลักแสนลักล้านจริงๆนะคุณด้วยฟังครับด้วยความห่วงใยเนาะฝากกันไว้ต่อยกับในช่วงของตันเกมก่อนกองเดียวเฮามีในส่วนของงานเพลงครับที่แฟนๆรายการได้เอิ้นรู้จักกันเข้ามาทางด้านของไลน์ครับส่งต่อให้แฟนๆรายการเอิ้นมาได้นะครับเน้นย้ำเบอร์โทร0543232003และก็054 3232204 ID Line FM 99.0 ครับ

จบไปสำหรับผลงานเพลงที่แฟนๆรายการได้เอิ้นมานะครับมีงานเพลงลูกทุ่งมนต์ชุงเจ้านะครับเนาะเออได้ฟังกันส่งก็ได้ฟังเนี่ยการถึงที่ทำงานกัน 8:00 ครับถึงเตียงดีเจดิวมาอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันสลับสับเปลี่ยนกันจะได้ก็ฝากแฟนรายการที่ตามกันต่อยนะครับมีทั้งสิงเพลงนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้แฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับรวมถึงเพจ Facebook อสมทลำปางติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ด่วนนะครับเนาะว่าจะเป็นข่าวสารที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับเขาก็จะได้มาแจ้งข่าวด่วนๆให้กับแฟนๆรายการได้ครับผู้รับทราบกันที่เพจ Facebook อสมทลำปางรวมถึงนะครับในส่วนของ TikTok กติอสมทลำปางเช่นเดียวกันนะครับฝากแฟนๆรายการกันไว้ตัวนะครับเดี๋ยวส่งต่อติงานเพลงช่วงหน้านะครับกับต่างด้านของรายการนะครับ DJ Dew จะได้อยู่แลแฟนๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับฝากกับแฟนรายการกันไว้ตัว10โมงเฮามาปะกันในรายการ M-Cord Radio ครับส่งต่อให้แฟนๆรายการได้ฟังกันแน่สำหรับงานเพลงที่ขอกันเข้ามาครับ

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินหารือประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีวันนี้เวลา 17:45 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าไทย4ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายได้หารือด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้พบประธานาธิบดีรัสเซียและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้และเน้นย้ำว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือต่างๆอาทิด้านการเมืองและความมั่นคงรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นเช่นปิโตรเคมีและปุ๋ยด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากทันนิสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยินดีที่ในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยเกือบ2ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยแสดงถึงความประทับใจที่ชาวรัสเซียมีต่อประเทศไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนจะได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียอาทิเพลงภาพยนตร์และศิลปะการแสดงในโอกาสต่อไปด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียอีกครั้งในโอกาสการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ในช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าในห้วงการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตนเองพร้อมย้ำว่าการจับมือกันไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางในการบรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
7: ร้านหมูลำปาง
6: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
7: ร้านหมูลำปาง
6: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
7: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
10: ้
9: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไหม

0: ทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
2: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดยดีเจหนิงสุชาดา

สวัสดีเจ้าทักทายและก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ข้าเจ้านุ่งหนิงสุชาดาอยู่เป็นเปิ่นคุณผู้ฟังตัดนี้นะเจ้าทักทายคุณผู้ฟัง13อำเภอของจังหวัดลำปางคุณผู้ฟังจังหวัดใกล้เคียงและคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์อยู่ตัวนะเจ้าที่สำคัญนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่บนรถตอนนี้มีหลายท่านเลยทีเดียวนะเจ้ากับขึ้นรถโดยสารสาธารณะตีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจ่วยจ่ายคนละเกิงนะเจ้าเป็นยังได้เราสู้กันฟังตัวนะเจ้าส่ง SMS เข้ามาก็ตั้งหากันก็ก็สามารถส่งเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงเพลงต่างๆเอิ้นเข้ามาทาง SMS นะเจ้า SMS อสมทนะเจ้าก็ในไลน์เนาะแอปพลิเคชัน LINE นะเจ้าID line ก็คือ FM 99.0 นะเจ้าทุกเรื่องราวข่าวสารสามารถอู้เอิ้นฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กันได้ปีฮู้2น้องฮู้1กับรายการนี้เจ้าท่านดวงรัตน์ลูกสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านอยากให้เฮือดทุกท่านเลยมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอสมทลำปางแห่งนี้กับรายการนี้นะเจ้าเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ห้องได้ว่าทุกเรื่องราวตีลูกหลานคนลำปางพี่น้องประชาชนและทุกท่านได้รับประโยชน์เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังที่นี่นะเจ้ารวมไปถึงคุณผู้ฟังกูปื้นตีเลยนะเจ้าอยากจะทักทายหรือฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ยินดีทุกเรื่องราววันนี้น้องก็มีเรื่องราวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาเล่าสู่คุณฟังหน้ากลายโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าบางท่านฮู้แล้วบางท่านบ่ฮู้เตื่อตีท่านไปลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือนะเจ้าสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะเจ้าที่อบจ.ลำปางสนับสนุนครอบครัวละ 3,000 บาทนะเจ้าเป็นจำนวนตึงมดตึงเสียงทั้งลำปางก็คือ 2,000 ครัวเรือนนะเจ้าอันนี้เป็นประกาศรายชื่อแล้วนะเจ้าท่านใดติยังบ่ฮู้ว่าตัวเก่าได้รับก่ออีนะฮื้อปลวงบ้านเน้อไปติ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางหรือเว็บไซต์อบจ.ลำปางนะเจ้าฮื้อปลวงปริ้นออกมาลำมาเพราะว่าลูกบ้านเฮานะเจ้าไผได้พ่องอีนะเจ้าเนาะก็ติดต่อขอรับเงินได้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวน้องเราสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้ารวมไปถึงหลายท่านติใจบริการรถยนต์โดยสารสาธารณะติอบจ.ลำปางช่วยใจคนละเกิงเป็นจะได้กันพ่องส่งข้อความมาบอกน้องกำนะเจ้าทุกเสียงทุกสายนะเจ้าของท่านนะเจ้าเนาะเฮาก็จะได้รวบรวมว่าเป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะเจ้าจะติชมหรืออะไรอย่างก็แล้วแต่หรือบอกว่าเกยขึ้นแล้วจากที่ไหนไปที่ไหนนะเจ้าก็จะขอขอบคุณอบจ.ลำปางเหมือนท่านนี่นะเจ้าบอกว่าขึ้นรถโดยสารสาธารณะวันละ4รอบนะเจ้าเต็มอัดตัดน้องหนิงนะเจ้าห้องได้ว่าเต็มซิตตัวเก่าอ่ะ1คน1วันได้4ครั้งไปกลับวันละ2ครั้งนะเจ้าเนาะก็ถือได้ว่าเป็น4รอบว่าอันเตนะเจ้าต่อวันนะเจ้าจะมีไปถึง30กันยายน2569สิ้นปีงบประมาณพอดีนะเจ้าเพิ่นบอกว่าใจเป็นหลายรอบน้องหนิงวันหนึ่งสี่รอบเต็มอัดตัดนะคะยืมสิทธิ์คนอื่นแต่เด้อว่านะเจ้าบัดใดนะเจ้าสิทธิ์ไผ่สิทธิ์มันนะเจ้าสี่รอบไปกับน้องหนิงลดราคาค่าใช้จ่ายไปหำนักเลยต้องขอบคุณอบจ.ลำปางอีนะยินดีและขอบคุณจันนักนะเจ้าส่งเข้ามาเต้อเจ้าส่งเข้ามาจะติชมหรือยังไงนะเจ้าบอกได้เลยตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์นะเจ้ากับรถยนต์โดยสารสาธารณะบางคนบ่เข้าใจเอ้คนละเกิงปกติเข้าใจลอยเดียวนะไปปิกบ้านเฮาอีนะไม่เดียวนี่ความจริงคนละเกิงมันก็ต้อง50มันอย่างเป็น70อีนะเจ้าค่าโดยสารเปิ้นปรับขึ้นตั้งแต่วันที่20เมษายน2569อันนี้ประกาศจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางนะเจ้าเพราะฉะนั้นทุกท่านเจ้าด้วยราคาวิกฤตน้ำมันแพงนะเจ้าด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรวมกับนะเจ้าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะเจ้าองค์กรผู้บริโภคของคนลำปางนะเจ้าและที่สำคัญนะเจ้าสากลเดินรถลำปางจำกัดนะเจ้าอันนี้นะต้องบอกเลยนะเจ้าว่าเป็นรวมมือกันจับมือกันช่วยพี่น้องประชาชนลดค่าโดยสารโดยอบจ.ลำปางเป็นงบประมาณและการบริหารจัดการต่างๆคือสากลเดินรถเป็นได้คัดเลือกรถนะเจ้าได้มีความพร้อมไว้บริการทุกๆท่านนะเจ้ารวมไปถึงจัดสรรทุกเรื่องนะเจ้ารวมไปถึงหลายๆด้านนะเจ้าตอนนี้ย่ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้านอกจากเขาจะมีป้ายต่างๆ

แล้วนะเจ้าการรถโดยสารในรถจะติดด้วยเลยนะเจ้าสมมุติว่าสายเมืองปานในเวียงนะเจ้าปกติมันราคาเท่าใดตอนนี้จะอบจ.ลำปางจุยใจคนละเกิงราคาเท่าใดแอเจ้าอันนี้เปิ้นก็จะบอกเลยว่าผู้โดยสารต้องใจตะอี้นะอย่ามันจะมีแอปพลิเคชันนะเจ้าเป็นโปรแกรมแล้วก็หารออกมาเลยคำนวณออกมาเป็นกับปริ้นมาตามนั้นแล้วก็ไปแปะรถทุกการติดเข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นนะเจ้าท่านก็ใจตามที่เปิ้นปิดไว้หันเลยนะเจ้าเนาะราคารถโดยสารอีนะเจ้าเนาะบางท่านอาจจะบ่ได้อัปเดตบ่ได้ขึ้นรถโดยสารเหมือนอีนะสาวเมษาเพิ่นขึ้นราคาแล้วเฮาบ่ฮู้อีนะเจ้าน้องหนิงก็ขอนําเรียนตวยนะเจ้าว่าเนื่องด้วยค่ะรถโดยสารก็ขึ้นราคาเหมือนที่หลายท่านฮู้เพราะว่าน้ำมันมันแพงนะเจ้าตั้งแต่สาวเมษายนเพิ่นก็ปรับขึ้นเพื่อให้คนรถอยู่ได้เนาะคนขับรถอยู่บ่ได้อ่ะเป็นเปิ้นเป็นเฮานะเฮาตึงบ่เอาเหรอถ้ามันขับไปแล้วมันขาดทุนเฮาก็บ่ไปแฮเฮาก็บ่ขับแฮ1ก็บ่อิดตวยเอ๋นะเจ้าเนาะแล้วก็ถือได้ว่าเปิ้นปรับขึ้นมาปุ๊บอ้าวกำนี้ละภาระก็ไปตกตีทางด้านของอันผู้บริโภคก็คือเฮาๆท่านๆพี่น้องประชาชนทั่วไปและที่สำคัญลูกหลานคนบ้านเฮาต้องใจรถรถยนต์โดยสารไปเฮียนหนังสือไปเฮียนพิเศษอย่าคน1วัน1ขึ้นหลายรอบนะนอกจากไปปิ๊กบ้านเปิ้นอำเภอตัวเก่าเรามาโรงเรียนจากโรงเรียนไปอำเภอตัวเก่าแฮมบะป้อนะนะเจ้าก็จะมีการรถเฮียนพิเศษแฮมตวยนะเจ้าอันนี้ก็น่าเอ็นดูเหมือนกันนะเจ้าลูกหลานคนมันเฮาป้อแม่ก็เอาตังมาฮื้อวันละร้อยฮะน่ะแต่น้องเขาต้องบริหารจัดการเองเอ๋นะเจ้าเนาะอบจ.ลำปางออกฮื้อก็จ่วยเปิ้นได้กาขนมมาแฮมน้อยหนึ่งเอ๋นะเจ้าก็นำเรียนว่าการรถโดยสารมันขึ้นตั้งแต่20เมษายน2569นะเจ้าถ้าท่านบ่ได้ขึ้นรถมาเมินเนี่ยจะถือการรถสมัยก่อนอีมันบ่ได้ต้องอัปเดตราคาล่าสุดแล้วจ่ายคนละเกิงเป็นเงินเท่าใดนะเจ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรวมไปถึงบริษัทสหกรณ์เดินรถลำปางจำกัดนะเจ้าเปิ้นก็ได้อู้คุยกันละจากพี่น้องประชาชนเสนอแนะมาอีเนาะอู้คุยกันว่าอ๋อเขาจะต้องปิดคือพี่น้องประชาชนนะเจ้าปิดประกาศให้พี่น้องประชาชนว่าเนี่ยการรถโดยสารกันเนี่ยที่คุณนั่งคุณจะต้องจ่ายการโดยสารเท่าใดอีนะเจ้าสำหรับรถยนต์แต่ละอำเภอแต่ว่ารอบเวียงนี่ก็คงแบบมีปัญหาทุกท่านก็เป็นการหู้ดีนะเจ้าว่าราคาเท่าใดเราเปิดกระตึงปิดประกาศไว้เฮ้ออยู่ดีแหละนะเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเจ้าปิดประกาศไว้ทุกกันแล้วกับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการอบจ.ลำปางจ่ายคนละเกิงนำเหรียญให้กับทุกท่านได้ครับผู้รับทราบกันนะเจ้าเดี๋ยวสกรรมส่งข้อความมาได้เต็มตีเจ้าเดี๋ยวสกรรมต้องจะปิกมาอ่านฮือว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนยังได้สัญญาณชัดเจนดีกอเกยขึ้นรถโดยสารสาธารณะกอนะเจ้าน้องหายไปหลายวันกึดเติงหากันกออย่าอาทิตย์หน้าซ้ำหายก็จะหายไปทั้งอาทิตย์เลยนะคุณผู้ฟังเจ้าก็น้องไปต่างจังหวัดนะเจ้าเพราะฉะนั้นนำเรียนว่าทั้งอาทิตย์มาได้มาจัดรายการอยู่เป็นๆคุณผู้ฟังแต่ว่าหลังจากอาทิตย์หน้าแล้วเขาจะอยู่ต่อกันเหมือนๆมาได้ไปต่างใดละคุณผู้ฟังเจ้าเพราะฉะนั้นนะเจ้าต้องขอสุมาสำหรับแฟนรายการบอกว่าคือตั้งหาน้องหนิงเนาะไปที่ไหนแน่น่ะหลายตีหลายตังนะเจ้าตะวะล่าสุดเลยนะเจ้าทางด้านของคณะอนุกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าตีมีการบริหารจัดการดีเด่นนะเจ้าก็เป็นมีการประกวดกันนะเจ้าแล้วก็อบจ.ลำปางเข้ารอบมา2รอบละคุณผู้ฟังเจ้าประเภทโดดเด่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ตะวะนะเจ้ารอบที่2คณะกรรมการเปิ้นได้มาฮื้อคะแนนนะเจ้าแล้วก็มาตรวจรับการประเมินน้องก็จำเป็นต้องได้อยู่ตัวเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเจ้าบ่ได้มาจัดรายการก็ต้องขอสุมาทั้งนี้และทั้งนั้นน้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนตึงโมดตึงเสียงน้องเป็นคนลำปางลูกหลานคนลำปางเจ้าอะอย่างดีๆน้องจะเอามาฮื้อพ่อแม่พี่น้องน้องนะเจ้าทุกท่านทุกอำเภอลูกหลานคนบ้านเฮาอนาคตลำปางวันนั้นน้องเฒ่าแก่มาน้องก็จะเปิงอิงลูกหลานคนลำปางที่เก่งๆมื้อเนี่ยเจ้านะเจ้าเนาะขอให้ตีจะพัฒนาลำปางให้เฮาอยู่ดีมีสุขกันคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเฮาช่วยกันตัดนี้นะเจ้าเฮาจะเดินหน้าลำปางไปด้วยกันยินดีและขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าส่งข้อความมาได้เต็มตีเลยเนอะเดี๋ยวน้องมาอ่านเฮ้นะเจ้านักหลายขนาดวันนี้0543232034ก็สามารถโทรเข้ามาหลังไมค์ได้นะเจ้าเนอะ

ตินตินอีนาเจ้าตอนนี้กำลังเป็นข่าวโด่งดังแต่ว่าโอ้โหมันกำลังดังเลยนะเจ้าเนาะกับน้องวัยรุ่นแนวใหม่กับใครแกมมี่โกลนะเจ้าเนาะขอบคุณจันนักเลยสำหรับแฟนรายการติเอิญเข้ามาขอบคุณไอ้สักคนบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอฟังเพลงสวยขยี้ใจพิเศษคนงามหน้าใหม่ครับผมอีนะยินดีไอ้สักคนเจ้าพี่นันแลมว่าจะได้ไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงให้กับสลาชาติสังคมนิยมละก่อนนั้นนุยตาล่อเตยครับอีนะต้องบอกเลยว่าพี่นันแลมตอนนี้สุดยอดละนะเจ้าจากที่เป็นพิมพ์มาติดกันพรึกนะเจ้าด้วยความที่เฮามาปะกันใหม่ตัวนี้นะนะเจ้าแล้วก็พี่นันแลมบอกข้อบอกว่าคือน้องสักน้อยเองนะเจ้าตานี่ต้องบอกเลยว่าขอชื่นชมตาแต่พี่นันแลมปรับปรุงแล้วข้อคือน้องเรียบร้อยนะเจ้ายินดีจัดหนักสวัสดีเจ้าน้องหนิงคนงามแม่ขอฟังเพลงขายแรงแต่งงานนะเจ้าของไม่พี่ลมพรนะเจ้าฮือช่างกำลังทำงานอยู่นะเจ้า

0: ก็ว่าจะเป็นช่างเขียนช่างก้อนช่างสุบินนะเจ้าแล้วก็น้องนากำลังใส่แคปหมูอยู่เจ้า FC ทุกคนเนอยินดีจัดนักนะเจ้าสำหรับแม่กับแก้วนะเจ้าก็พิเศษกับทุกท่านตัวก็แล้วกันนะเจ้าปีนี้พาพรว่าจะได้สวัสดีเจ้าน้องหนิงคนงามฟังจากกาดนัดวันศุกร์บ้านศพเฟืองขอฟังเพลงคาถามหานิยมเจ้าหมอเพื่อกับกูเสียงกูสายกูท่านตีฟังครื่นนี่นะเจ้าพิเศษดีเจตวยและที่สำคัญแฟนคลับน้องหนิงตวยอินาเจ้ายินดีจัดนักเลยปีนิพาพรนะเจ้าก็นนทกรเป็นวอขอฟังเพลงเด็กอะไรนะเด็กหมูกรออีกอะเอาแหละของบาวีจิมครับอินาเป็นภาษาใต้กะยังไงนะเจ้าเนาะเดี๋ยวปีลองเสาะหาฮือพอเดอร์นะเจ้านนทกรนะเจ้าใจเย็นๆแม่น้องก้อนบอกว่าสวัสดีเจ้าแวะมาทักทายยินดีและขอบคุณจันนักสำหรับแฟนรายการกูคู่กูคนติเอิญเข้ามาตัดนี้นะเจ้ายินดีนะเจ้าเนาะสำหรับคุณผู้ฟังนะเจ้าบางคนประกาศแซวมานะแต่น้องบอกอ่านนะเจ้าเนาะก็อดไข่หัวมาได้เหมือนกันก็ตังหางเหมือนกันคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าน้องบ่ได้ยินเสียงคุณผู้ฟังก็ตังหางเหมือนกันนะบ่ใจธรรมดาเนื้อเจ้าเนื้อแฟนรายการนี่นะแต่ละคนนะเจ้าก็เวลาน้องไปเป็นพิธีกรที่ไหนเนี่ยและที่สำคัญนะเจ้ากับโครงการท้องถิ่นประสานใจนะเจ้าป้าท่านนายกป้าท่านประธานสภานะเจ้าไปตีเจียงไฮไปศึกษาดูงานเจ้ามาพัฒนาจังหวัดลำปางบ้านเฮานะเจ้ารวมไปถึงระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆในการใจแผนนะเจ้าแล้วก็ส่งโครงการต่างๆเข้าสู่แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเองนะเจ้าเนาะอันนี้ต้องนำเรียนนะเจ้าว่าท่านนายกท่านประธานสภากำนี้เข้าใจกันนักยิ่งขึ้นนะเจ้าได้คมพูดกันไปเต็มๆทุกท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนะเจ้าซึ่งตีน้องหายไปนี่นะก็ไปงานเนี่ยนะเจ้าท่านนายกท่านประธานสภาก็บอกว่าน้องหนิงเป็นฟังรายการน้องหนิงตึงมดตึงเสียงเอนะเจ้าฟังกันกูคนนะกูบ้านนะเป็นว่าเอนะเจ้าบ้านนี่เป็นเปิดดังกันขนาดนักเอนะเจ้าปะหลวงบ้านต่อเสียงตามสายก็มีนะเจ้านำเรียนทำกรรมหนึ่งนะเจ้าถึงท่านนายกท่านประธานสภานะเจ้าถ้าหากว่าปะหลวงบ้านท่านไหนนะเจ้าเป็นประสงค์นะเจ้าตีจะประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวสารก็สามารถเอิ้นเข้ามาได้เลยนะเจ้าตามเบอร์โทรที่น้องฮือไว้ที่น้องประกาศในห้องฮะนะนะเจ้าฮือเบอร์โทรส่วนต่อแล้วก็ฮือพี่น้องประชาชนแล้วกับปลุงบ้านปกกำนันโทรเข้ามาได้เลยนะเจ้าว่าจะขอต่อแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเนอไอ้นะต่อเสียงตามสายฮะนะนะฮือพี่น้องประชาชนเปิ้นได้ครับพงศ์ครับทราบยินดีนะเจ้ากับรายการนี้เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ซึ่งท่านตรงแรกรสุธรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านต้องการฮือเป็นช่วงเวลาของทุกๆท่านอยู่แล้วเจ้าปีฮู้สองน้องฮู้หนึ่งทุกปืนตีมีเรื่องราวอันยังตีจะฮือน้องช่วยประชาสัมพันธ์ยินดีนะเจ้าเนาะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะเจ้าตีบอกว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่างก็ตามนะเจ้าตีทันยาไข่หู้น้องจะไปเสาะมาน้องบ่หู้น้องก็จะถามในงานที่เกี่ยวข้องอบจ.บ่หู้จะไปถามในงานที่เปิ้นทำด้านนี้โดยตรงผู้เชี่ยวชาญนะเจ้าถ้าเปิ้นสะดวกโฟนอินเปิ้นก็จะโฟนอินเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยนะเจ้าทุกเรื่องราวเนอเจ้าเนอเฮายินดีอยู่แล้วปีหู้2น้องหู้1อะไรอย่างที่ทุกท่านอยากหู้อะไรอย่างตีทุกท่านอยากไข่หื้อเฮาได้ประชาสัมพันธ์เกาะยินดีนะเจ้าเนาะยินดีและขอบคุณแต้ๆเลยนะเจ้าเนาะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันตัดนี้วันนี้นะเจ้าก็ครบรอบ4ปีการนางกอมแล้วนะคุณผู้ฟังเจ้าจากวันแรก18มิถุนายน2565สู่พื้นที่แห่งกันพบปะเฮียนฮู้สร้างโอกาสให้กับชุมชนนะเจ้างานนี้การนางกอมแอนหนองกระติงก็ขอบคุณทุกแรงใจในการสนับสนุนรวมเติบโตไปด้วยกันมาสร้างความทรงจำดีๆที่การนางกอมแอนหนองกระติงนะเจ้าซึ่งเฮาเปิดตั้งแต่6โมงไปจนถึง4บ่าย2โมงเนาะ14นาฬิกานะเจ้า4ปีการนางกอมแอนหนองกระติงเสาร์นี้จะมีอย่างพิเศษใบป้ากันที่การนางกอมแอนหนองกระติงนะเจ้าเนอะห้ามพลาดเด็ดขาด4ปีครบรอบแล้วนะเจ้าตีการนางกอมแอนหนองกระติงเร็วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเจ้าเนาะยินดีและขอบคุณจัดนักในนะเจ้ากับเรื่องราวดีๆช่วงนี้ต้องมีเรื่องราวดีๆเราสู่กันฟังโดยเฉพาะเรื่องนี้คุณผู้ฟังเจ้าอย่างตีน้องนำเรียนนะเจ้าว่าตะวานะเจ้าได้มีคณะ
1: อนุกรรมการนะเจ้าตรวจการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งท่านตัวกระทรวงสาธารณสุขนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็นำคณะผู้บริหารนะเจ้าเข้ารับการประเมินรอบสุดใต้อปทที่มีการบริหารจัดการดีๆประจำปี2569นะเจ้าณห้องประชุมชั้น

3องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้างานนี้ท่านตวงรัตน์ลงสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะเจ้ารวมไปถึงนายแพทย์ชยนันทยวิวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านสมพรนาพิทักษ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่บ้านตัวแทนพี่น้องประชาชนอสมนะเจ้าตีเข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีมีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569รอบสุดใต้และเจ้าผ่านระบบซูมอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าก็ถือได้ว่างานนี้นะเจ้าได้นำเสนอผลงานและแนวทางการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเจ้าพร้อมกันนี้ก็ยังมีการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวิดีโอประกอบไปด้วยด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองดีๆนะเจ้าการนวัตกรรมท้องถิ่นระบบโทรเวชกรรมเทเลมีดิซีนนะเจ้าซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขนะเจ้าลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะเจ้าเพื่อได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงนะเจ้าลดระยะทางค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยนะเจ้าโดยมีคณะอนุกรรมการซักถามในประเด็นสำคัญสำคัญหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะเจ้าการเข้าหับการประเมินในครั้งนี้ก็เป็นแฮมความมุ่งมั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะเจ้าแล้วก็ยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนานวัตกรรมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าเนาะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแต่นี้นะเจ้ายินดีแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่เอิ้นเข้ามานะเจ้านักหลายกับเรื่องราวต่างๆนะเจ้าก็เดี๋ยวน้องจะทยอยประชาสัมพันธ์นะเจ้าบอกว่าจะเป็นน้ำสะอาดต้องพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทรงทีมจักรกลเปาล่าบอบาดาลโรงพยาบาลเงาหนุนบริการคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้ารวมไปถึงแฮมหลายๆเรื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวน้องจะเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะเรื่องราวที่ท่านนายกตวงรัตน์ลงสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิดโครงการท้องถิ่นประสานใจก้าวไปด้วยกันนะเจ้าเสริมศักยภาพในการบริหารงบประมาณภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลนะเจ้าแล้วก็ออนลำปางเก่งนะเจ้าได้แข่งขันนะเจ้าหลายๆตีเลยทีเดียวนะเจ้าโดยเฉพาะรอบนี้นะเจ้าทางด้านของน้องๆโรงเรียนเทศบาล5นะเจ้าตีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์นะเจ้าเป็นรองชนะเลิศอันดับ2นาฏศิลป์สินไทยสร้างสรรค์ตัวแทนระดับภาคเหนือนะเจ้าเข้าชิงแชมป์ระดับประเทศนะเจ้าเป็นการแข่งทักษะบอกว่าจะเป็นร้องเพลงแล้วก็แดนเซอร์นะเจ้าผสมผสานกันนะเจ้ารวมไปถึงงานนี้นะเจ้าซึ่งเป็นงานแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศเลยนะเจ้าตีจังหวัดระยองนะเจ้าก็ขอแสดงความยินดีตัวนะเจ้าเนาะก็ถือได้ว่าขอบคุณนะเจ้าทางด้านของครูหนึ่งนะเจ้านิติพัฒน์หอมกระทุ่มนะเจ้าตีเป็นคนสอนน้องๆมาโดยตลอดนะนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆจนครับต่อไม่เดียวนะทุกรุ่นเลยนะเจ้าก็ไปแข่งขันหลายๆตีเลยทีเดียวแล้วครั้งนี้นะเจ้าได้รองชนะเลิศอันดับ2ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์และรองชนะเลิศอันดับ2นะเจ้านาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ตัวแทนภาคเหนือซึ่งไปประกวดระดับประเทศติระยองมาแล้วขอแสดงความยินดีตวยนะเจ้าเอาล่ะเจ้าช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้ก่อนกับเพลงติคุณผู้ฟังเอิ้นเข้ามานะเจ้าถ้าอายบอกฮักเอ็นนะเจ้านะพิเศษให้ตวยก็แล้วกันนะเจ้า

0: จ้ามาถึงช่วงนี้นะเจ้าปาคุณผู้ฟังนะเจ้าเดินหน้าลำปางไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีๆด้วยกันนะเจ้า
1: เดินหน้าลำปาง

0: เดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีนะเจ้าน้ำคือชีวิตชั้นใดเจ้าน้ำสะอาดต้องพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเกาะส่งทีมเครื่องจักรเป่าล่างบ่อบาดาลโรงพยาบาลเงาหนุนบริการพี่น้องประชาชนนะเจ้าวันที่15มิถุนายน2569ที่ผ่านมาท่านตวงรัฐลุสนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็มอบหมายให้กองช่างนะเจ้าฝ่ายเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล่างบ่อบาดาลโรงพยาบาลเงาอำเภอเงานะเจ้าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาให้สะอาดและก็พอเพียงต่อการบริการประชาชนผู้ได้รับบริการนะเจ้ารวมไปถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุขภายในโรงพยาบาลแห่งตัวนะเจ้าการดำเนินการในครั้งนี้นะเจ้าก็มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสภาพบาดาลให้กลับมามีประสิทธิภาพแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยคือมีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นนะเจ้าโดยจะแก้ไขปัญหานะเจ้าในเรื่องของปริมาณน้ำที่บ่เพียงพอตัวนะเจ้ารวมไปถึงเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคือบริการทางการแพทย์แล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนตีมาใช้บริการตัวนะเจ้างานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็คือความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะการบริการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดฮือสามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังเจ้าเรื่องราวดีๆจะอีเฮามาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้เดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีๆเจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมั่นคงกิจกรรมการท่องเที่ยวโดดเด่นและพร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเดินหน้าไปพร้อมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: เจ้าขอบคุณเจ้าเปิ้นบอกว่าเจิญแข่งขันไปตองนะเจ้าไปชมและไปเชียร์นะเจ้ากับ

การแข่งขันเปตองวิสิตวิทยาคัพนาเจ้าตีวัดนางแหลซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่หนึ่งนาเจ้าจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่3 มิถุนายน 2569ก็คือวันพุธคุณผู้ฟังเจ้าตีสนามเปตองโรงเรียนวิสิตวิทยาวัดนางแหลนั่นนะคุณผู้ฟังเจ้างานนี้ชิงถ้วยรางวัลจากท่านนายกเทศบาลตำบลปงยางคกท่านนายกทวีปกันที่สานาเจ้าเนาะก็ถือได้ว่าปากันไปแอลแล้วก็ไปเชียร์บ้านลุงหนิงไกลเนี่ยเดี๋ยวจะไปเชียร์นะเจ้าก็ถือได้ว่าหลายๆท่านนะเจ้ามีการส่งเสริมกีฬาในพื้นที่นะเจ้าเพื่อใจเวลาวางให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่หรืออ่อนนะเจ้ารวมไปถึงวัยรุ่นนะเจ้าห่างไกลด้านยาเสพติดอะไรอย่างประมาณนี้นะเจ้าเนาะก็ถือว่าไปรุ่นกันหนักๆไปเชียร์กันหนักๆนะเจ้าเนาะกับการแข่งขันเปตองวิสิตวิทยาคัพครั้งที่หนึ่งนะเจ้าตีสนามโรงเรียนวิสิตวิทยาหรือว่าโรงเรียนวัดนางแลนะเจ้าไปกันได้ไปกันนักๆเลยนะเจ้าไปรุ่นแล้วไปเชียร์ไปตองในครั้งนี้ตัวเองนะเจ้าเอาละเจ้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนกับเพลงนี้เพลงที่คุณผู้ฟังเอิ้นเข้ามาเจ้ายินดีแล้วขอบคุณจัดนักสำหรับคุณผู้ฟังบอกว่าฟังอยู่เป็นประจำครับนะเจ้ายินดีแต่นะเจ้าเนาะตีต้องบอกเลยว่าหลายท่านนะเจ้าเวลาเสียงน้องเงียบหายไปเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าประมาณว่าก็ต้องหาเอานะเจ้าอะไรหาเหมือนกันเนอะคุณฟังอ่ะพิเศษให้ตัวเองก็แล้วกันนะเจ้า

0: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
1: เจ้าเพราะประชาชนคือคนสำคัญเจ้าจึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นคือผู้ฟังเจ้ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยเจ้าดีได้หลายๆท่านนะเจ้าได้ถือโอกาสนี้นะเจ้าได้มาประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ไปเปิดโครงการท้องถิ่นประสานใจก้าวไปด้วยกันนะเจ้าศักยภาพเสริมศักยภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลนะเจ้า15มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าเวลา 14:00 น.ท่านตวงรัฐสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไปเป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นประสานใจก้าวไปด้วยกันนะเจ้ากิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารงบประมาณภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีนายทิธาธรรมธิกุลผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นคนกล่าวรายงานเจ้าแล้วก็งานนี้นะเจ้ามีท่านสมพรวเทนายกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปางนายชัยรัตน์ทองใบประธานชมรมอบต.ภาคเหนือนะเจ้านายพิเชษฐ์ทินยูประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและก็คณะผู้บริหารอบจ.ลำปางรวมไปถึงท่านนายกท่านประธานสภาทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปางนะเจ้าในการนี้นะเจ้าเป็นการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนะเจ้าซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่15ถึง16ที่ผ่านมานาเจ้าณจังหวัดเชียงรายโดยมีกลุ่มเป้าหมายอย่างที่น้องบอกไปนะเจ้าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายกและก็ประธานสภานะเจ้าในจังหวัดลำปางของเขาตึงมดตึงเซียงหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น220คนโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อสร้างความหูความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางด้านการบริหารงบประมาณภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลแล้วก็มีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะเจ้าตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด3พี่น้องท้องถิ่นได้แก่อบจ.เทศบาลอบต.เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตัวนะเจ้างานนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรโดยมีท่านสัจพรจันทร์ศรีนวลผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านบริหารงานท้องถิ่นอบจ.ลำปางบรรยายหัวข้ออำนาจหน้าที่อบต.เทศบาลและอบจ.และบทบาทของอบต.ในการบริหารงบประมาณและบูรณาการแก้ภัยพิบัติต่างๆนายพิชากัลลาผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนายเหมนกรเสมบางหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลบรรยายในหัวข้อกระบวนการแผนพัฒนาเชื่อมโยงประมาณเชื่อมโยงงบประมาณอย่างไรให้สำเร็จผลและขอรับเงินอุดหนุนจากอบจ.ลำปางนายเจ้านายพิศวพลประสานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนายทิทัศน์ธรรมธิกุลผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายแก้เชยทองบุตรหัวหน้ากลุ่มงานนิติการนายเจ้าบรรยายในหัวข้อขั้นตอนเทคนิคแล้วก็แนวทางรวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณต่างๆบอกว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องจักรก็ดีนายเจ้างบประมาณก็ดีหรือนะเจ้าทำฝ่ายแกนดินซีเมนต์อีนะเจ้ารวมไปถึงนายนพภูชัยวุฒิหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรองค์การมหาชนแล้วก็นายเจนพบพุทธวงศ์คณะทำงานติยูอาศัยลำปางบรรยายในหัวข้อสารพลังอปทและพออชขับเคลื่อนบ้านมั่นคงลำปางนะเจ้านายสมพรนาพิทักษ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชี้แจงแนวทางโครงการการแข่งขันฟุตบอลอบจ.ลำปางครับนะเจ้าครั้งที่ประจำปีงบประมาณ2570นะเจ้านายจักรพลนายจักรพงษ์คำอักษรหัวหน้าฝ่ายกิจการผู้สูงหัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหารนะเจ้าชี้แจงแนวทางโครงการอบจ.ลำปางพบประชาชนนะเจ้านายที่ท่าธรรมธิคุณผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนายโชคชัยศิลปะชัยนะเจ้าหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคชี้แจงแนวทางระบบสารสนเทศ

0: เพื่อตรวจประเมินฝายแล้วก็การบริการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้ำท่วมในจังหวัดลำปางตวยนะเจ้าแล้วก็มีพระอาจารย์วิบูลธรรมเตโชนะเจ้าบรรยายในหัวข้อจากต้นน้ำสู่ที่ดินที่ทำกินนะเจ้าดับวิกฤตไฟป่าและ PM 2.5 ด้วยศาสตร์ดินน้ำป่าอย่างยั่งยืนเจ้าอันนี้คือเรื่องราวดีๆที่เราสู่กันฟังในช่วงของก้าวเฮือกไก่ก้าวไปด้วยกันเจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: เจ้าช่วงนี้นะเจ้า0543232034นะเจ้าละสายมาหน้าไม้กันคุณผู้ฟังเจ้าอยากจะประชาสัมพันธ์อะหยังนะเจ้าก็สามารถเอิ้นเข้ามาได้นะเจ้าช่วงนี้เอิ้นเพลงอะหยังก็ยินดีนะเจ้าช่วงออนแอร์หน้าไม้เจ้า

0: จ้าออนแอร์หน้าไมค์สายแรกสวัสดีเจ้า204เจ้า
1: สวัสดีครับต้องมีคนงามครับ
0: เจ้าปีไอเอิ้นลูกตังใดมาเจ้า
1: สอบจังครับ
0: สอบจังฝนตกกะเจ้า
1: บ่มีเลยครับ
0: วันนี้
1: หลายวัน
0: แล้ววันนี้เสียงเพลาะแต่วันนี้พี่น้องสอบจังจะเอิ้นเพลงอย่างเจ้าย
1: ินอะไรถึงสวยครับ
0: ฮะ
1: ยินอะไรถึงสวยครับ
0: กินอะไรถึงสวยไอ้กะเจ้าถามน้องกะ
1: ขอเพลงครับไม่ได้ถามดีเจครับ
0: อะไอ้คือมันตลอดหลอดฟังอู้พ่อยพ่อนะเจ้า
1: อยากกินแก้วงอมหายวุ่นนะ
0: อยากกินแก้วงอมหาย
1: น
0: ะ
1: เจ้าหายจังหวัดนะ
0: เจ้ากินอะไรถึงสวยอีน้องพี่เซนทึกยายกินแก้วหน่อยยายกินแก้วเป็นคนงามนะ
1: ชุดใหญ่เลยครับ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะเจ้าแฟนครับตึงหมดตึงเสียงสวัสดีเจ้า203เจ้า
2: สวัสดีจ้าน้องคนสวยของไอ้วุ่น
0: เอาดีๆไอ้วุ่นเอาดีๆ
2: เขาต้องมีคนสวยไง
0: เจ้าวันนี้จะเอิ้นเพลงอย่างเจ้าไอวูด
2: อยากจะฟังเพลงเธอก็เหงาฉันก็เหงาจ้ะ
0: อืมเจ้าอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดฮือเด้อจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเธอก็เหงาฉันก็เหงาไอ้นะไผบ่ฮู้เหงานะถ้าฟังรายการนี้ต้องบ่มีไผเหงาสักคนม่วนงั้นกันสู้ๆนะเจ้าแฟนรายการนะเจ้าเนาะยินดีและขอบคุณเนี่ยเจ้าสำหรับแฟนรายการติเอิ้นเข้ามา203สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้าดิเจน้องหนิงสุชาดาคนงามเจ้าน
0: ี่พี่เล็กเอิ้นลูกตังใดมา
3: จากตำบลบ้านแรงตำบลที่ไข่ที่สุดของอำเภอเมืองเลยเจ้า
0: ฝนตกก็ต้องบุญ
3: บ่ตกเจ้า
0: เจ้ามาเวียงมันก็ช่วงนี
3: ้ช่วงนี้ก็ไปอยู่เจ้า
0: ช่วงนี้ก็ไปอยู่อีนอขึ้นรถโดยสารคนละเกิงอบจ.แหละ
3: เจ้า
0: เจ้ายินดีจัดหนักกูเตือนี่เฮาเอารถไผรถมันเนาะตั้งแต่มีโครงการใจคนละเกิงเนี่ยน้องก็ขึ้นรถโดยสารแล้วนะพี่เล็ก
3: เจ้ามันสะดวกสบายดีเนาะเจ้าเนาะ
0: ประหยัดพี่เล็กเจ้าในฐานะเฮาเป็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางวิกฤตน้ำมันแพงเฮาก็เนาะบ่ว่าเปิ้นว่าตัวบ่ว่าจะเป็นทุกสาขาอาชีพลำบากกันหมด
3: เจ้าแม่นะเจ้า
0: อบจ.มีโครงการนี่พี่เล็กน้องอยากให้พี่เล็กขอบคุณทางด้านของท่านนายกตวงราชนะเจ้ารวมไปถึงคณะผู้บริหาร
3: แล้วเนาะวันนี้ขอรอบนึงเนาะ
0: เพราะพี่เล็กขึ้นหลายรอบเนาะเจ้า
3: เจ้าก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเจ้าสำหรับโครงการของท่านนายกอบจ.ตวงราชโลสุนทรนะเจ้าที่มีโครงการดีๆให้พี่น้องประชาชนนะเจ้า
0: เจ้าพี่เล็ก
3: เคยได้นักเลยเจ้าบางคนเพิ่นไปหาหมอนะเจ้าเนาะ
0: เนาะ
3: ไปมันนะเจ้า
0: เห็นดูเพิ่นเนาะพี่เล็กเนาะ
3: เจ้าม
0: ันตุ่นไปแต้แต้นะเจ้าเนาะพี่เล็กลูกบ้านพี่เล็กมาในเวียงตอนใดก
3: ็5อันเออ60เจ้า
0: 60อีเนาะเจ้าเนาะ
3: เจ้า
0: ได้ใจ
3: ใจเกิง130เจ้า
0: เต่ากับอันไปกับ60อีเนาะ
3: เจ้า
0: ปกติร้อยสาวนักนักเหมือนกันนะเนาะพี่เล็กเนาะ
3: เจ้า
0: ไปตึงวันหรือว่าเดือนนึง
3: ไก่อ่ะเจ้ากันกิลมไปลำไปเมืองมันไก่อ่ะเจ้า
0: อืมเจ้าพี่เล็กวันนี้จะฟังเพลงอย่างเจ้า
3: ตามใจดีเจคนงามเลยเจ้า
0: ตามใจดีเจนะเจ้าเนาะยินดีแล้วขอบคุณพี่เล็กจันนักเจ้าสวัสดีเจ้าปกติน้องบอกคือมีหลายท่านนะตีใจรถส่วนตัวเพราะน้ำมันแพงเนี่ยมันนะโดยเฉพาะอบจ.ลำปางใจคนละเกิงอ่ะเอารถจอดไว้บ้านหรือว่าจอดไว้ที่ไหนสักที่นึงอย่าเจ้าตีเฮามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วขึ้นรถโดยสารเอาจะไปกาดอัศวินกาด

ยังกะไปธุระห้างนั้นห้างนี่กะอีนะมันถึงสะดวกนะเจ้าเอาเป็นว่าจะอีเวลาหมดเวลาเสี่ยงต้องขอสู่มาเตอร์ไลน์สายที่น้องมาได้ฮับนะเจ้ายินดีแล้วขอบคุณจันนักนะเจ้าเอาเป็นว่าวันจันทร์ก่อนมาพักกับรายการนี้นะเจ้าเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ลำปางวันนี้ข้าเจ้าลาทุกท่านไปก่อนกับเพลงนี้กินอะไรอย่างถึงงามอีนะเจ้ากินอะไรถึงสวยพิเศษเพื่อตัวกันแล้วกันนะเจ้าเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: are listening to MCOT Radio
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนยืนยันไร้ขัดแย้งภายในไม่เกี่ยวรถไฟ3สนามบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งสนามบินและท่าเรือโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายศักยภาพส่วนระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกของไทยในขณะนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วดังนั้นหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่มีประเด็นอื่นนอกจากนี้ส่วนเรื่อง EEC นั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมจะส่งมอบการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาและไม่ใช่ความขัดแย้งภายในนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครเมื่อถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะได้วางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องห่วงไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์มีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมซาบิดายืนยันกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่น

0: ขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุถึงกรณีที่กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ. 2003ขององค์การยูเนสโกซึ่งมีวาระในปี2569ถึง2573ว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีอีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029โดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยซาบีดายืนยันว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นางสาวซาบีดายังกล่าวถึงการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนั้นนางสาวซาบีดาระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพราะกระบวนการพิจารณาจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการประเทศไทยมีครบถ้วนทุกมิติโดยจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
9: ร้านหมูลำปาง
8: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
9: ร้านหมูลำปาง
8: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
9: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปาง
10: และเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
11: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
12: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ด
11: อัสสัสตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย

0: กะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์

0: Direct เท่านั้น
1: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
3: MCOT Radio อสมทลำปางโดยดีเจดิวอนุพงษ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ M-Cot Radio ครับดีเจฮุนกินเข้าลำรายงานตัวนาใหม่ตัดนีนะครับนั่งตัดนีนะครับกราบสวัสดีงามแวดวงแฟนๆรายการทุกท่านที่เปิดคลื่นอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับมันจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงค่ะเท่าถึงเตียงเฮามีนัดกันตัดนีเนอะแฟนๆรายการครับเอานุจากันเข้ามานะครับเบอร์เดิม0543232203นะครับและกระสุน5432304 ID Line FM99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตัดนี้เนอะแฟนๆรายการครับเพลงลูกทุ่งคุ้นหูเพลงลูกทุ่งทีมูเฮาคือเติงหานะครับยุค8090ทีมูเฮาอยากจะฟังกันอึนอุจากันเข้ามาได้เลยหลากหลายช่องทางนะครับกับช่วงของ M-Cot Radio นะครับหนึ่งงานเพลงที่แฟนรายการขอกันเข้ามาส่งต่อให้ได้ฟังเนอะ
1: จบไปสำหรับในส่วนของงานเพลงที่แฟนๆรายการเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับตึงหลังไม้และก่อตังลายเดี๋ยวดีเจดิวทยอยจัดให้แฟนๆรายการนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็ครับไฟหน้าบ้านเฮามันบ่ปอมันมืดนะครับพอก็บ่หันเสี่ยงที่จะโดนขโมยขโจรนะครับทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มก็ต้องเดินสายมันวุ่นวะวุ่นวายเนาะเสียตังเงินเสียตึงเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนครับแต่ปัญหามื้อนี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับซึ่งด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับและก่อใจหลอด LED นักถึง248ดวงครอบคลุมถึงหมดเนี่ย300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานครับแต่คือความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีคุณผู้ฟังครับมาพร้อมแบตเตอรี่คือความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และก่อชาร์จ1ครั้งใช้งานได้เหมือนถึง12ชั่วโมงกันเลยนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะครับเพราะอุปกรณ์คือครบเลยปรับมุมได้คุณผู้ฟังครับกันน้ำในระดับ IP67 นะครับประวาจาฝนตกแดดออกก็บ่ต้องวันอกวันใจอย่างใช้งานก็ง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับตอนนี้ได้เลยฮับไปเลยครับเมกาสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังบปอครับเฮาแถมแฮม1มีโคมไฟแฮม2อัน LED แฮม2อันครับเพราะฉะนั้นซื้อ1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดแบบคระแบบเนี่ยนะครับแฮม1อันตึงหมดเนี่ยราคาเพียง

1,290 บาทคุณผู้ฟังโทรได้ที่021143990นะครับ021143990นะครับการจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียนะครับส่งต่อหนึ่งงานเพลงครับจากแฟนรายการเพิ่มเติมกันเข้ามาช่วงของ M-Cod Radio ครับ

ในช่วงเวลาของรายการเอ็มคอร์ดเรดิโอครับดีเจฮุนกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับอยู่ด้วยกันครับต่างด้านของดินเน่านะครับเนี่ยอย่างมันก็ปลูกอย่างมันก็มาใหญ่ใบมันบะเขียวดอกมันมาออกผลมันบะติดนะครับจะใส่ปุ๋ยอย่างไปต่อใดมันก็บะจ่วยอย่างเลยแต่หลังจากนี้ปัญหานี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์และก็เหมาะกับการเพาะปลูกแฮมครั้งหนึ่งตัวจะสำคัญครับในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับถ่านอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมได้ 5-7 ไร่กันเลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1 2ตึงมดเนี่ยหาคุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อโทรด่วนครับ02-114-3990ครับ02-114-3990การจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนี่ยครับส่งต่อผลงานเพลงลูกทุ่งที่แฟนๆรายการขอมานะครับ

0: านีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจส้มเสียงหวานเพลงที่เอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลง

0: ฮะสมัยนี้ของปลอมทั้งนั้น
1: ผลงานเพลงตีแฟนๆรายการได้ขอกันเข้ามานะครับดีเจดิวทยอยจัดให้เนอะสำหรับช่วงของ M-Cot Radio ตัดนี้นะครับหลากหลายผลงานเพลงฝากกันไว้ต่อยนะครับหน้าฝนยุงก็จะนักนะครับหน้าหนาวก็ยังมียุงอยู่แน่ห้อนก็มียุงมีทุกหน้าเลยคือด้วยฝังครับแล้วก็ภัยที่โดนยุงครบอาจจะเป็นเสี่ยงโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับแต่ถ้าลูกหลานคือด้วยฝังหรือพ่อแม่เฮาโดนยุงครบก็อาจจะเป็นโรคมูนี่ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษานะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่านี้ก็คุณผู้ฟังครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและก็แมลงตีจะช่วยปกป้องคนที่คุณหักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้กับยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็สามารถที่จะบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงครับก็จะเป็นสองจั่นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันครับปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็หนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้นะครับว่าตั้งกลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องขนติคุณฮักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวใครที่ฟังอยู่ในรายการขณะนี้นะครับคือได้ฟังถือว่าโชคดีขนาดเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลื่นนี่เต่าอันสำหรับแฟนๆรายการอสมทลำปางซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,999

90บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะครับภาพเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าตีดีเจดิโอมาเนี่ยตึงหมดเนี่ย 3,370 บาทคุณได้ฟังมาต้องจ่ายครับให้คุณได้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทคุณได้ฟังครับย้ำว่าจ่ายแค่990บาทต่ออันครับโทรมาที่026660008 026660008สินค้า5ประกัน1ปีครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีในส่วนของแฟนรายการอยากจะโทรศัพท์ไปซื้อได้เลยนะครับที่026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกเต่าอันเนอร์สำหรับในช่วงของ M-Cord Radio ครับส่งต่อตีผลงานเพลงที่แฟนๆรายการขอกันเข้ามาครับ

0: เพลงมนมวนนะครับในรายการที่แฟนรายการช่วยกันเลือกมานี่คือช่วงของ M-COT Radio ครับแต่ช่วงนี้จะปาคุยด้วยฟังนะครับไปอู้จากกันถึงเรื่องของวิธีฮักโลกก็เป็นการกระตุ้นให้คนเฮาได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใจในชีวิตประจำวันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และก็ยั่งยืนตลอดไปครับ M-COT Radio Go Green
1: M-COT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: แห่งหนึ่งวิธีนั่นก็คือการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนนั่นเองครับการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นี่พลังงานลมและก็พลังงานน้ำก็เป็นแห่งหนึ่งวิธีที่สำคัญครับในการช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและก็ช่วยลดมลพิษที่ปล่อยสู่อากาศนะครับคุณผู้ฟังฮะการรักโลกบ่ใช่เป็นเรื่องของภัยเพียงคนเดียวครับแต่เป็นการรับผิดชอบของคนทุกคนในสังคมที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกของเฮายังคงสวยงามและก็น่าอยู่ตลอดไปนะครับเรื่องราวดีๆครับที่เฮามาอัปเดตให้กับทุกท่านกับในช่วงของ M-COT Radio Go Green วันนี้ครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถี Green Style M-COT Radio Go Green
0: เรายังจะต้องช่วยกันเนาะคนละไม้ละมือในการที่จะให้โลกของเราน่าอยู่นะครับกับในช่วงเวลานี้ที่จะได้นำเสนอนะครับเป็นการสร้างความตระหนักให้กับแฟนๆรายการของดีเจดิวนะครับที่อสมทลำปางนะครับได้ช่วยกันนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวย่างกันสักคำกับด้านของงานเพลงมันม้วนนะครับในรายการยังมีแฮมหลากหลายงานเพลงที่แฟนรายการช่วยกันเลือกมาครับ

กับทางด้านของรายการเทมคอร์ดเรดิโอนะแฟนๆรายการดีเจฮุนกินข้าวลำครับส่งงานเพลงแบบจุใจให้แฟนๆรายการได้ฟังกันเลยในช่วงนี้นะครับเขาจะได้ปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงข้าเต้าถึงเตียงนะครับและก็ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารกับเขากับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับเป็นประจำเช่นเดียวกันจะได้นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันตัดนี้เป็นประจำที่อสมทลำปาง FM 99 MHz และกับทางด้านของ Facebook Fanpage อสมทลำปางเช่นเดียวกันกดไลค์กดแชร์กันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับ

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรับเจอคุณมาเน็ตย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนกับไทยกัมพูชาระบุว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและอยู่ในห้องพักมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหากอันคลอสไปแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนอมมีคำว่าบังคับไทยก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้พร้อมย้ำมีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุน Forex โดยจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลในแวดวงการเมืองและบันเทิงในวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวตกใจว่าเป็นเรื่องของระดับ DSI จะไปคุยอะไรทุกเรื่องเดี๋ยวก็ถูกผูกเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องการทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานป้องกันและปราบปรามนายกรัฐมนตรีไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้ส่วนกรณีข่าวดีของประเทศไทยหลัง IMD ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับขณะที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสูงขึ้นคนมาลงทุนมาใช้ชีวิตและมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปเบิ่มชุดต่อชด.รปภ.ครูเจ็บ6นายที่ทานโตศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุเกิดระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่442ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อบ้านสาไกหมู่4บ้านบุโลสนีแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายอาการสาหัส2นายประกอบด้วย10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าข้างหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติสามารถเดินได้สิบตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติสิบตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์แน่นหน้าอกสิบตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณแน่นหน้าอกสิบตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นหัวหน้าชุดแน่นหน้าอกและสิบตำรวจโทวิกรมละเลยแน่นหน้าอกทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตแล้วด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เพิ่มความเข้มในการเข้าตรวจสอบพื้นที่

0: เกรงคนร้ายลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดพร้อมเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีบมจ.อสมท.ร่วมมือกับพันธมิตรสื่อต่างประเทศขออภัยค่ะร่วมมือกับพันธมิตรสื่อและสำนักข่าวชั้นนำระดับประเทศของญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันคณะผู้บริหารบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนให้การต้อนรับนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสำนักข่าว GG Plus และผู้แทนจากสำนักข่าว GG Plus โดยทั้งสองได้หารือกันถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านข่าวตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทำโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในพ.ศ. 2570ด้วยท่านนี้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการนำเสนอข่าวต่างประเทศของทั้งสององค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจด้านนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศกล่าวว่าสำนักข่าว GG Plus ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับบมจ.อสมท.และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกันในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีครบรอบ140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
7: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0977

0: 024-9582-9582 LINE @KEN88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต
1: ้ถ้าเสียงเพลงลูกทุ่งคือเสียงเพลงที่คนลำปางชื่นชอบและนี่คือเสียงสถานีที่อยู่คู่คนลำปางมาอย่างยาวนานสถานีวิทยุอสมท

0: และ TikTok อสมทลำปางอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
2: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
3: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

มื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง11โมงกับแหม15นาทีโดยประมาณเจ้าน้องส้มเสียงหวานรับช่วงต่อจากไอดิวพิกมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันในชั่วโมงนี้กับ Mcot Radio เจ้า FM 99 MHz อสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักติดสุดเจ้าบรรยากาศวันนี้ก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะได้ว่าโอ้โหทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักเหมือนกันนะภาคเหนือบ้านทำโดยเฉพาะจังหวัดลำปางหลายพื้นที่แล้วก็เนี่ยบดมืดๆกันจะนี่ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเจ้าคุณผู้ฟังหับฟังกันจากที่ไหนพ้องรายงานต่อกันเข้ามาได้เลยเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4เลือกเอาเงินเพลงจือบอเจ้าจากกั้นตองทุ่งเงินมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเพลงแรกของชั่วโมงนี้นะเจ้า

054-323-2203 ID Line FM 99.0 มีงานเพลงดอกลำดวนเฮ้กับทีมงานเจ้ารถปูนแก้วหอมเคลื่อนช่างโบบ้านขอตัวเจ้าปีนานแหลมเอิ้นเข้ามาแล้วก็ FC เมืองแป้มาทักทายกันสวัสดีเจ้าไอชาตรีสวัสดีเจ้าขอฟังเพลงฮักจะฮักเธอจนสิ้นใจของเดือนเพ็ญนะเจ้าเพิ่มเติมมาแล้วก็มีสวัสดีครับน้องส้มขอฟังเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ดธงชัยฟังจากโครงไฟฟ้าบ้านเอื้อมสัญญาณชัดเจนขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าไอ้สาคอนมาแล้วสวัสดีเจ้าแล้วก็มีงานเพลงฉันรักเพลงขอฟังเพลงรักฉันแล้วรักใครไม่ได้อีเจส้มเสียงหวานเพิ่มเติมเข้ามาเจ้าขอบคุณเจ้าช่างฟิวบ้านเอื้อมบอกว่ามารายงานตัวขอฟังเพลงหม้อหุงข้าวเจ้าป้าน้อยป้าน้อยกลับมาแล้วขอฟังเพลงปล่อยใจให้รักเธอมอบคือกับปีสาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมาปรังหวานทุกเสียงทุกสายพิเศษให้กับน้องส้มน้องปู่น้องดิวโต้ยขอบคุณเจ้าแล้วก็มีปอกก้าปอกก้ากล้วยชาบก็มารายงานตัวกันแล้วขอบคุณเจ้า ID Line FM 99.0 ใครยังบ่ได้แอดเนี่ยแอดมาเลยเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE ของเขาแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนค้นหาด้วย ID Line เนี่ยเจ้าก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็พิมพ์คำว่า FM 99.0 ค้นหาในก็จะมี LINE ของอสมทลำปางเด้งขึ้นมาคุณผู้ฟังก็กดเพิ่มเพื่อนและก็ส่งข้อความมาได้ทุกช่วงของ DJ นะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์2,500วัตต์เจ้าใครเคยเจอปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านแบบป้อมันมืดมันบ่สว่างเจ้าก็เสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยขโจรนะเสี่ยงอุบัติเหตุแถมตวยน้องส้มแนะนำกับตัวนี้เมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์เฮาประหยัดไฟบ้านแต่ละเพราะว่าเฮาใช้พลังงานแบบแสงจากแสงอาทิตย์นะเจ้ากำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงก็จะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยเจ้าตัวหลอดเนี่ยเป็น LED ประหยัดพลังงานแต่ว่าฮื้อความสว่างสูงเปิดแล้วเนี่ยสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ฮื้อความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์เจ้าชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนาะชาร์จ1ครั้งใช้ได้เหมือนต่อเนื่อง12ชั่วโมงเจ้าสายมีสายยาว5เมตรติดตั้งง่ายมากเจ้าพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบเลยปรับมุมได้ตัวกันน้ำระดับ IP67 บ่ว่าจะฝนตกแดดออกก็บ่ต้องหวั่นเจ้าใช้งานได้ดีมากแล้วก็มีรีโมทที่ตัวกดด้วยรีโมทก็ได้สั่งการด้วยรีโมทเจ้าสนใจสั่งซื้อวันนี้เมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ซื้อ1แถม1เจ้าเอาไปเลยนะ2ชุดซื้อ1แถม1ยังบอปอแถมฟรีไปแหมกับโคมไฟ LED แหม2อันทั้งหมดนี่ยังบอปอแว่นกันแดดแหม1ชิ้นเจ้าทั้งหมดนี่ 1,290 บาทเจ้าราคาเพียง 1,290 บาทโทรไปเลยที่021143990เจ้า021143990สะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียนะเจ้าเมียมลายข้อความเลยที่เพิ่มเติมเข้ามาในชั่วโมงนี้มาทักทายข้อความกันต่อมีกระต่ายไหมจันมอบเพื่อกับชุดใหญ่นะเจ้าFC เมืองแปะเปิ่นเอิญเข้ามาแล้วก็มีขอฟังเพลงสวยขยี้ใจเจ้าฮือกับอาเวยรักจังพ่อเลี้ยงกาแฟแม่สะแม่สะแม่สะเป๋าอีกอ่ะ

างแม่สะเป๋าคืออะไรแล้วก็มีสาวบางกรวยนะเจ้าแล้วก็มีสวัสดีเจ้านักซ่อมเสียงหวานแม่เอาตัวป้าน้อยเจ้านี่ทีมเดียวกันทีมป้าน้อยมีคิดเท่าทุกคนมนแขนจากไอ้นงปังปงปังสายครับหมอบพืชกับบาวตี้ครับแม่โครทุกทุกท่านขอบคุณจัดนักเลยจ้าคุณผู้ฟังยังเหมือนเดิมช่วงเนี้ยเขาอาจจะยังอยู่ในบรรยากาศการฟังเพลงจ้ากันไปก่อนคุณผู้ฟังก็แนะนำงานเพลงเข้ามาได้เลยนะเจ้าจากช่องทางตีน้องสมได้แจ้งไปเนาะสองช่องทางตั้งไลน์นะเจ้าแล้วก็ตั้งหลังไมค์กับมีช่างเน่งสแตนบายรับสายอยู่เจ้า

อร์ชันของพี่ทักษ์นะเจ้ากระต่ายหมายจันทร์มีทักทายดีเจน้องส้มขอฟังเพลงหุ่นไล่กาหมอบเพื่อกับชุดใหญ่พิเศษทีมงานคนรักหลายทุกคนทุกพื้นที่และก็ดีเจด้วยครับนี่กำแพงเพชรก็บดมืดๆมาล่าเหมือนกันฝนตกชุ่มช่ำก็จะได้เย็นสบายกันไปตกหมอกแบบพอดีอันเนี้ยเหมาะกับหน้าฝนนะฮะแบบหนักเกินเนี่ยพายุมาตัวอย่างก็น่ากลัวอันตรายนะเจ้าดีเจส้มข้าวขอฟังเพลงคิดฮอดทุกคนฮือกับเสียนงแม่โครทีมงานรถไถทุกคนดีเจคนงามด้วยนะครับจากขนยูต้องเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ต่อยเจ้า

0: M-Cod Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทรลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 M-Cod HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา M-Cod Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป M-Cod Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน

นไล่กางานเพลงจากบ่าววีอาสยามส่งมอบให้กับทีมงานคนรักหลายตีเอิ้นจากการเข้ามาจากต่างกำแพงเพชรเตยนะเจ้าขอบคุณน้ำหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮากับซุปเปอร์แม็กปืนชิดน้ำแรงดันสูงไร้สายเจ้าตัวช่วยที่จะทำเพื่อการขจัดคราบกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังบอกว่าจะเอาไปล้างเปื้อนล้างรถล้างผนังเนี่ยคราบไหนก็เอาอยู่เจ้ากำจะได้หมดเลยแล้วก็ประหยัดน้ำตัวเฮาบ่ต้องไปเปลืองแห้งเปลืองเวลาในการไปนั่งคัดเข็มลากคุณผู้ฟังใจตัวนี้เจ้าบ่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะมันเป็นแบบไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆเลยเจ้าและวันนี้ถ้าเกิดว่าซื้อก็จะได้อุปกรณ์ไปครบเซตเลยทั้งตัวปืนชิดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิดน้ำ2แบบกระบอกโฟมแล้วก็สายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำแฮมตอยแล้วถ้าโทรทัน100สายแรกก็จะได้รับฟรีไปแฮมกับถุงมือไมโครไฟเบอร์แฮม2ชิ้นแบบคละ4ไปเฮ้อจากทั้งหมดนี่ปกติเนี่ย 4,890 บาทแต่โปรวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังจ่ายแค่เพียง999บาทต่ออัน999บาทจ่ายโทรไปเลย026660008เจ้า026660008ของแต้ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันมีขอฟังเพลงเมียเขาเฮาขางมาพึกกับสละเอกบ้านต่อเพิ่มเติมเข้ามาเตยนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าใครจะไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนเนาะบ่ได้ลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟังอสมทลำปางของเฮาเนี่ยผ่านตังแอปพลิเคชันในมือถือได้ง่ายๆนะเจ้าโหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Play Store เนาะอาจจะแบบไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดเพียงแค่เฮามีสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถฟังผ่านตังแอปพลิเคชันนี้ได้เลยดาวน์โหลด

รีนะเจ้าเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปกับงานเพลงนักหลายเนาะตีเอิญจากกันเข้ามาเจ้าเที่ยงเกิงไปปะกันช่วงของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือกับดีเจนั่งส้มเสียงหวานนะเจ้า

ราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054 323 2034 ID Line FM 99.0

0: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป M-Cod Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: You are listening to M-Quad Radio
3: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัท

0: จำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Cot Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นุทินรับเจอฮุนมาเน็ตระหว่างประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการขัดแย้งย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนไร้ขัดแย้งภายในนายกยืนยันยังไม่ปรับครม.ทุกคนทำงานทุ่มเทดีไม่ต้องวัด KPI แต่ต้องอนุทิน PI เตือนคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวต้องปรับปรุงขอบคุณคนไทยหลัง IMD ขยับไทยขึ้น4อันดับสทนช.ปรับแผนเข้มรับมือเอลนินโญจับตาฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเดือนหน้าเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงปลายปี JD Van ยกเลิกเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมเจรจาผู้แทนอิหร่านบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะประเด็นล่าสุดที่เพิ่งจะมีการแถลงกันไปก็คือกรณีการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะเต็มๆก็จะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการเปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยกรณีนี้ทาง DSI เขาบอกว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนมานาน6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ก็ไปพบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนหลายแห่งแล้วก็พบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยนะคะก็เลยมีการประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขยายผลค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มการสอบสวนออกเป็น3ส่วนนะคะคือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่ม IBหรือผู้ชักชวนลงทุนและกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์นำไปสู่การตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่เกี่ยวข้องกับ3กลุ่มดังกล่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะที่มีการแถลงกันทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่าบริษัทเพย์เมนต์ที่มีชื่อว่า ALP นะคะFX นะคะเชื่อมโยงกับ Spark Digital โอนเงินต่อไปอันนี้มีการระบุชื่อเป็นชื่อของนายภาวุฒพงวิทยาพานุนะคะสสพรรคประชาชนค่ะมีการโอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทค่ะซึ่งทาง DSI ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นายภาวุฒได้มาชี้แจงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังติดสมัยประชุมสภาถ้าปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒก็จะต้องชี้แจงส่วนกรณีที่มีการเอ่ยชื่อนักแสดงนะคะตัวอักษรย่อฟอร์ฟันนะคะทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ค่ะแล้วก็เอ่ยชื่อออกมาว่าเป็นฟิล์มรัฐภูมินะคะซึ่งยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงเท่านั้นค่ะสามารถที่จะนำพยานหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้สำหรับคดีแชร์ Forex ในส่วนของ DSI มีผู้เสียหายรวมกว่า500คนและอาจจะมีเพิ่มขึ้น

0: ในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็เป็นการแถลงเบื้องต้นรายละเอียดจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีคนเป็นห่วงนายกนะคะเพราะว่ากองทัพยูเครนเขาเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะคะก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการจะประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปร่วมการประชุมด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ปลอดภัยดีนะคะท่านนายกก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งนายกนะคะก็ได้พูดถึงการโจมตีครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าตกใจหรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าตนเองก็ไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยดีพร้อมกับกำชับให้สถานทูตไทยประจำรัสเซียดูแลคนไทยอย่างเต็มที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆค่ะโดยตนก็ได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโกซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศไทยซึ่งก็ยังมีสถานการณ์ความมั่นคงเรื่องชายแดนกับกัมพูชาจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างไรนะคะนายอนุทินก็บอกว่าก็เฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียแล้วก็อยู่ในห้องพักเนี่ยก็มีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกับนายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของไทยและสิ่งที่ไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสและท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมนะคะซึ่งหากอันคลอสไปในแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนีประนอมคำว่าบังคับเราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาค่ะพอถามว่าการพูดคุยกัน2คนระหว่างผู้นำได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้างนะคะนายกก็บอกว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเหมือนเป็นแค่การดึงข้อสอบมาคุยกันโดยมองว่าทั้ง2ฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอะไรค่ะพอถามย้ำว่าคุณมาเนตได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันเราก็ได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางประนีประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราค่ะถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับส่วนเรื่องการเปิดด่านมีการพูดคุยหรือไม่นะคะนายกก็หัวเราะค่ะพร้อมกับบอกว่าขออย่าถามเรื่องนี้ตนไม่จะกระจี้ไปพูดหรอกหากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายไม่เอานะคะท่านี้ภายหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วนายเยฟกินีโชมิคินทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็มาพบนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่ะหลังยูเครนเปิดฉากยิงถล่มกรุงมอสโกรัสเซียก่อนที่นายกและคณะจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นายกอนุทินก็ถูกถามด้วยค่ะก็คือการวัดค่า KPI ของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ทางนายอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินผลงานอยู่แล้วอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปตามข่าวเลยทุกคนก็จะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชนนะคะแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นการวัด KPI ค่ะแต่เรียกว่า API นะคะย่อมาจากอนุทิน PI นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาแล้วจะไปวัดในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าจะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไรแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องแจ้งไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่ามีกฎกติกามารยาทอยู่นะคะแต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่ที่ตนค่ะส่วนที่ว่าจะมีกระทรวงไหนต้องเจาะจงไปเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนายอนุทินบอกว่าดูภาพรวมแล้วก็เจาะเป็นรายบุคคลด้วยเป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่ง

ส่วนระยะเวลานะคะว่าจะต้องรอครบ1ปีหรือเร็วกว่านั้นถึงจะประเมินนายอนุทินบอกว่าไม่ได้วางกำหนดการเวลาแต่ถ้าพบความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะ

0: ก็ไปเชิญมาให้เร่งชี้แจงผลงานที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันผู้สื่อข่าวเลยถามเจาะจงไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ว่าได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้โดนกระแสดราม่านายอนุทินย้อนถามกลับมาว่าแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือทุกเรื่องอยู่แล้วและบอกว่าไม่สนใจกระแสสนใจแต่ความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีทำนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนและนักศึกษาเป็นการยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงค่ะ
1: นายกยังพูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามมานะคะนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครพอถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่พอใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในกรอบการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าลงโทษนายกก็บอกว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนึกภาพออกไหมครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกนะคะทางนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถูกถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากัมพูชาเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้2003นะคะของยูเนสโกค่ะวาระการดำรงตำแหน่งปี2569ถึง2573นางสาวซาบิดาบอกว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกดำเนินการในรูปแบบพหุภาคีส่วนไทยเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025จะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2029ค่ะเรียกว่ายูเนสโก Executive Board คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกก็มีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียและไทยส่วนการที่กัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการก็ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยค่ะเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกนะคะเพราะว่าการพิจารณานั้นก็จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการรอบด้านครบทุกมิติแล้วก็ดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะ

0: ส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนะคะนางสาวสบิดาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็มีความมั่นใจในหลักฐานที่ยื่นไปค่ะกระบวนการต่างๆก็ต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาการออกแบบหลักฐานวิชาการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลของเราครบถ้วนค่ะ
1: ที่ยะลานะคะมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน42ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อหมู่3บ้านสาไก่หมู่4บ้านปูโลสนิแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายนะคะอาการสาหัสของ2นายค่ะมี10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติเดินได้นะคะ10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติค่ะส่วน10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชัยแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง4คนมีอาการแน่นหน้าอกนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตเรียบร้อยแล้วค่ะด้านพลตำรวจตรีกองอัศวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ให้เพิ่มความเข้มข้นในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะเกรงว่าคนร้ายจะลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำนะคะพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายหลบหนีค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กกต.เขาออกมาเตือนแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะก็เลยออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนงดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะเพราะว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2563นะคะเขามีการกำหนดว่าห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงเลือกตั้งค่ะข้อกำหนดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนะคะทางกกต.ก็เลยแจ้งมานะคะเน้นย้ำว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะว่าไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ไปดูบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะคะเริ่มกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์

0: างพร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานค่ะวันนี้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรตั้งแต่7โมงเช้าแล้วนะคะโดยปักหมุดลุยตลาดใหญ่ในพื้นที่ถึง2แห่งทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าซอยจันทร์18ทับ1ค่ะหรือว่าตลาดเช้าตรอกจันทร์นั่นเองนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นนะคะทันทีที่นายชัชชาติและทีมงานเดินทางถึงตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของก็พากันมาต้อนรับเนืองแน่นค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้พร้อมใจกันเชิญชวนในชัชชาติให้มาถ่ายรูปคู่หน้าร้านค้าของตนเองไว้เป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ส่งเสียงตะโกนเชียร์เบอร์9ดังสนั่นเลยนะคะบางคนประกาศว่าจะสนับสนุนว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้จะพร้อมใจกันเทคะแนนให้เบอร์9แน่นอนค่ะซึ่งหลังจากเดินทางลงตลาดสะพาน2แล้วนะคะนายชัชชาติและทีมงานก็ลุยเดินเท้าต่อไปที่บริเวณถนนจันทร์เขตสาทรพบปะกับประชาชนตามอาคารบ้านเรือและร้านค้าริมทางก็แวะพบปะพูดคุยทักทายคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มาดูผู้สมัครอีกคนนะคะคือนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งนะคะหมายเลข14วันนี้ไปพบคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองค่ะประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งยกระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือให้เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะทางนางสาวมลิกาบอกว่าโลกยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะเด็กและเยาวชนก็ไม่ควรจะต้องรอจนเรียนจบแล้วถึงเริ่มทำงานแต่ควรจะได้โอกาสเรียนรู้สร้างรายได้และการประกอบอาชีพตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานนะคะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งนะคะถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะใช้แผนนี้เป็นฐานการขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตประกอบด้วย Smart School and AI Learning นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรสร้าง Creatorนักผลิตสื่อออนไลน์ยูทูบเบอร์ TikToker Podcaster และนักสื่อสารดิจิทัลอย่างมืออาชีพค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะต้องสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกวัยเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
0: มาดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะวันนี้ทางสทนช.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าค่ะซึ่งเป็นลักษณะปกติของฤดูฝนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในไทยลดลงชั่วคราวพร้อมกับย้ำว่าสธนช.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เอลนินโญอย่างใกล้ชิดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสร้อยละ63ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าค่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นและก็เพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปค่ะปัจจุบันสธนช.ก็ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นประจำวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าแล้วก็เย็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็พบว่าปริมาณฝนทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10นะคะแม้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมจนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้สธนช.ก็เลยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69อย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรไว้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะณวันที่19มิถุนายนนะคะอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุกักเก็บและมีปริมาณน้ำใช้การได้ 29,118 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ

0: แม้ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะภาคกลางที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ29ของความจุกักเก็บและภาคตะวันออกร้อยละ35นะคะขณะที่เสียเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลมีน้ำประมาณร้อยละ56ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ53เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ27และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร้อยละ15ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำค่ะ
1: มาติดตามที่ข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะบอกว่าข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปด้วยดีค่ะรัฐบาลสหรัฐยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้น้ำมันจะกลับมาไหลผ่านทั้งสองฝั่งเพื่อภูมิภาคและโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีคลิปภาพที่เผยให้เห็นเรือจำนวนมากในหน้าน้ำรอบช่องแคบฮอร์มุสหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการผ่อนปรนข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงมีประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งก็ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงและการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตค่ะส่วนรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อร่วมเจรจากับผู้แทนของอิหร่านในการบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ารองประธานาธิบดีแวนส์พร้อมจะออกเดินทางทันทีที่การเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงดังกล่าวที่เจนีวาแต่อิหร่านชี้ว่าพิธีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีของทั้ง2ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วค่ะแล้วก็อิหร่านบอกว่าพร้อมจะเริ่มการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคแต่ต้องการเห็นการปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวจากฝั่งสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพในรอบต่อไปค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะนัดที่2ของรอบแรกกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์โอกาสเข้ารอบสดใสค่ะหลังจากถล่มบอสเนียขาดลอย4-1นะคะเกมนี้สนุกในช่วงครึ่งหลังนะคะซึ่งยิงกันถึง5ประตูแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะไป4-1ประตูค่ะจากโยฮันมันซัมบี้คนเดียว2ลูกนะคะนาทีที่74และ90รูเบนวากาสนาทีที่84และกรานิชาก้าจุดโทษนาทีที่90+7ส่วนบอสเนียเอาคือได้ลูกเดียวค่ะจากเฮอร์มินมามิชนาทีที่90+3สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มี4คะแนนจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นัดสุดท้ายจะพบกับเจ้าภาพแคนาดานะคะส่วนบอสเนียยังมีคะแนนเดียวค่ะนัดสุดท้ายเจอกาตาร์แข่งพร้อมกัน25มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูคู่อื่นๆกันนะคะก็มีเช็กเกียกับแอฟริกาใต้ค่ะเป็นนัดที่2ในรอบแรกของกลุ่ม A เช็กเกียนี่ก็ถูกแอฟริกาใต้ตีเสมอช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยเสมอกันไป1-1ค่ะคือทั้งคู่นี้ก็ต่างแพ้มาในนัดแรกนะคะต้องการเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะเพราะว่าหวังจะเข้ารอบแต่ว่าเริ่มเกมไป6นาทีเช็กเกียขึ้นนำไปก่อนโดยมิชาลซาดิเล็กนะคะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ว่าพอมาครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็พยายามจะทวงประตูคืนค่ะจนกระทั่งท้ายเกมนาทีที่83แอฟริกาใต้มาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นเช็กเกียนะคะเป็นเตโบโฮโมโคเอน่าที่ยิงจุดโทษตีเสมอให้เป็น 1-1 ค่ะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะกลุ่ม A นัดที่2เม็กซิโกพบกับเกาหลีใต้ค่ะก็เตะกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมชาติเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์1-0นะคะจากการทำชัยชนะของลุยส์โมโรในนาทีที่ทำประตูชัยให้กับทางด้านของเม็กซิโกนะคะลุยส์โมโรในนาทีที่50ค่ะก็เก็บ3แต้มไปได้กลุ่ม B นะคะที่แวนคูเวอร์แคนาดาค่ะทีมชาติแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยสกอร์เหนือชั้นกว่าทีมชาติกาตาร์นะคะโดยเอาชนะไป6-0ค่ะแล้วก็ทำให้โจนาธานเดวิดก็ทำประตูแฮตทริกนะคะขึ้นไปเป็นดาวยิงนะคะร่วมกับเลียวแนลเมสซี่ค่ะแล้วก็แต่คู่นี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะเพราะว่ากาตาร์เองก็เหลือผู้เล่นแค่9คนในสนามเพราะว่า

0: นใบแดงไป2ใบค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกองกลางของแคนาดาค่ะที่ถูกผู้เล่นกาตาร์เสียบสกัดจากด้านหลังอย่างรุนแรงจนขาหักนะคะต้องหามออกจากโรงพยาออกจากสนามไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนทันทีค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้ารับชมกันเป็นประจำนะเจ้าตังเพจ Facebook ของอสมทลำปางติดไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็รวมถึง TikTok อสมทลำปางเจ้าแล้วก็สามารถรับฟังกันได้ผ่านตาง FM 99 MHz เจ้าอสมทลำปาง MCOT Radio ของเฮาวันนี้อยู่กับ DJ ส้มเสียงหวานเจ้าส้มก็จะได้นำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางบ้านเฮาเนี่ยมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันเจ้านี่มาคนเดียวไอ้ติวติดภารกิจเจ้าเพราะนั่นมาส่งกำลังใจกันได้เน้อคนที่ฟังจากทางวิทยุเนี่ยก็ย้ายเข้ามาชมภาพข่าวกันไปโต้ยเจ้าตังเพจของอสมทลำปางที่ไลฟ์สดตอนนี้ป้ากันเป็นประจำเช่นเดิมเวลานี้เจ้าเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้าก็มีข่าวสารต่างๆเนี่ยมาอัปเดตกันเนาะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตามมาตลอดเจ้าวันนี้ก็เหมือนเช่นเดิมก็มีหลายๆเรื่องราวข่าวสารเนี่ยเจ้าตีจะเอามาฝากกันโอ้โดยเฉพาะช่วงเจ้าที่หน้าสถานีวิทยุอสมทลำปางแยกเพ็ญทรัพย์ไฟแดงดับเจ้าเกิดคัดข้องนะโอ้กันจราจรนี่แบบว่าวุ่นวิวุ่นวายกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดนะตะกี้นี่ก็ตั้งเจ้าที่ก็ได้มาแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วเจ้าก็แจ้งเตือนให้กับผู้ที่ใจรถใจถนนกันตัวนอกจะต้องมีน้ำใจในการขับรถขับถนนเจ้าเปลี่ยนบนท้องอย่างมอบน้ำใจให้กันบนท้องถนนเจ้าก็มอบน้ำใจให้กับผู้ที่ร่วมทางด้วยกันตัวนอกจะได้บ่เกิดอุบัติเหตุเจ้าข่าวแรกของวันนี้เฮามาเริ่มกันที่ข่าวนี่เลยเจ้าเจ้าที่ตำรวจรวบตัวปลัดเก้เจ้าปลัดเก้ก็คือตัวปลอมอ่ะบ่ใช่ตัวจริงนะเจ้ามีคนเนี่ยอายุ21ปีอยู่เลยเป็นละอ่อนประจายเจ้าแอบอ้างว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นปลัดอำเภอโหมีกันแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐเป๊ะเลยรถเนี่ยนะสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์กรมการปกครองติดข้างรถแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจเปิดกระจับพิรุษได้นะเจ้าพอทำการรวบตัวสืบไปสืบมาเนี่ยโอ้เกยก่อเหตุในเรื่องการแอบอ้างเนี่ยแล้วก็ไปจุเอาสตังค์ครอบครัวหนึ่งเจ้าสูญเงินไปกว่า 200,000 บาทจุว่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยเป็นปลัดอำเภอจะเอาเข้าบรรจุข้าราชการล่าสุดเจ้าที่ตำรวจรวบตัวได้ที่จังหวัดลำปางบ้านเฮาไปพอข่าวนี้กันเจ้าตำรวจทางหลวงลำปางตั้งจุดตรวจบนถนนพหลโยธินเจ้าอำเภอกอค้าจังหวัดลำปางกับพบรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งเนี่ยขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดก็เลยห้องมาตรวจสอบจากการตรวจสอบเนี่ยพบรถคันดังกล่าวติดตั้งสัญญาณไฟ เป็นสัญญาณไฟวิบวับเจ้ามี

ื่องสื่อสารและกับแผ่นป้ายตราราชสีกรมการปกครองรวมถึงข้อความปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางและกับนายรถเนี่ยพบว่ามีประชายนะจ๊ะอายุ21ปีอ้างตัวว่าเป็นปลัดอำเภอที่จังหวัดเชียงใหม่และก็สวมเสื้อกั๊กปักชื่อตำแหน่งปลัดอำเภอแต่บ่สามารถแสดงบัตรข้าราชการได้เจ้าหน้าที่กับประสานจะประสานการตรวจสอบกับฝ่ายปกครองพบว่าบ่มีชื่อดังคนดังกล่าวเนี่ยเป็นข้าราชการหรือว่าปลัดอำเภอในสังกัดกรมการปกครองก็เลยตรวจค้นรถเจ้าในรถนี่นะแมงบ่ปอพบกับเครื่องแบบของปลัดอำเภอจะวิทยุสื่อสารเอกสารราชการปลอมและก็อุปกรณ์แฮมหลายรายการเลยนะเจ้าสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวเนี่ยเคยแอบอ้างเป็นปลัดอำเภอไปจุครอบครัวหนึ่งเจ้าในจังหวัดตากเนี่ยว่าสามารถหับฝากเข้ารับราชการได้นะแล้วก็ช่วยเลื่อนตำแหน่งฮื้อข้าราชการได้จนผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินฮื้อรวมเงินกว่า 200,000 บาทเจ้าตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยบ่มีอำนาจแล้วก็สวมเครื่องแบบโดยบ่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายราชการโดยบ่ได้รับอนุญาตมีวิทยุสื่อสารโดยบ่ได้รับอนุญาตและกับปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและกับใช้สัญญาณไฟวับๆเนี่ยโดยบ่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งขึ้นกับสพกค้าดำเนินคดีตามกฎหมายนะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังฝากเตือนกับพี่น้องประชาชนหากว่ามีผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการหรือว่าอ้างว่ามาจากส่วนกลางมาจากส่วนนั่นส่วนนี้เนาะสามารถรับเข้าฝากทำงานราชการได้หรือว่าช่วยเลื่อนตำแหน่งได้เนี่ยบัดดีไปหลงเชื่อนะเจ้าแล้วก็หากเกิดได้รับความเสียหายเนี่ยจากผู้ต้องหารายเนี่ยสามารถเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกันได้เลยก็ต้องดูให้ดีถ้าดูเผินๆเนี่ยเฮาคนทั่วไปเฮาพอเนี่ยก็เหมือนแบบเนียนกริบเลยนะเจ้าเหมือนกับใส่เครื่องแบบด้วยมีป้ายมีโอ้มีสติ๊กเกอร์ติดแบบว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแต่เลยอะแต่ว่าตั้งตำรวจนะเปิ่นก็เอ้ยสงสัยเนาะโดยเปิ่นก็จับพิรุษได้ล่าสุดก็นะอายุ21ปีอยู่เลยอะนะเจ้าหลายๆคนก็หันข่าวนี่แหละก็โอ้เข้าไปแชร์กันนะเจ้าก็เอามาฝากแจ้งเตือนกันเนาะทั้งคนที่แบบว่าเคยโดนเนี่ยถ้าเคยโดนจุเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยก็แจ้งให้กับเจ้าที่ได้เจ้าก็ฝากกันไว้ตัวมีความผิดนะเจ้าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าที่รัฐแล้วก็ไปแต่งตัวเหมือนเจ้าที่รัฐเนี่ยก็บ่ได้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเจ้ามาพอกันต่อที่อุบัติเหตุกันห้องในการใจรถใจถนนเหตุการณ์นี้เกิดอุบัติเหตุสลดกลางดึกเจ้ารถเครื่องมอเตอร์ไซค์เสียหลักล่มเองที่บริเวณโก่งลำปางกลางโก่งนี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งโก่งที่โอ้อุบัติเหตุเนี่ยต่อเนื่องกันเหมือนกันส่งผลให้หญิงสาวอายุ19ปีจะเป็นคนบ้านไรหินอำเภอกอค้าเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเจ้าเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่18มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครได้รับแจ้งเจ้าว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งถนนมีผู้เสียชีวิตตัวที่ถนนสายลำปางกอค้าบริเวณใกล้เคียงต่างโค้งลำปางกลางก่อนถึงปั๊มน้ำมันพีทีตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าที่ก็ได้ประสานชุดปฏิบัติการกู้ภัยสมาคมกู้ภัยอมรินทร์จังหวัดลำปางพร้อมกับอุปกรณ์และก็รถกู้ชีพกู้ภัยเข้าตรวจสอบและก็ร่วมสนับสนุนในจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุก็คือที่บริเวณตังโก้งลำปางกลางก่อนถึงปั๊มพีทีกับผู้เสียชีวิตเจ้าเป็นมายิงหนึ่งรายรถเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีฟ้านะเจ้าสภาพเนี่ยล่มเสียหายทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวออนปริยาอายุ19ปีภูมิลำเนาเป็นคนตำบลไรหินอำเภอกอค้าจังหวัดลำปางเสียชีวิตที่เกิดเหตุเจ้าจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าหันผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์คาดว่าน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านโดยในระหว่างนั้นก็พยายามจะขับแซงรถบรรทุกเจ้าแต่เกิดเสียหลักล้มด้วยตนเองบ่ทราบว่าอาจจะเกิดอาการวูบหรือว่าเหตุอันใดเนาะจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าวทางร้อยเวรสอบสวนสภ.เขลังนครพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลลำปางก็ได้ทำการชันสูตรเบื้องต้นพร้อมเข้าตรวจสอบและก็อำนวยการในจุดเกิดเหตุและก็มอบหมายให้กับชุดปฏิบัติการกู้ภัยสมาคมกู้ภัยอมรินทร์ดำเนินการเคลื่อนย้ายนะเจ้าร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งไปยังอาคารนิติเวชโรงพยาบาลลำปางเพื่อให้แพทย์เนี่ยชันสูตรอย่างละเอียดสำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงนั้นทางพนักงานสอบสวนสภ.เขลังนครก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็ตรวจสอบนะเจ้าสอบสวนอย่างละเอียดแถมครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจกับ

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณตินี่ตัวนะเจ้าต้องระมัดระวังกันนอกในการใจรถใจถนนเจ้าบ่จะเป็นเวลาแม้ค่ำเมื่อคืนก็ดีหรือว่ากลางวันก็ดีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเจ้าแถมนึงข่าวก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมีกำลังพลกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3เข้าไปช่วยเหลือเจ้าพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางเจ้าเมื่อวันที่17มิถุนายน2569เจ้าเวลา 15:30 นาทีกำลังพลกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาในระหว่างเดินทางกลับบ้านพักเจ้าได้พบประชาชนเนี่ยประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางจากค่ายเนี่ยเข้าสู่ตัวเมืองก็ได้เข้าทำการช่วยเหลือและก็อำนวยความสะดวกในเบื้องต้นจากการสอบถามเนี่ยก็พบว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยชื่อว่านางเรือนหมุนเจ้ากำลังเดินทางกลับมาจากไปร่วมงานข่าวดำที่จังหวัดพะเยาแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดลำปางโดยเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสภาพถนนลื่นเจ้าส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางนั่นเองภายหลังการได้รับความช่วยเหลือกำลังพลก็ได้ดำเนินการประสานรถลากเจ้าเข้ารับรถของผู้ประสบเหตุเพื่อนำส่งอู่ซ่อมต่อไปทั้งเนี้ยจุดเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่บนเส้นทางจากข่ายเข้าสู่ตัวเมืองลำปางประมาณ5กิโลเมตรเจ้ากองร้อยฝึกรบพิเศษที่3พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในทุกๆโอกาสนั่นเองเจ้านี่ก็ยังว่าโชคดีเนาะที่มีปีทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเจ้าก็ระมัดระวังกันตัวฝากความห่วงใยให้กับทุกท่านเส้นนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกเนี่ยถนนมักจะลื่นแล้วก็ทำให้คุ้มรถเนี่ยควบคุมรถบายูเจ้าก็เกิดเหตุแบบเนี้ยต่อเนื่องกันเป็นประจำเช่นกันก็ฝากความห่วงใยกันตัวเจ้ามาดูตีปอพอลำปางมีการจัดอบรมเจ้าโครงการด่านชุมชน365วันลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทั้งถนนและก็เสริมสร้างศักยภาพเพื่อกับเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชนในอำเภอเมืองปานเจ้าเมื่อวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 9:30 นาทีเจ้านายมนัสคำตายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้กับนางสาวอุไรวรรณแก้วมูลคำหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือดำเนินการจัดกิจกรรมเจ้าอบรมโครงการด่านชุมชน365วันลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทั้งถนนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในการนี้เจ้านายอนันต์สนสันในอำเภอเมืองปานเนี่ยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโดยมีผู้นำชุมชนเจ้าอาสาสมัครและกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใจรถใจถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเจ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อดำเนินโครงการด่านชุมชน365วันลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทั้งถนนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ทั้งหมดเนี่ยจำนวน4รุ่นด้วยกันเจ้ามุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทั้งถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั่นเองเจ้าการจัดอบรมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมเพื่อกับประชาชนในหมู่บ้านจะมีบทบาทเป็นว่าเป็นด่านครอบครัวแล้วก็เป็นด่านชุมชน365วันเลยตีตั้งณที่ตั้งของตนเองเนาะตลอดจนพัฒนาศักยภาพด่านชุมชนเนี่ยให้สามารถดำเนินงานด้านการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนได้ยังเป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองกับมีต่อแทนจากนะกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยจะเข้าร่วมเนาะก็จะได้นำเอาความรู้ทักษะที่ได้จากการอบรมเนี่ยเอาไปใช้เนาะเพราะว่าทุกๆเทศกาลโดยเฉพาะวันหยุดยาวการรณรงค์ถนนปลอดภัยในการตั้งปฏิบัติตั้งด่านชุมชนเนี่ยก็จะมีเนี่ยจะมีทั้งเจ้าที่ของภาครัฐนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนก็คืออาสาสมัครในหมู่บ้านเนี่ยก็เข้ามาร่วมโดยเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเจ้าในการตั้งด่านชุมชนนั่นเองก็เป็นทำหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางบ้านเฮานะเจ้าเดี๋ยวเราจะพักกันสักกำหนึ่งเนาะช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจมากหลายมาติดตามกันในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเดี๋ยววันนี้มีใครเข้ามาส่งกำลังใจกันพ่อเดี๋ยวขออนุญาตดูตั้งเพจของอสมทลำปางเตยนะเจ้ามีใครมาแล้วพ่อมาแล้วกับฟ้า

0: กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะจ๊ะว่าฮับชมจากที่ไหนพ่องเนาะก็มีนี่แม่มนชนกนะจ๊ะคุณพัดแก้วสวัสดีเจ้าแม่มนชนกบัวติดตามเจ้าดีเจส้มขอบคุณเจ้าไอ้หนุ่มดอยหวดกลับมาแล้วแล้วก็มีไอ้สุเมธกันตัวก็เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ตัวคนละ1แชร์นะเจ้าเดี๋ยวพักกันกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อเจ้า
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOTRadio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทลำปาง
2: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
0: ์ติ๊กมาอยู่กันตอนในช่วงที่2กับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือมีหลายท่านคอมเมนต์มาเพิ่มเติมคุณประจวบบอกว่าสวัสดีน้องส้มมาคนเดียวหรอครับวันนี้แม่นเจ้านี่มาคนเดียวไอ้ดิวติดภารกิจเนาะแล้วก็มีไอ้สันใช้บอกว่าชมจากประจวบโต้ขอบคุณเจ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่ไหนสามารถรับชมกันได้ผ่านทางออนไลน์เนาะติดตามเฮาทั้งเพจนะเจ้าของอสมทลำปางแล้วก็ TikTok อสมทลำปางรวมถึงรับฟังผ่านทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะเจ้าเข้าไปดาวน์โหลดวันนี้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดมาแล้วก็จะมีข้อมูลข่าวสารเนาะแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆอัปเดตคือกันผ่านทางแอปนี่รวมถึงฟังวิทยุอสมทได้ทางวิทยุทางโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆเลยนะเจ้าข่าวต่อไปมาพร้อมนึงโครงการดีๆเจ้าครับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อกับประชาชนจังหวัดลำปางเนี่ยก็จะมีการออกหน่วยแบบเนี้ยไปทุกๆอำเภอรอบนี้ไปในพื้นที่ของอำเภอแม่พริกเจ้าวันที่18มิถุนายน2569เวลา 9:30 นเจ้านายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้กับนายพัชรสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่เจ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายประกรณ์กนวัลลีปลัดจังหวัดลำปางเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเจ้าการจัดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์พอดีจะนำบริการของภาครัฐและก็งานบริการของหน่วยงานต่างๆเนี่ยลงพื้นที่โดยตรงเจ้าลดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและก็ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในระดับหมู่บ้านระดับชุมชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็รวด

เร็วมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเจ้าและกับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงคือสามารถเข้าถึงสวัสดิการและก็การดูแลจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมตลอดจนเป็นเวทีกลางในการสร้างความเข้าใจและก็ความใกล้ชิดระหว่างภาคราชการและประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวสำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้เจ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับบริการจากหลายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ภาคส่วนอาทิเช่นการจัดนิทรรศการเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตนะเจ้าการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมายการให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยการฝึกอาชีพจะรวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกหรือว่าสินค้าทงฟ้าจากสำนักงานพาณิชย์ตัวนะเจ้าแล้วก็มีการบริการตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงวัยและการแนะแนวอาชีพเจ้าซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยนะเจ้าก็เป็นแห่งหนึ่งอำเภอตีอยู่ไก่เนาะอำเภอแม่พริกนะเจ้าการที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยอาจจะต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเนี่ยจังหวัดลำปางเปิ้นก็เลยมีโครงการเนี่ยที่จะเคลื่อนที่ไปทุกๆอำเภอจะเดือนละ1ครั้งก็จะเวียนกันไปแบบนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการจากต่างภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะเจ้ามากันต่อที่จังหวัดลำปางเฮาประชุมติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอห้างชัดและอำเภอกอกขาเจ้าพร้อมที่จะเดินหน้าวางแผนแนวทางแก้ไขในระยะยาวเพราะว่าจุดเนี่ยจุดเส้นอำเภอห้างชัดกับกอกขาเนี่ยมีน้ำท่วมเนี่ยบ่อยนะเจ้าแล้วก็เกิดขึ้นแทบจะทุกปีเลยก็ว่าได้นอกก็เลยต้องมีการมาวางแผนเจ้าแนวทางในการที่จะแก้ไขระยะยาวเนี่ยว่าจะต้องยะอย่างใดกันพองเจ้าวันที่18มิถุนายน2569เวลา 16:00 นเจ้านายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้เป็นประธานการประชุมเจ้าติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำหลากจากลำน้ำแม่ตานล้นตะลิงเข้าท่วมพื้นที่อำเภอห้างชัดและอำเภอกอกขาจังหวัดลำปางโดยมีนายพัชรสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมตัวเจ้าที่ห้องประชุมเวียงละกอนจันทร์4ศาลากลางจังหวัดลำปางเจ้าการประชุมในครั้งนี้เปิ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเจ้าพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำปลาไหลหลากนอกจากลำน้ำแม่ตานล้นตะลิงอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดผลกระทบซ้ำต่อบ้านเรือนประชาชนและกับพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569ในตวยทั้งนี้ในที่ประชุมเนี่ยก็ได้หารือแนวทางเจ้าการที่จะขุดลอกพื้นที่รองรับน้ำหรือว่าโครงการแก้มลิงเจ้าตลอดจนการสำรวจออกแบบจุดขุดลอกเพื่อที่จะเชื่อมพื้นที่แก้มลิงเนี่ยให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและการลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวเฮ้อได้มากที่สุดตัวคือก็ต้องเป็นตีหันใจเนาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านที่เคยเกิดน้ำท่วมเนี่ยพอฝนตกปุ๊บก็น้ำกระท่วมทุกปีเนาะน้ำปลาจากแม่ตาเนี่ยก็ล้นออกมาเนาะเจ้าฝนตกมาบ่ได้เนี่ยโอ้ได้เลยทั้งเส้นเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมซ้ำซากเพราะฉะนั้นทางเจ้าที่ภาครัฐก็ได้ร่วมมือกันที่จะหาแนวทางเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเจ้าเรื่องของน้ำปลาไหลหลากในเขตพื้นที่ต่อไปนั่นเองเจ้าเฮามาพอคราวนี้กันหมอมีละออนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปางเนี่ยเจ้าได้รับเกียรติบัตรแล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติยกย่องเจ้าว่ามีความประพฤติดีดำรงตนตามหลักธรรมนูญชีวิตนะเจ้าจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเจ้าในพระบรมราชูปถัมภ์แสดงความยินดีกับลูกหลานของเจ้าลำปางซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย3ท่านด้วยกันนะเจ้าคือมีน้องธนวินวงอินเจ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนลำปางกะเลียดีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะเจ้าแล้วก็มีนางสาววนิชยาวนิชากองกินาเจ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนศาลาวิทยาอำเภอกอกขาจังหวัดลำปางและก็มีน้องณัฐพัฒน์มโนสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขตลางนครอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเป็นละออนลูกหลานเจ้าลำปางที่ได้รับรางวัล
โดย

0: ฮับปอบโดยนางเบญจมาศพาณิชพันธ์เจ้านายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปางประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางและตัวแทนคณะกรรมการพุทธสมาคมของจังหวัดลำปางรวมเป็นตัวแทนในการมอบในครั้งนี้ตัวนะเจ้าซึ่งทั้งน้องทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะเจ้าแล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของโรงเรียนตัวเก่าในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง3ท่านตัวนะเจ้าขอเฮ้อคงคุณความดีเนาะแบบนี้เจ้าก็ถือว่าจะเป็นอนาคตดีๆของชาติเฮาเลยก็ว่าได้เจ้ามาส่งท้ายกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันพ่องช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักเนาะทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลำปางก็มีฝนตกแทบจะทุกวันเกือบจะทุกวันเลยทีเดียวนะเจ้าหลายคนก็เนี่ยในช่วง7วันนี้เสาร์อาทิตย์นี่บางคนอาจจะมีแพลนเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมอยากเข้ามาติดตามพยากรณ์อากาศกันเจ้าเพิ่นบอกว่าช่วงระยะเวลาวันที่18ถึง24มิถุนายน2569เนี่ยเริ่มจากวันที่18ถึงวันที่3ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังวันที่18ถึงวันที่3มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีความยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนหลังจากนั้นจะวันที่21ถึง24มิถุนายน2569ในประเทศไทยจะมีฝนลดลงพ่องแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณภาคตะวันออกเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าเพราะฉะนั้นข้อควรระวังเนี่ยเปิ้นก็ฝากแจ้งเตือนกันไว้ในช่วงวันที่18ถึง3มิถุนายน2569ขอฮื้อประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยเจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตัวแล้วก็ภาคตะวันออกฮื้อระวังอันตรายจากฝนตกและฝนตกหนักที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและก็น้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนั่นเองเจ้าภาคเหนือเนี่ยนะวันช่วงวันที่18ถึง3มิถุนายน2569จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่เลยทีเดียวเจ้าแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งถัดไปช่วงวันที่21ถึง24มิถุนายนเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ก็ถือว่ายังคงมีฝนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านในพื้นที่ตัวนะเจ้าฮือติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวสารที่เอามาฝากกันเจ้าป้ากันวันจันทร์หน้าเนาะกับรายการของเขาช่วงเวลาเดิมเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงนะเจ้าหยุดไป2วันนะวันเสาร์อาทิตย์กับป้ากันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงเกินถึงบ่ายโมงขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาส่งกำลังใจกันตั้งFacebook ตัวแล้วก็ที่รับชมจากทุกช่องทางตัววันนี้นางส้มแล้วก็ทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: You are listening to MCOT Radio
4: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุรเดชเผยย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตแค่ลดกระแสไม่ได้แก้ปัญหาภูเก็ตชงใช้ตำรวจส่วนกลางลงไปปราบนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตส.ส.และส.ว.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตว่าการยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ตรงจุดการยกย้ายสองรองผู้ว่าที่มีข่าวว่าขัดแย้งกันและถูกเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นโดยคนหนึ่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกคนไปสงขลาไม่ใช่การลงโทษกระทรวงมหาดไทยรู้ดีว่าสองจังหวัดดังกล่าวถูกจัดเป็นเกรด A เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตและมีขนาดใหญ่กว่ามีผลประโยชน์มหาศาลไม่ต่างกับจังหวัดเดิมและเจตนาต้องการแค่ลดกระแสเท่านั้นส่วนผู้ว่าที่ถูกยกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องการขู่ย้ายผู้ว่าว่ามีมูลในเมื่อผู้ว่าคนเก่าทำงานดีจนรองผู้ว่าไม่พอใจเพราะไปขัดขวางหลายการกระทำเหตุใดจึงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อแก้ปัญหาทันทีการแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบต้องมีการทวงดุลอำนาจส่วนราชการในจังหวัดต้องใช้ตำรวจส่วนกลางเริ่มต้นต้องหาข้อมูลรัฐบาลรู้ดีว่าใครเป็นคนเรียกค่าคุ้มครองใครเป็นหัวหน้าโยงกับนอมินีต่างชาติกลุ่มไหนตรวจสอบได้ง่ายโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวรู้ว่าใครเป็นใครและควรเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลในการจัดการผู้มีอิทธิพลต้องมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบเช่นกองปราบปราม DSI เข้าไปตรวจสอบการมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปจะทำให้ตำรวจและข้าราชการในพื้นที่ตื่นตัวกลัวจะไม่กล้าไปรับสวยทุกคนต้องระมัดระวังตำรวจกองปราบไปได้ทั่วประเทศมีอำนาจตามกฎหมายและจับกลุ่มได้DSI แถลงชัดส.ส.พรรคประชาชนถูกโยงแชร์ Forex พบเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนตัว28ล้านบาทพันตำรวจเอกยุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ระบุว่า DSI ได้สืบสวนสอบสวนนานกว่า6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์พบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบและมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนเงินหลายแห่งซึ่งพบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยกองคดีเทคโนโลยี DSI จึงขยายผลโดยประสานไปยังแบงก์ชาติจนนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย24จุดร้อยตำรวจตรีเขมชาติแถลงว่าบริษัทเพย์เมนต์ชื่อว่า ALPFX เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ที่โอนเงินต่อไปยังนายพานุพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนโดยมีการโอนจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทซึ่ง DSI พร้อมเปิดโอกาสให้นายภาวุฒิได้ชี้แจงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับนายภาวุฒิเพราะยังติดสมัยประชุมสภาหากปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒิจะต้องชี้แจงส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์โดยทั้งฟิล์มและนายภาวุฒิขณะนี้ยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงสามารถนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้โดรนยูเครนโจมตีรัสเซียทำให้เกิดฝนดำในกรุงมอสโกเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือฝนน้ำมันในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกหลังยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงกองกำลังยูเครนส่งโดรนพิฆาตระยะไกลเกือบ200ลำมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจะพยายามสกัดกั้นแต่โดรนบางส่วนสามารถฝ่าด่านเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้สำเร็จโดยเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทกลาสพรอมเนฟห่างจากพระราชวังเคลมลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง16กิโลเมตรเท่านั้นโรงกลั่นแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเบนซินถึง 40% และน้ำมันดีเซลอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ในเมืองหลวงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งต่อการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟ

0: ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: พระเสด็จสู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
10: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
11: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHzID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอยังอ้ออยังอ้อนะเจ้าดีเจปูจุริพรสานตาอยู่เป็นกูคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงเวลานี้เถอะนะช่องทางที่จะสื่อสารกันเนาะมันมีช่องทางที่ง่ายและก็สะดวกที่สุดนั่นก็คือช่องทางหลายเจ้า ID Line FM 99.0 นะเจ้าติดตามเขาได้หลากหลายช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ตี Facebook นะเจ้าหรือว่า TikTok ชื่อเดียวกันหมดเลยอสมทลำปางติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะเจ้าทักทายกับดนไปเอามาเปิดเป็นเพลงแรกให้ทุกท่านได้ฟังด้วยกันและยายขอเพลงอย่างต่อจากนี้ก็เลือกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะได้ทยอยจัดเถอะกับทางด้านของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอย่างอ้ออย่างอ้ออยู่ด้วยกันกับดีเจนพจุริพรสานตานะจ๊ะกับสมาร์ทกาตวยหน้าฝนเจอีเนาะแม้งกันนักยุ้งกันนักนะจ๊ะมันหนักไปหมดเลยบางทีเนี่ยวิธีการจัดการที่ง่ายและก็ปลอดภัยยังเครื่องดักยุงเนี่ยถือว่าเป็นแถมหนึ่งตัวเลือกนะจ๊ะเพราะว่ามันแบบมีกลิ่นมันแบบมีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านสั่งซื้อเปิดกระทรงตรงถึงหน้าบ้านเท่ากับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟสีม่วงหล่อยุ้งหล่อแมลงเข้ามาหลังจากนั้นนะเจ้ามันก็จัดการได้อย่างง่ายๆเลยวันนี้ถ้าท่านสั่งซื้อนะเจ้าสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องเนี่ยท่านจะได้พร้อมกับ LED 1ชิ้นราคาปกตินะเจ้า 1,990 บาทแต่ถ้าโทรเลยในเวลานี้ในช่วงรายการนี้นะเจ้าท่านจะได้แฮปไปแฮม LED backlight 1ชิ้น690บาทเครื่องช็อตยุงขนาดพกพาแฮม1เครื่อง690บาทรวมกันนะ4ชิ้นเนี่ย 3,370 บาทท่านไม่ต้องจ่ายเต็มเจ้าจ่ายแค่990บาทปอย่ำ990บาทปอโทรสั่งเลยตี026660008 026660008เครื่องทำมันลุมันเสียภายใน1ปีนี่นะปนเปลี่ยนเครื่องไม่คือทันทีเลยนะของแต้ต้องสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะเจ้าหันมีคนถามถึงเพลงนี้มาเจ้าสาวน้อยกลับบ้าน

นะเจ้าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของน้องแบมไพรินเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันแต่เจ้าบันถามถึงมาเดี๋ยวตอบครับข้อความจากตังไลน์เตนเนอร์ ID Line FM 990นะภายที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าส่งสติกเกอร์มาฮือกำลังใจก็ยังดีเนอะได้ยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดก่อนนะ FM 990ในช่วงเวลานี้กับกฟผ.แม่เมาะเจ้าติดปัญหาการสนับสนุนนะเจ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะเตรียมซ่อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงแล้วก็อพยพหนีไฟรวมกับการก่อวินาศกรรมความรุนแรงระดับ3นะเจ้ารวมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่เมาะย้ำว่านี่คือการซ่อมแผนเสมือนจริงนะเจ้าวันอังคารที่23 มิถุนายนตั้งแต่

9โมงครึ่งจนถึงเที่ยงโดยประมาณโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะและเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกฝึกซ่อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและก็อพยพหนีไฟร่วมกับการก่อวินาศกรรมความรุนแรงระดับ3คือระดับรุนแรงสูงสุดโดยเป็นจะสมมุติเหตุการณ์ในเจ้าการก่อวินาศกรรมบริเวณคลังน้ำมันโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารติดตั้งแท่งเก็บน้ำขนาด2ล้านลิตรจำนวน3แท่งภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะเจ้าทั้งนี้ในการฝึกซ่อมก็จะมีการสมมุติย่ำว่าเป็นการสมมุตินะเจ้าสมมุติเหตุการณ์จริงโดยใช้รถฉุกเฉินเปิดเสียงไซเรนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะและกับพื้นที่ใกล้เคียงนะเจ้าบ่ต้องตกใจนะเจ้าเพราะว่านี่คือการซ่อมแผนนะเจ้าซ่อมแผนแต่เป็นการซ่อมแผนแบบเสมือนจริงนะเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎหมายกับทางด้านของกฟผ.แม่เมาะของเฮาต่อยนะเจ้าทักทายสมาชิกใหม่ตัวเนอร์ที่เพิ่มเติมข้อความมาจากทางไลน์นะเจ้าเดี๋ยวมาตอบรับทุกข้อความเลยแก้วตาขาดรอก

รอกนั่นเองเอาใจสำหรับหลายคนที่ถามถึงมาต้อนรับสมาชิกใหม่โตยปนวสวัสดีครับขอฟังเพลงได้ก็ครับได้เลยเจ้าอย่าฟังเพลงอย่างพิมพ์มาเลยช่องทางไลน์นี่สะดวกสุดเลยพิมพ์มาปุ๊บอ่านปั๊บต่อ นี่เลยนะเจ้ากับร้านรักน้ำนะเจ้าอย่าปล่อยเฮ้องานบ้านที่มันเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจเป็นปัญหาของท่านนะเจ้าเพราะร้านรักน้ำเนี่ยย่ำกันเลยทุกวันนี้นะถ้ากว่าท่านโทรปุ๊บเฮากับพร้อมเฮ้อบริการปั๊บเพราะว่าเฮาเข้าใจดีนะเจ้าทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นหลังคามันอาจจะหัวน้อยเดียวหัวแผ่นเดียวแต่ว่ามันทำให้น้ำซึมเข้ามาในบ้านทำให้ครัวในบ้านเนี่ยเกิดชื้นเกิดเสียหายได้อันนี้เฮาเข้าใจเลยนะเจ้าหรือว่าก๊อกน้ำที่มันซึมอยู่อีนะเจ้ามันเปลี่ยนเฮาเป็นแม่ยิงคนเดียวยะบ่ได้อีนะเจ้าบ้านไหนที่เปิ้นมีคุณพ่อบ้านอยู่ก็อาจจะทำได้แต่ท่านบ่ต้องกังวลถ้าท่านมีน้องนายร้านรักน้ำพร้อมเฮอบริการนะเจ้าตัดไหนที่มันเล็กมันน้อยคิดว่าเฮาทำบ่ได้อีนะพร้อมไปเลยนะเจ้าน้องงานน้อยงานใหญ่พร้อมไปถึงตีนะและตีสำคัญคือเฮาฮับต่อเติมตัวฮับต่อเติมทุกอย่างเจ้าภายที่ว่าจะแปลงห้องครัวแปลงห้องน้ำแปลงห้องนอนอีน่ะโทรหาเป็นได้พร้อมทำเฮองานน้อยงานใหญ่ทำหมดโตเปลี่ยนก๊อกก็ได้เปลี่ยนชักโครกก็ได้หรือกระเบื้องใจมาเมื่อละสีบ่ค่อยถูกใจละอยากจะเปลี่ยนเฮาก็ทำเฮอทันได้หรืออันเก่าออกปู่อันใหม่ก็ทำเฮอได้โดยเฉพาะเรื่องของระบบน้ำร้านรักน้ำเขามีความชำนาญเรื่องของระบบน้ำเป็นพิเศษนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำต่อน้ำทิ้งน้ำเสียอีน่ะวางระบบได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำหรือว่าระบบน้ำภายในบ้านเนี่ยจัดการเฮอทันได้เลยนะเจ้าโทรหาเปิ้นเลยน้องนายร้านรักน้ำแหมอันหนึ่งที่สำคัญก็คือล้างแท่งน้ำภัยที่บอกว่าใจมาเมื่อแล้วยังบอกเคยล้างแท่งน้ำเตือโทรหาน้องนายเจ้าแท่งน้ำใหญ่ๆป้าๆหมู่บ้านเฮาก็ล้างเฮ้ได้นะเฮามีผลงานเฮ้ท่านได้ชมเฮาล้างเฮ้ได้โทรหาเปิดเลยเบอร์นี่เบอร์เดียวเจ้า0992944658เบอร์นี่เบอร์เดียวนะเจ้า0992944658กับร้านรักน้ำงั้นช่างครบจบในตีเดียวและตีสำคัญบ่มีการเบิกสตังค์ล่วงหน้าเจ้าไปเบิกลวงหน้านี่บะมีแน่นอนงานเสร็จแล้วค่อยจ่ายโทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้เลยเดี๋ยวมาตอบภาพข้อความจากไลน์เจ้า

0: FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 เวอร์ชัน 2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 2132560 สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
3: ลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้สันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เหมาะจัดส่งทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
10: ถ้าคุณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรวดเร็วทุกเหตุการณ์ TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว
11: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
12: จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
13: มาถึงช่วงของจวนกันอูผู้เรื่องข่าวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางนะเจ้าจัดจุดจำหน่ายสับปะรดนะเจ้านอเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็กระจายผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางของเขา2แห่งด้วยกันนะเจ้าจุดแรกก็คือที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงปตท.สารกลางจังหวัดลำปางเจ้าตั้งแต่12มิถุนายนยาวไปจนถึง31กรกฎาคมเลยตั้งแต่9โมงเจ้าจนถึง6โมงแลงจุดที่2ก็คือที่ศูนย์อาหารกฟผ.แม่เมาะนะเจ้าเริ่มจำหน่ายระหว่าง1มิถุนายนไปยาวๆถึง31กรกฎาคมเลยนะเจ้าหรือว่าจนกว่าผลผลิตจะหมดนั่นเองทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนนะเจ้าเกษตรกรไทยใส่ใจผู้บริโภคได้เลยบอกเลยว่าขนาดลำปางเขาสับปะรดลำปางของเขาคุณภาพดีอยากให้ท่านได้ลองนะจ๊ะ
12: จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
13: มาฟังกันในช่วงของจวนกันอูผู้เรื่องข่าวได้เวลาตอบข้อความและเจ้าโอ้มานักมาหลายขอบคุณเนอร์กำลังใจล้นหลามจะอีอูสู้ตายเลยเนาะนะเจ้าอูวันขำกับบะอิดจะนี่นะมีมัวขอฟังเพลงนะเจ้าสาวอีสานรอรักจากบ่าวลำปางหลวงขอเพลงได้คนละกี่เพลงเจ้าอย่าคนละกี่เพลงขอกี่เพลงก็ได้แต่มันจะได้เปิดกี่เพลงนะอันนั้นปัญหาเนาะดีเจปูขอฟังเพลงนะเจ้าปอมดจากปอวีปงวังซอยสี่นะเจ้าช่างหลงผีบ้าแพะหนองแดงนะเจ้าแม่มาลีชุดใหญ่แล้วก็ดีเจเตอร์เนอร์สวัสดีพี่นันแหลมเจ้าขอฟังเพลงพบรักปากน้ำโพกับลุงออนปลาเหียง13น้องบิ๊กสอสายท้องหกล้อสิ่งน้องบีอบต.ตวยนะเจ้าแล้วก็มีทักทายปีรุ่งตวยฟังตึงวันส่งสติ๊กเกอร์มาตึงวันจะอีแน่ฮักขนาดเลยนะเจ้าดีหัวหน้าดีเจหัวหน้าตวยดีเจตวยเป็นหลายอย่างนะเจ้าเบาหวานความดันด้วยนะก็เป็นอยู่เนอะมีบอกว่าขอริมฟังน้องหานหมอบเพิ่อครับช่างน้อยติดกำลังเชื่อมเล็กยูนะเจ้าวัดเมาะหลวงครับพิเศษหัวหน้าตวยนะผมฟังตึงวันครับขอบพระคุณเจ้าสวัสดีไอ้สาคอนนะเจ้าเมียหลวงก็คอยเมียน้อยก่อนรอเพลงเดี๋ยวในนอตในปัญญาคอนะทักทายเจ้าพี่พิมพ์ดีไซน์พี่พิมพ์ดีไซน์กันนะฮักเหมือนกันส่งมาทักทายกันแล้วก็คุณเอกตัวนะเจ้าแล้วก็มีเพิ่มเติมข้อความบางคนประวัติบอกหูจะขอเพลงอย่างกระทรงสติ๊กเกอร์มาเปลี่ยนกำลังใจกระตึงดีแล้วเนาะโบสวัสดีน้องปู่บ่าวทรงน้ำครับวันนี้ขอฟังเพลงนั่งไอของไอครับวันนี้ไปส่งน้ำสวนบัตเต้านะเจ้าส่วนแตงโมเจ้าร่ามมาส่งเนอร์เปิดประตูกำลังจะไปส่งน้ำนะแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีครับขอฟังเพลงมนุษย์ข้างขาวเฮกับหนุ่มรถไถผ่านสวนข้าวโพดแจงห่มเมืองไม้นะเจ้าจากสวเสียวุฒิตวยนะเจ้าสวนี่ย่อมาจากเสียวุฒิเหมือนกันนะเจ้าสวัสดีทุกท่านที่เอาน้องปู่ไปอยู่ให้ข้าวโพดเนอร์เอาไปตัดข้าวโพดด้วยแหละดีเจปู่ขอผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนนะเจ้าหมอบเพื่อกับเล็กตาซอยห้างชัดตวยนะเจ้ายินดีเลยแล้วก็มีนายสถานีคนงามขอความคิดถึงกำลังเดินทางตวยและก็มีทักทายอุ้ยหลงอุ้ยหลงยังเฮายังมาฮับหน้าไหมเตเนอุ้ยหลงเนอนะเจ้าเอาเป็นว่าคำเดียวขอเพลงมาก่อนจากตังหลายแล้วเดี๋ยวเฮาทยอยจัดให้กันก่อนในช่วงเวลานี้นะเจ้าหลากหลายเพลงเลยส่งข้อความมาให้กำลังใจกันตวยเพลงไหนนะเจ้านอตียังบ่ได้เปิดก็ขอเตถึงเปิดเจ้าแต่มันอาจําใจวันนี้เด้อถ้าใจวันนี้มันก็จะเป็นวันพุธถ้าใจวันพุธมันก็จะเป็นวันมันถึงเปิดสักวันนะเจ้าผีเสื้อใจร้ายอีเมนก็ได้เลยเดี๋ยวขณะผีเสื้อใจร้ายขออนุญาตพิมพ์ก่อนผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนมีเลือกเวอร์ชันแถมกําก่อนนะบ่เลือกได้ก็นะเจ้าถ้าหากว่าบ่ใจเวอร์ชันที่ท่านเลือกไว้ก็บ่เป็นหยังเนาะเปิดถือก่อนนะเจ้าเพิ่นว่าโอ้เอาเตอดีแล้วบางคนบ่ยังบ่ได้ฟังนี่น่ะท่านขอเพลงอสมทลำปางแล้วได้ฟังตลอดใช่หรือไม่นี่น่ะไปเล่นกําเนิดหน้าเพจนะเจ้าเฮาพิมพ์ไว้หน้าเพจนะทุกท่านไปตอบกําเฮือไปกําลังอกกําลังใจกําว่าขอเพลงมะลากูเตือนเนี่ยมันขอได้กับมันขอบ่ได้นี่น่ะได้ฟังแต่

0: อยอีนะ
1: ผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนเหลือว่าฉันเอิ้นขวัญวรัญญาเจ้าขอบพระคุณทุกข้อความจากหลายนะ

ความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054324579-83เพจโตโยต้า

0: าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
1: กับเต๋อแต่ลำปางแต่เจ้าเรียกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านไหนตีนี้ตีเดียวกับรถยนต์โตโยต้านึกถึงรถยนต์โตโยต้าต้องตีโตโยต้าลำปางและเจ้าบอกเลยว่าวันนี้นะถ้าท่านไปเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้ารุ่นไหนแบบไหนก็ได้เลยในเจ้านอตีท่านชื่นชอบท่านลองไปพอทดลองขับได้เลยกับโตโยต้าลำปางของเขาในเจ้านี่คือศูนย์จำหน่ายในเจ้าผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในวันนี้ภายตีสนใจโดยเฉพาะโคโรล่าคลอสนะเจ้าวันนี้มั่นใจได้ในเจ้าเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับข้อเสนอสุดพิเศษ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและกับผ่อนเริ่มต้นตี 6,391 บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งกับโตโยต้าคับสบายผ่อนคลายการน้ำมันช่วยแฮมมูลค่ากว่า 10,000 บาทนะเจ้ายาวๆไปเลยและตีสำคัญเฮามีเปิ้นต้องบอกว่ามีกิจกรรมในเจ้าที่อยากจะเจิญเจ้าลำปางไปแอวกันวันที่27-28มิถุนายนนี้กับทางด้านของไทยคอนิกดูโอตีเซ็นทรัลลำปางชั้นหนึ่งในเจ้ากระทบไหลศิลปินดาราจื่อดังได้เลยในเจ้านอประวัติจะมีทางด้านของคุณตั้มวราพุฒิโพยิมมาในวันที่27มิถุนายนในเจ้าละกมีวันที่28มิถุนายนมีคุณไข่มุกรุงรัตน์เหม่งพานิชในเจ้าก็จะได้มาเพื่อตีจะฮือทุกท่านในเจ้านอได้สัมผัสได้มากรีดกันในเจ้ากับงานดีๆของเขากับทางด้านโตโยต้ายาริสแล้วก็ยาริสเอทีมข้อเสนอสุดพิเศษติจะมอบเพื่อกับทุกท่านนั่นเองไปปักกันตีเซนท่านลำปางนะเจ้าเลือกรถกันตีชัยกันตีท่านชื่นชอบได้เลยเน้อนึกถึงรถยนต์โตโยต้าต้องตีโตโยต้าลำปางความคิดถึงมันกำลังเดินทางนะเจ้าตอนนี้ความคิดถึงเดินทางไปหาคุณผู้ฟังจากเจียงใหม่เน้อ

0: คิดถึงมันก็กำลังเดินทางแล้วมันไม่ใช่ไกลนะเจ้าลำปางเชียงใหม่กะแค่ปากซอยนอเดซดอยู่ลำปางเด็กกะซดอยู่เชียงใหม่แต่เสียงทุกท่านฟังได้ตลอดเลยบ่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนบ่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเพราะว่าคนลำปางก็ยังได้ฟังเสียงกันและเจ้าทักทายกันเข้ามาได้ขอบพระคุณทุกข้อความเลยตอบภาพข้อความนะเจ้าอ้ายทักษิณนะเจ้าบนบอกว่าฟังอยู่โน่ดีเจปู่นะยินดีเจ้าแล้วก็มีบอกว่าดีเจปู่ขอฟังเพลงอ้ายมาส่งทางเขาอยู่ตรงและก็คนทำงานทั้งจังหวัดลำปางเลยนะเจ้าได้เลยมีบอดีเจปู่ครับวันนี้มัวถุยดินอยู่อีน่ะขอตั้งลูกหลังจิ้มล่องขึ้นแล้วก็ออนเลี้ยงงัวปงยังโคกเตยแล้วก็พิเศษหน้าไม้ตวยได้เลยขอบพระคุณทุกข้อความนะเจ้าครับเคนดอกคำไตอีอยากจะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ไปเสาะที่ไหนดีร้านที่เปิดแบบว่ามีเช็คเปอร์เซ็นต์ท้องที่ได้มาตรฐานเพื่อเฮาสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ขายท้องอยู่แนะนำร้านเคนดอกคำไตเจ้าร้านเคนดอกคำไตฮับซื้อท้องทุกชนิดเลยบอกว่าจะเป็นท้องรูปพันธ์ท้องเคท้องหนอกเซตท้องท้องร่อนหนักเข็มคัดเครื่องเงินโลหะเงินทุกชนิดเลยนะเจ้าเฮาจัดการให้ร้านได้และที่สำคัญคือราคาอิงตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำหนักบะหมี่ฮักต้อยหนาตรวจเช็คด้วยเครื่องเอสเอลที่มีความแม่นยำสูงและสติสำคัญเฮาฮับเจ้าพระทุกชนิดติปวงการเปิ้นนิยมเลยท่านมีพระอยู่อย่าจังฮึ่งเฮาพอแอดไลน์เปิ้นก่อนเจ้าสามารถแอดไลน์แล้วเดี๋ยวเปิ้นเช็คคือก่อนพอคือก่อนได้จากต่างหลายนะเจ้าทรงหูไปอีเนาะแอดก่อนเจ้าแอดสไตล์เคนKEN 88แอดเคน88ได้เลยร้านขายทองก็คือร้านทองเคนดอกคำใต้คือราคาดีมั่นใจได้เพราะว่าร้านประยุทธ์ตรงคำเพราะเขาอยู่ตรงแยกเลยเจ้าแยกดอนปานเลยถ้าท่านขับรถติดไฟแดงหันหน้าไปตังๆรถไฟนี่นะมันจะอยู่ซ้ายมือให้เลยป้ายใหญ่ๆเจ้าท่านจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยร้านเคนดอกคำใต้แยกดอนปานนะเจ้าเปิดตั้งแต่9โมงเกินจนถึง2ทุ่มนะเจ้าโทรหาเปิดก็ได้ที่เบอร์นี่นะ0969เอาใหม่096960เอาใหม่0966902963หวานกับ6กับ9ด้วยนะเอาใหม่นะ0966902963โทรสอบถามเปิ้นก็ได้หรือว่านะเจ้าเนาะหรือว่าท่านนะเจ้าก็จะส่งให้เปิ้นพอตั้งหลายก่อนก็ได้ท่านแอดหลายก่อนนะเจ้าแอดสไตล์เคน88นั่นเองกับร้านเคนดอกคำใต้เจ้า
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
0: ก่อนจะทิ้งท้ายชั่วโมงของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนนะเจ้าอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกฟผ.แม่เมาะกันแห่สักน้อยหนึ่งกฟผ.แม่เมาะรวมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันนะเจ้าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเจ้าเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนางปิยดาจริยภูมิผู้ช่วยภูมิในการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ2เป็นตัวแทนของกฟผ.แม่เมาะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเจ้าโดยได้รับเมตตาจากพระราจินตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทวงศ์เป็นประธานฝ่ายคารวะนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนทุกหมู่เรานะเจ้าได้รวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันตัวนั่นเองนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของกฟผ.แม่เมาะเจ้าทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะเจ้ายังบ่ไปไหนเตื่อฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยก่อนกับเดียวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันเนอะ

0: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป M-Cod Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: You are listening to M-Quad Radio.
2: M-Quad Radio Network. ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคณะกรรมการจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนคำวินิจฉัยก่อนสรุปแนวทางเลือกสสรคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชน

0: สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวาโยอาสวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมการรวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองอาทินายภริศวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายนรเศรษฐ์กล่าวว่าการเข้าหารือเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ส.ร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนร้านระบายยางค้างสต๊อกกว่า 18,000 ตันประมูลทะลุ 1,000 ล้านบาทย้ำไม่กระทบราคาตลาดช่วยรักษาเสถียรภาพรายได้ชาวสวนยางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เร่งระบายยางพาราค้างสต๊อกในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยท.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,132 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่913ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า318ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82ซึ่งนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในช่วงที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายนจึงไม่น่าก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคายางในประเทศคลังเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 12,400,000 คนกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 14,343,310 รายและผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 736,63 รายท่านี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23 นาฬิกาสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ99โดยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย

0: ย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
5: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
6: สวัสดีเจ้าเมื่อโชเฟอร์
7: สวัสดีครับ
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
8: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
9: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าชั่วโมงที่2 M Cut Radio อยู่ด้วยกันกับดีเจนปูจุรีพรสารตาแหม1ชั่วโมงนะเจ้ากลวดน้ำตาจะมีนปลาอินทิราเอามาทักทายเป็นแรงแรกในช่วงเวลานี้ตัวนะเจ้าขอบคุณสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ส่งมาส่งกำลังใจกันนะเจ้ามีไอ้ลองปอก้าขายข้าวนึ่งเนาะแล้วก็ในกลุ่มแฟนคลับอสมทลำปางก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายสวัสดีวันศุกร์กันตัวอยู่เป็นคู่กันนะเจ้าสติ๊กเกอร์ผ่านช่องทางไลน์ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะอย่าฟังเพลงอย่างชั่วโมงที่2นี่ก็เลือกมาได้เลยไอดีFM 99.0 นะเจ้าทักทายคุณผู้ฟังที่ห้าฟังต่าง FM 99 เมกะเฮิรตซ์ แล้วก็ห้าฟังต่างแอปพลิเคชัน MCOT Connect เขาตัวหนาโหลดแอปไว้ในมือถือได้เลยเพราะว่าท่านสามารถห้าฟังได้ทุกพื้นที่นะเจ้าประวัติท่านจะอยู่ที่ไหนหลายท่านเป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศต่างแดนก็ห้าฟังต่างแอปพลิเคชัน MCOT Connect ของเขาได้เช่นกันส่งกำลังใจแล้วก็ทักทายทุกท่านตัวนะเจ้านอนในช่วงเวลานี้กับ MCOT Radio แล้วก็ลุงจันโตจีนเจ้าเขาได้โตจีนนะคือโทรหาลุงจันเลยเข้าใจเข้าใจนะเจ้าโทรหาลุงจันได้เลยเพราะว่าลุงจันไปขายโตจีนโตจีนเจ้าแรกในพื้นที่ของอำเภอแม่ทะนะเจ้าอยู่ในพื้นที่ของบ้านปะตันอำเภอแม่ทะนะเป็นเจ้าแรกนะเจ้าของอำเภอแม่ทะเลยแล้ววันนี้เขาพร้อมเพื่อบริการการมงคลเริ่มต้นที่ 1,000 บาทอาวะมงคล650บาทเข้ากล่องละ35บาทซื้อ10แถม1ซื้อ2แถม2ซื้อ30แถม3แต่ถ้าฝั่งอสมทลำปางซื้อ30นะเจ้าแถมไปเลย5โต๊ะเท่ากับท่านจะได้35โต๊ะลองโทรหาไปได้เจ้าโทรติดต่อไปเลยบอกเลยว่าฝั่งอสมทลำปางมาตัวหนาลุงจันลดให้เป็นพิเศษโทรเบอร์นี่0850295025 0850295025กับลุงจันโต๊ะจีนใครได้โต๊ะจีนก็ต้องโทรหาลุงจันเนาะพอลุงจันไปขายโต๊ะจีนเจ้าไอ้มาส่งทางบ่ได้เดินทางต่อไปด้วยกันบ่เป็นอย่างส่งแต่เนี่ยเนาะเอาไว้กลางตังก็ยังดีนะสวัสดีครับดีเจปูขอเพลงหน่อยครับยินดีเลยเจ้าบนว่าคนช้ำที่อัมพวา

ส่งทางนะจอไอ้หมดแคนแกนคูนป้าก้าขายคนหนึ่งปัญหามาเพลงนี้กันเลยจ้าเธอตามคำขอสวัสดีทักทายแม่น้องก็เตยนะเจ้าส่งกำลังใจมาหุ้ยนะฮักขนาดน้องหลานแหละหลานสาวก็ว่าหลานเบานะฮักขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็มีดีเจปูขอฟังเพลงตำนานฮักสะท้านโลกาหน่อยครับจากทีมงานคนรักร้ายสายเสริมงามครับผมเองนะเจ้าสวัสดีเสริมงามเตยนะเจ้าติดส่งเข้ามาข้อความมาเพื่อกำลังใจกันในช่วงของเอ็มคอร์ดเรดิโอนะเจ้ากับเรื่องรถมือสองต้องมาที่เฮาพ่อวันที่เนี้ยเขาอู้เขาย่ำกันเป็นประจำทุกๆวันเพราะอย่างเพราะว่าเวลาเขาซื้อรถมือสองนะจะซื้อเพื่อมั่นใจจะซื้อเพื่อซื้อกว่าบ่มีปัญหาจุกจิกกวนใจที่นี่ถือว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าเปิ้นเป็นตีแฮบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองรถใจแล้วคุณภาพดีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยเปิ้นตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยเจ้าเอาตีเขาถูกใจเขาเลือกละเขาอยากเป็นเจ้าของรุ่นนี้แบบนี้สีนี้และแต่ละสัปดาห์เปิ้นก็จะมีการจัดโปรตัวส่วนลดตั้งแต่10,000ถึง100,000 บาท10,000ถึง100,000มันอาจจะเป็นรุ่นที่เขาเล็งไว้ก็ได้เนาะและก็ยังมีฟรีแถมฟรีโอนฟรีน้ำมันฟรีการทำสัญญาตรวจเช็คซอสซีและการฟรีเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องคัดเคลือบสีฟรี3เตื่อประจำกัดระยะเวลาตัวดอกเบี้ยกับพิเศษ 0.25% เหมือนกับรถใหม่เลยเนาะ 0.25% บ่ต้องใจคนค้ำนะเจ้าแล้วก็ผ่อนเมินยาวๆไปเลย84งวดและก็มีโปรแกรมรีไฟแนนซ์สปาแคชสินเชื่อรถแลกแจกเงินสดทันใจแลกได้ดีชัวรถแลกเงินทันใจต้องไปดีชัววงเงินก็คือนักเจ้าสูงสุด 90% บ่ต้องมารอโอนเล่มทะเบียนแถมต่างหากนะเจ้ามีขอเพลงดิอย่างนี้ดึกมูลก่อคืออย่างอ่ะเด็กมูลก่อขอเพลงเด็กมูลก่อของบาวีเด็กมูลก่ออีล่ะเดี๋ยวก่อนนะขอไปพอก็เด้อขออนุญาตปรึกษา Google แป๊บ

อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ

0: านั่นเองทักทายกันกับร้านสินกรุ๊ปนะเจ้าชอบง่ายได้จบครบทีเดียวเลยกับร้านสินกรุ๊ปนะเจ้าขายตึงปลีขายตึงทรงราคาสุดคุ้มของใช้ในบ้านของใช้ที่เป็นงานพลาสติกอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ด้านการเกษตรกึกอกไปตรงไปนากระเป๋าถุงยาหมวกถุงมือทุกแบบทุกสไตล์ในเจ้าโคจิปาทะมีครบครันเลยอยากจะให้ท่านไปช้อปปิ้งกันเพราะว่าเขาเป็นร้านค้าปลีกกาทรงที่อยู่คู่คนลำปางมากกว่า3ปีนะเจ้ามีทุกอย่างเลยที่ท่านต้องการแวะไปได้เลยที่ร้านสินกรุ๊ปนะเจ้าเขาอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครย่ำมาอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครถ้าท่านอยู่ประตูหน้าของเทศบาลเมืองเขลังนครนะท่านพอไปตรงข้ามเลยเจ้าสินกรุ๊ปของเขาอยู่ตรงท่านเลยท่านไปช้อปปิ้งได้ซื้อปลีกซื้อทรงก็ได้ถ้าซื้อราคาทรงท่านได้ราคาสุดคุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าฟังอสมทลำปางไปแหมเนี่ยมันก็จะคุ้มไปแหมนะเจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าท่านซื้อทรงนะเจ้าเราบอกว่าฟังอสมทลำปางเปิดจะลดแหม 10% เพราะฉะนั้น 10% ของการซื้อมูลค่านักๆนี่มาเจนน้อยๆนะไปหาเปิ้นได้เจ้ากับร้านสินกรุ๊ปบอกเลยฟังอสมทลำปางมาลุงสินลดแหม 10% โทรถามได้ที่0819922523 0819922523กับสินกรุ๊ปครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการนะเจ้า
1: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ Mcord Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
2: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป Mcord Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store

0: รายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจปูจริพรสารตา
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน

บุญพลานะเจ้าในเวอร์ชันของพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์นะเจ้านับเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันจัดขึ้นในช่วงเวลาของเพลงประจักษ์เพศัตว์สนับสนุนโดยนะเจ้าทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตว์ติหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้านอกกับทางด้านของสบู่เพศัตว์แล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์ใจกูกันซะหน่อยนะใจกูกันแล้วรู้สึกถึงความหอมนะเจ้าหอมที่เนื้อหอมที่ตัวหอมที่เป็นเสน่ห์ถ้าอู้ถึงแป้งกันเนาะแป้งนี่นะบอกเลยเจ้าความหอมติดเอกลักษณ์เลยหอมบ่เหมือนไผ่หอมบ่มีไผ่เหมือนนะเจ้ากับทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์3 4 3กลิ่นสีชมพูกลิ่นมะดามหอมเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมลาหอมแบบเล่นลับนาก้นหาและกะสีเขียวกลิ่นปิ้นเสร็จเจ้าที่หอมแบบเซ็กซี่หอมแบบขยี้หัวใจหอมแบบเป็นเอกลักษณ์หอมแบบเพิ่มเสน่ห์ให้ได้ง่ายๆและก็หาซื้อง่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเรื่องของความหอมมันเป็นการเติมเสน่ห์ให้กับสาวๆที่บอกเลยว่าง่ายที่สุดเลยนะเจ้าตัวหอมหอมสดชื่นสดใสอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนมีเสน่ห์ดึงดูดนะเจ้ากับแป้งเย็นเพศัตว์เนอะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: กับแป้งเย็นเพสัตและกับสบู่เพสัตนะเจ้าอยากติบอกไปใจกูกันแล้วมันความหอมนะเจ้าหอมติดเนื้อหอมติดตัวพาสาวๆที่เป็นชอบอาบน้ำอาบน้ำมันเมินดูแลตัวเกามันๆนี่นะบอกเลยเจ้าบ่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งเพราะว่าถ้าใจผลิตภัณฑ์อย่างเพสัตบอดี้ไวท์เทนิ่งแล้วฉันเน้นอาบไวท์เทนิ่งโซปนี่นะอาบเพลินกันไปเลยเจ้าอาบมันแบบว่าเพลินๆและที่สำคัญก็คือผิวนุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงนอกจากจะอาบและผิวหอมสดชื่นและสบู่เพสัตก็ยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมตัวต้องยกคือเปิดแต่ละเรื่องของกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมเหมือนหอมนั้นหอมไกลหอมไปจนถึงข้างปากนะเจ้าซองสีซองกลิ่นสีเขียวไรมิวหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นกลิ่นฟุตตี้ตัวนะเจ้าสนับสนุนในช่วงเวลานี้ครับเพลงรักจากเพสัตผลิตภัณฑ์จากเพสัตแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและ

0: ว
1: โยโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
1: ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: กับแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตติหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านบันเทิงการสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะเจ้ามีบอกว่าฮักหมอน้องลาจากไอแกมบ้านดงหมอบเพอกับน้องไม้บ้านซบปาดตวยนะเจ้าเพิ่มเติมมาได้เลยได้จัดทยอยจัดเพิ่มนะเจ้ามันตันผ่องบัดตันหลายเปิดผ่องบัดเปิดหลายก็เป็นธรรมดาเองนะเจ้าธรรมดากันเนาะเปิดผ่องบัดเปิดหลายอันนี้เป็นปกตินะแฮมหนึ่งเพลงเจ้าขออนุญาตปรับกรรมจังหวะอาจจะเร็วไปหน่อย

0: You are listening to M Quad Radio.
1: M Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจเซตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานีย้ำภัยพิบัติคือข้าศึกนายเจเซตไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โอกาสนี้นายเจเซตและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการแอปพลิเคชันพ้นภัยของสภากาชาติไทยและการป้องกันอัคคีภัยภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต่างๆนายเจเซตกล่าวว่าวันนี้มาซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อุบลราชธานีเกิดจากดำริของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความกังวลและอยากจะดูความพร้อมของทุกหน่วยงานในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกด้านจึงได้กำหนดที่อุบลราชธานีมอบหมายให้มาดูแลและคอยประสานงานในนาม

0: ฐบาลว่าเกิดปัญหาใดเพื่อที่จะได้สนับสนุนการแก้ไขเริ่มที่จังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และวันนี้มาที่อุบลราชธานีซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการฝึกที่แตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วจะทำแผนซ้อมใหญ่กันที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ภัยพิบัติคือข้าศึกแผนเผชิญเหตุคือยุทธศาสตร์การฝึกซ้อมเปรียบเสมือนสนามฝึกทุกคนคือแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ข้าศึกมาเรื่อยๆชัยชนะของเราคือการทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดลดความสูญเสียรวมถึงการคืนสภาพเดิมให้แก่พี่น้องประชาชนนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแสดงความคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับลงตามทิศทางตลาดโลกนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าราคาปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยที่จำหน่ายในประเทศจะทยอยปรับลดลงตามทิศทางต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกปีนี้โดยต้นทุนปุ๋ยเป็นหนึ่งในภาระสำคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตในระดับสูงมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกจึงต้องการเห็นการส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงจากราคาตลาดโลกมายังมาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยหากราคาปุ๋ยในประเทศสามารถปรับลดลงได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทั้งนี้22มิถุนายนกรมการค้าภายในจะหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยทางด้านปริมาณราคาที่ราคาอย่างใกล้ชิดหลังราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนในญี่ปุ่นอพยพหนีไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องดนตรีบริเวณชั้น4ของโรงเรียนประถมศึกษาทากิโนงาวะไดซังทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้ต้องมีการสั่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนกว่า300ชีวิตออกมาอย่างเร่งด่วน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นรายงานว่าควันจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้นักเรียนหลายคนสำลักควันไฟในขณะที่ภาพจากมุมสูงจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งปีนเข้าไปทางหน้าต่างชั้น3และชั้น4ของอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายเพื่อเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอย่างเร่งด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้

0: งพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
4: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
5: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
6: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

มื้อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะเจ้าปาแก่นเช่นเดิมนอนรับช่วงต่อจากช่วงที่แล้วนะเจ้าจากสาวเจียงใหม่ปิ๊กมาอยู่กันต่อกับสาวลำปางนะเจ้าดีเจน้องส้มเสียงหวานประจำการ3โมงถึง4โมงแรงกับคุณผู้ฟังตาง Mcot Radio FM 99 MHz เจ้าอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดอยู่กับบรรยากาศในช่วงของครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ดีขึ้นมาหน่อยเนาะหลังจาก 2-3 วันนี้อากาศฮ้อนขนาดเลยนะเจ้ากับช่วงนี้ฟังเพลงมวนๆไปกันต่อเนื่องรายงานต่อกันเข้ามาได้ที่ ID Line เจ้า FM 99.0 โทรศัพท์054 323 203-4 นะเจ้า

ทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะเจ้าดีติดตามรับฟังกันในช่วงนี้เจ้ากับ M-Cord Radio และกับเพลงม่วนๆก็สามารถเอื้อนจ่ายเข้ามาเนาะช่องทางเน้นย้ำเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4ช่วงนี้สนับสนุนโดยไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าติเนี่ยเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่ครบวงจรและเจ้าคุณผู้ฟังจำนายทั้งยางมิชลินบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่าเจ้ายางรถบรรทุกยางรถตักก็มีนะยางรถเกตยางรถไถนะต้องที่นี่เลยเจ้าไทย Plus PS ออโต้ไทยถนนเส้นลำปางเด่นชัยหรือทางไปสระกลางนั่นเองโปรโมชั่นยางรถบรรทุกโยโกฮาม่าสำหรับพี่ๆที่ฟังกันอยู่นะเจ้าเป็นโปรโมชั่นพิเศษยาง295/80R22.5เส้นละ 6,000 เจ้ายาง 11R22.5 เส้นละ 5,000 ยาง 1,020 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5R17.5 เส้นละ 3,800 เจ้านอกจากนี้ยังพร้อมบริการเรื่องของน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อกอัพพร้อมกับติดตั้งถ่วงล่อเจ้าตั้งศูนย์ด้วยทีมช่างที่มีคุณภาพเครื่องมือเปิ้ลเนี่ยโอ้ได้รับมาตรฐานเจ้ามีประสบการณ์ช่างเปิ้ลดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมเพื่อคำแนะนำรีติเบอร์นี่เจ้า0818835993เจ้า0818835993ติดตามตั้งเพจไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าคุ้มดีคุณภาพแล้วก็คุ้มตีบริการตัวไปฟังเงินเพลงนี้กันต่อนะเจ้า

ังเพลงมนๆไปเต้กันช่วงนี้เจ้าสนับสนุนโดยกับแฮมหนึ่งผลิตภัณฑ์ดินเน่าเจ้าใครที่แบบว่าเป็นเกษตรกรนะปลูกพืชปลูกผักปลูกแล้วมันโอ้โหมันออกดอกบ่ดีเจ้าหน่วยมากกว่าบ่ติดใบมันบ่เขียวมันแค่มันแกนจะได้บ่ฮู้จะบอกบ่ถูกบางเทื่อเฮาจะต้องบำรุงด้วยดินใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะบ่พอเฮาต้องปรับติดดินที่เฮาปลูกนะเจ้าตัวเนี้ยเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เจ้าก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาเป็นดินที่ร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแคมครั้งนึงเจ้าตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูพืชดินกลับมามีชีวิตมีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์นะเจ้าธาตุอาหารพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็บ่ยากง่ายมากเลยดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมใส่น้ำไปเลย 200-500 ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ทีเดียวเจ้าโปรโมชั่นพิเศษแต่หน่าดินเน่า2ขวดวันนี้จะแถมฟรีไปแหมกับดินปราบหมานแหม1 2ทั้งหมดนี่ในราคาพิเศษเจ้าเพียง699บาทต่ออันสนใจโทรด่วนเลยเจ้า02-114-3990เจ้า02-114-3990990มีการจะส่งและก็การประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปติช้อปแมเนีย

0: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป Mcard Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนี่ย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
7: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย

ขอบคุณคุณผู้ฟังตีทักทายกันเข้ามาจากต่างหลายและก็รวมถึงหลังไม้เดินนะเจ้านี่มีช่างไปสแตนบายรับสายเจ้า0543232034เนาะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ก็สามารถแอดมาได้เลยเจ้าตี ID line FM99.0 กับแฮมนึงผู้สนับสนุนของเขาขอบคุณซุปเปอร์แม็กเจ้าปืนชิ้นน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยที่จะทำให้การขจัดคราบง่ายขึ้นใครที่แบบชอบแบบล้างรถเองเนาะล้างบ้านทำความสะอาดที่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็จะช่วยผ่อนแห้งแล้วก็ประหยัดเวลาตัวนะเจ้าบัดต้องเสียปลั๊กไฟแน่นอนเพราะเป็นแบบไร้สายแล้วก็แห้งเตาเครื่องใหญ่ได้เลยประหยัดน้ำโดยเจ้าเปลี่ยนของชิ้นได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานบ่จะเอาไปล้างปื้นล้างรถล้างผนังกราบไหนก็เอาอยู่เจ้าแล้วก็ใครที่ซื้อวันนี้นะจะได้อุปกรณ์ไปครบเซตเลยก็คือได้ตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายได้แบตเตอรี่1ก้อนเจ้าอะแดปเตอร์เข้าต่อสายยางได้สายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ำ2แบบเจ้ากระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำแฮมตัวยังบ่ปอโทตอนนี้ถ้าตัน100สายแรกจะได้ถุงมือไมโครไฟเบอร์แฮม2ชิ้นนะเจ้าแถมไปคือตัวทั้งหมดนี่ปกติ 4,890 นะแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเจ้า999บาทโทรไปเลยติ026660008 026660008ของแต่ต้องตี TV Direct เท่านั้นจ้า

ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆไปด้วยกันกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า M-COT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz ส่งแรงใจให้กับพี่น้องหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะเจ้าอาจจะทำงานไปโต้ยฟังเพลงไปโต้ยนะเจ้าส่งมอบเพลงม้วนๆฮือหรือบางท่านอาจจะเปิดอยู่ที่แบบร้านก้าร้านขายของหรือร้านซ่อมรถอูช่างต่างๆเอิ้นจ่ายงานเพลงกันเข้ามาได้เลยกับ M-COT Radio นะเจ้ากับเป็นหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮามุ่งครอบกันยุงแบบพับได้เป็นดีไซน์ใหม่ที่ใช้งานสะดวกหน้าฝนแบบเนี้ยยุงมันนักแมงมันนักเขาต้องป้องกันตัวเก่าเจ้าในการนอนในมุ้งเนาะมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตเนี่ยเจ้ากันยุงตัวเนี้ยเป็นดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยเปิ้นออกแบบมาฮือสามารถพับเก็บได้เจ้าครอบและป้องกันยุงครบทุกด้าน360องศาฮะบ่ต้องมัดเจืองมันตะกอนละใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์เจ้าจะระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นโครงสร้างก็เป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยแล้วก็ครอบบนตีนอนได้เลยขนาด6ฟุตเจ้าพับเก็บง่ายพกพาไปตังใดก็เอาไปตัวสะดวกมากและโปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ฟังวันนี้ซื้อ1แถม1เจ้ามุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมไปแถม1ชิ้นในราคาเพียง590บาทต่ออันน่ะสนใจโทรไปที่เบอร์นี้เลยเจ้า02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งแล้วก็การประกันสินค้าแถม1

0: แคปชั่นคุณธรรม
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมเจ้าก็ได้มีคำคมมาฝากคุณผู้ฟังกันแถมแล้วนี่ก็ไปคัดสรรมาเลือกเอามาคำนี้เจ้าเปิ่นบอกว่าชีวิตกับเวลาเหมือนกันตรงที่ว่าต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆชีวิตก็เหมือนกับเวลาเนี่ยเจ้ามันบ่เคยมาล้อไข่เนาะชีวิตก็เหมือนกันก็เดินไปเรื่อยๆเหมือนเวลาเนี่ยนะเจ้าต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆบ่ฮอดบ่ว่าเฮาจะเจอกับเรื่องอหยังอาจจะหนักหนาสาหัสหรือมีทั้งดีทั้งร้ายแต่สุดท้ายเราก็ต้องชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะเจ้าทุกๆท่านในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมนะเจ้า

0: กำลังใจครับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอใหญ่และทุกพื้นที่ด้วยแล้วกันครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนดีเจบีมะม่วงจะมารอคุณผู้ฟังกับข่าวสารที่น่าสนใจและก็เดี๋ยว 5:00 น. ถึง 9:00 น. น้องส้มจะกลับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่นะเจ้าชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังโอมือชอปเปอร์สวัสดีเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันท้าพิสูจน์ความจริง28ล้านมีที่มาภาวุธลั่นไม่ขอใช้เอกสิทธิ์นายภาวุธพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจงแหล่งที่มาเงิน28ล้านเข้าบัญชีโดยระบุว่าจากการแถลงโดย DSI ขอชี้แจงว่าก่อนเข้ามาทำงานหน้าที่การเมืองเคยไปประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีโปรไวเดอร์อีกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ตนได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของตนโดยเมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้าสู่บัญชีจึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI ได้กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดตนได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อให้การตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

0: อบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไประเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจปัตตานีขณะดูแลความปลอดภัยบาดเจ็บ5นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณถนนชลประทานบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้รับบาดเจ็บ5นายมี2นายถูกสะเก็ดระเบิดอวัยวะที่สำคัญจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมายอทราบชื่อ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหูและลำตัว10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเส้งสะเก็ดเข้าที่ตาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ดวงตาส่วนเจ้าหน้าที่อีก3นายประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกและขณะนี้อาการปลอดภัยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มคว่ำอยู่1คันจึงได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแจ้งชุดเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งจากการสืบสวนทราบว่าขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว5นายออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่โดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะ1คันมีเจ้าหน้าที่3นายและรถจักรยานยนต์1คันตามหลังเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนจุดชนวนด้วยรีโมทจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดในหลายจุดก่อนหน้านี้แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ที่นั่งรถจักรยานยนต์ทั้ง2นายได้รับบาดเจ็บทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ที่นั่งรถทุ่มกรอบเมื่อเห็นตำรวจได้รับบาดเจ็บใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าไปในป่าข้างทางเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายฉวยโอกาสโจมตีซ้ำเมื่อปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
11: จ
8: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: ไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
4: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการคุณกำลังฟังM-Court Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
5: รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยดีเจมะม่วงมาแล้ว

สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอยู่กับดีเจมะม่วงแฮมแล้วนะเจ้าตั้งสถานีวิทยุอสมท FM 99จังหวัดลำปาง4โมงแลงจนถึง5โมงแลงเจ้าอยู่กับดีเจมะม่วงก็จะได้เล่าเรื่องราวจากเทศบาลเมืองเขลางนครสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตัดนี้นะเจ้ารวมไปถึงเตรียมผลงานเพลงม่วนๆนะเจ้าช่วงนี้อาจจะเป็นเพลงจ้าเนาะมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตีนี้เจ้าช่วงนี้คุณผู้ฟังเวลาเลิกงานแล้วนะเจ้าบางผ่องกะได้ปิกบ้านปิกจองบางผ่องกะเดินทางไปต่างจังหวัดนะเจ้าเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์นะเจ้าก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางปิกบ้านโดยปลอดภัยกันกูคู่กูคนนะเจ้าแล้วก็บ่ดีลืมฟังดีเจมะม่วงไปตวยขับรถไปตวยนะเจ้าพยากรณ์อากาศกันเฮียน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศ7วันต่างหน้าก็คือวันที่19จนถึงวันที่20มิถุนายน2569เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะเจ้าตะกี้ฝนตกตอนนี้ดีเจมะม่วงนั่งจัดรายการอยู่แดดออกนะเจ้าคุณผู้ฟังบางพื้นที่กะฝนตกบางพื้นที่กะแดดออกนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นพยากรณ์เนาะ40ถึง60ของพื้นที่เจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตวยขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันตวยเจ้าฝนตกหนักแล้วก็ยังมีฝนตกสะสมตวยนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำปลาไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เสียงพื้นที่ลุ่มต่ำนะเจ้ารวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรในช่วงนี้ตัวเจ้าตีเดินทางปิกบ้านกะโคนตั้งอาจจะลื่นกะขับรถกันด้วยสตินะเจ้าแล้วก็ติดตามข่าวสารจากพยากรณ์อากาศหรือหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดตัวเจ้าขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเนื่องจากสภาพอากาศตีบึดฮ้อนบึดหนาวมีฝนตกต่อเนื่องพ่องฝนย่างฝนแดดนะเจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงจะอีอาจจะส่งผลให้คุณผู้ฟังเจ็บป่วยได้ง่ายเป็นวัดบาสบายกันไปนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเหี่ยก่อนสักหนึ่งผลงานเพลงเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารจากเทศบาลเมืองเขลังนครสู่คุณผู้ฟังต่างสถานีวิทยุอสมท FM 99 เมกะเฮิรตซ์กับดีเจมะม่วงเจ้า

จบไปแล้วหนึ่งผลงานเพลงเจ้าสาวนาสั่งแฟนนะเจ้าเพลงนี้กะค่อนข้างจ้านะเจ้าแต่กะม่วนดีนะเจ้าของคัทธรยามรสีเหมาะเพื่อกับคุณผู้ฟังแฟนรายการเทศบาลเมืองเขลังนครทุกท่านนะเจ้าขออนุญาตเอิ้นถึงพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านผาลาดชุมชนอิ้วเมียนบ้านผาลาดนะเจ้าแก้ไขเวลาการออกเก็บกาขยะนะเจ้าเน้อจากเดิมวันที่23มิถุนายน2569 9โมงเกิงจนถึง3โมงแล้งนะเจ้าขออนุญาตเปลี่ยนเป็นวันที่เปลี่ยนวันที่23นะเจ้าแต่ว่าเป็นเวลาเดี๋ยวนะเจ้าชุมชนบ้านผาลาดชุมชนอิวเมียนนะเจ้าแก้ไขเป็นแก้ไขเวลานะเจ้าบ่ได้เปลี่ยนวันนะเจ้าจากเวลาบ่ายโมงจนถึง3โมงเปลี่ยนมาเป็นมาเจ้านะเจ้าเป็น9โมงจนถึงเที่ยงนะเจ้าในส่วนของพี่น้องบ้านผาลาดนะเจ้าชุมชนอิวเมียนบ้านผาลาดจากเดิมจะเก็บบ่ายโมงเปลี่ยนเวลามาเจ้าขึ้นแถมน้อยนึงนะเจ้าคุณผู้ฟังเปลี่ยนเป็น9โมงจนถึงเที่ยงนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวฝากประกาศนะเจ้าจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนให้แก่กลุ่มเปราะบางนะเจ้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าดีเจมะม่วงได้อัปเดตผ่านหน้าเพจเทศบาลเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนคือกับกลุ่มเปราะบางนะเจ้าก็สามารถเข้าไปพอรายละเอียดได้ที่เพจเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าเข้าไปเลยพิมพ์เป็นภาษาไทยนะเจ้าก็เดี๋ยวก็จะขึ้นมาเป็นรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้กดเข้าไปดูนะเจ้ามีข่าวสารจากเทศบาลเจ้าอันนี้นะฮักขนาดเลยนะเจ้าอำนวยความสะดวกถึงบ้านนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลังนครลงพื้นที่บริการทำบัตรประชาชนคือกับผู้ที่มีภาวะพึงพิงนะเจ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มเลยเจ้าคุณผู้ฟังท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครเปิ้นได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่อพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเจ้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านนะเจ้าและกับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเปิ้นบ่มีความสะดวกที่จะได้เดินทางมาถึงเทศบาลเมืองเขลังนครได้นะเจ้าเพื่อฮื้อได้รับซีดละกะบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเหมือนกับคนวัยรุ่นยังเฮานะเจ้าแข่งขาดีมาได้อันนี้กะบ่ว่ากันในส่วนของบางผ่องเปิ่นมาบ่ได้มาเป็นยังเจ้าเทศบาลเมืองเขลังนครบุกไปถึงบ้านเลยนะเจ้างานทะเบียนราษฎรสำนักปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขลังนครรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดลำปางอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณตวยนะเจ้าเปิ่นได้ลงพื้นที่บริการจัดทำบัตรประชาชนแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน2รายเจ้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลังนครของเฮานั่นเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่บ่สามารถเดินทางมาติดต่อหาบริการด้วยตนเองได้นะเจ้าการลงพื้นที่ดังกล่าวนี่นะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการเชิงรุกของเทศบาลเมืองเขลังนครตีมุ่งลดภาระการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะเจ้าละกะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเจ้าให้สมกับเป็นเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ของท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองเจ้าคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูได้เลยที่เพจเทศบาลคุณแม่คุณป้าคุณอานะเจ้าที่เปิ้นได้มาให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะเจ้าบัตรประชาชนบ่หมดอายุละถ่ายรอบนี่กระจายได้ตลอดชีพเลยนะเจ้าเทศบาลกะบุกไปถ่ายถึงบ้านเลยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องตีเฮาช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะเจ้าเพราะว่าบางท่านเปิ่นกะอู้ได้ง่ายๆก็คือว่าเปิ่นบ่มีศักยภาพที่จะมาได้เปิ่นเจ็บแข้งเจ็บขานะเจ้าเปิ่นเฒ่าแล้วบ่เป็นหยังเทศบาลบุกไปถึงตัดท่านเลยเจ้าไหนๆก็เข้ามาตีเพจเทศบาลแล้วนะเจ้าเลื่อนลงไปแหมน้อยนึงก็เดี๋ยวก็จะปะแหมกลุ่มนึงนะเจ้าเรียนแล้วทำได้จริงนะเจ้าเปิ่นได้จัดอบรมจัดดอกไม้แห้งจีบผ้าสร้างสรรค์ผลงานสวยสะดุดตาในเรื่องของจีบผ้าเนี่ยนะเจ้าเวลามีการมีงานตามบ้านงานแต่งงานปล่อยงานรามเจ้าบ้านก็บ่ต้องไปจ้างไผละนะเจ้าวันนี้เฮาอบรมเฮือเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็ได้ไปแปลงได้ไปสร้างสรรค์ผลงานให้ชุมชนกันต่อไปนะเจ้าตามตีท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครเปิ้นได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมอาชีพกับการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าก็เลยได้ดำเนินโครงการอบรมอาชีพแก่พี่น้องประชาชนประจำปี2569กิจกรรมฝึกอารมณ์ฝึกอบรมศิลปะ
การจัดดอกไม้แห้งและการจีบผ้าตกแต่งผ้านะเจ้าบรรยากาศในการฝึกอบรมเป็นไปอย่างคึกคักเจ้าเพราะว่าคนตีม้าเนี่ยเปิ่นสนใจเรื่องนี่อยู่แล้วชนะแล้วเฮาชอบแล้วหอมาเฮาได้ความฮู้ยะได้จริงเจ้าผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และก็ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมสร้างสรรค์ผลงานดอกไม้แห้งและก็การจีบผ้าโดยความปราณีตงดงามสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคตต่อไปเจ้าเทศบาลเมืองเขลังนครก็เหมือนเดิมเจ้ามุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเจ้าคุณผู้ฟังบัดเจือดีเจมะม่วงก็เข้าไปหน้าเพจเลยค่ะแต่บัดนี้ลืมกดไลค์กดแชร์เฮือดีเจมะม่วงด้วยนะเอาละ2ข่าวเหี้ยก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันแฮมซัก2ผลงานเพลงเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารกับดีเจมะม่วงกันต่อเจ้า

0: ิดบริการแล้วศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางนครบ่ว่าจะเป็นงานกายภาพบำบัดรักษาฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัดกลุ่มอาการปวดหลังปวดเข่าโรคข้อต่างๆออฟฟิศซินโดรมกระดูกทับเส้นประสาทโรคทั้งระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจะเป็นงานแพทย์แผนไทยบริการนวดรักษาโรคประคบสมุนไพรอบไอน้ำสมุนไพรจ่ายยาสมุนไพรและอื่นๆพร้อมให้บริการบ่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยนวดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านสาธารณสุขสนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์054223693 Facebook Fanpage ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครหรือจองคิวเข้ารับการบริการทาง LINE Open Chat ของศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครซึ่งเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1: ปีกมาอยู่กับดีเจมะม่วงกันต่อเจ้าจบไปแล้ว2ผลงานเพลงอยากบอกรักเธอของชยามิตรชัยนะเจ้าแล้วกับเพลงชานรักชานชลาของดวงตาคงทองนะเจ้าเหมาะเพื่อกับแฟนรายการเทศบาลเมืองเขลางนครทุกท่านเลยนะเจ้าและกะตะกี้คุณผู้ฟังได้หับฟังสปอร์ตศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางนครมีถึง8ศูนย์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังครอบคลุม4ตำบลของเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าศูนย์ที่8อยู่ในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าอาคารใหญ่ขนาดเลยดีเจมะม่วงไปใจบริการมันขนาดนะเจ้าตีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขลางนครขับรถเข้ามาตีสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครมีบริการครบครันเทียบเท่าโรงพยาบาลเลยนะเจ้าเพราะว่าศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนั่นเองเจ้ามีทั้งบริการทันตกรรมขูดหินปูนอุดฟันนะเจ้าอุดฟันถอนฟันละกะยิบแผลนะเจ้าครบหมดเลยมีแผลหนวดเพื่อสุขภาพอบสมุนไพรตรวจรักษาโรคทั่วไปละกะทำแผลจ่ายยาครบทุกอย่างเจ้าคุณผู้ฟังเจ็บเป็นเย็นอุ่นจะได้นะเจ้าถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครพกบัตรทองใบเดียวบ่เสียตังค์ซากบาทนะเจ้าวันนั้นดีเจมะม่วงไปเจบริการขูดหินปูนมาใจสิทธิ์พนักงานนะเจ้ากับบะเสียงซากบาทนะเจ้าสิทธิ์นี่สามารถใจได้หมดขนตีอยู่ในเขตเทศบาลนะเจ้ามีบัตรทองนะเจ้ากะมารักษาได้ฟรีขนตีใจประกันสังคมนะเจ้าประกันสังคมนี่ทั่วโลกอ๋อมาใจทั่วโลกเจ้าทั่วประเทศไทยเนาะพอประกันสองคมให้กับประเทศไทยทั่วประเทศไทยมาได้เลยคนตีไหนมาแอลลำปางหลักกัดเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาหักษาได้นะเจ้าบัตรทองอยากมาขุดหินปูนได้กระตัดบัตรตัดนี้เลยบัตรต้องสำรองใจซากบาทนะเจ้าหลักกัดในส่วนของข้าราชการนะเจ้าข้าราชการพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอีเนาะอปททั้งหลายแลกะใจฟรีเหมือนกันเจ้าบัตรต้องได้สำรองใจในส่วนของข้าราชการตีเบิกจากกรมบัญชีกลางนะเจ้าสำรองใจเหี้ยนิดนึงนะเจ้าแล้วก็เอาไปเบิกจากต้นสังกัดแลกกับการตีบ่ได้รอเมินเจ้าคุณผู้ฟังเฮามาตั้นนี้เฮาจองคิวไว้ล่วงหน้าได้กะสำรองใจเหี้ยน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวบ่ก็จะออกใบเซตใบสำคัญต่างๆให้คุณผู้ฟังเอาไปเบิกได้นะเจ้าในส่วนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครบ่เสี่ยงตังสักบาทนะเจ้าในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์นะเจ้าด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพนะเจ้าของท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเจ้าแฮมเรื่องนึงเจ้าคุณผู้ฟังเทศบาลเมืองเขลางนครได้ส่งต่อพลังแห่งการบริการสาธารณะสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายนะเจ้าเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการได้ดำเนินส่งมอบรถราชการนะเจ้าจำนวน4คันคือกับเทศบาลตำบลป่าแงะนะเจ้าและกับเทศบาลตำบลสันมะค่าอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน ประโยชน์ด้านสาธารณประโยชน์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงการยกระดับการฮื้อบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่เจียงไฮ้ต่อไปเจ้าเทศบาลตำบลปาแงะเปิ้นได้รับมอบรถราชการ2คันนะเจ้าได้แก่รถบรรทุกน้ำ1คันและก็รถดับเพลิงแห่ม1คันนะเจ้าในส่วนของเทศบาลตำบลสันมะค่าเปิ้นได้รับมอบรถ2คันเจ้าได้แก่รถบรรทุกขยะ4ล้อ1คันและก็รถพยาบาลกู้ชีพแห่ม1คันนะเจ้าการส่งมอบในครั้งนี้สะท้อนถึงหันถึงการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐอย่างคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งต่อครุภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการใช้งานเพื่อกับหน่วยงานที่มีความจำเป็นในการนำไปใช้ต่อยอดภารกิจราชการอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการดูแลความปลอดภัยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เจ้าเทศบาลเมืองเขลังนครก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมเจ้ารถของเฮามีใจเพียงพอแล้วนะเจ้ารถเก่าของเฮาก็ยังส่งต่อได้เก่าของเฮาใหม่ของเปิ่นเก่านี่บ่ได้ถึงว่าใจงานบ่ได้นะเจ้านั่นก็หมายความว่ายังมีประโยชน์ยังตีมีศักยภาพต่อนะเจ้าก็เลยมอบให้เปิ่นไปในส่วนที่เปิ่นขาดแคลนนะเจ้าเฮามีอยู่แล้วเฮาก็มอบต่อให้เปิ่นได้ไปใจดูแลพี่น้องประชาชนนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการแบบใจทรัพยากรของรัฐคือเกิดประโยชน์นะเจ้าดีเหลือเอาไปจำหน่ายต่อหรือว่าจอดละไว้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครเจ้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเหี่ยกรสองผลงานเพลงเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับดีเจมะม่วงต่อเจ้า

คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

กลับมาอยู่กับดีเจมะม่วงในช่วงท้ายๆของรายการนะเจ้าวันนี้ทางเทศบาลเมืองเขลังนครขอใจเวลาสักเล็กน้อยนะเจ้าเพื่อแจ้งเตือนและก็ขอความร่วมมือในเรื่องตีสำคัญนะเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพของทุกครอบครัวนั่นก็คือการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลายนั่นเองเจ้าในช่วงนี้สภาพอากาศของบ้านเฮานะเจ้าเหมาะขนาดนักต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลายเป็นอย่างนักนะเจ้าโดยบริเวณตีมีน้ำขังเล็กๆรอบบ้านไม่ว่าจะเป็นจานร้องกระถางต้นไม้ภาชนะตีบ่ได้ใช้งานนะเจ้ายางรถเก่าหรือแม่แต่ฝาขวดน้ำนะเจ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น

วางไข่ของยุงลายได้ทั้งนั้นนะเจ้าโรคไข้เลือดออกนะเจ้าก็ยังคงเป็นโรคตีพบได้ในทุกช่วงวัยนะเจ้าสามารถเกิดอาการรุนแรงได้ตุ้ยนะเจ้าหากได้รับถ้าหากตีเฮาอ่ะบ่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะเจ้าแบบถ้าเป็นติดไข้เลือดออกละแต่ว่าไปหาหมอบัตันนะเจ้าดูแลบัตันท่วงทีนะเจ้าไปโรงพยาบาลบัตันนะเจ้าอาจจะถึงชีวิตได้นะเจ้าดังนั้นแล้วการป้องกันจึงเป็นวิธีตีดีที่สุดเจ้าคุณผู้ฟังเฮาป้องกันไว้เหี่ยก่อนดีกว่าที่เฮาจะโดนเป็นไข้เลือดออกนะเจ้าทางเทศบาลเมืองเขลังนครกัดเลยได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนนะเจ้าร่วมกันดำเนินมาตรการ3เก็บนะเจ้าป้องกันโรค3เก็บป้องกัน3โรคนะเจ้าได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดโล่งโปร่งบ่ฮื้อยุงเกาะละกะบ่ฮื้อยุงมาไข่ตีทางขยะพ่องเศษภาชนะพ่องตีนี้น้ำกักขังนะเจ้าละกะเก็บเก็บน้ําในภาชนะฮื้อมิดชิดในองค์ในหยังติปิดฝาฮื้อดีนะเจ้าผ่องเปิ่นเอาน้ําใส่ตุ่มไว้ใส่ในน้ําโปไว้นะเจ้าฉะนั้นละกะปิดฝากันตุ้ยป้องกันยุงลายบ่ฮื้อวางไข่นะเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าขอฮื้อมันเปลี่ยนน้ําในแจกันตุ้ยนะเจ้าดอกไม้ที่ห่อเอาไว้พระนะเจ้าเปลี่ยนทุกๆ3วัน7วันก็ดีนะเจ้าละกะปิดฝาภาชนะเก็บน้ําฮื้อแน่นรวมถึงกับช่วยกันสอดส่องพื้นที่รอบบ้านเดินเตวพอแวดบ้านนะเจ้าของตอกเก่าก็ชุมชนตวยเพื่อบ่ฮื้อมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดขึ้นได้เจ้าหากทุกบ้านช่วยกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าช่วยกันค้นไม้ค้นมือนะเจ้าโรคไข้เลือดออกก็จะลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพบ่ใจแค่ช่วยกันป้องกันตัวเก่าอย่างเดียวนะเจ้าก็ยังช่วยกันป้องกันลูกเล็กเด็กแดงผู้สูงอายุและก็คนในครอบครัวของเฮาคนที่เฮาฮักได้ตัวเจ้าทางเทศบาลเมืองเขลังนครขอบคุณหลวงนาไว้เลยก็แล้วกันนะเจ้าขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านตีได้ฮื้อความร่วมมือนะเจ้าและก็ร่วมกันสร้างชุมชนฮื้อสะอาดปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกตัวเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าทางเทศบาลกะยะนำร่องไปแล้วนะเจ้าโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิ่นก็เดินแวดอาคารนะเจ้าตัดใดมีน้ำขังตัดใดมียุงร้ายมีน้ำตีสามารถเพาะพันธุ์ได้เปิ่นก็เอาทรายอาเบดไปโปรยนะเจ้าละกะไปความไปดูแลนะเจ้าละกะประชาชนทันใดตีอยากได้ทรายอาเบดนะเจ้าก็สามารถติดต่อได้ตีกองสาธารณสุขนะเจ้าตีสำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครมาด้วยตนเองก็ได้นะเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะเจ้าก็บอกได้เลยว่ามาขอทรายอาเบดนะเจ้าเอาไปใส่ตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายบ่ฮื้อมันเกิดมาเป็นตัวแล้วก็มาคบเฮาคบลูกหลานคบปอคบแม่เฮานะเจ้าทำให้เกิดเป็นไข้เลือดออกได้นะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าเอิ้นประชาสัมพันธ์แห่งกำหนึ่งนะเจ้าในส่วนของพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านผาลาดชุมชนอิวเมียนบ้านผาลาดนะเจ้าในส่วนของการเก็บกากขยะของชุมชนดังกล่าวนี่นะเจ้าเวลาเดิมเปิ้นนัดไว้บ่ายโมงจนถึงสามโมงตอนนี้เปลี่ยนเวลามาเป็นเจ้าขึ้นเป็น9โมงจนถึงเที่ยงเจ้าทันใดที่เตรียมตัวจะไปเหยะเวียกเหยะการขออนุญาตสมมาตวยนะเจ้าเปลี่ยนเวลาเป็น9โมงจนถึงเที่ยงเจ้าประชาสัมพันธ์แฮมเรื่องหนึ่งเจ้าข่าวฝากจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางเปิ่นฝากประชาสัมพันธ์มาเจิญจวนผู้ใหญ่ใจดีเราคนตีมีจิตเมตตานะเจ้าทรงสารเอ็นดูละออนร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนเพื่อแก่กลุ่มเปราะบางเจ้าร่วมกันน้ำทรงได้ตีของการศึกษาจันซีเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าเอามาทรงได้ด้วยตนเองก็ได้หรือโทรมาเหียก่อนก็ได้แล้วก็นัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเอาทันได้ตีบาสะดวกเข้ามานะเจ้าเป็นโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กนะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าจนถึงวันที่26มิถุนายน2569เจ้าไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบปากกาไม้บรรทัดดินสอสีสมุดกล่องดินสอชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนได้หมดเลยหรือจะโทรสอบถามโดยตรงก็ได้เจ้าตีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์054-825-647หรือ054-825-649นะเจ้าโทรไปถามเปิ่นเฮียก่อนก็ได้เพียว่าเฮามีอุปกรณ์หลายอย่างเฮาบ่สะดวกเอามาส่งโดยตนเองนะเจ้ากะคือเปิ่นเข้าไปฮับก็ได้นะเจ้าหรือจะมาติดต่อได้ตีกองการศึกษาเทศบาลเมืองเขลังนครได้เจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเหลียวพอนาฬิกาตอนนี้ 4:52 ละดีเจมะม่วงจำเป็นได้นำรายการจากลาคุณผู้ฟัง

ไปตัดนี่เหียก่อนนะเจ้ามาเป็นยังเดี๋ยวทิ้งไว้สองผลงานเพลงเจ้าและฮอกกับปิ๊กมาปะกันใหม่ต่างสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปางนะเจ้าเอ็มคอร์ดเรดิโอ99เมกะเฮิรตซ์ในรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชน4โมงแหลงจนถึง5โมงแหลงจะมีดีเจพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่าเรื่องราวแล้วก็เปิดเพลงมวลๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังตัดนี่เจ้าส่วนดีเจมะม่วงประจำทุกวันศุกร์นะเจ้าบดีลืมหมุนคืนรอดีเจมะม่วงด้วยนะพ่องกะขับรถปิกบ้านกะฟังดีเจมะม่วงไปตุยนะเจ้าขออนุญาตฝากไว้2ผลงานเพลงนะเจ้าแล้วเฮามาป้ากันใหม่นะเจ้าในวันศุกร์นะวันจันทร์ก็ยังมาวินเนอร์แต่เป็นดีเจท่านอื่นพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเจ้าทิ้งไว้2ผลงานเพลงสวัสดีเจ้า

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสดรผิดข้อบังคับและได้รับการอนุญาตจากประธานสภาหรือไม่ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอชี้แจงว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆของกรรมธิการสามัญตามข้อบังคับการประชุมตามที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บันทึกเสนอแต่เพียงว่ากรรมธิการสภาทั้ง35คณะในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง19มิถุนายนทางสำนักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่ต้องให้นางสาวมาริกาทราบซึ่งนางสาวมาริการับทราบตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันของ2คณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของแต่ละกรรมาธิการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภา2562ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการอนุญาตให้ประชุมร่วมกันของรองประธานสภาคนที่ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำนักงานได้กำหนดแนวทางการประชุมร่วมกันของกรรมาการที่ชัดเจนเพื่อให้การประชุมของกรรมาการไม่เกิดข้อสงสัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมร่วมกัน2คณะไม่ผิดข้อบังคับต่างชาติลงทุนไทย5เดือนแรกพุ่ง 1.5 แสนล้านบาทนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542จำนวน528รายเพิ่มขึ้น102รายหรือ124จากช่วงเดียวกันของปีก่อน426รายด้านมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64,615 ล้านบาทหรือ173จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 88,943 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกา87รายจีน85รายสิงคโปร์74รายญี่ปุ่น71รายและฮ่องกง48รายหากพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนพบว่าสิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ 36,529 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง5เดือนแรกของปี2569มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน161รายมูลค่าการลงทุนรวม 59,939 ล้านบาทนักลงทุนหลักในพื้นที่ EEC ได้แก่จีน53รายมูลค่าการลงทุน 24,640 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุน 9,940 ล้านบาทญี่ปุ่น23รายลงทุน 8,419 ล้านบาทและประเทศอื่นๆ65รายมูลค่าการลงทุน 16,940 ล้านบาทกลุ่มคนรักสัตว์ประสานปศุสัตว์บุกช่วย9ชีวิตจากห้องพักผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพดอนเมืองวันนี้กลุ่มคนรักนกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อเข้าช่วยประสานกับเจ้าของหอพักของนายสุปกรณ์หรือนายเฉินผู้ต้องหาฆ่าอำพรางศพย่านดอนเมืองขอเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในห้องพักหลังจากมีการชี้แจงและประสานงานร่วมกันเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายเพียรบุญเจริญวัยประธานมูลนิธิ The Hope Thailand และตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสัตว์ทันทีด้านเจ้าของหอพักวัย64ปีชี้แจงถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหรือเรียกเงินค่าไถ่สัตว์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องล็อกห้องไว้เนื่องจากเป็นไปตามคำแนะนำของตำรวจเพื่อพิทักษ์พยานหลักฐานส่วนประเด็นเรื่องเงิน 20,000 บาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มคนรักนกเพราะแท้ที่จริงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวคือค่าเช่าห้องที่นายเฉินค้างชำระมานานกว่า4เดือนจากการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือภายในห้องพักพบสัตว์เลี้ยงหลายชนิดได้แก่นกฟอร์พาส2ตัวเลิฟเบิร์ด3ตัวเม่นแคระ2ตัวกิ้งก่า1ตัวตุ๊กแก1ตัวและหนูจิ๋วอีกจำนวน1โดยนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลบุญน้อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีมีเพียงหนูจิ๋ว1ตัวที่ตายมาแล้วประมาณ 1-2 วันหลังจากนี้สัตว์ทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังถือเป็นทรัพย์สินในคดีหากผู้ใดเป็นเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์กรรมสิทธิ์กับพนักงานสอบสวนได้

0: ต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
8: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
7: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
9: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
10: Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

0: มื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง5โมงแล้วช่วงโมงนี้กลับมาอยู่กันต่อกับน้องส้มเสียงหวานรับช่วงต่อจากช่วงที่แล้วเนาะพี่ก็อยู่กันต่อกับเพลงม่วนๆยามแล้งแบบนี้เช่นเคยเจ้า Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักติสุดเจ้าไข่ตี้ติดตามรับฟังกันอยู่ช่วงเวลานี้หลายคนก็จะแบบว่าขับรถขับรากลับบ้านเลิกงานกันแล้วหรือบางท่านยังทำงานอยู่ยังมาเลิกงานเตือส่งกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายนะเจ้าขอเพลงกันเข้ามาได้เหมือนเดิม ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 ช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านอตเทิร์นเจ้าดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางเจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัทโตโยต้านอตเทิร์นลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 Toyota Northern ชัวร์รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Line @ Toyota

0: ขอบคุณ Toyota นัดเทินจ้าคุณผู้ฟังผู้นแหนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ตีมียอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดลำปางที่คนลำปางไว้วางใจครับพร้อมมือบริการเจ้าสาขาสำนักงานใหญ่อยู่ติดกับห้างแมคโครเจ้าแล้วก็มีสาขาเทินด้วยรวมถึง Toyota นัดเทินชัวร์นะจ๊ะรถมือ2คือขายแลกเปลี่ยนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะจ๊ะใกล้กับแยกหลักกิโลพร้อมมือบริการเจ้าคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปสัมผัสรถตัวจริงเนาะทดลองขับพร้อมกับฮับโปรโมชั่นดีๆออกรถติเฮาเนี่ยมีของแถมเพิ่มเยอะมากมีสิทธิพิเศษเลือกกันหลากหลายไปติดตามได้ที่เพจเจ้าเพจ Facebook ของ Toyota Northern หรือแอดไลน์ไปที่ LINE @toyota northern เจ้า call center 0543555555ใส่คุณผู้ฟังทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับ1ของจังหวัดลำปางกับ Toyota Northern
1: ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัท Toyota Northern ลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์ Toyota ทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป Key Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355

0: เพลงมวลๆในช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านอตเทิร์นเจ้ายอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดลำปางตีคนลำปางไหว้วางใจบอดี้ลืมนะเจ้าอยากจะได้รถรุ่นใหม่รุ่นได้รถครอบครัวรถเก๋งหรือว่ารุ่นได้ที่แบบว่าหมายตาไหว้เข้าไปสัมผัสรถตัวจริงได้เจ้าจองรถตีเฮาเนี่ยได้สิทธิพิเศษของแถมเยอะมากคุณผู้ฟังและกับโปรโมชั่นดีๆเจ้าบอดี้ลืมพลาดติดตามกันนอกเพจ Facebook ของโตโยต้านอตเทิร์นเจ้าสาขาสำนักงานใหญ่ติดกับห้างแมคโครเจ้าย่ำกับแหนมกำแล้วก็มีสาขาเถินรวมถึงโตโยต้านอตเทิร์นชัวร์ซื้อแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองกันตัวนะเจ้าคอลเซ็นเตอร์ไปที่054-355-555ขอบคุณโตโยต้านอตเทิร์นผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้ตัวนะเจ้า
1: โตโยต้านอตเทิร์นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8โตโยต้านอตเทิร์นชัวรถมือ2 054-333-222คอลเซ็นเตอร์054-355-555โตโยต้านอตเทิร์นดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทาง

0: นับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียรถเฉียวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
7: M-Card Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจเสริมเสียงหวาน

0: สนับสนุนโดยรถจะหลอกรถจะเท่ต้องกู้กูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบันโทกหัวช้างกู้กูลการยางหล่อจริงวิ่งมั่นใจ
1: ในช่วงของเพลงสดหน้าไมค์เจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันนะเจ้าต่าง M-Cord Radio เนาะแล้วก็ขอบคุณเห็มหนึ่งผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้ก็จะไปส่งท้ายชั่วโมงกันกับ SBC Wood Furniture Built-in Interior Design เจ้าไข่ตี้คิดถึงงาน Built-in อยากจะแปลงห้องแปลงบ้านอาคารโชว์รูมสำนักงานโรงแรมต่างๆก็ถึงเขาได้เลยเจ้ากับ SBC Wood Furniture กับทีมช่างที่มีคุณภาพใส่ใจทุกรายละเอียดประสบการณ์มากกว่า20ปีคุณผู้ฟังทับตั้งแต่ออกแบบมืออ๋อบ่ฮู้จะเริ่มที่ใดอู้กันก่อนได้เลยออกแบบรวมกันได้เจ้าผลิตติดตั้งเฮือกับงานบิวอินที่มีคุณภาพช่างเนี่ยบ่ทิ้งงานแน่นอนเจ้าไปพอรีวิวได้หนาตั้งเพจ Facebook ของ SBC บุตรเฟอร์นิเจอร์บิวอินอินเทอร์เรียดีไซน์เจ้าพิกัดโรงงานอยู่ที่บ้านชมพูบ้านจอมเมืองนี่เองคุณผู้ฟังครบจบในเรื่องของงานบิวอินเจ้ามีทุกสไตล์อยากจะได้แบบไหนสไตล์มินิมอลสไตล์แบบวัยรุ่นหรือว่าจะได้แบบอยากได้แบบสไตล์ไทยสไตล์ฝรั่งเนี่ยเอิ้นจากันมาได้เลยปรึกษาช่างอดุลเจ้า0898507651เจ้า0898507651หรือโทรหาช่างเบนเจ้าแห่งเบอร์0815660180เจ้า0815660180คิดถึงงานคิดถึงงานบิวอินเนี่ยนึกถึงเฮาได้เลยเจ้ากับSBC Wood Furniture ไปพอรีวิวกันได้ตั้งเพจ Facebook ของเฮาก็ฝากกับคุณผู้ฟังไว้ตัวกับ SBC Wood Furniture เดี๋ยวน้องส้มจะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันไปกับงานเพลงติดปักมุดไว้แหมหลายเพลงเลยที่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวฟังเพลงส่งท้ายชั่วโมงนี้กันเนาะและขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังวันพุธกลับมารายงานตัวใหม่โอ้มื้อโชเปอร์มีความสุขทุกๆท่านสวัสดีเจ้า

ราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054 323 2034 ID Line FM 99.0

0: listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 18:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับสวัสดีครับคุณอัญครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีท่านฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
6: ก็มาพร้อมกับสายฝนนะรายการของเราสำหรับ
7: เพิ่งกระหน่ำเลยค่ะ
6: สำหรับบ้านผมบ้านคุณนันด้วยนะ
7: เพิ่งลงเดียค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะ
6: ครับก็เมื่อสักครู่นี้ลงสักครู่ตอนนี้ยังลงอยู่
7: ค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
6: ครับ คุณธัญเรศรามณรงค์ตกลงลดราคาบ้านนะครับ
7: เท่าเดิมพี่ประสานคะ39 ล้านเท่าเดิมเขาบอกเขาตกแต่งไป50 ล้านที่คราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็ขาย39 ล้านเท่านี้แหละค่ะ
6: อ๋อจากที่ลงทุนไปทั้งหมดกว่า50 ล้าน
7: เอาตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นของคุณพ่อสามีอ้อคุณธนาได้แกเป็นคนซื้อเองนะแกบอกแกทำไป50 ล้าน
6: อ๋อ
7: ค่ะ
6: อ๋อตกลงก็เนี่ยเห็นพาดหัวข่าวแบบน่าซื้อเลยบอกธัญญายอมขาดทุนลดแหลกคฤหาสน์หรูจาก50 ล้านเหลือ39 ล้านเผยขายไม่ออกก็ยกให้น้องลียา
7: อย่างนั้นดูแล้วค่ะ
6: ลูกสาว
7: ยกให้เราไม่ได้นะคะไม่ออกก็มีลูกอยู่คนเดียว
6: จะยกให้คุณเป๊กคุณเป๊กก็น่าจะมีบ้านหลายหลังอยู่นะ
7: ตามนั้น
6: ครับข่าวร้อนก็คงจะเป็นเรื่องการแถลงของ DSI นะคุณนัน
7: รู้สึกว่ายังไงคะพี่ไพศาลอันดับแรกพี่ไพศาลเชื่อใช่ไหมคะว่าเขาทำเคสนี้มา6 เดือนแล้วอะค่ะก่อนที่จะประกาศว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งดาราคนหนึ่งเป็นคุณฟิล์มกับคุณภาวุฒิอย่างเงี้ยนี่ว่าประเด็นสำคัญที่เขาพูดคือเขาตามเรื่องมา6 เดือน
6: ก็ผมก็ไม่กล้าไปวิจารณ์แต่ผมเข้าใจว่าที่เขาพยายามจะชี้แจงปมนี้ก็เพื่อช่วยเคลียร์ให้กับรัฐมนตรีแล้วก็พรรคภูมิใจไทยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันทันด่วนพอมีเหตุเรื่องที่ว่าคุณภาวุฒิเขาวิพากษ์วิจารณ์โครงการของกระทรวงดีอีที่มีคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไอ้ไทยแลนด์ AI Passport เนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเกมทางการเมืองหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเขาคงจะต้องการให้ข้อมูลเพื่อให้มันหักล้างไอ้ประเด็นตรงนี้ไปว่าเขาได้สืบสวนสอบสวนมา6เดือนแล้วถ้า6เดือนย้อนหลังไปก็หมายถึงว่า
7: ไม่เกี่ยวเลย
6: ตอนนั้นคุณภาวุฒิก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเล่นการเมือง
7: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จค
6: ่
7: ะ
6: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จยังไม่มีรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล
7: แต่ไอ้เรื่องการเมืองคุณภาวุฒิเป็นคนที่สมัครสวมาก่อนนะคะแกไม่ได้เพิ่งสมัครสสนะคะสมัยสวแกก็สมัครค่ะ ที่เลือกตั้งกันเสร็จมาเมื่อปี
6: 67
7: และยังร้องกันไม่จบจนถึงทุกวันเนี่ยผู้สมัครคนนี้ชื่อ
6: ทาร ุณค่ะเข้ามารอบไหน
7: ไม่แน่ใจค่ะแต่สมัครสวมาก่อน
6: เ
7: ขาเป็นคนสนใจเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าวัดทะลุไปถึงรอบไหนค่ะ
6: ครับก็แถลงก็สรุปไปยังไงแถลงว่าก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหานะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งท่านแหล่งข่าวกล่าวว่านี่ก็บอกว่าเป็นคุณภาวุฒ
7: ิ
6: หรือดาราซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าก็ว่าคุณฟลุ๊ครัฐภูมิ
7: เขาผ่านเข้ามารอบอำเภอค่ะ
6: โอแค่รอบอำเภอ
7: รอบอำเภ
6: อจังหวัดก็ไม่ได้ละ
7: ก็ถ้าไปตามข่าวเมื่อ9มิถุนายนบอกว่าผ่านการคัดเลือกสวระดับอำเภอแล้ว
6: ไปลงสมัครที่ไหน
7: ขอบคุณผู้สมัครสวและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเดี๋ยวดิฉันดูก่อนน่าจะที่เมืองการมั้งคะ
6: ไม่ใช่กรุงเทพนะ
7: ค่ะ
6: ครับ
7: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
6: อือภาวุฒินี่เขาจริงๆแล้วเขาจบสถาปัตย์นี่นะเขาจบสถาปัตย์
7: จบสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต
6: จบสถาปัตย์จากรังสิตแล้วก็มาเรียนปริญญาโทต่อทางด้าน
7: เรียนเยอะ
6: ค่ะอย่างหนึ่งก็คือศาสินเนี่ยบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้เรียนด้วยถ้าศาสินก็เป็นเรื่องของ MBA ปริญญาโทบริหารธุรกิจนะแล้วก็น่าจะเรียนเกี่ยวกับทั้งเรื่องเกี่ยวกับปริญญาโททางด้าน
7: วิทยาศาสตร์ด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซจากเอแบ็ก
6: ทางด้านไอทีนี่แหละเอแบ็กใช่ไหม
7: ค่ะสถาปัตย
6: ์วันนี้คุณยุทธนาแพรดำนำแถลงนะรัฐมนตรีก็ไม่มาซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาที่แถลงเนี่ยรัฐมนตรีก็คงไม่กล้ามาก็จะได้พูดว่าก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ข้าราชการเขาว่าไปไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะรู้สึกจะเป็นคนนำแถลงเองว่าจะเป็นคนมาเปิดแต่คงดูกระแสแล้วอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และที่สำคัญเลยคือว่ามันแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าพูดถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒในทางคดีกับคุณฟิล์มในทางคดีมากน้อยแค่ไหนก็เพราะเอาตามคำที่แถลงก็คือว่าก็ยังไม่ได้มีพยานหลักฐานพอที่จะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับเอาก็ว่างั้นกันแล้วกันยังไม่ถึงขั้นว่าจะออกหมายเรียกออกหมายจับในกรณีคุณฟีแม่อธิบายว่าทำไมยังไม่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับแต่คุณภาวุฒิเนี่ยอธิบายว่าเนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวรอหลังสมัยประชุมดีกว่าก่อนจะต้องเชิญมาให้ปากคำชี้แจงว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการแถลงเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าที่ทั้งสองท่านนี้จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ในสถานะอย่างไรใดๆทั้งสิ้นแต่แหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยไปไกลละเอาข้อมูลที่ไม่ได้บอกว่าเป็นการแถลงของดีเอสไซไม่ได้บอกว่าคุณยุทธนาแพรดำเป็นคนพูดหรือว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นว่าที่ร้อยตำรวจเขมชาติอันนี้เขาบอกเป็นว่าที่อธิบดีดีเอสไอคนต่อไปเนี่ยนะแถลงกันอยู่สองคนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่พูดแต่ว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าได้มาเป็นชุดลงรายละเอียดหมดคุณฟิล์มไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงคุณภาวุฒิไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงเส้นเงินโยกมาจากไหนไปไหนแล้วก็ไปถึงตัวคุณภาวุฒิบัญชีเป็นบัญชีชื่อตัวคุณภาวุฒิโดยตรงเลยอันนี้แหล่งข่าวกล่าวว่ามาละเอียดไปพูดกันถึงขั้นว่าผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นโค้ชใช่ไหมเป็นคนที่คอยแนะนำ
7: เ
6: ป็นคนที่แนะนำลูกค้าเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าคนนี้ถ้าเป็นโค้ชเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปหาลูกค้ามาแล้วลูกค้าเสียหายเนี่ยน่าจะต้องโดนคดีหนักเขาบอกว่ามีอยู่5คนเขาเปิดชื่อมา4คนที่5เนี่ยเขาเบลอหน้า เบลอหน้าเบลอชื่อไว้แต่ว่ามันมีภาพของคนคนนี้คนที่ห้ามมาเป็นภาพแล้วก็อ่านบรรยายภาพได้ความว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับพี่ป้อมพาวุฒครับมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่บังเอิญอ่ะมันก็คงมีอะไรที่นั่นเข้าไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเส้นเงินอย่างเดียวนะมันมีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันพอสมควรหรือว่าใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการปล่อยออกมาซึ่งไม่ได้อยู่ในคำแถลงของ DSI แต่แหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดมาก
7: แล้วถ้าเราสรุปมันคุณภาวุฒผิดตรงไหนครับพี่ไพศาลคะ
6: คือในขณะนี้ผมคิดว่ามันมีการโอนเงินมาจากผู้กระทำผิดกฎหมายผ่าน2ทอด3ทอดมาแล้วก็ไปเข้าบัญชีคุณภาวุฒอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เป็นพยานหลักฐานทางข้อกฎหมายนะซึ่งคุณภาวุฒก็จะต้องมาชี้แจงถ้าเขาเห็นว่ายังมีมูลอยู่ชี้แจงไม่ได้ก็ส่งฟ้องไปก็ไปสู้คดีกันเขาตั้งทนายเอาพยานหลักฐานที่เขาต้องใช้ต่อสู้ไปหักล้างเอาวันนี้ก็เห็นคุณภาวุฒก็ชี้แจงเบื้องต้นผ่านทาง Facebook
7: ค
6: ่ะนะคุณอันได้อ่านเลยใช่ไหม
7: ก็เขาบอกทั้งหมดเป็นเงินมาเขาไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นแล้วก็เป็นเงินที่ได้จากการเทรดทองค่ะเป็นแบบนั้น
6: ครับ
7: ก็เลยก็คือถ้าชี้แจงเบาๆแบบนี้เขาก็ตอบเบาๆค่ะ
6: เขาก็ไม่ลงลึกอะไร
7: ชี้แจงทางการเท่าไหร่ก็ตอบทางการอย่างนั้นถ้าไปปล่อยข่าวยังไงเขาก็คอยไปปล่อยข่าวทั้งนั้นมาทางไหนเข้าไปนะเขาเนี่ยเก่งในเรื่องโซเชียลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้าคุณแถลงแรงเขาก็ตอบแรงถ้าคุณแถลงเบาเขาก็ตอบเบาถ้าคุณปล่อยข่าวทางโซเชียลเขาก็ไปสู้ทางโซเชียลค่ะ
6: พาวุฒิแจงเงิน28ล้านโอนเข้าบัญชีน่าจะใช้คำว่าน่าจะเป็นเงินลงทุนซื้อทองคำผ่านโบรกเกอร์ที่มีการฝากถอนเงินหลายครั้งเป็นปกติและกรณีนี้ตนขาดทุนนะก็เลยไม่ได้เล่นแล้วอันนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องประมาณ3ปี

0: ไอ้เส้นเงินที่ว่าตรวจและพาดพิงมาถึงตนเนี่ยมันเป็นช่วงไหนมันเป็นช่วงเวลาไหนเขาจะได้รู้เขาจะได้มีความเขาจะตีวงให้แคบได้ว่าเออมันน่าจะเป็นเงินอะไรแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลที่แถลงกันออกมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็เห็นว่ามันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าถ้าอธิบายไปเนี่ยแล้วมันคลาดเคลื่อนไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันอาจจะต้องเคลียร์กันในเรื่องข้อมูลตรงให้มันชัดก่อนว่าอะไรยังไงเขาก็พยายามสรุปว่าในเฟซบุ๊กที่เขาแถลงก็ประมาณนี
1: ้ค่ะกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องนี้มี3กลุ่มใช่ไหมคะมีกลุ่มตั้งแต่คนที่เป็นในหน้าชักชวนซึ่งเราจะประกบลูกค้าใกล้ชิด2ก็คือกลุ่มโบรกเกอร์เลยโบรกเกอร์บริษัทที่รับซื้อขายเลยเป็นโบรกเกอร์
0: จริงๆก็จะมีโค้ดคอยเชียร์คอยอะไรนั่นใช่ไหม
1: แล้วก็3ก็คือบริษัทที่โอนเงินมี3กลุ่
0: ม
1: ทีนี้ถามว่าพวกเนี้ยทำไมผิดที่ผิดก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในต่างประเทศในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย Forex อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกไหม
0: ยังไม่ธนาคารให้ธนาคาร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้ตามเป็นไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะบอกผิดแค่นี้เองเหรอประเทศไทยไม่อนุญาตเชยจริงๆเลยก็เขาไปเทรดตามต่างประเทศแล้วเขาก็เทรดของเขามันก็เรื่องของเขาแล้วยังไงมันไม่ใช่แค่นั้นมีการตามที่แถลงเนี่ยมันมีการไปร้องเรียนว่าหลังจากที่เขาถูกชักชวนประกบติดเหมือนกับเป็นในหน้าให้เขาลงทุนเนี่ยมันมีการเอาพอร์ตเขาไปยำใช้คำว่ายำก็ได้ค่ะตั้งแต่เข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดพอร์ตเขาทำให้ติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็จนสุดท้ายก็คือติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็ปิดหนีก็มีเรียกว่าโกงดื้อเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าซื้อขายเงินตรา Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการไปซื้อขายที่ต่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นในลักษณะชักจูงให้ไปลงทุนและทำการช่อโกงในการลงทุนนั้นนะคะการตอบแทนในรูปแบบมีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับจากทุกธุรกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นที่นี้เพื่อไปชักจูงคนมาลงทุนซื้อขายเป็นจำนวนมากก็ได้รับการตอบแทนเพิ่มขึ้นมากตามปริมาณการซื้อขายมันก็จะมีการกระตุ้นให้ซื้อขายบ่อยๆอย่างคุณน้ำเพชรแกก็โดนไป70ล้านใช่ไหมคะเพิ่มธุรกรรมและยอดการซื้อขายส่วนบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมีการจดทะเบียนในต่างประเทศในลักษณะออฟชอร์แล้วก็ไปตั้งตามเกาะต่างๆเลยล่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศไทยทำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทผู้ลงทุนอาจประสบปัญหาในการใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกคืนทรัพย์สินนะคะอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นการจูงใจและมีการเปลี่ยนเงื่อนไขภายหลังโดยเฉพาะพอเขาได้กำไรหรือมียอดเงินจำนวนมากเปลี่ยนเงื่อนไขทำให้เขาถอนไม่ได้ค่ะแล้วก็มีการโฆษณาเหมือนกับไอ้ที่เขาเพิ่งจับไปนั่นแหละว่าเล่นแล้วจะรวยมั่งคั่งหรูหราอะไรต่างๆนานาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จูงใจแล้วก็หลายกรณีก็ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างด้วยแล้วก็ยังมีบางส่วนที่บอกว่าเวลาเขาจะสั่งซื้อสั่งขายอะไรก็ทำให้มันติดขัดทำให้เขาไม่สามารถซื้อขายได้แล้วทีนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งนี่คือพวกในหน้าหาลูกค้าแล้วก็พวกโบรกเกอร์ที่ไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศแล้วก็มีบริษัทที่รับเงินDSI ระบุว่าพบเส้นทางการเงินที่ได้จากการสืบสวนระบุว่ามีบริษัท RAL แล้วก็ PFX นะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ซึ่งเงินจาก Spark Digital นั่นแหละมีการโอนไปยังบัญชีของนายภาวุฒิอันนี้คือ DSI ระบุค่ะและเป็นเงินทั้งหมด28ล้านและค่อยๆทยอยนะคะ
0: 14
1: ครั้งครั้งละ
0: 2ล้านประมาณ2ล้าน
1: แต่อธิบดี DSI บอกว่าไม่ได้หมายความว่าการรับเงินโอนเข้าบัญชีนั้นจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจนแต่ทางกองเทคโนโลยีก็ยินดีรับคำชี้แจงยินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกด้านเพื่อพิจารณาซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านที่มีการกล่าวถึงเป็นคนที่ทำผิดแล้วหรือเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดค่ะอันนี้

0: คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒิเพราะว่าบริษัทที่ทำหน้าที่รับโอนเงินให้กับธุรกรรม Forex ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันมีการโอนเงินและมาเข้าบัญชีคุณภาวุฒิครั้งละ2ล้าน14ครั้ง28ล้านคุณภาวุฒิเขาก็บอกว่าเขาไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัทพวกนี้แล้วถ้าจะบอกว่าเขาอยู่ในบริษัทพวกนี้เล่นมีห้องมีหุ้นเนี่ยไม่ใช่เขาถอนออกแล้วแล้วเงินอันนี้น่าจะเป็นเงินที่เขาเทรดซื้อขายทองคำมากกว่าค่ะตามนั้นส่วนของรัฐภูมิโตคงทรัพย์เนี่ยมีความสัมพันธ์อธิบดี DSI พูดนะคะใกล้ชิดและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกลุ่มโบรกเกอร์โดยตรงเลยค่ะพวกซื้อขายโดยตรง
1: อันนี้ก็เข้าไปที่ต้นตอเลย
0: ผลการสอบสวนพบว่ามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดตั้งและส่งเสริมโบรกเกอร์ Etherwealth ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนออฟชอร์แล้วก็มีการดำเนินกิจการชวนคนไทยลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว Etherwealth เนี่ยก็ถูกเพิกถอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้หรือได้รับเงินล่าช้าจนเกิดความเสียหาย DSI ทำการอายัดบัญชีธนาคารของฟิล์มและบุคคลอื่น77รายนิติบุคคล20รายบัญชีบุคคล57รายค่ะของฟิล์มนี่จะชัดกว่าก็คือเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์เลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเชื่อมโยงนะคะตามนี้ค่ะแต่ทั้งหมดทำมาแล้ว6เดือนนะไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนที่เขามาเปิดเรื่องอะไรนะ Thailand Passport AI Passport ค่ะ
1: ตอนนี้ใจเขาว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยประกาศว่าจะจับจะมีหมายจับนักการเมืองเนี่ยก่อนช่วงที่กำลังจะก่อนสมัครแล้วก็ระหว่างสมัครส.ส.ครั้งก่อนนั้น
1: ค่ะ
0: บอกจะมีประมาณ10คนเป็นฝ่ายค้านเป็นอะไรแล้วก็มีการออกหมายจับรู้สึกจะเป็นอดีตส.ส.ของที่อยู่จังหวัดตากนะคนหนึ่งใช่ไหมอันนั้นก็ต้องออกต้องลาจากพรรคไปแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรค
1: ประชาชน
0: พรรคประชาชนเขต33ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยู่กรุงเทพ
0: ก็โดนข้อหาเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงินแล้วปรากฏว่าตำรวจขออำนาจศาลฝากขังศาลแม่ประกันนะก็โดยอัตโนมัติโดยที่มติของพรรคก็ไม่จำเป็นต้องไปถอดยังไงก็ต้องถอดจากการเป็นผู้สมัครแล้วก็คุณเท่าวิภพไปสมัครแทน
1: ขับมอเตอร์ไซค์ไป
0: ยังดีว่ามันเหลือเวลาทันก็สมัครแทนทัน
1: พอดีนั่งขับมอเตอร์ไซค์มันเลยไปได้เร็วรถไม่ติด
0: แต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาไม่สบายใจก็ตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้สมัครคนนี้อัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: แล้วก็เสียหายแล้วสิคะ
0: เขาก็เสียหายแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีคุณภาวุฒิก็ดีก็อยากจะขอให้เนื่องจากว่ากระบวนการเนี่ยมันยังไม่ออกมาแต่ว่าสังคมหรือโซเชียลเนี่ยมันไปไกลแล้วแต่ว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันยังไม่เดินไปถึงเท่ากับที่โซเชียลหรือว่าแหล่งข่าวกล่าวว่า
1: อ
0: ันนี้เป็นความกังวลที่ภาคประชาชนเขาแสดงความเห็นกันนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับคือที่ฉันก็มองสองอย่างนะคะที่ไหนสารก็คือจะดูว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าแต่เวลาพูดก็พูดแค่ว่ามันมีธุรกรรมจากบริษัทโอนเงินบริษัทหนึ่งซึ่งใกล้ชิดส่งมาที่ไม่ใช่ใกล้ชิดแต่มีเส้นเงินมาที่คุณภาวุฒิแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่มาจากฟอเร็กซ์ที่ไหนสารบอกแค่ว่ามันมาทีละ2,000,014ครั้งแค่นั้นเองทำไมระบุไม่ได้ว่ามาจากฟอเร็กซ์หรือว่าเทรดทองคะ
0: มันมีตัวกำเนิดมาจากนิติบุคคลซึ่งไปเกี่ยวพันมีธุรกรรมที่ไปเกี่ยวพันกับกระบวนการไอ้ฟอเร็กซ์ที่ช่อโกงนี้ไอ้ตัวบริษัทตัวเนี้ยมันจะมีตัวนึง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเส้นเงินมันก็ไปโยงผ่านโน่นผ่านนี่แล้วไปถึงคุณภาวุฒิ
1: ทำไมเขาไม่ฟันธงไปเลยว่ามันเป็นเรื่อง
0: มันจะต้องไปให้สอบในรายละเอียดลงไปว่าตกลงมันเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดนี้หรือจริงๆมันเป็นเงินอย่างอื่นเพราะว่าไอ้บริษัทที่มันมีเส้นเงินเหล่านี้มันทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้มากมายธุรกรรมที่ถูกกฎหมายธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมันเป็นไปได้หมดแล้วถ้าคุณภาวุฒิเขาบอกว่าอาจจะเป็นเขาใช้คำว่าอาจจะเป็นการลงทุนเทรดทองคำของเขานะ
1: ซึ่ง
0: อันเนี้ยผมว่าเขาก็คงไม่แน่ใจ 100% แต่ว่าเขาดูว่าถ้าผ่านบริษัทนี้แล้วมาถึงเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ซึ่งถ้าเขามีพยานหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าเทรดทองคำมันมีหลักฐานอยู่แล้วมันต้องมีหลักฐานเงินเข้าเงินออกเงินที่ส่งไปซื้อส่งไปขายอะไรต่างๆต้องมีอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วแม้กระทั่งโบรกเกอร์ที่ค้าทองคำก็ต้องให้การเป็นพยานก็ได้ว่าเขาเป็นโบรกเกอร์ค้าทองคำแล้วเส้นเงินเขาใช้อย่างไรทำไมถึงที่ถึงไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกโยงเข้าไปในเครือข่ายของ

0: Forex ที่โกงเงินประชาชนรายนี้ด้วย
1: เรื่องว่าเวลา DSI เขาพูดเขาจะไม่พูดชัดเจนเขาให้คนที่ถูกกล่าวหามาเปิดออกมาเองว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเราค่อยเปิดมาเรื่อยๆมันเป็นวิธีการหรือเปล่าคะ
0: ในทางทำคดีเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีพยานหลักฐานต้องออกหมายจับออกหมายเรียกมันต้องดำเนินการไปแล้วครับผมในกรณีนี้ถ้าให้ผมเดานะผมคิดว่าเดิมทีเนี่ยคิดว่าพอจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเข้าใจว่าพยานหลักฐานตรวจสอบแล้วมันยังไม่ถึงอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งแต่ว่าไปกำหนดไว้แล้วอาจจะเป็นด้วยรัฐมนตรีท่านกำหนดท่านบอกแถลงเลยอะไรก็ไงเราไม่ทราบได้เพราะว่าปฏิบัติการที่เขาไปยึดมาเขาก็ทำมาเมื่อวันอังคารใช่ไหมวันจันทร์หรือวันอังคารต้นสัปดาห์นี้เอง
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เขาอาจจะต้องแถลงแต่ว่าพยานหลักฐานมันอาจจะยังไปไม่ถึงบุคคลที่บอกว่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นดาราขนาดดาราเนี่ยที่ว่าเป็นฟอร์ฟันอะไรคุณฟิล์มอะไรเนี่ยเห็นฟังมาก็คล้ายๆกับพยานหลักฐานแน่นแต่ปั๊บอธิบดีอัยการอธิบดีดีเอสไอก็ยังบอกว่าณขณะนี้ต้องถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องใช้คำนี้เลยนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่ครับเข้าใจว่าตอนนี้เบรกได้นะครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ที่8นาฬิกา32นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเบรกไปเรียบร้อยแล้วอ๋อมันจะครูเน็ตทางอสมทมีปัญหาค่ะต้องขออภัยด้วยตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คืออย่างหนึ่งนะคุณอันผมคิดว่าทางการแถลงข่าวของ DSI เนี่ยยังขาดข้อมูลที่สำคัญที่ผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยผมอยากรู้มากเลยนะอยากรู้ว่าไอ้ Forex รอบเนี้ยมันต่างจาก Forex 3D ไหมเพราะ Forex 3D เนี่ยอันนั้นน่ะมันโกงกันแบบตาใสๆเลยเอากราฟเอาอะไรต่างๆมาหลอกไม่ได้มีการไปเทรดไปอะไรเลยไม่ได้มีการไปเทรดไม่ได้มีการ
1: ไปเก็งกำไร
0: มันคือมันหลอกอะไรนะอะไรชื่ออะไรนะที่ยังเด็กๆอยู่เลย
1: โกดที่
0: นามสกุลโกดที่อันนั้นมันเป็น18มงกุฎเลยมันหลอกเลยแล้วคนไปอะไรมันไม่ได้มีการไปซื้อขายของจริงอะไรต่างๆ
1: แล้วก็พวกดาราก็ชร่วมกันชักจูง อะไรกันไปหมด
0: คือกฎหมายก็ไม่ให้อยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็หลอกกันไปแต่ว่าเท่าที่ผมทราบนะไอ้โฟเล็กชุดเนี้ย
1: ซื้อขายจริง
0: มันมีการไปซื้อขายจริงผ่านโบรกเกอร์ที่มันมีบริษัทที่ไปจดเอาไว้ที
1: ่
0: ออฟชอร์ต่างประเทศเพียงแต่ว่าไอพอร์ตที่มันส่งเนี่ยมันอาจจะมีตรงเนี้ยตรงที่เป็นโบรกเกอร์ในไทยเนี่ยมันอาจจะมีการโกงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าฟังอย่างที่คุณอะไรนะ คุณน้ำเพชรอะไร
1: อ๋อน้ำเพชร
0: น้ำเพชรที่เขาแฉอะไรเงี้ย
1: พอเขาซื้อขายไป
0: พอเขาจะได้มันก็ไปล็อกอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะทั้งที่คุณน้ำเพชรเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ตอน 3D นี่ก็โดนหลอกนะแสดงว่าแกก็ต้องจะบอกว่าไม่เข็ดหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าผมเข้าใจว่าไอ้เที่ยวนั้นเนี่ยโอเคเลยถูกหลอกเพราะว่ามันเป็น18มงกุฎจริงๆมันไม่ได้มีการเทรดแต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่มันมีการไปเอาไปเทรดจริงๆมันมีทั้งเทรดอัตราแลกเปลี่ยนและเทรดทองคำซึ่งมันก็มีมูลว่าคุณภาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าเขาเทรดทองคำมันจะมีโบรกเกอร์ที่เอาไปแล้วมันจะมีพอร์ตที่ส่งไปให้บริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ระดับระหว่าง
1: ที่ต่างประเทศ
0: เขาทำมันก็มีการส่งผ่านแอคเคาท์อะไรกันอย่างนี้อยู่นะนี่จริงมันตกลงแล้วไอ้โฟเล็กรอบนี้ที่ว่าเป็นโฟเล็กเถื่อนเนี่ยผมจึงอยากจะให้ DSI เนี่ยเขาน่าจะแถลงให้ชัดเจนเลยว่ามันมีการเทรดกันจริงๆแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าทางของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการโกงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะมันไม่มีใครไปรับรองใครได้เนี่ยกฎหมายไทยก็ไม่รับรองถึงแม้ว่ามันอาจจะพัฒนาไปขั้นก็คือว่ามันมีการให้บริษัทที่ไปจดทะเบียนเนี่ยซึ่งเขาอาจจะได้ใบอนุญาตในการที่จะไปเทรดของจริงก็เป็นไปได้ซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะมีพัฒนาการที่มากขึ้นไปกว่าไอ้ Forex 3D ของนายอะไรโกฏินั่นน่ะ
1: พี่ประจารย์ถ้าพี่ประจารย์ตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยเหตุผลอะไรคะที่ทาง DSI ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้ได้อะคะ
0: ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันคือมันมีการแอบเทรดกันของจริงแล้วมันก็น่าจะมีคนที่แบบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็โดยที่ไม่ได้ถูกหลอกมันเข้าไปเก็งกำไรกันนะเราหาประโยชน์กันไปอะไรเงี้ยอีกมากหน้าหลายตา
1: แต่เขาก็อ้างว่ามีผู้เสียหายเป็นร้อยมาร้องเรียนค่ะ
0: ผู้เสียหายนี่ก็อย่างคุณ
1: น
0: ้ำเพชรที่อะไรเอา
1: 70ล้าน
0: มีเขามีไอ้ที่เขาเป็นประธานชมรม
1: อี
0: แทนคุณอันเนี้ยเขาบอกว่าของเขามีลูกมีอะไรนะคนที่มาร้องเรียนผ่านทางเขาอยู่ในกลุ่มนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็รวบรวมรายชื่อมาตำรวจเขาก็บอกว่าน่าจะมีประมาณ500คนที่เสียหายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียหายเพราะถูกโกงหรือเสียหายเพราะว่ามันไปเทรดแล้วขาดทุนไอ้ตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่มันต้องมีความกระจ่างต้องทำให้กระจ่างว่าจริงๆแล้วมันไปเทรดกันจริงๆไหมมันมีความเหลือชั้นขึ้นไปอีกขั้นนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เกิดความเสียหายจะด้วยการช่อโกงหรือด้วยการขาดทุนเพราะว่าน้ำเพชรเนี่ยรู้สึกจะพูดว่ามีส่วนหนึ่งที่ตนเองเทรดแล้วเสียเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเสียหายไปทั้งหมด70ล้านมีส่วนที่เทรดแล้วเสียเองตัวรู้แต่บางส่วนเข้าใจว่าถูกโบรกเนี่ยเปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดขณะลงทุนโดยระบุว่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือยกเลิกการเทรดได้จนทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเสียหายทั้งหมดหรือในวงการเทรดเรียกว่าพอร์ตแตกซึ่งที่ผ่านมาตนถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทให้เข้าไปร่วมลงทุนซื้อขายสกุลเงินและราคาทองคำในโบรกเกอร์ต่างแต่มีโบรกเกอร์ที่ปรากฏชื่อตาม DSI แถลงนั้นจำนวน2โบรกเกอร์มีพฤติกรรมเข้าข่ายช่อโกงจนทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนกว่าหลายสิบล้านจึงเป็นเหตุให้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: อันนี้มันจะมีรายละเอียดที่ไม่ใช่แบบไอ้ Forex 3D และ Forex 3D เนี่ยมันมั่วเอาเงินใส่เท่าไหร่รู้เลยมันหลอกเอาไปหมด
1: อันนี้เหมือนกับซื้อขายจริง
0: อันนี้คือขายนี้เทรดแปลอะไรต่างๆอยู
1: ่มีพฤติการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์จากเว็บไซต์ในต่างประเทศโดยสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเจ้าหน้าที่และผู้แนะนำการลงทุนจะเรียกว่าเซลส์หรือว่าเอเจนต์ก็ได้นะคะให้คำแนะนำสนับสนุนติดตามเกาะติดใกล้ชิดแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

0: นื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตามรอบเวลาแต่เป็นการนำเงินเข้าสู่พอร์ตการลงทุนเพื่อขายเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคายิ่งลงเยอะเขาก็ยิ่งมีเงินจากเราเยอะแล้วเขาก็เอาเงินของเราเนี่ยไปเก็งราคาซื้อขายเงินตรากันแค่นั้นเองค่ะโดยอ้างอิงว่ามีการซื้อขายผ่านระบบของโบรกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็ผลตอบแทนของในหน้าแนะนำลูกค้าก็เกิดจากการแนะนำลูกค้ายิ่งแนะนำมามากก็ยิ่งได้มากนั่นเองค่ะเท่ากับเอาเงินไปร่วมลงทุนกับเขาให้เขาไปเล่นค่าเงินถ้าฟังดูง่ายๆก็แค่นั้นค่ะแต่มันคงจะมีหลายแบบที่บางทีก็ซื้อขายเองได้นะคะ
1: เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมว่าทางราชการควรจะเคลียร์ให้มันออกมามันชัดเจนจะได้เห็นว่าโอเคกระบวนการของมิจฉาชีพเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นไปถึงระดับไหนละเพราะว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคุณฟิล์มรัตภูมิเนี่ยมันมีคนเขาเอาภาพมาเปิดเผยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาพที่แกไปอยู่หน้างานที่ฮ่องกงในงานเนี่ยเขียนว่า FX Expo ก็คืองาน Expo ของพวกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติเงินตราธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ย FX
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะมีความสนใจในเรื่องธุรกิจเหล่านี้อยู่ถึงขั้นไปร่วมงานนิทรรศการนี้เลยที่ฮ่องกงเผลอๆจะเอาร้านไปออกบูธด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: คืออย่างน้อยก็ต้องอธิบายได้ทรัพย์สินของแกตั้งเยอะแยะมาจากทางไหนธุรกิจคืออะไรอะคะ
1: ก็เนี่ยไปเจอเห็นว่าก็ที่อะไรที่อายัดแล้วก
0: ็ที่ยึดมาได
1: ้แกบอกว่าแกถูกสวมชื่ออะไรต่างๆเนี่ย
0: เมื่อวานนี้แกบอกไม่ใช่ชื่อแก
1: ออกไปยึดมาแต่ไม่ใช่ชื่อแก
0: ใช่ค่ะแต่เห็นแต่มีคนเห็นว่าใช้อยู่อะค่ะโอเคอ่ะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ฟังแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
1: ครับ
0: เหมือนกันนะฮะ
1: เพียงแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าเที่ยวนี้มันน่าจะมีความซับซ้อนต่างจากไอ้ชุดช่อโกง Forex 3D อันเนี้ยเที่ยวนี้ผมคิดว่ามันจะมีความซับซ้อนมากกว่ามันจะไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันชัดเลยใครก็ไปเกี่ยวข้อง
0: ใ
1: ครเป็นใครเป็นแชร์ลูกโซ่ใครไปชวนใครมาเป็นเครือข่ายมีคนนึงมีชวน10คนเป็นเครือข่ายเงี้ยมันไล่คดีกันได้แต่เที่ยวเนี้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้น
0: ค่ะมีการอัยการเนี่ยสั่งฟ้องคดีเสาไฟกินรีแล้วนะคะพี่ไพศาลม
1: ู
0: ลค่า809ล้านแค่สั่งฟ้องค่ะสั่งฟ้อง
1: ไปทำคดีอยู่นานเท่าไหร
0: ่สำนักข่าว Next News ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าหลังการชี้มูลของคณะกรรมการปปช.กรณีนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะกับพวกในช่วงกรกฎาคม67 2ปีแล้วนะคะปัจจุบันอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นทางการไปแล้วแล้วก็พร้อมแจ้งให้สำนักงานปปช.นำตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มาส่งตัวต่อมาส่งฟ้องต่อศาลอาญาตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็เมื่อวันที่16มิถุนายนก็คือ3วันที่แล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ก็นำตัวนายทรงชัยผู้ถูกกล่าวหาสำคัญแล้วก็อีก14คนมารายงานตัวต่ออัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต1ภาค1เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าเพิ่งโดนคดีมันปวดมาเมื่อตอน67ใช่ไหมคะก็คือว่าการซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ปี62จนถึงปี64มีทั้งหมด8โครงการค่ะรวมวงเงิน809ล้านบาทถ้าจะนับเป็นต้นหรอดีไม่ดีมันเฉียดเฉียด1,800กับอีก1,800เอา 3,600 เข้าไปแล้ว36 4,000 5,000 พี่ไพศาลแกทำเกือบหมื่นต้นนะคะเสาไฟกินรีเนี่ย
1: รวมเป็นหลายพันล้านเลย
0: 800ล้านค่ะ
1: 809
0: ล้าน809ล้านก็พันต้นก็อยู่ที่ ประมาณ172ล้านประมาณเนี้ย600ต้นอยู่ที่57ล้านโครงการที่2 536ต้น50ล้านเบ็ดเสร็จก็800ล้านเฉพาะเสาไฟค่ะค่ะ
1: ครับเอ๊ะมันมีคดีที่วันนี้ DSI เขาแถลงอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็
0: อดีตผู้ว่าใช่ไหมอ๋อเรื่อง DSI เหรอคะ
1: เรื่อง DSI
0: ค่ะ
1: เรื่องหัวประมูลหัวประมูลของ AOT
0: อ๋อที่คุณอะไรเป็นคนเอามาเปิดนะ
1: ทนายตั้มผมเข้าใจว่าจะใช่นะ
0: ค่ะ
1: สืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่16เนี่ยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางเข้ายื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูลโครงการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT โดยอ้างว่ามีอดีตรองนายกรายหนึ่งร่วมกับสำนักข่าวรายใหญ่เป็นผู้ประสานงานให้บริษัทปีเตอร์วิชั่นจำกัดของนายเขมวัฒน์บัวลาดนายวงเล็บปีเตอร์และนางพจมานบัวลาดหรือบี้จำนวน 74.9 ล้านบาทโดยมีพลตรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำอกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษก DSI เป็นผู้รับเรื่องพร้อมขอให้ DSI ใช้หนังสือแจ้งเบาะแสของตนเองเป็นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยหากพบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าข่ายเป็นการหัวประมูลวันนี้คุณยุทธนาแพรดำบอกว่ากรณีที่คุณสิทธาได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ DSI นั้นเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบล่าสุดตนได้มอบหมายให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลเริ่มดำเนินการสืบสวนโดยหากมีสาระเนื้อหาเข้าลักษณะที่จะรับเป็นคดีพิเศษทางกองคดีก็จะได้มีการเสนอมาให้ตนในภายหลังโดยพฤติการในประเด็นที่ผู้ร้องได้มีการร้องเข้ามานั้นอาจเข้าลักษณะของการตรวจสอบเรื่องว่ามีการหัวประมูลโครงการหรือไม่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าภายในชุดทำงานของกองคดีหัวประมูลในเรื่องนี้ได้เริ่มต้นตรวจสอบไฟล์เอกสารจำนวนมากตามที่นายสิทธาได้นำมาร้องเรียนให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาแชทข้อความภายในกลุ่มไลน์หรือรายละเอียดเนื้อหาโครงการระบบอินเทอร์เน็ตและจุดรับส่งผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาทิ iPro Network Camera with AI Engine Fast Lane Passenger Drop System งบประมาณประจำปี2568และ2568เพิ่มเติมเช่นรายการหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์งานปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ตรวจค้นงานปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้งานทดแทนระบบโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยในรายละเอียดมากมายนะที่
0: เขาแจ้งมา
1: ในไฟล์เอกสารที่นายสิทธาเขานำมามอบให้
0: ค่ะ
1: ครับ okay. พักสักครู่ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ 18:48 นาทีครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะอันนั้นยังเป็นเพียงแค่เริ่มต้นใช่ไหมคะพี่ไพศาลแต่คดีที่จบแล้วเนี่ยจำได้ไหมคะคดีผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีทุจริตซื้อยาปราบศัตรูพืชนะคะ
1: เออสมัยไหนเนี่ย
2: 66ค่ะ
1: 6
2: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ3มีคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นใช่ไหมคะก็ยังมีอีกศาลนึงมีคำพิพากษาตัดสินคดีให้นายวิชิตก็แล้วกันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าอุบลกับพวกร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่เขมราชเอาประจำปีงบประมาณ54ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาฟ้องปี66ผู้ว่าโดน27ปีภรรยาโดนด้วย6ปีค่ะเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดน12ปีและเองก็แปลกใจว่าในข่าวนี้มีเยาวชนอายุ15ร่วมทำผิดด้วยแต่ได้รับการรอลงอาญาค่ะ
1: ไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงไปในนามเออแปลกนะไปร่วมตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะ
2: รอลงอาญาผู้ว่าโดนก็แล้วกันงานนี้ค่ะ
1: ตกลงว่าวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพอิหร่านสหรัฐก็ยกไปแล้วนะ
2: ยกไปแล้วเพราะว่าอิสราเอลถล่มคนตายไป10กว่าคนอิสราเอลไม่ยอมค่ะ
1: ก็มีเหตุการณ์เรื่องอิสราเอลถล่มด้วยแต่ว่าก็J.D. Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าได้ยกเลิกแผนเดินทางไปยังนครเจนีวา ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนว่าทั้งสองฝ่าย จะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้จริงหรือไม่ขั้นตอนการประสานงานและการจัดเตรียมการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายหรือคาดเดาได้อันนี้โฆษกทำเนียบขาวระบุในแถลงการณ์เมื่อคืนวันพฤหัสโดยก่อนหน้านี้ Vance และคณะผู้แทนของสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางทันทีที่แผนการต่างๆได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองในทันทีจากฝั่งอิหร่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านระบุว่าพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาระดับเทคนิคภายหลังการบรรลุข้อตกลง14ข้อเมื่อวันพุธซึ่งช่วยยืดอายุการหยุดยิงที่เปราะบางออกไปอีกอย่างน้อย60วัน
2: ค่ะ
1: สำนักข่าวทาสนิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานก่อนที่แวนซ์จะประกาศยกเลิกแผนการเดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาที่บ่งชี้ว่าสหรัฐจะดำเนินการตามข้อตกลงชั่วคราวเสียก่อนและยังไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปยังเจนีวาหรือไม่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็มันก็มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็ประธานดีของอิหร่านไปแล้วนะมันก็แล้วก็เห็น
2: ระหว่างก่อนที่จะทานอาหารค่ำ
1: เห็นว่าช่องแคบพอมุสก็โอเคแล้วรถเรือทั้งหลายก็ทยอยเดินทางออกกันมาแล้วเริ่มมีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าไอ้ฉากนี้มันควรจะมีแต่มันไม่มีมันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคืออะไร
2: หมายถึงว่าควรจะเจอกันต่อหน้าและเซ็นถูกไหมคะสรุปแล้วมาเซ็นสองรอบค่ะพี่เอกสารเซ็นรอบแรกอะเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นJD Vanceกับประธานาธิบดีของอิหร่านถูกไหมคะแล้วพอมารอบที่สองก็คือที่เราเห็นตามหน้าสื่อวันเนี้ยว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซ็นบนโต๊ะอาหารระหว่างจะเริ่มดินเนอร์มื้อค่ำกับผู้พูดแทนในที่ไปประชุม G7 แล้วก็มีเอมมานูเอลมาโครงแล้วก็ภรรยาบริจิตมาโครงเนี่ยเป็นพยานอยู่ข้างๆมาโกรูบิโออยู่ข้างดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ชี้ว่าเซ็นตรงนี้ตรงนี้แต่เราไม่เห็นว่าทางอิหร่านเนี่ยไอ้เซ็นรอบที่รอบเดียวกับทรัมป์เนี่ยใครเป็นคนเซ็น
1: ประธานดีเพราะว่าประธานดีก็มาชูให้ดูเลยมีรอยเซ็น
2: ต่างหากเซ็นต่างหาก
1: เขาเซ็นเขาในเซ็นในฉบับเดียวกันนั่นนะ
2: ก็คือส่งไปให้เซ็นหลังจากที่ทำเซ็นก่อน
1: คือมันมีทั้งสมุด3ลายเซ็นครับมีลายเซ็นทรัมป์มีลายเซ็นของประธานาธิบดีอิหร่านอะไรเปเซชเคียนอะไรวะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีลายเซ็นตรงล่างของพยานก็คือผู้นำของปากีสถานนายกรัฐมนตรีหรือประธานดีอะไรเขาเนี่ย
2: ค่ะ
1: ชาลิฟใช่ไหมเขาเซ็นด้วย3คนผมเห็นเอกสารที่ชูมานะเป็นฉบับภาษาอังกฤษกับเป็นฉบับภาษาฟาร์ซีภาษาอิหร่าน
2: แต่ไอที่จะไปเห็นหน้ากันและเซ็นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้น
1: ส่งไปเซ็นส่งไปส่งมาเซ็นแล้วมันอาจจะยกเลิกแต่เขาบอกไม่ยกเลิกแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าแวนก็แถลงว่าเขาไม่ไปอีกอย่างนี้อิหร่านก็ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาคงจะยกเลิกไปแล้วมันจะประจวบกันพอดีหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่อิสราเอลก็โจมตีภาคใต้ทางด้านภาคใต้เลบานอนเขาเสียชีวิตไป16คนแต่ว่าแวนก็ออกมาตำหนินะเจดีแวนก็ออกมาตำหนิอิสราเอลนะบอกว่าอิสราเอลต้องเข้าใจนะว่าขณะนี้คุณเหลือมิตรอยู่คนเดียวนะคือสหรัฐนะแล้วถ้ายังพยายามจะทำอย่างนี้อีกเนี่ยมันจะไม่เหลือมิตรเอาก็พูดแรงอยู่กันนะเพราะว่าก็มันก็เรียกว่าเบี้ยวกันเห็นๆแล้วเพิ่งจะลงนามเสร็จก็ถล่มเขาเลยอย่างเงี้ยทั้งที่ในข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็มันก็มีเรื่องเลบานอนอยู่ด้วยว่าจะต้องไม่มีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน
2: เขายังเดินหน้าสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอร์ในเลบานอนสำนักข่าวของรัฐบาลเลบานอนบอกการโจมตีระลอกใหม่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายแล้วก็เป็นการโจมตีในพื้นที่ที่มีผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบแล้วกว่า1ล้านคนค่ะอิสราเอลก็ยืนยันว่าเป็นการโจมตีกลุ่มเป้าหมายฮิสบอร์นอกจากนี้นะคะเขาก็อายตุลละอายาตุลละมอสตาบาคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในข้อตกลงด้วยความสิ้นหวังพร้อมส่งสัญญาณว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทรัมป์อ้างในการเริ่มสงครามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยระบุผ่านข้อความว่าหากฝ่ายอเมริกันต้องการเรียกร้องมากเกินไปเราก็จะไม่ยอมค่ะ
1: ก็
2: ไม่รู้จะเป็นยังไง
1: ก็ยังมีความเปราะบางอยู่นะมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสียทีเดียว
2: นัดกันแล้วก็ยังไม่สามารถเดินหน้าได
1: ้ครับอันนี้มันเป็นถึงผลมันจะไม่ถึงขั้นทำให้สถานการณ์มันพลิกมารบกันก็ตามนะ
2: ค
1: ่ะเพราะว่าทรัมป์ก็ได้ไปลงนามไปแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้ความมั่นใจเนี่ยมันลดถอยไปเยอะที่คิดว่าโอเคมันคงจะมีโอกาสจบสูงเนี่ยมันก็เริ่มลดไอ้ความมั่นใจตรงนั้นลง
2: วันนี้มีรายงานดีค่ะว่าน้ำมันดูไบเนี่ยดิ่งเหลือแค่73ดอลลาร์สาเหตุจากสต็อกลอสเร็วกว่าคาดสะเทือนไตรมาส2โรงกลั่นไทยแล้วล่ะในเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะที่น้ำมันมันร่วงลงขนาดนี้สั่นคลอนอุตสาหกรรมโรงกลั่นไทยหลังจากกลไกสต็อกลอสเริ่มทำงานหมายความว่าราคามันลงแต่ไอ้ที่อยู่ในถังของแพงทั้งนั้นถูกไหมคะขาดทุนสต็อกจอกดดันผลประกอบการไตรมาส2ภาคธุรกิจชี้ว่าโรงกลั่นไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาแต่ต้องแบกรับความเสี่ยงตามกลไกตลาดโลกเต็มรูปแบบพร้อมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงราคาภาครัฐที่ทำให้ไม่สามารถสะสมกันชนทางการเงินได้ดีพอแล้วถ้าเขาขาดทุนในไตรมาสถัดๆไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบคะตอนนี้ก็ได้กำไรก็ไปดึงกำไรเขาแล้ว
1: เป็นปัญหาข้างหน้าที่กำลังจะต้องเผชิญกันต่อไป
2: ท่ามกลางการผันผวนของพลังงานโลกที่กลับมาปะทุอีกครั้งนะคะน้ำมันที่มันปรับตัวลงมากกำลังกลายเป็นแรงกดดันระลอกใหม่ต่ออุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันของไทยค่ะแล้วมันเร็วกว่าที่ประเมินไว้ถ้าเราอ่านข่าวในช่วงที่เขาไปบีบทุบค่าการกลั่นน่ะเราจะจำได้เขาจะพูดถึงไตรมาส4ถูกไหมคะแต่นี่มันยังไม่หมดไตรมาส2เลยอ่ะ
1: ครับ
2: การปรับลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบครั้งนี้กลายเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของธุรกิจโรงกลั่นค่ะลงมาเร็วมากแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งในประเทศเนื่องจากต้องบันทึกผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังตามราคาตลาดค่ะ
1: ครับ
2: stock loss
1: ก็ของเราก็น้ำมันที่ขายปลีกก็ลด3วันติดเลยนะ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่วันอะไรล่ะอังคารพุธพฤหัสอังคารพุธ
2: เมื่อวานนี้วันพฤหัสลดวันนี้เช้าวันนี้ค่ะน้ำมันลง
1: พ
2: ุ
1: ธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ใช
2: ่ค่ะ
1: มีผลนะลดวันอังคารมีผลเช้าวันพุธอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็แล้วกันเราขออีกสัก10นาทีทุ่ม10นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
1: เอ้วันนี้มีเหตุยิงกันสนั่นกลางไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กนะ
2: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
1: ก็มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันสนั่นใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในมหานครนิวยอร์กสหรัฐโดยกล้องวงจรปิดเผยภาพคนร้ายชักปืนกราดยิงกว่า10นัดบริเวณถนนเวสต์44ตัด7 Avenue พลเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยววิ่งแตกตื่นจนเกิดจลาจลร้านค้าและห้างดังรอบด้านต้องปิดประตูล็อกให้ลูกค้าอยู่แต่ข้างในนะก็หลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุร้ายขึ้นตำรวจนิวยอร์กระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่บุกชาร์จตัวผู้ต้องสงสัยรายงานพบว่าเป็นเยาวชนอายุ17ปีพร้อมยึดปืนพกของกลางได้ทันทีที่เกิดเหตุพบรถยนต์ถูกลูกหลงยิงใส่จนเป็นรูพรุนขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางการได้สั่งปิดการจราจรและทางเดินชั่วคราวเพื่อเก็บหลักฐานส่งผลให้รถไฟใต้ดินและระบบขนส่งมวลชนล่าช้า
2: ค่ะก็เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาในนิวยอร์กก็คือ15:40 นค่ะเกิดขึ้นหลังจากการเดินขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ NBAของทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกสิ้นสุดลงบนถนนทางตอนใต้ของแมนฮัตตันมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมารวมตัวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10,000 นายทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานฉลองดังกล่าวค่ะนิวยอร์กนิกกี่ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เข้าชิงเลยอ่ะ
1: โอ้แต่จะไม่ได้ยินเลยว่าเป็นแชมป์ NBA
2: 20ปีแล้วมั้งคะค่ะ
1: ขอฉลองแชมป์เลยนะ
2: โอ้เป็นถึงที่มาเป็นแชมป์ได้ค่ะ
1: ก็คงไม่น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็อาจจะเป็นพวกมีปัญหาเฉพาะตัวแล้วก็เป็นโลนวูฟนะออกมากราดยิงดีว่าไม่มีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายก็เป็นย่านที่คนพลุกพล่านมากคน
2: คึกคักที่สุดแล้วค่ะ
1: น่าจะคึกคักที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์มันกึ่งมันศูนย์รวมที่ถนนมันจะต้องไปเจอไปตัดกันตรงนั้นเยอะที่สุดอ่ะเพราะว่าไอ้เกาะแมนฮัตตันเนี่ยนะมีคนเล่าฟังผมก็เลยเห็นภาพว่าอ๋อคือเราจะรู้ว่ามันมีการออกแบบผังเมืองให้เส้นที่เป็นสายหลักเนี่ยมันยาวไปตลอดตั้งแต่หัวเกาะถึงท้ายเกาะเลยนะแล้วมันมีประมาณทั้ง 7-8 เส้นนั่นแหละ
2: แล้วก็ตัดกัน
1: แล้วก็จะมีสตรีทเนี่ยตัดไอ้ถนนสายอเวนิวทั้งหลายเนี่ยมันจะมี
2: เป็นบล็อก
1: มันก็จะทำให้เกิดเป็นบล็อกเต็มหมดแต่ก่อนที่ชาวดัตช์เนี่ยจะซื้อมาจากอินเดียแดงเนี่ยนะมันมีทางเกวียนดั้งเดิมของพวกอินเดียแดงจากหัวเกาะไปท้ายเกาะอยู่แล้วมันทางเกวียนมันก็คือทางลัดเลาะไปตามต้นไม้นะดังเนี้ยเพราะมันก็จะเป็นมันก็จะเลื้อยไปแบบงูอะคุณนันไอ้ตรงเนี้ยก็คือถนนบรอดเวย์เป็นดั้งเดิมเลยของตั้งแต่สมัยยุคอินเดียแดง
2: พัฒนามาจากทางเกวียน
1: มันเป็นทางเกวียนเป็นบรอดเวย์เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำผังเมืองใหม่เนี่ยคุณทำเป็นเอเวนิวไปยาวๆแล้วก็ทำอะไรมันก็จะมีไอ้บรอดเวย์เนี่ยมาตัดนู่นตัดนี่แบบไม่มีแต่ไอ้ตรงที่เป็นทาวน์สแควร์เนี่ยจังหวะบรอดเวย์กับตรงเนี้ยมันตัดกันเยอะที่สุด มันเลยกลายเป็นศูนย์รวมที่ คุณเดินมาจากตรงไหนตรงไหนก็มักจะมาโผล่ไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นไทม์สแควร์นะมันเลยเป็นทางแบบคล้ายๆมันจะมีพื้นที่มันว่างไงนะตัดตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเหมือนมันกลายเป็นเหลือตรงกลางไป
2: ค่ะ
1: แล้วตึกสูงมันก็มี2ฝั่งมันก็ขึ้นไฟประดับกันทั้ง2ฝั่งนะก็เป็นจุดที่เวลาจะเกิดเรื่องอะไรก็มักจะตรงเนี้ยเวลาเรื่องดีๆก็จะเกิดตรงนี้นะ
2: เรื่องเข้าดาวก็ตรงนี้
1: เข้าดาวก็ตรงนี
2: ้ระเบิดตึกแฝดก็นั่นแหละนิวยอร์กใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตอนประเทศไทยที่จะแย่มากเนี่ยเรียนดูข่าวแล้วมันเศร้าทุกวันเลยก็คือเรื่องของเหตุการณ์ทางภาคใต้นะคะนิเทศาสตร์วันนี้19มิถุนายนเนี่ยบ่ายโมงค่ะมีเหตุคนร้ายลอบนำวัตถุต้องสงสัยไปไว้ที่ใต้ท้องรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บูเกตาซึ่งจอดอยู่ริมถนนอยู่ที่อำเภอแวงเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปตรวจสอบพร้อมกันไม่ประชาชนเข้าใกล้แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดทำลายวัตถุระเบิดเข้ามาก็ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรอชุด EOD อยู่จู่ๆก็ได้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะก็ทำให้รถของตำรวจเนี่ยเสียหายแล้วก็มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็เสียหายไปด้วยเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็เลยต้องเอาสุนัขเข้าไปดมกลิ่นเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนก็ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ซะก่อนตามภาพที่เห็นเลยไอ้ตอนคนร้ายเอาระเบิดเข้าไปวางไว้แต่ไอ้ที่น่าเศร้าอีกเคสหนึ่งก็คือว่ามีการบึ้มขบวนตชด.ขบวนของรถตชด.บาดเจ็บ6นายขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รปภ.ครูที่โรงเรียนบ้านสาไก่ทานโตค่ะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าแล้วก็ปรากฏว่าแบบคนหนุ่มๆของเราข้าราชการเนี่ยทหารเนี่ยบาดเจ็บสาหัสระบนระเบิดทั้งที่ขาที่ใบหน้าและที่ฉันดูข่าวเนี่ยนะพี่ไพศาลต้องเอาฮอไปรับและหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะเป็นข่าวยังไงถ้าเกิดบาดเจ็บอยู่ก็จะได้เห็นผู้ว่าไปได้เห็นตัวแทนพระองค์ท่านนะคะองคมนตรีหรือว่าผู้ว่าเป็นตัวแทนพระองค์ท่านนำกระเช้าไปเยี่ยมเราก็จะได้เห็นแค่นี้ค่ะพี่ไพศาลแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดพี่กนพี่การไปชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดชีวิตก็จะมีข่าวแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันไม่รู้เมื่อไหร่นะคะที่มันจะสงบได้ขบวนเรื่องราวทางภาคใต้ของเราเห็นแล้วก็เศร้าใจทุกวันค่ะจากนี้ไปถ้าเรียนอ่านข่าวเรียนจะอ่านทุกวันเนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าที่เราอยู่สุขสบายกันเนี่ยมีคนที่อยู่ในประเทศไทยแท้ๆอีกมุมหนึ่งที่เสี่ยงตายทุกวันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะก็เรามีข่าวจากการประปาส่วนภูมิภาคมาฝากกันนะครับคุณอัน
2: ค่ะจากการประปาส่วนภูมิภาคเด็ดแป๊บหนึ่งนะคะก็คือว่าแม่ทัพภาค3กำชับเข้มนะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่อำเภอบ้านฉางแล้วก็พลาค่ะ
1: พลาบ้านฉางเห็นมีข่าวอยู
2: ่การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่หมู่ที่4แล้วก็5ตำบลบ้านฉางและหมู่ที่3 5 67ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและระบายตะกอนในระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อให้น้ำประปากลับมามีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเร็วที่สุดโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กปภ.เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ใช้น้ำทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำทางด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้เร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำจนแล้วเสร็จและคุณภาพน้ำในระบบหลักก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งปัจจุบันกปภ.สาขาบ้านฉางได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำผลการตรวจสอบก็พบว่าคุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉาง หมายเลขโทรศัพท์038-601-2038-601-292และ038-602-008ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ @pwa.banchang banchang หรือว่า pwa contact center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เอาละครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับมาติดตามสองมงข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: นายกกลับจากรัสเซีย
2: มีคนเป็นห่วงด้วยนะคะ
1: บอกไม่ตกใจแล้วก็คนไทยก็ปลอดภัยดีสั่งการให้สถานทูตไทยก็ติดต่อดูแลคนไทยกันให้เรียบร้อยนะแล้วก็นายกก็พูดหลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งเนี่ยรีบชิงอธิบายอย่างรวดเร็วเลยนะครับบอกว่าได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันครอสนะก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC นะหรือว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมรวมทั้ง GBC คณะกรรมการเขตแดนทั่วไปนะทั้งนี้อันครอสยังไม่ไปยังไม่ไปแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากประนอมมีคำ

0: ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งนายบุญมาเนี่ยก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาด้วยเหมือนกันด
1: ัง
0: นั้นก็ต้องหาทางเดินหน้ากันต่อไป
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเราได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางการประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับท่านนี้นายกบอกว่าได้มีโอกาสหารือกับนายฮุนบาเน็ตมากไม่ได้มีการหารือกับนายฮุนบาเน็ตมากนักเหมือนเป็นการดึงข้อสอบมาคุยกันมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้มีการหารือเรื่องการเปิดด่านชายแดนด้วยหรือไม่นายกหัวเราะพร้อมกับบอกว่าอย่าถามเรื่องนี้ผมไม่จักกะจี้ไปพูดหรอกถามไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายว่างั้นนะจะไปพูดเรื่องเปิดด่าน
1: เรื่องเปิดด่านใช่ไหม
0: คนไทยโกรธตายเลย
1: แล้วเราจะปิดไปตลอดชีวิตตลอดชาติเลยจริงป่ะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเปิดถ้าพูดเรื่องเปิดแล้วโกรธเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราต้องทำใจว่าเราจะปิดกันตลอดชาติเลย
0: ก็ถ้าเป็นตรรกะนายกก็จนกว่าคนไทยจะหายโกรธผมไม่ได้เล่นคำเรื่องอะไรนะถ้านายกบอกว่าโอ้ยถ้าทำเนี่ยคนไทยโกรธเปิดกันไหนก็โกรธตายก็หมายความว่าถ้าจะเปิดได้ก็ต้องคนไทยหายโกรธก่อนนะซึ่งมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือถ้ามันมีความเข้าใจที่ดีต่อกันโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือระหว่างประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยนะอันนั้นมันก็คงจะถึงว่ารัฐบาลมันอาจจะคนไทยก็อาจจะไม่ชอบรัฐบาลกัมพูชาคนกัมพูชาก็อาจจะไม่ชอบรัฐบาลไทยแต่ว่าถ้าคนกัมพูชาคนไทยไม่เกลียดกันไม่โกรธกันแล้วมันก็โอเคมันก็คงจะมีโอกาสแต่ถึงให้รัฐบาลญาติดีกันคนไทยยังไม่พอใจกันไม่มีทางผมว่าตัวคีย์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศอันนี้จะเป็นเหตุและผลสำคัญที่จะมีการติดต่อทางในทางบกกันอีกครั้งหนึ่ง
1: การสู้รบกันในครั้งนี้ที่เจ็บหนักที่สุดเนี่ยคือและเป็นบาดแผลที่ลึกมากก็คือความเกลียดชังกันระหว่างสองประเทศค่ะพี่ไพศาลซึ่งก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะทำให้เขาและเราเนี่ยพอจะอยู่ร่วมกันได้อะมันก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการส่งเด็กมาเรียนแล้วก็ยังมีโครงการที่สำคัญที่ไทยก็ทำให้กับทางกัมพูชาด้วยนะแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็พวกทีมโซเชียลที่เขาเป็นลุมดาดูถูกเหยียดย้ำกันอะสำหรับดิฉันเองดิฉันคิดว่ามันไม่มีใครเลยที่ห้ามกันที่เผาๆกันหน่อยอะสื่อบางสื่อดิฉันก็มองว่าเขาก็หากินกับเรื่องนี้เลยอะค่ะ
0: แล้วแนวลบด้านโซเชียลเขาหนักหน่วงโดย
1: หนักมาก
0: คือมันบักรบโซเชียลเนี่ยโอ้โห
1: คือทั้งธรรมชาติที่ต้องการสร้างตัวจากยอดไลค์ก็เป็นการทำมาหากินของแต่ละบุคคลก็ว่าไปอันนั้นก็หนักพอสมควรแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยจากคนที่ไม่มีอะไรแล้วก็ด่าเกียดเม้นเกียดเม้นด่าเม้นด่าเข้าไปด่าผิดถูกจริงๆเม็ดเท็จจริงๆอะไรก็เรียกยอดไลค์ไปแล้วทีก็เข้าใจว่ามีบางสื่ออะค่ะที่ก็เป็นจุดขายก็เหมือนกันค่ะจะอ้างว่าจุดขายนี้เพื่อรักชาติแต่ยังคิดว่ามันก็เป็นการที่สร้างความเกลียดชังเกินกว่าเหตุปัจจัยด้วยก็จะมีคำพูดติดปากเกลียดอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลบาดแผลเนี้ยค่ะ
0: หนักเป็นเรื่องหนักมาก
1: ค่ะเรียนเองไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยอยากจะเรียกยอดไลค์ด้วยกันต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นรู้สึกเป็นบาปกรรมมากกว่าที่ต้องสร้างรอยแผลอะไรแบบนั้นค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องบรรดาลูกเทพอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็จะประเมินภายใน1ปีเราก็จะเห็นแต่จริง
0: ๆนายกเขาประเมินเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีนะ

0: เขาจะประเมินทุกก
1: ็ในทีมเขาทั้งหมดนั่นแหละ
0: ที่มาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไปเป็นประธานกรรมาธิการไอ้มีบทบาททั้งในสภาทั้งในฝั่งรัฐบาลทั้งหลายเขาประเมินหมดภายใน1ปีเนี่ยประเมินผลงานในต่าง
1: ค่ะแต่ทีนี้พูดลูกเทพเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้แล้วเป็นทายาทนักการเมืองนะคะพอเขาเคลื่อนไหวยังไงเขาก็มีนามสกุลเดิมของคุณพ่อคุณแม่เขาติดมามันก็เลยปฏิเสธไม่ได้นั่นเองวันนี้ค่ะคุณสันเพชรบุญญามณีดีก็ลืมเลยนะเนี่ยว่าเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอ่ะ
0: ก็มาร่วมเข้ากับทางคุณพงษ์
1: คุณพ่อ
0: ย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทย
1: จากประชาธิปัตย์มาเนี่ยเป็นส.ส.สงขลาเขต1ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ9ชั้นของโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนดค่ะโดยที่โครงการนี้นะคะมีวงเงินก่อสร้าง426ล้านตอนนี้เบิกไปแล้ว200ล้านมีสาเหตุที่ต้องบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิมเนื่องจากมีความล่าช้าในการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่องจนมีค่าปรับสะสมเกิน 10% ของวงเงินระยะเวลาก่อสร้างก็เกินกว่าที่กำหนดไว้ทำให้โรงพยาบาลบอกเลิกสัญญาได้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ของปีนี้ปรากฏไม่เสร็จหรอกค่ะพี่ต้องบอกเลิกเจ้าเดิมแล้วก็หาผู้รับเหมารายใหม่และต้องเสียเวลาอีก 2-3 ปีกว่าที่จะได้ใช้อาคารโรงพยาบาลนี้แล้วก็ต้องหาเงินมาสำรองจ่ายเพิ่มอีกด้วยนะคะมีปัญหาทำไมเราถึงไม่สามารถแก้มันมีปัญหาเรื่องนั่งร้านเจ้าของเดิมอ่ะก็จะต้องหาเงินอีก 300,000 มาสำรองแล้วเคลียร์ปัญหานี้ดิฉันสังเกตดูนะคะอาคารโรงพยาบาลหรือแม้ทั้งอาคารที่ทำการศาลนะคะหลายๆจังหวัดมีปัญหาก่อสร้างไม่เสร็จนะคะ
0: ผู้รับเหมาที่งาน
1: เราไม่ถอดบทเรียนพวกนี้หรอคะว่าเราประมูลกันทื่อๆดื้อๆยังไงถึงได้แต่ผู้รับเหมาแบบเนี้ยมาก่อสร้างแล้วก็ทิ้งงานสร้างความเสียหายอะค่ะ
0: มันคงมีที่มาอะไรต่างๆพอสมควรนะแต่ว่าระบบราชการเขาจะมีการสรุปปัญหาแก้ปัญหาเรื่องเขาหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่ามันต้องมีปัญหาอะไรที่มันน่าจะเป็นจุดร่วมกันอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องว่าความไม่พร้อมหรือว่าความผิดพลาดเฉพาะในโครงการนั้นๆมันน่าจะมีจุดร่วมอะไรกันของปัญหาอะไรใหญ่ๆที่มันรวมๆกันอยู
1: ่ค่ะมีคนเขารวบรวมโครงการที่สร้างไม่เสร็จออกมาให้เห็นเยอะมากมายเลยนะคะพี่ในสารโครงการที่เป็นมหากาพย์โครงการหนึ่งก็คือไอ้โครงการที่ปล่อยร้างของกสทช.ค่ะ
0: อันนั้นเป็นขององค์กรอิสระนะก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะทิ้งงาน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะของกสทช.เนี่ย 2,600 ล้าน6ปีสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปยังไงต่อแล้วก็มีศาลพระโขนงสร้างไม่เสร็จกลายเป็นตึกผีสิงในงบ304ล้านทำสัญญาจ้างตั้งแต่ปี2565วงเงิน304ล้านปรากฏว่าไม่เสร็จค่ะเป็นตึกผีสิงเลยอาคารศูนย์สาธิตกรมควบคุมโรคงบก่อสร้าง607ล้านต้องเสร็จภายใน900วันปรากฏว่าเลิกสัญญาตั้งแต่ปี67ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะโอ้เขามีเรื่องศาลแขวงพระนครเหนืออีกนะคะ 1,370 ล้านก็สร้างไม่เสร็จค่ะพี่ในศาลโอ้ทำไมอาคารพวกศาลไม่เสร็จเยอะจังงงจัง
0: เปิดประมูลกันยังไงนะใช่ไหม
1: เนี่ย

0: การอาคารศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี782ล้านสุวินทวงศ์ปี65โดยไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10โครงการล่าช้าขาดความคืบหน้าอย่างหนักอาคารที่ทำการศาลแพ่งและศาลอาญาพระนครเหนือ304ล้าน
1: ไชน่าเรลเวย์น
0: ั
1: มเบอร์10ตั้งแต่จริงๆก็ก่อนที่จะมีเรื่องตึกถล่มตึกสองห้องถล่มก็เริ่มมีร่องรอยบ้างหลายๆโครงการเขาก็เริ่มแบบไม่หยุดชะงักไปแล้วพอมีกรณีของตึกสตง.เนี่ยเห็นว่าแทบจะเรียกว่าทุกโครงการเลยนะที่หยุดชะงักเนี่ยหนีเลยทิ้งงานเลยนะให้ฟ้องร้องกันไปตามข้อกฎหมาย
0: โครงการศาล
1: คราวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องกิจการร่วมค้าง
0: เนี่ยแล้วทำไมเป็นอาคารศาลทั้งนั้นเลยอะคะที่ทำการศาลจังหวัดสีคิ้วสาขาปากช่อง122ล้านตอนทำสัญญาเกิดรายการเนี่ยพฤษภาคม63วันสิ้นสุดสัญญา65ตรงนี้สังเกตได้ง่ายมากพอปากช่องปุ๊บพอพี่ไพศาลจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปโคราชนะคะอยู่ตรงคอสะพานขึ้นมอเตอร์เวย์เลยที่แบบแย่มากเลยเป็นริมถนน
1: ตรง
0: ปากช่องติดถนนมิตรภาพเลยติดถนนมิตรภาพพ
1: ี่
0: สารลองขึ้นดูปากช่องค่ะที่ปากช่องถ้าพี่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ปากช่องไปขอนแก่นไปโคราชจากปากช่องไปโคราชก่อนไปแล้วก็ไปขอนแก่นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งสะพานทั้งยกระดับทั้งอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเขาไปซื้อที่ตรงนั้นสร้าง
1: อ๋อที่มันจะต้องเลี้ยวเข้าไอ้เขาใหญ่เลยด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่คนละจุดค่ะคนละจุดเข้าเขาใหญ่อีกจุดหนึ่งอันนี้เฉพาะแค่จุดที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์อย่างเดียวสร้างไม่เสร็จอันนี้ดูง่ายมากแล้วก็ยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ศาลซะเยอะเลยใช่ไหม
0: ศาลจังหวัดสีคิ้วศาลอาญาพระโขนงศาลอุทธรณ์ภาค5ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติชอบภาค7ศาลจังหวัดศรีสะเกษศาลแขวงพระนครเหนือค่ะ
1: นี่พอ
0: ขอบคุณเพจจากช่อง7เขานะฮะ
1: พอมันสร้างไม่เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะยุ่งนะมันจะต้องฟ้องให้เขาฟ้องว่าทิ้งงานแล้วก็ยึดไอ้ค่ามัดจำอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดประมูลใหม่อะไรต่างๆมาต้องมาดูว่ามันต้องแก้แบบไหมไอ้ที่ทิ้งไว้อะไรที่มันเสียหายจะต้องมาซ่อมมันเพิ่มมันจะมีเรื่องกระบวนการอีกเยอะเลย
0: น่าทบทวนหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เขาทิ้งงานอะไรแบบนี้กันเยอะแยะมากมายอะค่ะตอนประมูลนะคะน่าถอดบทเรียนน่าถอดบทเรียนว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คือเขาเวลาประมูลเขาก็ต้องคำนวณตัวลงตัวเลขอะไรอย่างน่าจะต้องถือว่าเป็นเบื่อที่พอสมควรแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าสมมุติว่าค่าวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆมันมีการปรับราคาเดี๋ยวนี้ระบบก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็จะมีการปรับค่าโครงค่าเคมันอยู
0: ่
1: มันก็จะบอกว่ามันทำให้เขาเสี่ยงอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าไอ้ราคาที่เขาทำเนี่ยไอ้ที่เขาไปประมูลได้มาเนี่ยที่ทำให้เขาต้องหนีเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ขาดทุนมันไม่อะไรไม่หนีหรอกมันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะถึงขั้นเลวร้ายถึงขั้นต้องหนีเลยยกเว้นแต่ว่ามันยิ่งทำแล้วมันยิ่งเจ๊งอันนั้นมันต้องหนีมันต้องทิ้ง
0: แล้วไปรับเหมามาได้ไงคะ
1: อันนี้ก็คือที่จะต้องไปศึกษาว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ผู้ประมูลเนี่ยมันเจ๊งแล้วมันต้องทิ้งงานแสดงว่าตัวเลขไอ้ที่ประมูลมาเนี่ยกับตัวเลขที่เขาจ่ายที่เขาได้จริงๆหรือว่าเขาต้องจ่ายเป็นคนละตัวเลขกันหรือเปล่าเช่นประมูลงานมา 2,000 ล้านเนี่ยมูลค่างาน 2,000 ล้านเนี่ยแต่จริงๆแล้วรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยอาจจะไม่ถึง 2,000 ล้านอันนี้พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลยทำให้เขาทำไปก็ขาดทุนคงไม่มีใครยอมขาดทุนยิ่งถ้าโครงการที่1ก็ขาดทุนโครงการที่2ก็ขาดทุนโครงการที่3ขาดทุนมันก็หนีหมดนะมันถึงได้มีบางเจ้าไงที่แบบมีหลายงานแล้วเวลามันทิ้งงานทิ้งหมดเลย
0: ก็เจ้าเนี้ยค่ะ
1: เขามาในรูปของ บริษัทร่วมค้านะ

0: เพราะตัวเขาเองเขาประมูลงานไม่ได
1: ้แล้วก็บริษัทไทยที่ไปจับมือเขาก็บริษัทเดียวกันหมด
0: อ๋อมีคู่เจ้าประจำอยู่ด้วย
1: ต้องมีอยู่แล้วเจ้าประจำอยู่แล้วเจ้าประจำที่เขาต้องหันซ้ายหันขวา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับมหานครรอบทิศนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ยังอยู่กับเรา2คนนะคะดีเจก้วยก่วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจด้งจามรกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราสองคนนะคะผ่านทางสัญญาณจากคลื่นของ95ที่กรุงเทพมหานครผ่านไปยังเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟัง84ท่านนะคะอยู่กับเราในวันนี้นะคะอ๋อคุณศาสิมาบอกว่าต้นข้าวสิตายแล้งแล้วนะคะคุณศาสิมาบอกว่าซีสีดาโคราชอากาศร้อนมากๆค่ะฝนไม่มาสักทีส่วนคนสำราญจริงบอกว่ามีนบุรีเนี่ยฝนตกเพิ่งหยุดค่ะเออนะคุณสวัสดีคุณสวัสดิ์คุณลำดวนนะคะคุณวัฒนศักดิ์บอกแล้วบอกว่าที่รัชดาฝนตกคุณกัลยานะคะคุณนันคุณลุ่งทิพย์คุณสุภาพคุณทัชชัยค่ะแล้วก็คุณวันนี้คุณวันชัยคุณธนากรคุณอารมณ์คุณยายออสนะคะคุณยายออสค่ะแล้วก็คุณเดือนเพ็ญคุณวันนิดานะคะทักทายคุณสมจิตนะคะเดี๋ยวมีใครมาอีกนะคะก็น้องๆอยู่ในสายยัง
3: แล้วครับพี่แต่ว่าตกกันทั่วฟ้าทั่วกรุงจริงๆวันนี
2: ้คุณหนุ่มดอยหวดนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้ยโกรธเกิดเหตุวางระเบิดรถตำรวจสภ.บูเกตานะคะบูเกตานะคะที่นราธิวาสโอ้โหแต่โชคดีเขาบอกว่ามีเด็กไปเห็นมีผู้ชายต้องสงสัยเนี่ยก็เลยตำรวจก็เลยไปหาว่าไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยนะคะมีคนร้ายเนี่ยลอบนำวัตถุต้องสงสัยไปติดเอาไว้ใต้ท้องรถยนต์ของตำรวจจราจรสภ.บูเกตาที่นราธิวาสนะคะทางตำรวจก็เลยต้องไปกั้นพื้นที่แล้วก็ให้ทางคือใช้เขาเรียกว่าใช้วิธีการนะคะไปรอบเก็บกู้เอาวัตถุระเบิดเนี่ยออกมานะคะก็ปรากฏว่าก็จริงๆด้วยนะคะมีเป็นการเป็นเรียกว่าเวลาไปล้อมแล้วเนี่ยนะคะคนร้ายเนี่ยประกอบนะชุดวัตถุระเบิดเป็นเขาเป็นประกอบเอาไว้ในภาชนะเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมแล้วก็ตั้งเวลาไว้คนร้ายเนี่ยนำไปติดไว้กับคัสซีใต้ท้องรถแล้วก็เศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องยังกระเด็นไปตกอยู่ที่รถยนต์ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าที่ตรวจจราจรเนี่ยก็ไปปฏิบัติจราจรในแล้วก็ชุดมวลชนสัมพันธ์นะคะไปที่มัสยิดเพื่อไปพบปะกับผู้นำศาสนาแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นค่ะแต่แล้วก็ไปจอดรถไว้ที่ถนนริมถนนเยื้องกับมัสยิดมีเด็กคนหนึ่งค่ะเห็นผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งเนี่ยเอ๊ะไปนอนก้มๆเงยอยู่ที่รถจนตำรวจที่จอดไว้เด็กก็เลยไปแจ้งกับชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามีวัตถุต้องสงสัยติดอยู่ในท้องรถยนต์ของตำรวจก็เลยไปแจ้งตำรวจให้แจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็เลยกันพื้นที่นะคะแต่ว่ามันก็เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็เลยตกใจกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่ารู้ก่อนไงรู้ก่อนนะคะเจ้าหน้าที่พบคนร้าย1คนสวมกางเกงขายาวสีดำแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวแอบไปซุกซ่อนระเบิดแบบแสวงเครื่องที่ปกปิดด้วยเสื้อคลุมสีขาววิ่งออกไปจากซอยข้างมัสยิดนำระเบิดไปติดไว้กับคัสซีรถเสร็จแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปทางเดิมเจ้าหน้าที่จับไม่ได้หรอกก็เชื่อว่า

0: เป็นการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอ่ะนี่ก็ถือว่าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยถ้าเป็นผู้ในกลุ่มตำรวจนะแล้วก็หูตาไวอ่ะช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างเงี้ยถ้าเด็กคนนี้ไม่เห็นก่อนนะความเสียหายจะเกิดขึ้นแค่ไหน
1: โอ้ใช่ใช่
0: เนี่ยรถยนต์มันจอดอยู่เยื้องมัสยิดนะดงถ้าระเบิดระเบิดทำงานอ่ะตำรวจไม่เจอก่อนแล้วก็พยายามเอาออกมาเนี่ยแล้วก็ระเบิดเล็กน้อยเนี่ยมันถึงว่าเอาคือไปกู้แล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ระเบิดเต็มที่อ่ะถ้าเกิดระเบิดเต็มที่ทั้งหูนะน้องนะ
1: ในชุมชนต้องปลูกฝังกันมาเลยนะว่าเราต้องช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ต้องความผิดปกติยังไงต้องมาบอกผู้ใหญ่นะ
0: เออแต่เราก็เคยอ่ะดูหนังเนี่ยบางทีก็เอ้ยเห็นวันนี้ก็เพิกเฉยนะอะไรเงี้ยนี่เราก็ต้องบอกต้องเตือนกันนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะพี่ว่าเวลาเรานอนเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะไม่อยากให้ใครกวนนะนี่ฮะวันนี้เกิดเหตุในตลาดสดหลักเมืองเขตเทศบาลนครลำปางครับพี่หนุ่มขนผักลูกจ้างอะเนาะคือตลาดเนี่ยมันก็จะ3 ตี 4 ตี 5ต้องทำงานกันมาใช่ไหมบางทีก็ขนผักขึ้นกระบะขนไปให้รถพุ่มพวงที่มารับของอะไรก็ออกมาไปนะฮะจนถึงช่วงบ่ายพ่อหนุ่มนี่จะนอนซะหน่อยบ่าย2:45ตำรวจรับแจ้งครับพ่อหนุ่มขายผักคนนี้เอามีดไล่ฟันแม่ค้าในตลาดคือแกรำคาญน่ะจะนอนแล้วปรากฏว่าแม่ค้าเมาส์กันเนี่ยพอเวลาว่างแล้วไงเวลาว่างของคนเนี่ยของพ่อค้าแม่ค้าเนาะไอ้หนุ่มขายผักเขาเหนื่อยเขาก็นอนแต่เวลาว่างพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เมาส์สิเอาเมาส์เรื่องละครบ้างเมาส์เรื่องลูกบ้านนู้นเมาส์เรื่องสามีบ้านนี่
0: ผัวเมียเรื่องมันเลยเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องที่คนชอบเมาชอบพูด
1: แล้วแต่จะเมาเรื่องอะไรกันเขาก็เมากันไปสิปรากฏว่าพ่อหนุ่มขายผักคนนี้ครับชื่อว่าโกมินอายุ42 ปีเข็นผักอยู่ตลาดจะนอนซะหน่อยโอ้โหเสียงดังเหลือเกินก็เลยมีปากเสียงแม่ค้าบอกว่านี่มันตลาดท่านจะนอนไปขึ้นไปนอนที่บ้านกลับไปบ้านสิพูดอย่างนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะก็เลยมีปากเสียงกันหนุ่มขายผักด้วยความง่วงด้วยโมโหด้วยเอามีดวิ่งไล่เลยครับมีดปลายแหลมยาว50 เซนพี่กวยยาว50 เซนนี่ยังกระดาบแล้วมั้ง
0: ยาวจัง
1: ถือวิ่งไล่แม่ค้าวิ่งหนีแตกกระเจิงกันทั้งตลาดนะฮะโอ้โหก็มีคนเรียกสายตรวจสภ.ลำปางก็รีบไปที่เกิดเหตุโอ้โหนะครับไปถึงก็ดีว่าห้ามทันนะฮะห้ามทันระงับสงบสติอารมณ์นะเขาบอกว่าเนี่ยเขารำคาญเสียงพ่อค้าแม่ค้า
0: จะนอนก็หน่อยมีเวลาได้พัก
1: พ่อค้าแม่ค้าบอกเอาไปตรวจฉี่เลยเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าเกี่ยวข้อมันเสพยาหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆมาอ้างว่าเสียงดังตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวก็ดำเนินการนะครับก็คุมตัวไป
0: ถ้าคนเหนื่อยเนี่ยหลับที่ไหนก็ต้องหลับเลยเนาะไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอก
1: โอ้แต่ว่าถ้าหลับแต่แหมมันตะโกนคุยข้ามกันไปมาให้เราจะหลับมันก็ใช่ไหมก็ก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาฉี่ม่วงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งถูกงูเห่ากัดแต่ไม่ไปโรงพยาบาลแต่นั่งทำพิธีท่องอาสารักษาตัวเองแล้วหมอพยาบาลเขาก็ดูบอกว่าผ่านไป48 ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เป็นอะไรอ่ะต้องบอกนะว่าอันนี้อย่าเอาตัวอย่างอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเพจกู้ภัยเขามูลเลยที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะคะเขาก็ทำคลิปออกมาในโลกออนไลน์นะบอกมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ55 ปีถูกงูเห่ากัดนะคะที่ตอนที่ทำงานเย็นบ่อกุ้งในพื้นที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่เลือกใช้วิธีรักษาตามความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ต้องย้ำนะตามความเชื่อส่วนบุคคลทำยังไงล่ะจุดเทียนทำพิธีเคี้ยวใบน้อยหนาแล้วก็ท่องคาถาโอ้เจ้าที่กู้ภัยก็เลยว่าคนเนี้ยเขาถูกกัดถูกงูเห่านะงูเห่ากัดที่นิ้วเท้าซ้ายแต่เวลากู้ภัยไปหาผู้บาดเจ็บเนี่ยผู้บาดเจ็บไม่ยอมไม่ไปโรงพยาบาลนะคะเจ้าที่ก็พยายามอธิบายบอกว่าเอ้ยงูเห่านี่มีพิษนะไปรักษาด่วนจะได้รอดได้ผู้บาดเจ็บก็บอกว่าไปเดินไปเหยียบงูจนถูกงูกัดแล้วก็ใช้รักษาตามความเชื่อของตัวเองแล้วก็ทำพิธีในระหว่างทำพิธีเนี่ยยังจับหัวงูตัวนั้นเอาไว้ด้วยนะ ใช่

0: ย
1: นี่ไม่ใช่คนไทยเลยพี่คนที่ไม่ได้ไม่คิด
0: ก็น่าจะไม่ใช่เหมือนตัวดำๆเออเขาใช้คาถาอะไรไม่รู้แหละเออแล้วก็จับงูหัวงูเห่าวันนั้นตัวนั้นไว้ด้วยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ติดตามอาคารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา48ชั่วโมงก็2วันเนาะก
1: ็
0: เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติมีเพียงรอยเขี้ยวเล็กน้อยมีเพียงรอยเขี้ยวเล็กน้อยอยู่ที่บริเวณนิ้วเท้าและไม่พบอาการผิดปกติรุนแรงแม้ทางกู้ภัยก็แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยไม่มีอันตรายอย่างร้ายแรงแต่กู้ภัยเจ้าที่กู้ภัยก็ย้ำเตือนประชาชนว่าถ้าถูกงูพิษกัดเนี่ยควรรีบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันทีเนื่องจากพิษของงูแต่ละชนิดเนี่ยส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันนะแล้วถ้าไปไม่ทันเวลาก็ตายได้นะเอออย่าไปเอาเหมือนคนนี้อันนี้เขาแค่แบบเฮ้ยมันเขามาแพร่เผยแพร่แบบเอาคลิปมาโชว์แบบเอ๊ะมันแปลกประหลาดเหมือนกันเนอะทำไมเขาใช้คาถาอะไรเนี่ยคาถาไงวะแล้วก็เขาเรียกอะไรจุดเทียนต้องทำพิธีเคี่ยวแบบน้อยหนาแล้วก็ท่องคาถาอะไรด้วย
1: ก็เลยที่สำคัญเขารอดด้วยสิ
0: เออแล้วระหว่างทำเนี่ยก็แต่เขาบอกเขาไปเหยียบอะเราก็ไม่รู้ว่าตอนเราจับตอนพิธีทำเนี่ยก็ยังจับงูเลยนะแต่งูตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เป็นงูเห่าตัวไม่ใหญ่เออ
1: โ
2: อ้มหานครรอบทิศอันดับ7
1: นึกถึงวันนั้นที่มันมีวงจรปิดในบ้านหลังนึงอะพี่นะฮะแล้วคุณแม่เขาเล่นมือถืออยู่อะแล้วลูกเขาหยิบงูเห่าตัวเป็นแบบลูกงูเห่าขึ้นมาควงเล่นน่ะลูกแบบไม่ถึงขวบนะยังคลานอยู่เลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่ก็ตกใจรีบไปอุ้มลูกออกมา
0: เออ
1: เขาบอกว่าเหมือนที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวไว้แล้วแมวมันชอบแบบดันกระจกนิดนึงออกไปเข้าๆออกงูมันเลยเข้ามาได
0: ้
1: เออแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันนะฮะนั่นคนไทยเลยแหละพี่เออนะฮะเอามาดูเรื่องเด็กสมัยนี้ทะเลาะกันนะฮะเด็กอายุ15ตอนพี่กวนอีอายุ15นี่ยังเป็นสาวลำวงอยู่นะ
0: อุ้ยมอต้นจะมอปลายแล้วแหมสาวลำวงเนมาเป็นสาวลำวง
1: แต่เด็กเดี๋ยวนี้อายุ15เขาไม่ลำวงแล้วนะเขาแย่งแฟนกัน
0: ฮะ
1: นะครับแย่งแฟนแล้วก็เวลาทะเลาะกันเดี๋ยวเขาจะให้เพื่อนเขาเนี่ยถ่ายคลิปเอาไปประจานลุมตบมันแล้วก็เอาไปประจานดูสิเด็กเดี๋ยวนี้รุนแรงนะครับเออนะก็เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับที่มหาสารคามนะครับคลิปว่อนเลยครับเด็กอายุ15ผมสั้นอยู่เลยนะฮะไปรุมทำร้ายกันมีการบันทึกคลิปกันแล้วก็แชร์กันต่อการส่งต่อกันหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าไม่พอใจผู้เสียหายเนี่ยอยากเข้ามายุ่งกับแฟนฉันเองฉันก็เลยเอาเพื่อนแล้วก็คนรู้จักไปเคลียร์เหตุการณ์เลยบานปลายเป็นการรุมทำร้ายเพราะเขาไม่ยอมจบเออแล้วก็เอาคลิปเขาเนี่ยนะฮะไปเผยแพร่ลงโซเชียลด้วยนะที่มันจะจากกลายเป็นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผู้กับสภ.พยัคฆภูมิพิสัยนะครับบอกว่าหลังจากผู้เสียหายอายุ15ปีเขาเข้าแจ้งความเมื่อเช้าพนักงานสอบสวนก็เลยรวบรวมหลักฐานนะจากคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดพบผู้กระทำผิดทั้งหมด4คนนั่นแหละจากคนถูกนะโดนแย่งแฟนใช่มั้ยแต่จะไปรุมทำร้ายเขานี่กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยนะครับเออนะฮะก็ทั้ง4คนเนี่ยโดนข้อหาหลายข้อหาทั้งทำร้ายร่างกายทั้งเกี่ยวกับเรื่องเผยแพร่พรบ.คอมด้วยนะครับ4คนเนี่ยเป็นเยาวชน2คนแล้วก็อีก2เนี่ยเป็น LGBTQ นะครับเออจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่เนี่ยยังต้องรอผลการตรวจของทางฝั่งผู้เสียหายก่อนอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้ตำรวจบอกโอ้โหนะจากเรื่องแฟนนะฮะมันจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะคะโอ้มีหนุ่มคนหนึ่งผวาเลยคล้ายๆมีลูกเหล็กปริศนาพุ่งทะลุหลังคาบ้านตกไปที่กลางห้องนอนลูกชายฟูกเนี่ยฟูกบนที่นอนไหม้เลยนะเออเขาบอกว่าที่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยปรากฏว่ามีวัตถุคล้ายลูกเหล็กหรือว่าเป็นชิ้นส่วน
1: บ้านนะพี
0: ่โอ้มันคล้ายตลับอะไรตัวกันจะบอกมันคล้ายๆกับตลับลูกปืนเออตลับลูกปืนเงี้ยแต่มัน
1: ไม่ใช่อุกาบาทนะ
0: คล้ายๆชิ้นส่วนอะไรบางชนิดตกใส่หลังคาบ้านใช่ไหมทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็พา

0: พาพนักข่าวไปดูห้องนอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองตอนแรกก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับอะไรบางอย่างระเบิดดังขึ้น2ครั้งติดต่อกันตัวแรกตัวเองก็นึกว่าไฟฟ้าช็อตนะก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะแต่ตอนเข้าไปทำความสะอาดห้องนอนเนี่ยก็ไปเจอว่ามีวัตถุคล้ายลูกเหล็กน้ำหนักเนี่ยโลครึ่งถึง2กิโลเลยนะตกอยู่ตรงที่ปลายนอนแถมที่รอยมีรอยไหม้ของของฟูกด้วยอ่ะแล้วก็ฝ้าเพดานกับหลังคากระเบื้องก็แตกเป็นรูได้รับความเสียหายเลยนะคะก็ได้ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบตำรวจก็ประสานชุด EOD แล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะแล้วเจ้าของบ้านก็ไปแจ้งความว่าเป็นหลักฐานที่สภ.กระทุ่มแบนนะคะทางด้านของคุณจัดชัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงคล้ายกันเหมือนคล้ายกับมีเครื่องบินขับผ่านก่อนจะมีวัตถุเหล็กตกใส่บ้านของตัวเองเนี่ยคุณเจ้าของบ้านเขาบอกเพื่อนบ้านเขาได้ยินว่าก่อนที่จะมีเสียงเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนเครื่องบินเนี่ยขับผ่านแต่ตัวเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันมาจากไหนก็ต้องรอการพิสูจน์จากตำรวจด้วยนะเพราะว่าเป็นวัตถุมีความร้อนค่อนข้างสูงเพราะเป็นมีรอยไหม้บนฟูกด้วยอ่ะแล้วก็แรงกระแทกที่เกิดขึ้นที่หลังคาและฝาผนังห้องนอนนะคะทางนักข่าวไปลองค้นใน Google ดูก็บอกว่าวัตถุเนี้ยคล้ายกับชิ้นส่วนของอะไหล่นะคะที่เรียกว่าตลับลูกปืน Camp Follower นะคะซึ่งเป็นลูกกลิ้งใช้สำหรับกลไกเครื่องจักรหรือระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นนะคะแต่จะใช่หรือไม่และหล่นมาจากที่ไหนต้องรอผลตรวจสอบจากทางผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดอย่างนี้มันก็มีหลายอย่างที่น่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอะไหล่ของเครื่องบินตกหรือเปล่าเดี๋ยวรอตำรวจก่อนอันตรายเหมือนกันเนาะ
1: โอ้ยถ้าเป็นอะไรเครื่องบินนี่ก็น้องๆอุกกาบาต
0: เพราะเพื่อนนั้นบอกว่า
1: ตกลงมาก็สูงเลยระดับหนึ่งอะฮะ
0: ในช่วงเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับเครื่องบินขับผ่าน
1: ครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่องขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์มหานครรอบทิศอันดับ5

0: ถฝ่าไฟแดงนี่ว่าแย่แล้วนะพี
1: ่ค่ะ
0: แล้วนี่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับไม่ใช่คันเดียวนะ2คันขับมาพร้อมกันแล้วเหมือนแข่งกันเออแล้วขับฝ่าออกไปนะครับนี่ฮะกลางแยกของจังหวัดลำปางนะครับน้องไรเดอร์คนหนึ่งเนี่ยนะฮะกล้องติดหน้ารถของเขาเนี่ยนะครับบันทึกไว้ได้บริเวณแยกไฟแดงม้าขาวนะฮะคนลำปางรู้ดีตรงไหนนะครับปรากฏว่ารถตู้ทั้งสองคันนะครับฝ่าไฟแดงออกมาไม่ยอมจอดพี่ไรเดอร์บอกเด็กๆในรถตู้กี่ชีวิตเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะรับผิดชอบชีวิตลูกเขาได้ไห
1: ม
0: ขับรถเฮียๆแบบนี้เออนะจะรีบไปไหนกันกี่ชีวิตในรถลูกหลานเขาต้องมาเสี่ยงตายเพราะการกระทำของคุณหรือดีฮะโหพอโพสต์ไว้แบบนี้อารมณ์ของคนในลำปางก็รู้สึกว่าความปลอดภัยของลูกหลานเขาจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันก็แชร์ส่งต่อกันนะฮะจนกระทั่งวันนี้ครับ11นาฬิกาครับขนส่งจังหวัดลำปางครับไปพบตำรวจสภ.เมืองลำปางนะฮะแล้วก็เอาทะเบียนไปให้เลยนะครับจนสามารถตามจับคนขับรถตู้เป็นคุณลุงอายุ56แล้วนะโอ้56นี่แกน่าจะขับมานานแล้วน่าจะเคารพกฎจราจรนะ
1: ค่ะ
0: ขับรถตู้สายแจ้ห่มเมืองปานนะฮะเนี่ยขับเข้ามาตัวเมืองแล้วก็ฝ่าไฟแดงเจ้าหน้าที่เลยปรับไป 1,000 บาทแล้วก็ทำการตักเตือนไปนะครับโอ้ขนส่งก็เอาวงจรปิดอะไรเนี่ยนะครับมาให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นบอกว่าเรื่องของการยึดใบขับขี่เนี่ยก็กำลังพิจารณาเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะฮะเดี๋ยวจะต้องนำไปพิจารณาอาจจะต้องถึงขั้นเพิกถอนใบขับขี่ไปเลย
1: ค่ะ
0: นี่จะหมดอาชีพนะคุณลุงเพิ่ง56เองนี่ฮะขนส่งเขาเอาจริงแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องดราม่าขึ้นในจังหวัด
1: ค
0: ่ะขนส่งฝากเตือนคนขับรถสาธารณะรถตู้นะครับผู้ปกครองฝากชีวิตลูกหลานไว้กับท่านอยากให้ท่านตระหนักแล้วก็เคารพกฎด้วยส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยในภายในสัปดาห์นี้เนี่ยตำรวจบอกน่าจะตามได้เจอแม้ว่าทะเบียนจะยังไม่ค่อยชัดก็ตาม
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะนี่แต่นี่เป็นคุณยายวัย60ขับรถค่ะขับรถเก๋งแต่ไปขับรถเก๋งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนศรีนินที่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่สงขลาทำให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายมากกว่า10คันโอ้ยเกิดความแตกต่างเรียกว่าไปชน
0: 60นี่ยังไม่เยอะนะถือว่าไหมแค่60ยังขับรถถ้าคนปกติจะพอได้นะพี่นะ
1: ได้ดิพี่อีก 2-3 ปีพี่ก็จะถึงแล้วพี่จะขับไปพี่เลยนะนั่งนึกว่าเฮ้ยตายแล้วจะขับรถยังไงเนี่ยโอ้เอาไปสอบถามคนขับรถเก่งเนี่ยเป็นอย่างอายุ60เนี่ยบอกว่าตอนตัวเองขับออกมาจากบ้านปกติเนี่ยก็มากัน3คนจะขับเอาของไปส่งที่ไปรษณีย์อยู่ๆเนี่ยนะตอนขับรถออกมาเนี่ยเลยจากไปรษณีย์รถเกิดเบรกไม่ทำงานโดยแป้นเบรกเนี่ยแข็งผิดปกติทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้เลยแม้จะพยายามหักพวงมาลัยหลบหนีแล้วเพื่อไม่ให้ชนกับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะสุดท้ายรถก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนโดยตัวเองกำลังจะขับรถเนี่ยกลับเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขต8แต่คนขับบอกว่าก็ไม่ได้รับก็ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกจากเหตุการณ์รถชนครั้งนี้นะแล้วก็ตกใจกับการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเนี้ยจะไม่กล้าขับรถอีกแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วหลังจากนี้คงเข็ดไปอีกนานเลยโอ้แล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนาทีรถยนต์เก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนก่อนพุ่งชนท้ายรถยนต์ก่อนที่รถยนต์จะกระเด็นไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดข้างหน้าร้านขายของชำอีกทำให้คนในร้านเนี่ยขายของชำตกใจกันสุดขีดเลยนะคะโอ้ก็นะก็จริงๆนะเวลาถ้าเกิดเหยียบเบรกไม่ทันอ่ะคือพี่สมัยก่อนที่ขับรถใหม่ๆเนี่ยพี่เคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหยียบเบรกไม่ได้เนี่ยพี่จะเขาเรียกว่าน่าตลอดนะเนี่ยฉันต้องดึงเบรกมือดึงเบรกมือเลยนะแต่ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวเองจะมีสติทำหรือเปล่าเนาะ
0: โอ้จริงพี่
1: คือตอนนั้นถ้าเกิดว่าเหยียบเบรกขาไม่ได้มันมีวิธีทางหนึ่งอ่ะใช่ไหมโด่งคือดึงเบรกมือขึ้นมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ฉะเชิง

0: านะครับนี่ก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊เป็นต่างชาติเนี่ยอย่างเขาแต่เขาก็คงจะสามารถมาเช่ามอเตอร์ไซค์เราได้แต่เขามีแต่เขาต้องทำเป็นขับขี่สากลอะไรอย่างนี้มาบ้างเนาะ
1: ต้องทำมาเวลาคนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาอย่างถ้าเราจะไปอยู่ไปเที่ยวที่ยุโรปเนี่ยเราก็ต้องทำใบขับขี่สากลจากบ้านเราไป
0: อ๋อแต่บ้านเรารู้เข้มงวดขนาดไหนนะเนี่ยมันมีเหตุคนอินเดียนะครับ
1: ค่ะ
0: คนอินเดียเนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าก้มมัวแต่ก้มไปดู GPS ที่มือถือนะครับพุ่งชนกระบะของคนไทยเราโอ้นะฮะเขาก็เดือดร้อนเลยนะเขาก็เอากล้องวงจรปิดเอาอะไรเนี่ยนะครับมาแจ้งความนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียชื่อว่ายาดับนะครับอายุ21ปีขี่ตามหลังมาแล้วก็ก้มดูมือถือไม่ได้มองทางทำให้ไม่เห็นนะครับว่ารถเขาเนี่ยชะลอตัวชนเขาเต็มแรงตัวน้องอินเดียนี่ก็บาดเจ็บรถเขาก็พังเสียหายไปด้วยนะฮะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊แล้วอย่างนี้ประกันได้ไหมยังไงหรือว่าเขาก็ต้องชดใช้แหละนะคนที่เป็นชนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวไหนก็ระวังนะฮะแม้แต่เวลาไปเกาะร้านเกาะเสม็ดเห็นฝรั่งเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เขามีใบขับขี่หรือเปล่าคนไทยเราก็ให้เช่าเนี่ยแหละได้เงินแต่วันละ200อย่างเงี้ยนะฮะก็ช่วยๆกันทุกฝ่ายแล้วกันเวลาไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: มาอันดับ2นะคะมาดูของสภาพจิตใจความคืบหน้าของตชด.นะคะที่ไปยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแล้วนะคะวันนี้ก็ทางคุณพ่อของตชด.เนี่ยก็ได้ไปเข้าสายในรายการของคุณหนุ่มกันชัยนะคะก็บอกถึงคุณหนุ่มคงจะถามถึงเรื่องของจิตใจของตชด.เนี่ยคุณพ่อเขาก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายมีความเครียดมากแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ตัวเองไม่ต้องการนะจะพูดผ่านสื่อเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นการโต้เถียงหรือไปกระทบกับความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะปกติเนี่ยคุณพ่อมาเล่าว่าลูกชายเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเมื่อถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุคุณหนุ่มคงถามในวันเกิดเหตุนะทางคุณพ่อก็บอกว่ายืนยันว่าลูกชายมีสติครบถ้วนแต่ในขณะนั้นรู้สึกว่าถูกยั่วยุจึงตัดสินใจก่อเหตุอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังเกิดเรื่องก็ลูกชายก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปอย่างมากเลยซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่คุณพ่อได้พูดกับคุณหนุ่มกันชัยนะคะส่วนคุณเอกสายไม้ต้องรอดเนี่ยนะคะคุณเอกภพเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตชด.เนี่ยกำลังเดินทางไปทำบุญสังฆทานเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะคะคดีนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไปร้องกับทางกรรมธิการของสภาว่าช่วยคุ้มครองด้วยตัวเองมันถูกข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาที่พึ่งอะนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ใช้ TikTok เขามีเรื่องเล่าคือเขาก็เกือบขำไม่ออกนะแต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะเดินทางโดยสายการบินนะครับจะเดินทางไปที่ประเทศหนึ่งละนะเป็นคนไทยเนาะเวลาเราคนไทยเราก็ชอบเอาแบบเอาบางคนเอาปลาสลิดไปต่างประเทศนะบางคนแบบเอาอาหารไปเอาอะไรไปอ่ะพี่คนนี้เขาพกอะไรรู้ไหมพี่แกเอาหน่อไม
1: ้หน่อไม้ดอง
0: แกเอาหน่อไม้ไปเนี่ย
1: หน่อไม้ดอง
0: หน่อไม้แบบเป็นแบบมันจะเหมือนงาช้างอ่ะ
1: เป็นสดๆอย่างนั้นเลย
0: เขาเรียกอะไรดอกไม้สดที่เป็นแบบไปทั้งนั้นเลย
1: ใช่ไหมดอกไม้สด
0: แล้วก็โหลดไปในกระเป๋าน ี่เครื่องเอ็กซเรย์เขาสแกนขึ้นมาเฮ้ยรูปร่างมันเฮ้ยงาช้าง
1: คล้ายงาช้าง
0: เขาห้องดำเลยครับถูกค้นกระเป๋าถูกกล่าวหาว่านี่อยู่เป็นพวกลักลอบค้าสัตว์หรือเปล่านี่นะฮะดอกไม้ก็ฝรั่งไม่รู้จักนะฮะดอกไม้แบบนี้นะก็ต้องอธิบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ตม.ฟังนะครับว่ามันคือพืชผักชนิดหนึ่งของประเทศไทยแลนด์โอลี่นะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรยาสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรโดยพระราชวชิรเมธีรองเจ้าคณะภาค9เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขะตปรมราชคถาในคติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าโดยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบเวลา 14:30 นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดชนนารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยสินอำนวยสินมูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยสินบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรได้แก่วัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสรับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสานิพาสากรแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและพระพิธีธรรมจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24

0: โมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: แต่ละเพลงนี่เข้ากับบรรยากาศมากเลยนะครับนะแถวนี้ก็มีฝนโปรยๆฝนช่ำๆมานะครับในฐานะวันศุกร์แห่งชาตินะครับผมลูกพี่นะฮะนี่คือความฝันกำลังก่อสร้างนะครับพี่ไม้พี่รมพรนะครับมีคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกนะครับไผ่พงศธรนะครับโอ้เพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังกันนานมากนะครับรวมถึงสัญญาบ้านทุ่งนะฮะจากน้องวิรดานะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทราย1วันนะครับชาวคณะทำอะไรกันอยู่นะครับใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับกำลังก็เรียกว่านอนฟังเสียงฝนนะครับหรือว่าฝนเพิ่งหยุดไปนะฮะก็เปิดพัดลมนะครับดูดาวนะครับฟังเพลงสบายๆนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขเหมือนชื่อของวันนะครับนะเหนื่อยงานมาทั้งวันแล้วนะฮะใครที่พักก็พักผ่อนไปนะครับส่วนใครที่ทำงานก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปทำยังไงก็ได้นะครับให้มีความสุขในรูปแบบของตัวเองนะครับสบายๆพลิ้วๆไปเลยนะครับนะยิ่งทำงานแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะครับงานจะออกมีเขาเรียกออกมามีประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมเห็นแม่แวบๆแม่ไปไหนแล้วครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่เพิ่ง2ทุ่มเองนะครับแม่หลับตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแม่ไปตื่น4ทุ่มนะครับหลับอีกทีตี2นะครับอันนี้ยาวเลยครับแม่อย่าเพิ่งนอนแม่เข้ามาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเข้ามาขอเพลงกันก่อนนะที่ LTM FM 95นะครับรวมถึงพี่ๆด้วยนะฮะหลายท่านในคอมเมนต์บอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับโอ้ฝนตกอากาศเย็นสบายก็มานั่งคุยกับเฮียมาพักผ่อนก็ได้นะครับผมนะฮะก็เราอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกครั้งที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยก็จะมีชื่อลูกพี่ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะวันนี้สุขแห่งชาตินะมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับมีพี่กาบแก้วนะครับมีพี่สมจิตพี่หานนะครับพี่อัมพรนะครับมีพี่วรเชษนะครับคุณพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญถึงนะพี่สิรินนท์พี่วาสินีนะครับพี่อุมาพรนะครับมีพี่เล็กคอนรักนะครับพี่ประภาพี่อ้อพี่เมตตาพี่ประยงนะครับมีพี่เฉลียวมีพี่คำนะพี่กันตวิทย์พี่ละออก็มาแล้วนะครับวันนี้คึกคักนะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะฮะพี่สิริพรพี่จุ๊บแจงพี่พระพรพี่อารดาพี่วิจิตนะครับน้องกัญญาพี่นิตยานะครับพี่ฤดีนะครับพี่ทิพาพรพี่คนดีสีแก้วๆนะครับนะพี่สุรเกียรติคุณวีนาพี่ณรงค์พี่ขาวดอนน้องอนัสการพี่นิสาน้องออยก็มาแล้วนะครับนะทางคอมเมนต์ฮะมีพี่สายชนพี่เอสุดหล่อนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะฮะสติกเกอร์เริ่มรัวนะครับชาวคณะพี่ละไอนะครับพี่หนูริงพี่จุ๊บแจงนะครับน้องนับดาวพี่สายพินพี่จิตบอกกำลังกินข้าวอยู่นะครับแม่สบายๆนะฮะแล้วก็ตะป๊อปก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะพร้อมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ลูกพี่ก็รีบกดเข้ามาคุยกันหน้าใหม่ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโลด

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: ครับผม
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษ
1: ครับพี่เพชรใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ศรีสะเกษตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เมื่อ2วันก่อนก็ฝนตกอยู่นะคะก็แต่ไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพิการทางด้านสายตาก็เลยดูอุณหภูมิไม่ได
1: ้ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาบอกให้ขออวดนิดนึงได้ไหมครับแถวพระราม9เพิ่งตกไปเองครับพี่เย็นสบายมากเลยครับพี่เพชรเย็นเออนะครับแล้วรถตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับ
2: เออก็ปกติก็เป็นอาชีพหมอนวดอะค่ะตอนนี้พักผ่อนแล้ว
1: โอ้ใช่ไหมช่วงนี้ไม่ต้องนวดแล้วเนาะมันดึกแล้วเนาะพี่เพชรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับปกตินี่รับวันหนึ่งนี่ประมาณกี่เคสครับลูกค้าของเรา
2: ไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนอกแล้วเน
1: า
2: ะแบบ
1: คือ
2: เขาก็ไม่ค่อยมีกระตังกันอะ
1: ครับ ก็เอาพอดีเนาะเอาเท่าที่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ได้พักผ่อนด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวดีแล้วนะครับนะทำพอดีนะครับ
2: เมื่อแบบไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนมาแล้วก็นวดถ้าไม่มีคนมาแล้วก็นั่งนอน
1: เรียกว่าเป็นการพักผ่อนเป็นการใช้ชีวิตดีกว่าครับพอถึงเวลาเราก็ทำงานดีไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เรามองโลกในแง่ดีนะพี่เพชร
2: รายได้

0: ใจก็เบาไงคะ
1: โอ้ใช่คือคนเราอ่ะแบบเอาอ้อยพอดีแบบพอจังหวะมันไม่มีเราก็พักแต่เวลามันมีเราก็ทำเต็มที่ครับมันชีวิตมันก็บาลานซ์ให้มันสมดุลเท่านั้นเองเนาะพี่เพชรเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับวันนี้พี่เพชรอยากฟังเพลง
0: วันว่างที่ตั้งใจค่ะ
1: ได้เลยครับมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
0: มอบเพลงนี้ให้กับคนที่ลูกๆทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ดูแลแม่ใกล้ชิดแม่นะคะก็เพลงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเราคือมันเตือนสติรวมทั้งตัวพี่เพชรเองด้วยค่ะ
1: ค
0: แต่ตอนนี้แม่พี่เพชรอ่ะไม่อยู่ด้วยแล้วเนาะแล้วคนที่ยังมีแม่อยู่อ่ะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเรานะอย่า คิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราเราต้องคิดว่าเป็นบุญวาสนาเราต้องพาแม่เราไปเปิดหูเปิดตาบ้างเงี้ยค่ะ
1: ครับโอ้ดีแล้วคือคนดีเขามีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณแค่นี้เองครับมนุษย์เราโน้พี่เพชรโน
0: ้ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับพี่เพชรเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยนะ
0: อยากมอบให้กับ
1: ครับ
0: คุณลูกทุ่งก้าวห้าทุกคนนะคะรวมทั้งเฮียหมีด้วยค่ะเป็นพิเศษค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่เพชรฟังเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณพระรักษาเทวดา
1: คุณสาธุครับครับเช่นกันนะครับรักษาพี่เพชรด้วยนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องแอมชลดาค่ะคำสัญญาที่ชานุมานค่ะ

0: ขอบคุณครับนะฮะ
1: ทุกท
0: ่
1: านเลย
0: ครับผมนะครับน้องแอมชนทิชานะครับนะตัวจริงก็น่ารักนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาด Number 1รามสองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็มาร่วมสร้างสีสันนะครับในเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะมาเฟ้นหากันกับ MCOT นะฮะซุปเปอร์แฟนนะครับในช่วงของการแข่งขันบอลโลกบอลโลกเนี่ยตอนนี้นะครับนะก็เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะก็ให้ชาวคณะได้มาร่วมเขาเรียกว่ามาเชียร์ทีมโปรดนะครับทีมชาติทีมไหนที่เราชอบนะครับแล้วก็ลุ้นของรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะฮะก็ไปเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยได้ที่ cheer.mcot.net นะฮะก็ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกช้าๆนะฮะ1คือลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะฮะ2ซื้อบัตรนะครับ MCOT Superfan นะเพื่อมาร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชอบนะครับแล้วก็3ครับบัตร MCOT Superfan นะฮะก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับนะที่ MCOT Superfan Starter นะครับราคา20 บาทนะครับแล้วก็จะได้รับ10 ใบในการร่วมโบสถ์นะฮะแล้วก็4ครับเรียกว่าสุดคุ้มเลยงานนี้นะกับบัตรMCOT Superfan Diamond นะครับราคาที่500 บาทนะฮะซึ่งนะฮะจะได้รับนะถึง300 ใบนะครับในการร่วมโหวตนะซึ่งของรางวัลนะครับนะภารกิจหลักนะที่มาร่วมลุ้นกันนะครับ1คือเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MVP EV Supervan นะครับมูลค่ากว่า 1,599,000 บาท1รางวัลนะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับนะ Honda รุ่นUC3 นะจำนวน5 รางวัลนะครับ3ครับเป็นตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24 รางวัลนะครับแล้วก็4นะฮะ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5 รางวัลนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะที่จะมารับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer นะครับแล้วก็ .mcot.net นะฮะก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา1:45 นฮะของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟ

0: งชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
4: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากมดรังสีมันนะครับนี่คือรอสัญญาใจนะครับแล้วก็มีสักวาหน้าหนาวนะครับจากพี่แดงจิตกรนะครับชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีพาเรดนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกพี่เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะอุ้ยตอนนี้ทางหลังไมค์นี่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่นะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: กดเข้ามาจองสายรัวๆเลยจ้ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากเบาปานนะครับดอกไผ่บานจ้ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกปกรณ์ลุยแก้กฎหมายรองกว่า 7,000 ฉบับเป็นควิกวินลดอุปสรรคการลงทุนใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอกรอและครม.นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่22มิถุนายนและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายว่าอาจต้องเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมเป็นคณะกรรมการกรอ.จะได้ครบทุกด้านเบื้องต้นจะดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุนโดยได้ประสานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไว้แล้วมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุรกิจและจะแก้อย่างไรมีข้อเสนออย่างไรขณะนี้ทราบว่ามีการทำข้อเสนอมาแล้วเบื้องต้นซึ่งจะทำต่อและจะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนายปกรณ์กล่าวว่ากฎหมายที่ติดขัดจะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองคือกฎกระทรวงต่างๆที่มีกว่า 7,600 ฉบับซึ่งกฎกระทรวงแต่ละฉบับจะมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆดังนั้นสิ่งแรกคือจะต้องทำเรื่องกฎหมายลำดับรองก่อนเป็นควิกวินตนได้คุยกับกกร.ในเบื้องต้นและได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมไว้แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการโดยจะนำประเด็นทั้งหมดไปวิเคราะห์คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนก่อนเสนอกร.หรือเสนอครม.ต่อไปสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์อุดรขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาขณะเดียวกันสคบยังต้องเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายในวงกว้างนางสาวสุภมาศกล่าวว่าประชาชนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมพอมีผลต่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบส่วนคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและมีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันบุกทลายเหมืองบิตคอยเถื่อน5จังหวัดยึดเครื่องขุดกว่า300เครื่องเสียหายกว่า40ล้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รวมแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง PEA กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญ101และมหาสารคามพบการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดได้รวม315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า5ล้านและค่าปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าประมาณ35ล้านสำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ดำเนินคดีแล้ว3รายและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีก3รายหากพบหลักฐานเชื่อมโยงหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
1: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
0: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่สมนะครับ
5: ค่ะพี่สม
4: ครับจากโคราชหรือเปล่าครับพี่สม
5: ใช่ค่ะจากโคราชค่ะ
4: โอ้ยอากาศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
5: ร้อนมากเลยฝนมืดมาแต่ก็ไม่ตกร้อยหนีหมดเลย
4: ครับคือมาคึมๆแต่ไม่ตกใช่ไหมครับพี่สมครับ
5: ใช่ใช
4: ่อ๋อครับวันสองวันนี้มีฝนมาบ้างไหมครับพี่สมครับ
5: มันมีแต่แม่แรงป๋องแป๋งป๋องแป๋ง
4: ป๋องแป๋งป๋องแป๋งแค่แบบรู้ว่าตก
5: แล้วก
4: ็ไปเลยโอ้ยยังไม่ทันเย็นเลยพี่สม
5: ค่ะร้อนมากเลยค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ยอย่างนี้ต้องใช้พัดลมจ่อเลยนะพี่สมนะ
5: ค่ะค่ะต้องใช้พัดลม
4: ครับแล้วช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่สมครับ
5: พี่น่ะผ่าตัดมายังทำอะไรไม่ได้หรอก
4: โอ้ยงั้นต้องพักผ่อน
5: งานมาแล้วพี่อายุเยอะแล้ว
4: ครับ
5: 10กว่าแล้ว
4: อุ๊ยแต่ต้องฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่นะพี่สมนะ
5: ค่ะพี่ผ่าตัดลำไส้อุดตันก็เลยพักผ่อนอยู่บ้าน
4: โอ้ดีแล้วขอให้หายไวๆนะ
5: ค
4: ่
5: ะค่ะค่ะ
4: ครับผมได้เลยครับ
5: ดีใจจังเลยน้องเมียหมี
4: ครับโอ้ยยินดีมากมากเหมือนกันครับ
5: แต่เข้าไม่ได้สักที
4: ครับโอ้วันนี้ผมมีวาสนาได้คุยกับพี่สมนะ
5: ค่ะ
4: ครับดีใจครับนะฮะเอาได้เลยครับวันนี้พี่สมอยากฟังเพลง
5: ดอกกระเจียวบานของก้อง
4: ขอเพลงทันสมัยด้วยเห็นไหม
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวพี่สมช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ค่ะค่ะ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับนะ
5: ค่ะค่ะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: กี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอไอยาราอาห่า
5: และไอไอยาราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห่า
5: อายาลาอ่ะฮะ
4: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่

0: อบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
1: ครับวันนี้
0: ก็
1: คร
0: ับ
1: ครบครบยังครับพี่สมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับมอบให้ครบหรือยังครับ
0: แล้วก็น้องยามีด้วยนะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับพี
0: ่น้องสวยๆเสียงพ่อๆหลังไมค์ด้วย
1: น้องแป้งคนงามน้องแป้งคนงาม
0: ค่ะน้องแป้งคนงามแล้วก็ทุกคนที่ฟัง95นะคะ
1: ได้เลยครับเต็มวงเลยนะพี่สมนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ครับขอบคุณครับเช่นกันนะครับพี
0: ่ค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับเป็นเรื่องราวของดอกไม้นะครับในความหมายต่างๆนะครับนะนี่คือดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับมีสแบงพลัดถิ่นนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็มีงานจากเจ๊จินนะครับสาวทุ่งดอกจานนะครับรวมถึงดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอรไทยนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับนะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของอาหารสีม่วงกันบ้างนะครับผมอ่านแล้วผมสะดุดตามากเลยต้องรีบเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอะไรเหรอครับอาหารสีม่วงราชาต้านแก่นะครับนะเขากระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็เคล็ดลับชะลอวัยนะครับนะก็ชาวคณะของเราก็อายุไม่เบานะครับเราต้องมาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับชาวคณะก็จะได้อายุยืนยาวนะครับสวยวันสวยคืนนะครับอันนี้ผมไปเจอจากเว็บไซต์สนุกนะครับนะก็เป็นของที่หาทานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวชาวคณะลองฟังกันดูนะครับ1คือบลูเบอรี่นะครับเป็นผลไม้สีม่วงน้ำเงินนะครับนะที่เด่นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนะก็คือกินแล้วเนี่ยก็จะมีพวกสารแอนไทโซยานินแอนไทไซยานินนะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกับผลไม้ที่มีสีเข้มหลายชนิดนะฮะก็เขาจะมาช่วยต้านอนุมูลอิสระแหละครับที่แบบมีอะไรมาโดนร่างกายของเราก็จะมาช่วยปกป้องในเบื้องต้นนะครับนะอันนี้หนึ่งคือบลูเบอรี่นั่นเองนะครับสองครับลูกพี่องุ่นสีม่วงนะครับนะมีโพลีฟีนอลนะฮะแล้วก็เลสวอร์ราทอลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับเขาก็จะเด่นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับนะคือพวกต้านสิ่งที่มันจะมาทำให้ร่างกายเราเหี่ยวเร็วมันเท่าเร็วนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ลดการอักเสบนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สามครับอันนี้น่าจะหากินได้ง่ายกว่านะครับกะหล่ำปีสีม่วงนะครับผักใหญ่อาหารสูงแล้วก็วิตามินซีเด่นด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างคอลลาเจนด้วยนะครับหลักๆที่พูดมาเนี่ยก็จะมาเขาเรียกว่ามาช่วยป้องกันนะเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบมีเยอะที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็4นะครับเป็นมะเขือม่วงนะครับนะอันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับในระดับห้องปฏิบัติการเลยนะครับก็ทานได้นะครับมะเขือม่วงนะครับแล้วก็5ครับผมว่าอันนี้น่าจะหาทานง่ายนะครับเป็นข้าวเหนียวดำนะครับหรือว่าข้าวเหนียวสีม่วงนะครับนะแต่แนะนำนะครับว่าควรทานเป็นข้าวเหนียวนึ่งนึกออกไหมฮะที่แบบไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมากคือถ้าเราไปใส่อย่างอื่นปรุงแต่งมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้พลังงานที่มากเกินไปแต่กินได้นะครับแต่กินในปริมาณที่พอดีนะครับสัดส่วนที่พอดีก็จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าไม่อ้วนเกินไปนะฮะแล้วก็คือกินของที่มีประโยชน์นะครับและทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับคือพยายามกินให้หลากหลายนะครับสำคัญมากเลยนะครับไม่ว่าของจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเติมความหวานมากเกินไปนะครับเอาไปปรุงแต่งให้มันมีรสชาติที่มันผิดปกติคือไปเติมความอร่อยมากไปใส่โยเกิร์ตไปใส่น้ำผึ้งมากเกินไปนะฮะมันก็อาจจะทำให้เราอ้วนได้ฉะนั้นเนี่ยกินให้พอดีนะครับแล้วก็กินให้หลากหลายนะครับแล้วก็สลับกันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ผิวหนังตึงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่เท่าก่อนวัยอันควรนะครับนะก็ลองไปปรับใช้ดูนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: การใหม่นะครับจากต้าตจวนะครับมัดใหญ่ไฟสวยนะครับนะสังกัด TJ Indie Record นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณจตุพลกองสอนนะครับนะแล้วก็เรียบเรียง The Jaycee นะครับนะใครที่ชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับนี่คือใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอนันต์นะฮะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่11นะครับไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม่หลับไปแล้วเนี่ยนะครับแต่มีก็ยังเปิดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับดูแลทุกระดับประทับใจนะครับแม่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเต้ยสังลานะครับจาก T-Rex นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับแม้วันนี้หลังไมค์ก็คึกคักนะมีพี่หนุ่มน้องแต้นะครับมีคุณยายแสงบางนาพี่วอนกาญจนบุรีพี่ป้อมเชียงรายนะครับพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะครับมีพี่โดมสายไหมพี่สุดยอดเลยนะครับมีป้าจำปีจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับวันนี้ชาวคณะคึกคักมากเลยนะครับพี่หนูริงนะครับมีเจเดซี่นะครับมีน้องอนัสการนะครับน้าเมพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะแล้วก็มีพี่อัมพรนะครับนะรูสติกเกอร์กันอยู่นะครับน้องแม็กด้วยนะครับนะรวมถึงพี่สมบัตินะครับมีพี่เสือร้ายพี่ปีโป้นะครับพี่รุดีพี่สมานพี่โอดีน้องกัญญานะครับมีพี่ชัยพี่ไวตามิลนะฮะแล้วก็มีคุณแม่ชูชีพพี่ชนาพรพี่ทิพเนตรนะครับพี่ศศินานะครับแล้วก็มีพี่เออินทิรานะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาก่อนหน้านี้นะครับปลายฟ้านะครับจากน้องเบิร์นฟิชเชอริงกับน้องแมนนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียร์ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับการอยู่ยาวเลยนะครับบางทีมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะนะครับแล้วก็ใครที่ง่วงก็นอนต่อนะฮะแต่ใครที่ไปไหวก็ลุยกันต่อกับน้องลูกตาลเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลือกงานจากอัศนีวสันต์นะครับรักเธอเสมอสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกอุ้ยวันนี้นะฝนตกทั้งวันจริงๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกหลานชนิชาเองค่ะนะคะก็มาเจอคุณผู้ฟัง

ำมากมากนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับเฮมี่คณชัยนะคะก็ต้องพกร่มแบบว่าเหมือนเอาร่มมาแตะกันแล้วก็อ่ะเหมือนแตะมือไม่ได้เดี๋ยวนี้เราแตะร่มนะคะเออนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆฟังเพลงไปด้วยกันเลยนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบนอนเออนะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะก็เป็น3งานเพลงศิลปินสาวคุณภาพเริ่มต้นมากับสาวนครชัยศรีนะคะแคทริยามารสีนะฮะแล้วก็ต่อด้วยสุรินยังคอยออนอรดีโอ้ยหนูชอบมากเลยเพลงนี้นะคะก็คือหลังจากที่สาวบางกรวยเนี่ยเขากลับมาฮิตอีกครั้งกลับมาไวรัลในหลายๆแพลตฟอร์มมีหลายคนนำมาทำคอนเทนต์นำมาลิปซิงก์อะไรเงี้ยนะพี่ออนเขาเลยจัดเนี่ยจัดเสิร์ฟเพลงใหม่ให้กับแฟนเพลงเลยหลายคนบอกคิดถึงเสียงคิดถึงการแสดงด้านหน้าเวทีของพี่ออนเนี่ยฮะเขาก็มาเพลงนี้แหละสุรินยังคอยนะคะถ้ามาสักครู่นี้คุณผู้ฟังได้ยินเนี่ยคือคงความเป็นเอกลักษณ์นะคะการร้องน้ำเสียงเทคนิคลูกเอื้อนต่างๆคือฟังรู้เลยว่านี่คืออ่อนอรดีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใบเฟิร์นสุธิยากับสาวนาหาคู่นะคะ3สาว3ศิลปินหวานหวานเสียงหวานๆเนาะนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงเลยนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วนะเรื่องหวานหวานเนี่ยเพราะว่าดีเจค่อนข้างหวานเพราะชื่อลูกตาลชนิชาเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากจองสายหน้าไมค์ตอนนี้ทางสะดวกอยู่นะจ๊ะสายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะจ๊ะโอเคแล้วก็มาที่ SMS กันบ้างมีเข้ามาแล้ว1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากคุณแม่อรุณสายแรกของเราสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่แล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีพี่นงรักนะคะพี่สวัสดีพี่โอภาสบอกสวยนะวันนี้โอ้แน่นอนค่ะคุณพี่นะคะพี่วัชพลบอกฟังอยู่นะนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะพี่สุพจน์พี่อัญชลีนะคะน้องทิพวรรณบอกว่าสวัสดีจ้าฝนกำลังตกหนักหน่วงเลยตอนนี้โอ้โหนะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่หมวดป๊อกสวัสดีค่ะมาแล้วนะคุณแม่รุ่นอีกรอบนึงพี่เดียวจรัญรโนดนะคะพี่ชัยวิทย์นะคะพี่อเนกพี่ฮารุนะคะพี่พยงพี่พยงด้วยวันนี้มีหลายๆข้อความบอกว่า สวยจังเลยพี่ลูกตาลสวยหรือเปล่าสวยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเคล็ดลับนะคะอาบน้ำสระผม คือสังเกตหลายครั้งนะเวลาในไลฟ์นะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่สระผมแบบว่าได้ผมมานี่ผมสวยพี่ลูกตาลสวยขึ้นหรือเปล่านี่เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังไม่มีอะไรเลยไปทำอะไรมาสระผมเหมือนที่เขาพูดกันไงบอกว่าเธอให้โอกาสเราอาบน้ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าให้เราได้แบบว่าได้แต่งตัวให้ทำให้ตัวเองแบบว่าสดใสขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่อาบทุกวันจ่าอาบทุกวันเนาะไม่ได้แบบว่าสามอาทิตย์อาบทีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะสวัสดีพี่จำปีนะคะแล้วก็พี่สมเชษด้วยนะคะเข้ามาเพิ่มเติมพี่วิจิตรนะคะอ่ะเอาล่ะนะอีกสักครู่หนึ่งจะมารับสายหน้าไมค์กันนะใครบอกว่าวันนี้อุ้ยนะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะอยากจะโทรมาพูดคุยเมามอยระบายอะไรก็ว่ากันไปพร้อมกับเพลงพิเศษที่อยากฟังในค่ำคืนนี้นะคะก่อนจะไปรับสายหน้าไมค์อ่ะตอนนี้จัดหนึ่งงานเพลงเพราะๆหวานหวานอมตะของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มพิษรักพิษสนุโลกค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะนี่ช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมาแล้วจากจังหวัดแพร่สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้าน้องลูกหลานเจ
1: ้
2: า
1: สวัสดีเจ้าแม่น้อยมันก็เจ้าโอ้บ่ได้อู้กันจนเมื่อเนาะ
2: เพราะว่าโทมันแบบติดเที่ยวน้องดูฟังทุกวันเลยเจ้า
1: ขอบคุณเจ้านักเจ้าสุมาโตยเนาะแม่น้อยบางเตือมันสายเยอะเหมือนกันเนาะสายเข้ามานักเหมือนกันนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: แม่สบายดีเน
2: า
1: ะ
2: สบายดีเจ้า
1: เจ้าวันนี้หลายตีฝนตกเลยตีแป้ฝนตกก็เจ้า
2: หมดตกเจ้าวันนี้ตกตะวันแล้วเจ้า
1: อ๋อตกตะวันแล้วเนาะถ้าจะมาตั้งเพนักละเจ้า
2: เจ้าไหลลงไปตั้งใจแล้วเจ
1: ้
2: า
1: เอออากาศเย็นเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: แต่ว่า
2: อากาศสบายดีเจ้า
1: อากาศสบายดีแต่ว่าสุขภาพบ่มีหยังน่าเป็นห่วงมันก็แม่
2: สุขภาพมันก็ตามไว้ก็เจ้า
1: แต่ว่าฟังจากเสียงแล้วก็คือแฮปปี้มีความสุขเอ็นาโอเคเจ้าเอ้าวันนี้เจ้าแม
2: ่ฟังทุกเอ็มดีเจเลยเจ้า
1: ขอบคุณเจ้า
2: เจ้าทุ่มมาจะฟังข่าวเจ้าทุ่มมา
1: โอ้ตั้งแต่ทุ่มมาแล้วแม่ฟังถึงกี่โมงนอนกี่โมงเจ้า
2: ตั้งที่กะตั้งที่กะฟังถึงน้องเมย์เจ้า
1: โอ้ตีสอง
2: บางวันก็มาถึงน้องสุขสันต์เจ้ากะตั้งที่บางทีก็รับ
1: เจ้าขอบคุณจ้านะ
2: ถึงน้องเมย์
1: เจ้าถึงน้องเมย์ก็ประมาณตีสองน้องแม่ก็นอนดึกนะ
2: เจ้ามันคนแก่แล้วเจ้าเน
1: า
2: ะมันตอนนี้มันกระตื่นเนี่ยนะเจ้าม
1: ันนอนแบบค่อยหลับนอนไหมเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: โอเคเจ้ามันเป็นยังเนี่ยฟังเพลงเนาะวันนี้อยากฟังเพลงยัง
2: กะตะกี้ขอของออนอลดีไปอันน้องกวางเป็นแหวน
1: กำลังเปิด
2: มีออนอลดีเปิดไปแล้วเป็นแบบ
1: เจ้า
2: ล่องซ้ำ
1: กำลังเปิดไปตะกี้นี่แม่เหยกำลังเปิดเดี๋ยว
2: เจ้าว่าเอาง่ายๆก็คือกลางดาวก็แล้วกันเรียนนะ
1: ได้เลยแม่ของน้องไลอ้อนเนาะ
2: เจ้า
1: แม่อยากมอบพืชไผ่เป็นพิเศษก็เจ้า
2: จะมอบทุกเสียงรกใจทั่วอังกฤษเนี่ยเจ้า
1: ได้เลย
2: น้องมาน้องตาลตัวน้องลูกตาลตัวน้องกวางตัวเจ้า
1: จ้าวันนี้หมอเจ้น้องกวางแล้วแม่น้องแป้งยายหลังไหม
2: น้องแป้งเลยเจ้า
1: จ้า
2: น้องแป้งเลยหมอเจ้น้องกวางเลยเจ
1: ้
2: า
1: เจ้าสลับกันจ้า
2: วันนี้น้องแป้งเจ้า
1: ได้เลยเจ้าวันนี้ขอบคุณแม่น้อยเด้อ
2: เจ้าเจ้าขอบคุณน้องสุขภาพแข็งแรงนะเจ้า
1: ขอบคุณเจ้าแม่สวัสดีเจ้านะเดอูกำเมืองไม่พูดกลางเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ดีเจติดลมไม่หว่าใครอูกำเมืองยี่หมายอันน่ะอ้าวสายชิลฮิวใจค่ะจัดให้เลยกับงานเพลงที่น่าจะถูกใจแม่ด้วยแหละนะคะต้องขอบคุณแม่น้อยเนอะเนี่ยมีข้อความเข้ามาบอกขอบคุณแม่น้อยเนี่ยที่ขอเพลงนี้

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราแม่น้อยจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะแม่น้อยเนอนะมีแม่แฟนคลับของน้องไรอันนี่ฝากขอบคุณแม่น้อยนะขนาดเลยนะมีคุณแม่อรุณเนี่ยบอกกับทรงหัวใจทรงเข้ามารัวๆเลยบอกขอบคุณแม่น้อยมากค่ะเนี่ยขอบคุณพี่ทัศนีนะบอกขอบคุณเพลงกลางดาวเอ็นะเนาะถูกใจแม่ๆอีนานะคะนะก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาด้วยทักทายกันได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะส่วนเพลงไหนอยากฟังพิเศษเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่นะคะในช่วงของมหกรรมฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนค่ะไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starterราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะและสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond นะคะราคา500บาทนะคะก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตอันนี้คุ้มมากๆนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลแน่นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะกิจกรรมนี้ขอลูกหนังแฟนบอลห้ามพลาดเลยนะคะมาทักทายสมาชิกกันบ้างเพิ่มเติมเนาะที่ Facebook Live ของเรานะคะสวัสดีพี่เอกณรงค์แน่น้องแวนนะคะน้องแวนแวนวาวด้วยนะคะพี่วรรณภาบอกขอบคุณมากนะคะสำหรับกลางดาวด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปอ่าน SMS หน่อยโอ้นี่ไงมีว่ากลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอรบกวนพี่ตาลเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะน้องแชมป์นะเตรียมไว้แล้วจัดให้เลยหนึ่งงานเพลงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเพลงจะอยู่เคียงข้างเธอนะคะเมื่อสักครู่นี้บิวกัลยาณีจบไปเนาะมาเป็นพิเศษนะคะเมื่อกี้นี้น้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะฝากมาทาง SMS นะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในจัดงานเพลงฮิตฮิตของเวียงนฤมลไฮกละกันนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็อยากฟังแน่นอนมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่าเนี่ย

ังหลายๆค่ะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทุกๆคนนะคะคุณลองกันจากพี่น้องหลายๆค่ะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะมหาน
1: ครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
7: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: กุหลาบเวียงพิงนะเจ้าเอ้ยเป็นเวอร์ชันของพี่กาญจนามาสิรินะคะเพลงนี้แล้วก็ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่โจเรียบคลอง2นะคะคือพี่โจเนี่ยเขาก็ฝากแต่เพลงมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเอาเวอร์ชันไหนอะไรเงี้ยนะหนูก็เลยเอ้านะลองเลือกเป็นเวอร์ชันของพี่กาญจนามาสิริเพราะว่า เลื่อนไปเจอว่าพี่กาญจนาเขาก็มาไลฟ์ร้องเพลงอะไรเงี้ยมีแฟนๆคิดถึงนะคะในTikTok ใน Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็นะเลือกเพลงพี่กาญจนามาดีกว่าเพราะว่าเพลงใหม่พี่เขาก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วนะช่วงนี้ไม่รู้ว่ากำลังจะมีเพลงใหม่นะแต่ว่า เราก็คิดถึงเสียงเขาอะเนาะนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเพลงเนี้ยเขาเรียกว่ามีหลายเวอร์ชันมีคนนำมาร้องเยอะเลยก็บอกได้นะคะว่าอยากฟังเวอร์ชันของใครนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟล์อยู่แล้วนี่เราจัดให้แน่นอน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะกับมดในแก้วน้ำอาจารย์ไข่มาลีฮวนหน้าจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อนะคะสายหน้าใหม่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิต

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็โอ้รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
5: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่ที่มารออยู่แล้วด้วยจากนครพนมสวัสดีค่ะพี่จอย
6: สวัสดีครับน้องตาลคุณสุ
5: เทพโอ้โหเสียงสดใสเหมือนเดิมพี่จอยวันนี้นครพนมเป็นยังไงคะฝนฟ้าไปถึงไหมเนี่ยน่ะ
6: โอ้ตกวันนี้ก็มีครับผม
5: หา
6: ตกเนี่ยวันสองวันนี้แหละครับ
5: อ๋อตกไปแล้วหมายถึงตกอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่เนาะอ๋อมือสองมือเนาะ
6: ครับผม
5: ฟังไม่ทันเนาะโอเคค่ะ
6: ครับผม
5: ทุกครั้งที่พี่จอยโทรเข้ามานะคะทุกคนก็จะแบบมาพร้อมกับความสดใสเป็นยังไงบ้างช่วงนี
6: ้ก็สบายดีอยู่ครับน้องมีตาสบายดีครับผม
5: สบายดีอยู่จ้าสบายดี
6: โบเจ็บโบไข่เนาะครับ
5: โบเจ็บโบไข่จ้าไอ้โอ้เนาะนะคะนะพี่จอยปกติฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวหรอคะกลางวันได้ฟังลูกทุ่งมหานครบ้างไหมจ๊ะ
6: กลางวันผมมาที่นอนครับก็กะทิปุ๊บอีกอย่างครับ
5: อ๋อก็คือตอนนี้แสดงว่าพี่จอยทำงานอยู่ด้วย
6: ครับ
5: กรีดยางอยู่เหรอคะตอนนี
6: ้ครับ
5: กำลังฟังว่าเสียงกรีดยางอยู่ใช่ไหม
6: ครับ
5: โอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าจะได้ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วย
6: คร
5: ับ โอเคค่ะพี่จอยวันนี้เพลงอะไรดีเพลงอีกอย่างดีจ้า
6: เป็นวงเนี่ยจ้าครับของตายออนไลน์ครับผม
5: อ๋อเชื่อไหมว่าเพลงนี้หนูยังไม่เคยฟังเลยเพราะเพลงพี่ตายเขาเยอะมากๆเออพี่จ่อยฟังเพลงนี้น่าจะนานแล้วเหมือนกันเนาะเป็นอัลบั้มแรกๆเลยไหมคะเพลงนี้เน
6: า
5: ะ
6: ครับ
5: น
6: าน มากเลยครับผมก่อนจำบ่อยในกันนะครับ
5: โอเค
6: เพลงเต็มมวนครับ
5: เพลงมวลเนาะโอเคมวลไลน์เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่จอยพักกิจยางแป๊บหนึ่งนิดเดียวแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีอ่ะนะคะเดี๋ยวพูดตามเลยนะจ๊ะขอขอบคุณ
6: ขอขอบคุณ
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอ้ไอยรา
6: และไอ้ไอยรา
5: อะฮ่า
6: อะฮ่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอะฮ่า
6: ไอยราอะฮ่า
5: สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากๆนะจ๊ะ
6: รักษาสายน้ำเงี้ยด้วยครับเ
5: ต้ครับผมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจัดให้เลยในการในช่วงนี้กับ

พาเรตเพลงฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรตของเรากับเพลงที่พี่จ่อยแนะนำเข้ามาทางหน้าใหม่นะคะเป็นห่วงเด้อจ้าจากเอ่ยใต้อรไทยเด้อ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่หลายคนคิดถึงด้วยนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับไว้อะไรสายลมค่ะงานของพี่แคทรัตการนะคะแล้วก็ย้อนไปกับลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนครีมพิมพ์วลัยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่านะยุคนั้นเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งป๊อปที่อุ๊ยคือฉีกออกมาเลยนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เคยติดชาร์ตกับทางลูกทุ่งมหานครด้วยนะคุณผู้ฟังสมัยนั้นนะคะก็จะมายุคแบบว่าลูกทุ่งป๊อปแบบกำลังบูมอ่ะนะทุกยุคที่มีเพลงอาสยามด้วยอะไรเงี้ยอย่างเพลงของตาลด้วยก็มันน้อยใจอะไรโซนนั้นแถวนั้นแถวนั้นนะคะแล้วก็รอง้อโอ้โหเพลงนี้นะรอง้อน้องจ้าชาลินีเนี่ยเมื่อกี้เปิดมาหลายคนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆนะบอกว่าโอ้คิดถึงเพลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงสร้างชื่อของพี่น้องจ้าต้องเรียกพี่น้องจ้าคือคำว่าน้องจ้าเนี่ยเขาเป็นชื่อนักร้องเนาะชื่อศิลปินก็เราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องเรียกพี่น้องจ้า ใช่ไหมล่ะเนาะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับเพลงที่หน้าใหม่นะคะแนะนำเข้ามานะคะกับเป็นห่วงเด้อจ้าของพี่ต่ายอรทัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆบอกว่าโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆเป็นเพลงเก่าๆของพี่ต่ายน่าจะเกิน10ปีแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีข้อความพี่ๆแฟนรายการก็แชร์เข้ามาด้วยบอกอุ้ยเพลงเพราะมากๆแล้วก็ไม่ได้ฟังนานด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทาง LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างพี่หนุ่มอันดามันนะคะบอกว่าทักทายมานะคะอ๋อเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้รับสายติดภารกิจอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานของเราโทรกลับไปในช่วงที่เราจะรับสายหน้าใหม่เนาะเมื่อกี้นี้กับพาเรทเพลงฮิตขอบคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มยองอุตส่าห์เข้ามาส่งข้อความนะคะได้เลยเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็ได้เนาะนะคะวีคหน้าสวัสดีพี่แก้วนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีพี่วีรทิพย์นะบอกน่ารักอุ้ยขอบคุณมากๆค่ะน้องชายกลางด้วยนะคะพี่คนไร้หัวใจนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่มีมี่เข้ามาตอนดึกนะวันนี้คืนวันศุกร์นะคะอยู่กันยาวๆเลยนะจ๊ะจัดเพลงให้เพิ่มเติมเลยก็แล้วกันนะคะพี่หนุ่มไม่ใช่พี่หนุ่ม วันนี้มีพี่หนุ่มหลายหนุ่มนะคุณผู้ฟังนะเมื่อสักครู่พี่หนุ่มอันดามันจากพังงาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีโอ้โหนะอยากมีอีกสัก3หนุ่มได้ไหมสามหนุ่ม3มุม รู้เลยนะคะว่าดีเจอายุประมาณเท่าไหร่นะน้องๆไม่เคยดูเลยสิละครซิทคอมเรื่อง3หนุ่ม3มุมนะเดี๋ยวจัดให้พี่หนึ่งไม่ใช่พี่หนุ่มนะพี่หนึ่งโรงก๊อกก็แล้วกันนะคะเพลงที่ฝากเข้ามาเขามัดสี่เอ็กซ์สุภกฤษค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะเจาะคิวฮิตค่ะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหการกลับมานะคะผลงานใหม่ล่าสุดของพี่ไอดินอภินันท์นะคะหลายๆคนน่าจะคิดถึงเสียงเพราะๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะอ่ะไปฟังเพลงนี้กันเลยกับไอ้บอกหูสวงไอ้ดินอภินันท์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: อ้ายบ่ฮู้สวงไอดินอภินันท์นะคะจากสังกัดสิงห์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันแล้วก็เรียบเรียงเช่นเดียวกันนะคะกับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะฟังเนื้อหาแล้วโอ้โหถูกใจแล้วก็เป็นแฟนคลับของพี่ไอดินอภินันท์ด้วยนะคะคิดถึงเสียงเพราะๆก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะกับอ้ายบ่ฮู้สวงไอดินอภินันท
1: ์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงเพราะๆค่ะที่มาจากมหานครชาร์ตของเรานะคะฮิตที่16นะคะกับอบอวนเล็กรัชเมธจีนี่เรคคอร์ดแล้วก็ต่อด้วยแก้บนก้านตองทุ่งเงินนะคะฮิตที่13นะคะที่พี่หนุ่มหนองแต้แนะนำเข้ามาจาก2เพลงนี้จัดให้เลย

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ลูกทุ่งคนยากนะคะสันติดวงสว่างนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกอยากฟังรักเธอนิรันดร์จัดให้เลยจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วจ้านะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังในช่วงเวลาของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะขอบคุณสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS ที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะคะนะสำหรับจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้าแต่ว่าใครที่เสาร์อาทิตย์นะคะว่างๆก็เดี๋ยววันอาทิตย์5 โมงนะคะ5 โมงกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะขอบคุณทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: อันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
12: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ครับผมตอนนี้นะครับ12:24:07 น.นะครับกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับกับผมปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านกับคุณก้องกีรตินะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับในทุกช่องทางของ FM 99เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุด้วยเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เวลาวันนี้ก็ถือว่าเวลาดีเที่ยงคืนนะ
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงเดือนก่อนๆเดือนที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลนะก่อนที่จะปิดฤดูกาลก็จะเป็นพวกบอลเยอรมัน
1: ใช่
0: บอลสเปนมีอังกฤษบ้างเป็นบางคู
1: ่ประปรายนะครับ
0: แต่วันนี้
1: เป็นยังไงฮะ
0: วันนี้มันไม่ใช่วันธรรมดาครับช่วงนี้อยู่ในเทศกาลฟุตบอลโลกพอดีนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราเปิดเพลงไปก็เป็นเพลงของ Magic in the Air นะครับโดยวง Magic System นะครับก็ฟีเจอริ่งกับโชกีนะครับก็เพลงนี้เนี่ยพูดถึงเข้ากับเทศกาลฟุตบอลโลกเหมือนกันเพราะว่าในช่วงปี2014เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งในทวีปยุโรปและแอฟริกาคุ้นหูเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่เพลงนี้เนี่ยดังสุดๆตอนไหนรู้ไหมครับ
1: ตอนไหนครับ
0: ยูโร2016
1: ครับผม
0: คือเพลงเนี่ยโดนเอามาใช้กับทางหน้าทีมชาติฝรั่งเศสคุณพลคุณเลเบอร์เวลายิงประตูเข้าเนี่ยก็จะเนี่ยร้องเพลงเนี้ย
1: จะเปิด
0: ทอนฮุก
1: เพลงนี้
0: ใช่ครับผมก็ตอนนี้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกพอดี
1: ครับผม
0: กองครับ
1: ครับจริงๆเพลงนี้เดิมทีแล้วเขาถือว่าไม่ใช่เพลงประจำการแข่งขันถูกไหม
0: ไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนกับเพลงมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าดังในช่วงฟุตบอลโลกตอนนั้นปี2014มันจะมีอีกเพลงนึงครับผมยังเป็นทางการแต่ว่าตอน2014เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่บราซิลนะ
1: ครับผม
0: ว่ามันเป็นเพลงอะไรแต่ว่าเพลงเนี้ยพอเราคือคงมีหลายรายการเปิดไปแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เราก็อยากฉีกบ้าง
1: แต่ว่าถือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบางคนฟังอาจจะไม่รู้คิดว่าเป็นเพลงฟุตบอลโลกจริงๆนะพี่ปาเพราะว่ามันมักจะเปิดถูกเปิดในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกจริงๆ
0: ใช่ครับก็เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เรียกแฟนฟุตบอลในสนามต่างร้องเพลงนี้เชียร
1: ์ร้องได้
0: เพราะว่าท่อนฮุกมันค่อนข้างจะร้องง่
1: าย
0: แล้วก็มีเนี่ยมีจริง in the air อาเลอาเลอาเลอาเลประมาณน
1: ี้จริงๆลักษณะแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงอีกเพลงหนึ่งคือ Seven Nation Army ที่จะเปิดมักจะเปิดใน Allianz Arena เวลาบริมิกยิงประตูได
0: ้
1: เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จะเปิดประมาณอย่างนั้น
0: ประมาณอย่างนั้นนะครับโ
1: อ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณก้องกีรติก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก
1: โอ้ผมก็เป็นเกียรติเช่นกันครับ
0: ครับผม
1: อ่ะช่วงที่แล้วน้องเจมส์กับน้องเบนซ์เนี่ย
0: ครับ
1: พูดคุยรีแคปของการแข่งขันเมื่อวานรวมไปถึงพรีวิวไปแล้วเบื้องต้น
0: ข้อมูลลึกด้วย
1: เยอะลึกมากแต่ฟีฟ่ามาลึ่มล่ำเลยพี่ปาม
0: ครับคุณเจมส์นี่ต้องยอมรับว่าตอนหลังนี่เขาทำการบ้านมาเยอะแล้วก็ติดตามเป็นหนึ่งในตองอูเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในขุนพลท่าทหารเสือของ FM 99ยุคใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: ใช่ครับก็เป็นน้องรักของพี่เจ๋งคร
1: ับ
0: ผมก็เป็นขุนพลหลักของพี่สุเทพแล้วก็พี่เต่าน
1: ี่คือเรียกได้ว่าเป็นขุนพลหลักและน้องรักของทุกๆคน
0: ใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะเลิกขาทุกๆคนด้วยที่ผ่านมาผมกล่าวมาเมื่อกี
1: ้ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องสบายๆหรือว่
0: า
1: เรื่องที่นอกเหนือจากสแตทเครียดๆกันบ้าง
0: เออได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้องก็เป็นอดีตนักฟุตซอล
1: ครับผมยังเตะอยู่ครับ
0: เดี๋ยวยังเตะขอไปยังเตะอยู่นะขออภัยด้วยก็ตอนนี้เนี่ยเราก็แล้วเก็บควันหลงแล้วกันบางเกมนัดแรกนะครับเกี่ยวต้องแท็กติกต่างๆเดี๋ยวเราว่ากัน
1: โอ้ได้เลย
0: ในชั่วโมงนี้นะครับผมเออพูดถึงนะวันนี้เนี่ยการจราจรในช่วงหัวค่ำเนี่ยพูดตรงๆเลยนะได้เดินทางไปไหนไหม
1: โอ้เอาเรื่องไหมฮะ
0: สุกเป็นสุกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นสุกก็เรียกว่าเป็นสุกที่เกือบจะสุกที่3ก็แล้ว
1: ใช่
0: เป็นวันหลักที่เขาเรียกวันที่19รถติดเป็นอย่างมาก
1: รถติด
0: ใครที่เขาเรียกว่าขับขี่ยวดยานพาหนะก็อยู่บนรถซะเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: วันสุกอย่างนี้นะครับ
1: ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการเดินทางเหตุเพราะว่าฝนตกด้วย
0: ฝนตกครับ
1: ตกค่อนข้างหนักแทบจะทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเลยวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับก็แหมแล้วฝนก็ชอบมาเวลาเลิกงานนะพี่
0: ใช่ครับผมเมื่อตอนนี้เมื่อกี้ตอนเข้ามาฝนยังตกอยู่ไหมครับ
1: ตกปล่อยๆอยู่
0: อ๋อโหน่าจะยันเช้าแน่เลย
1: ยาวแน่นอนครับยันเช้า
0: ครับผมอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างมาเราคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกเอาเรื่องเก่าๆดีกว่านะ
1: เรื่องเก่าๆเนี่ยผมชอบมากเลยพี่ปาม
0: แต่ผมถามพี่ก้องแล้วกัน
1: ได้
0: ฟุตบอลโลกจริงๆแล้วเนี่ย

0: ั้งแรกเนี่ยที่มีความทรงจำเกี่ยวกับการดูฟุตบอลโลกครั้งแรกของคุณก้องครั้งแรกเลยนะเอาแบบทั้งจริงจังแล้วไม่เอาแบบไม่จริงจังเลยแบบปึ๊บสัมผัสแรกดีกว่า first impression
1: first impression คำนี้นี
0: ่นะครับผมนะ
1: เป็นความทรงจำครั้งแรกความประทับใจครั้งแรก
0: first memory นะครับ
1: ถ้าสำหรับผมนะพี่ปานนะ
0: ครับผม
1: มันคือฟุตบอลโลกปี1998
0: โอ้
1: ที่ฝรั่งเศส
0: ฟอง98
1: ใช่ฟอง98
0: คล้ายๆผมคล้ายๆผม
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างตอนนั้น
1: จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็เหมือนเราไม่ได้สนใจฟุตบอลมาก
0: ครับ
1: ค่อนข้างยังเด็กผมประมาณ 7-8 ขวบเองพี่ปามแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะมันฟีเวอร์ที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนประถมคือก็จะมีแบบกิจกรรมทายผลฟุตบอลประจำวันก็มีของรางวัลแจกนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเราก็เล่นกับเพื่อนนั่นแหละก็ทายก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายปรากฏว่ามีเพื่อนผู้หญิงในห้องคนนึง
0: ครับ
1: เก่งมากคือรู้ทุกทีมเลยรู้จักผู้เล่นรู้จักโค้ดและทายถูกบ่อยมาก
0: ตอนนั้นฟรองก์98ที่ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ครับผม
1: ทายถูกบ่อยมากคำถามที่แบบว่ามันก็เป็นคำถามแบบเด็กๆครับอินซีมรกตเป็นฉายาของทีมอะไรปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงตอบถูกเราแบบเป็นผู้ชายแล้วเราแบบชอบเตะฟุตบอลแต่เราไม่ดูฟุตบอลตอนเด็กๆเรา
0: ตอนนั้นเตะฟุตบอลยัง
1: เตะแล้ว
0: คือเขาเรียกว่าเตะเล่นกีฬาก่อนก่อนที่จะดูฟุตบอล
1: ใช่เล่นฟุตบอลก่อนที่จะดูฟุตบอลจริงจัง
0: ครับ
1: แต่คือเตะเล่นตามภาษาเด็กๆอ่ะพี่ปาเตะสนุกสนุก
0: จริงจังไหมยังไม่ได้จริงจังคือแบบ
1: ยังไม่ได้จริงจังเลยคือเตะแบบในซอยบ้านเตะกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าพอเราเห็นเพื่อนผู้หญิงตอบถูกแล้วรู้สึกเราก็เตะบอลทำไมเพื่อนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มดูฟุตบอล
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละทัวร์นาเมนต์ฟองก้าแปดก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องใช้คำว่าตื่นมาดู
0: ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเวลายุโรปเนาะฝรั่งเศส
0: คู่แรกก็ประมาณ3ทุ่ม
1: 3ทุ่มใช่ใช
0: ่
1: ประมาณนั้นแต่จริงมันก็ดึกสำหรับเด็กๆอย่างเรานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเด็กๆผมเนี่ยจบข่าวกีฬา2ทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็นอนละแต่ว่าตอนนั้นก็อดตาหลับขับตานอนคืออยากดูอยากสัมผัสบรรยากาศ
0: ครับ
1: ก็ไม่ผิดหวังทัวร์นาเมนต์นั้นจริงมันมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะนะพี่บาง
0: ผมถามหน่อยได้ไห
1: ม
0: ใช่เป็นคือเป็นฟุตบอลโลกที่เขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดในใจเราหรือเปล่า
1: สำหรับผมใช่
0: นี่เหมือนกัน
1: ใช่เลยใช่ไหม
0: เหมือนกันเหมือนก
1: ัน พี่ปามก็ฟอง98ใช่ไหม
0: ผมฟอง98จริงๆอ่ะเคยได้สัมผัสกับเฟิร์สวิชั่นจริงๆเป็น94แต่ว่า94มันยังแบบเรายังเด็กแล้วก็ฟุตบอลก็มันอยู่ห่างไกลกับตัวเราแต่ว่าคือมีคุณน้าเขาดูของผมนะแต่ว่าจริงๆก็นำมาจริงจังกับนี่แหละฟุตบอลโลกฟอง98
1: 94เนี่ยจริงๆก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่คุณพ่อคุณลุงพูดถึงอยู่เสมอนะของผม
0: ครับ
1: คือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โรเบโต้บักโจเนาะ
0: ใช่
1: กับโรมาริโอ
0: ใช่
1: สองคนนี้จะเป็นสองคนที
0: ่
1: ใช่ใช่ที่แบบว่าคุณพ่อคุณลุงจะพูดถึงอยู่เสมอว่าถ้าโตไปเนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นกองหน้าเนี่ยก็ต้องเก่งให้ได้เหมือนโรมาริโอเก่งอย่างโรเบโต้บักโจนะ
0: ครับผม
1: นี่แหละคือจะเป็นสองคนที่ถูกพูดถึงบ่อย
0: ครับไม่ตอนนั้นเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ที่คุณก้องเล่าอ่ะเขาเรียกว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นของที่ระลึกหรืออะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นี่ทันพวกนี่ป่ะของน้ำดื่มน้ำลมน้ำดำอ่ะ
1: ทัน
0: กูขอพูดหน่อยยี่ห้อแบบเป๊ปซี
1: ่เป๊ปซี่เอาพูดไปเลย
0: อ่ะเป๊ปซี่อ่ะ
1: ทีมเป๊ปซี่นะทัน
0: ทีมเป๊ปซี
1: ่สะสมฝาจีบกี่ฝาไปแลกเสื้ออ
0: ๋อมีเสื้อ
1: มีเสื้อ
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: เสื้อแลกเสื้อแต่ผมอ่ะสะสม
0: มันมีเสื้อมีการ์ดกับสมุดการ์ด
1: ใช่การ์ดสะสมไหมพี่ปาม
0: ผมสะสม
1: อุ้ยโอ้โห
0: คือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าใครนะเดี๋ยวก็คือผมเก็บไว้เนี่ยคือจะลง Facebook ไว้ตลอดเลยคือสมุดเนี่ยมันเป็นเหมือนครับเป็นเล่มเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอนี่แหละคร
1: ับครับ
0: แต่เป็นปกแข็งนะดูดีมากก็จะมีการ์ดของการ์ดเป๊ปซี่เนี่ยครับมีนักเตะหน้าปกเป็นใครรู้ไหม
1: ใช่ครับ
0: อเลสซานโดเดลเปียโร่
1: โอ้โหนี่คือตัวชูของทีมเป๊ปซี่ตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับผมแล้วการ์ดเนี่ยมันจะมีแบบการ์ดแบบการ์ดเงินซิลเวอร์นะครับแล้วก็การ์ดทองแล้วก็ทองแบบนูนด้วย
1: ครับ
0: นั่นคือตัวแบบพรีเมียมสุดละคือสมัยผมเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเล่นการ์ดแบบนี้เกิดขึ้นนะมันจะเป็นว่าก็คือว่าเราเนี่ยก็คือต้องไว้เนี่ยคล้ายๆแลกฝาซื้อแล้วก็แลกฝาคือกินตอนนั้นกินเป๊ปซี่จนแบบโอ้โห
1: ท้องอืดเลย
0: ท้องอืดท้องอืดแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเนี่ยเอามือมาแปะกันหงายคว่ำอะไรเหมือนคล้ายๆการพนันไกลๆในยุคนั้นตอนเด็ก
1: ครับผม
0: เราก็ไม่ได้ทราบเราก็ยังไร้เดียงสานะก็สะสมโหได้เยอะมากเลยเก็บไว้ที่บ้านตอนนี้ไม่รู้มีมูลค่าหรือเปล่านะแต่ว่าคือเราเก็บไว้เป็นสมุดเป็นเล่มแต่ของคุณก้องเป็นเสื้อ
1: ของผมเป็นเสื้อจะไปแลกเป็นเสื้อคือการ์ดอ่ะก็มีเก็บมีพี่ชายเก็บ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวผมเองอะตอนนั้นอะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะเก็บอะไม่คิดว่ามันจะมีคุณค่า
0: ครับ
1: ก็คิดคล้ายๆพี่ปาล์มแหละ
0: นะ
1: แต่คิดว่ามันสวยแล้วเราก็คือเราไม่ได้มีมากขนาดว่าจะทำเป็นเล่มแต่พอหลังๆอะเห็นคนเอาเป็นเล่มมาโชว์นะ
0: ครับ
1: เท่มากเลยนะ
0: โอ้เท่ๆคือต้องยอมรับครับนักเตะในยุคนั้นเนี่ยผมไล่จากผู้รักษาประตูเลยกันโคเซ่หรือชิลาเวิร์ด
1: ผู้รักษาประตูที่ยิงฟรีคิกได้
0: โกอีกคนนึงใครรู้ไหมของโปรตุเกสแต่ว่าได้ลงฟุตบอลโลก
1: วิกเตอร์บาย่า
0: ถูกต้อง
1: ผมจำได
0: ้อีกโกอีกคนนึงทีมชาติโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียโคลัมเบียตอนนั้นมันต้องใครอ่ะฟาริสมอนดากอนเหรอ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ได้
1: สนุกงี้สนุก
0: แล้วก็พอแดนหลังนี่ก็เป็นมาลดินี
1: เปาโลมาลดินี
0: ของโรมาเนียก็โปเปสคู
1: จอร์จีโปเปสคู

0: ดังมากกำลังก้าวเขาเรียกว่ากำลังมีชื่อเสียงเลยในยุคนั้นยุคเขาเรียกว่าที่ตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์นะครับพอลอินส์
1: นะ
0: พอลอินส์แล้วก็รู้สึกว่าจะมีฮาริสโตสตอยคอร์ฟ
1: โอ้โหเดอะกันสลิงเกอร์จากแคนาดานะ
0: ใช่
1: โอ้ต้องมี
0: จริงเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังนะตอนนั้นถ้าใครอยู่ในบรรยากาศโมเมนต์นั้นเนี่ยส่ง SMS หรือว่าข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้นะว่ามันมีใครบ้างเขาเรียกการ์ดเป๊ปซี
1: ่การ์ดเป๊ปซี่
0: ปี98แล้วกัน
1: ใช่เพื่อพี่ปาล์มหรือว่าผมเนี่ยจำไม่หมดนะนึกถึงใครที่มาบอกได้เลย
0: คือนักเตะแต่ละคนก็มีเดียวเบโร่แน่นอน
1: เดียวเบโร่ต้องมีเพราะอยู่หน้าปก
0: หน้าปกครับอู้หลายๆคนจริงๆ
1: ผมพูดคุ้นมีลุยคอสต้าไหม
0: มีลุยคอสต้า
1: ใช่ผมจำได้มีลุยคอสต้าม
0: ีดาวอสูเคอร์
1: เ
0: ปเดกเยโตวิชคือตัวท็อปๆของบอลโลกตอนนั้นอ่ะทุกคน
1: ใช่ใช่
0: ท
1: ุ
0: กคนมีนี่ด้วยกองหน้าอีกคนของโคลัมเบีย
1: อ่ะ
0: เคยอยู่นิวคาสเซิล
1: ฟาอุซิโนอัสปินยา
0: ใช่โอ้โหใช่
1: ติโนติโน
0: ครับผมก็นี่แหละก็ตอนนั้นนี่โอ้โหถือว่าเยอะ
1: ครับ
0: ผมจำไม่ได้น่าจะนักเตะน่าจะเยอะกว่าในปีตอนที่คือช่วงปีนั้นน่าจะเป็นปีแรกที่เขาน่าจะทำนะครับผมแล้วก็ปีหลังๆมาก็จะจับซูเปอร์สตาร์เป็น11คนแล้วเพราะว่าผมว่าน่าค่าตัวน่าจะเยอะขึ้นม
1: ู
0: ลค่าทางการตลาดน่าจะเยอะขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เพราะหลังจากนั้นเนี่ยคือว่ามันจะเป็นโมเดลแรกแหละ
1: ครับ
0: ที่เอาพวกศิลปินนักฟุตบอลแหละนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาทำการตลาดและทำให้เขาเรียกว่าอิงไปกับช่วงเทศกาลตรงนี้เกิดขึ้นได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่ดีหลังๆก็ถ้าหลังจากนั้นปี2002ถ้าจำกันได้ก็จะมีอีกชุดนึงของนี่แหละของแบรนด์เดิมแล้วก็อีกอันหนึ่งโฆษณาถ้าคุณจำได้เป็นรองเท้า Nike ที่เตะบนเรือ
1: เตะบนเรือจำได
0: ้
1: ที่เตะบนเรือแล้วเหมือนเล่นสตรีทกันบนเรือ
0: ใช่ครับ
1: ตอนหลังเตะแล้วกำแพงเรือรั่วน้ำเข้า
0: คลาสสิกนะ
1: คลาสสิกมากจริงเมื่อก่อนโฆษณาทีวีเนี่ยต้องบอกว่าทุกอันทำออกมาคือดีนะ
0: ดีนะดี
1: โฆษณาฟุตบอลเนี่ยอย่างที่ผมนึกออกนะพี่ปาผมนึกอีกอันนึงน่าจะเป็นโฆษณาน้ำดำเจ้าเดิมนี่แหละเวอร์ชันที่เป็นคาวบอย
0: โอเคโอเค
1: อันนั้นดีนะ
0: โอเคโอเคอ
1: ันนั้นก็ดี
0: เป็นเดวิดเบคแฮม
1: ใช่แล้วก็เปิดเสื้อมาตอนนั้นเป็นเสื้อทีมสโมสรผมจำได้เปิดชุดออกมา
0: ครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นความทรงจำที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเทศกาลหรือว่าเฟสติวัลฟุตบอลโลกในแต่ละช่วงเวลาตอนนั้นนะครับแต่ละปีครับผมโอ้โหถือว่าพอเราย้อนมองย้อนกลับไปนี่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: สนุกดีครับ
0: ตอนเด็กๆมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มีทั้งความรักเดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ตัวของเรานี่ก็มันคิดได้ยังไงนะ
1: ใช่ฮะ
0: ผมเอาไปเนี่ยตอนนั้นกินจนท้องอืดเลยนะพ่อแม่ก็เตือนว่าโอ้โหถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็เป็นได้ในช่วงนั้นช่วงเวลานั้นโอ้ตอนเด็กๆงงๆแล้วตอนนั้นมันก็คือเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมเล่นกีฬาฟุตบอล
1: พี่ปาล์มก็เล่นฟุตบอลใช่ไหม
0: ครับเตะฟุตบอลแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นสู้คุณก้องไม่ได้หรอก
1: ผมว่าจังหวะดีโชคดี
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นพอเราพูดถึงฟุตบอลโลกในยุคนั้น98เนี่ยอยากให้พูดถึงเนี่ยสไตล์การเล่นของในยุคนั้นเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยปี2026เนี่ยเราลองไล่วิวัฒนาการไหม
1: ว่าม ัน
0: เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ใช่
0: ผมเมื่อก่อนนี่จริงๆแล้วเนี่ยระบบหรือแท็กติกเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะนะช
1: ่
0: วงนั้นนี่เต็มที่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าข้อมูลในถ้าผมจำไม่ผิดอังกฤษใช้442หรือว่า
1: 442
0: 442
1: 442กินเล่นหลัง4
0: หลัง4ตอนนั้นผู้รักษาตัวเป็นซีแมน
1: เดวิดซีแมน
0: เซนเตอร์ฮาฟคู่เป็น
1: โทนี่อดัม
0: กับโซคัมเบล
1: เล่นคู่กันใช่
0: แบ็คขวาเป็น
1: แบ็ค
0: แกรี่เนวิลมั้ย
1: ผมว่าตอนนั้นแกรี่เนวิลเหมือนจะยังเป็นสำรองผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวาใช้ใคร
0: ครับผมแต่ซ้ายอ่ะ
1: แกมเลอร์โซแน่ๆใช่
0: แดนกลางก็เป็นอินส์
1: พออินสไตล์รุ่นใหญ่เนาะ
0: ครับผม
1: ก็ดีเป็นแบตตี้ไหม
0: แบตตี
1: ้
0: สโคยังสำรองอยู่ตอนนั้นขวาก็เป็นเบคแฮมแหละ
1: เบคแฮมใช่
0: ซ้ายผมไม่แน่ใจตอนนั้นใช้ใครนะแม็กก้าไหม
1: แม็กก้าเหมือนจะแม็กก้าไม่แน่ใจว่าเล่นบ่อยหรือเปล่าแต่ผมที่เห็นบ่อยๆนะบอลโลก98อ่ะไดเรนเนอร์ตัน
0: ไดเรนเนอร์ตัน
1: เพราะว่าเป็นคนโปรดของเกนฮอดเดิล
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาเป็นลูกมอสเปอร์เหมือนกันเด็กไก่เหมือนกัน
0: หน้าครูก็ไม่ต้องสืบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เป็นทางด้านอารันเชลเลอร์กับเบบี้โกตอนนั้นนะ
1: ไมเคิลโอเวน
0: ใช่ใช่นะ
1: เป็นช่วงเวลาแจ้งเกิดของเขาเลยนะ
0: ครับผม4-4-2เลยนะเวลานั้น
1: 4-4-2 เลยแผนยอดฮิตตอนนั้น
0: แล้วฟุตบอลนี่มันเปลี่ยนมาเป็น 4-5-1 ประมาณช่วงเมื่อไหร่ครับเมื่อก่อนของหน้าตัวเดียว
1: ผมคิดว่าพอเริ่ม
0: ยุคเซอร์เล็กนะ
1: จริงๆใช่พอเหมือนพอเป็นเซอร์เล็กเหมือนจะเริ่มมีการถอยกองหน้าคนหนึ่งไปเป็นมิดฟิลด
0: ์
1: เพิ่มผู้เล่นในแดนกลาง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เกิดขึ้นได้หรือว่าจริงๆแล้วคิดว่า ทรนด์มันอาจจะมาจากฟุตบอลอิตาลีหรือเปล่าพี่ปามเพราะว่าช่วงเวลาได้เป็น 4-4-2 อ่ะอิตาลีอ่ะหน้าคู่เขาจะไม่ใช่หน้าคู่แบบทูท็อป

0: ครับ
1: เขาจะถอยคนนึงมาเป็นเบอร์10
0: อ๋อ
1: จะเป็นลักษณะแบบจะเป็นเหมือน4-4-1เป็นตัวต่ำใช่เป็นเหมือนตัวฟรี
0: โรเบโต้บักโจประมาณนี้ไหม
1: ใช่ใช่โรเบโต้บักโจหรือว่าจะเป็นพวกอลิสโดเดลเปียโร
0: เปียโรเดล
1: ตัตติ
0: อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วในยุค2000เลย
1: ใช่ใช่แล้วพวกเนี้ยเทรนเนี้ยในอิตาลีใช้เยอะมากก็จะมีทั้งถ้าแบบเรานับคนที่ติดทีมชาติปุ๊บๆโผล่หรือว่าผลงานดีๆก็โตโต้ดีนาตาเล่เงี้ยก็เล่นตำแหน่งนี้เหมือนกันเหล่านี้พอมาเป็น4 5ถ้าจะมองว่าพอเป็นหน้าเป้าตัวเดียวชัดๆจริงๆอ่ะพี่ปาเหมือนจนจะเริ่มมาในยุคที่โชเซ่มูรินโญ่เข้ามาทำเชลซี
0: อ๋อชัดเจนนะ
1: ค่อนข้างชัดว่าเป็นหน้าเป้าแต่ตอนนั้นมันจะเป็น4-3-3ละ
0: ครับ4-3-3 4-3-3นี่ก็3นี่ก็ไม่ได้เป็น3ที่มันอยู่ข้างบนอย่างเดียว
1: ใช่
0: เป็นประมาณว่าอยู่ริมเส้น
1: ริมเส้น
0: ครับ
1: แต่ว่าลักษณะก็เป็นเหมือนตัวรุกริมเส้นที่ไม่ได้ยืนเกาะริมเส้นแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็น4-4-2ใช่ไหมเรามิดฟิลด์คู่กลาง2คนจะชอบเปิดบอลทะแยงไป
0: ม
1: ุมทงให้ปีกวิ่งตรงๆแล้วก็เปิดครอสเข้ามาให้กองหน้า2คนมง
0: ใช่ครับ
1: ลักษณะแบบนั้นแต่พอเป็น4-3-3อ่ะริมเส้นทำหน้าที่มากกว่านั้น
0: ครับ
1: มันจะไม่ใช่แค่การวิ่งไปสุดเส้นแล้วเปิดหักกลับมาบางครั้งมันมีการเลี้ยงสวิงตัดเข้าใน
0: ครับ
1: ซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคที่มูรินโญ่ทำที่เขาใช้ปีกยุคแรกของเขาพอจะจำได้ไหมว่าใคร
0: ปีกแรกไอเยโรเบนเหรอครับ
1: ถูกต้องมีไอเยโรเบน1คนอีกคนก็น่าจะเป็นเดเมียนดัฟ
0: เดเมียนดัฟโจโคได้ไหม
1: โจโคถึงแล้วจะมีโจโคแล้วก็มีชอนไลฟ์ฟิลิป
0: ชอนไลฟ์ฟิลิป
1: เข้ามาประมาณนี
0: ้
1: ยุคนั้นเชลซีวินนิ่งโกงมากเลยนะเพราะปีก4คนนี้มันเก่งมากถูกว่าไม่ปาม
0: ใครได้เล่นวินนิ่งจริงจริงเก่งมากเก่งมากเชลซีกับใครรู้ไหม
1: ใครอ
0: ินเตอร์มิลาน
1: อินเตอร์มิลานโหดมากจริงๆใช
0: ่ครับผมในยุคหนึ่งประมาณ2เขาเรียกว่ายุค2000กลางๆ2005 2006
1: ใช่ใช่นะเริ่มหมดนะตอนนั้นเป็น433ละในความรู้สึกผมนะเพนมันจะเริ่มแพร่ไปทั่วยุโรปละ
0: พอปีบอลโลกปี2006อ้าวอิตาลีได้แชมป์ตอนนั้นจะเป็น451มั้ง
1: อืมก็เป็น451
0: การแข่งๆเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เราไล่ดีกว่านะตอนนั้นอิตาลีก็ผู้รักษาประตูก็เป็นบุฟฟอนเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยตอนนั้นเนสต้าเจ็บได้ลงจริงแต่ว่าช่วงแรกเหมือนกับเจ็บแล้วกลายเป็นมาติเรซี่แทนคู่กับคานาวาโล
1: ครับ
0: ขวาเป็นทางด้านซามบรอต้า
1: จารุกาซามบรอต้า
0: เป็นกอสโซ
1: กอสโซนี่โผล่มาทัวร์นาเมนต์เดียวเก่งทัวร์นาเมนต์เดียวนะพี
0: ่แล้วก็ดังตลอดกาลเลยนะ
1: ใช
0: ่คู่กลางเป็นกาตูโซ
1: กาปิโลใช่แล้วจากมิลาน
0: แล้วบางเกมต้องใช้เซมิโนปาโรต้าไล่อยู่ตัวบน
1: มีปาโรต้าด้วยใช่ๆ
0: ครับผมแล้วก็จะมีเดินกลางเดลอสซี่ด้วย
1: เดลอสซี่
0: ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู
1: ่ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีใครนะขวาก็เป็น
1: คาโมราเนซี่
0: คาโมราเนซี่
1: ใช่
0: ซ้ายผมไม่แน่ใจเป็นใครแล้วเป็นเดลมั้ยแต่นะปะนั้นๆๆเดลไม่ได้ลง
1: ไม่ได้เดลไม่ได้
0: สำรองนะ
1: เหมือนจะเป็นสำรองทีเด็ดมากกว่า
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็
0: ผมลืมได้ไงตอติ
1: ไงใช่ตอติต้องเป็นตัวหลักชั่วโมงนั้นเพราะว่าครั้งนั้นตอติใส่เบอร์10ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดลยอมไปใส่เบอร์7
0: ใช่หน้าเป้าเป็นลูก้าโทนี่แต่ซ้ายเนี่ยผมจำไม่ได้เราเป็นใคร
1: เออซ้ายใครนะ
0: เพราะว่าแผนเขาจะยืนแบบไนมอนคล้ายๆเชิงไนมอนหน่อยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มีคาร์โมเรเนซี่เนี่ยที่แบบค่อนข้างจะชัดเจน
1: ดูจะเป็นปีก 100%
0: ใช่
1: คนเดียวใช่ใช
0: ่โอ้ตอนนั้นนะก็4-5-1พอปีบอลโลก2010ที่เริ่มชัดเจนแล้วแผนการเล่นเราก็เริ่มจะเห็นชัดเจนละตอนนั้น2010รู้สึกผู้จัดการทีมของสเปนเป็นเดลบอสเก้แล้วใช่ไหม
1: เซนเตอร์เดลบอสเก้
0: พอรับไม้ต่อจาก
1: รุยอาราโกเนส
0: ครับก็เริ่มแล้วจะเห็นฟุตบอลจะเริ่มกลายพันธุ์แล้ว
1: ใช่ มันเริ่มมีวัฒนาการจากฟุตบอลที่มีบอลสั้นมีบอลยาว
0: ครับผม
1: มันกลายเป็นฟุตบอลที่มีบอลสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นอย่างเดียวละมันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าติกิตาก้าไหม
0: ติกิตาก้า
1: ครับผมแล้วสเปนก็แน่นอนยืนระบบยืนพื้นมันก็จะเป็นหน้าเป้าตัวเดียวมันเป็น 4-3-3 ค่อนข้างชัดแต่ว่าในลักษณะของ 4-3-3 ตรงนี้เนี่ยพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: หน้าเป้ามันเริ่มจะไม่ใช่เบอร์9ละมันเริ่มจะมีขยับมาเป็นฟอลไน
0: ฟอลไนเริ่มชัดเจนนะ
1: เริ่มจะมีเป็นฟอลไน
0: ปี2010
1: ใช
0: ่เป็นต้นไป
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เริ่มชัดเจนแล้วฟอลไนเริ่มระบาด
1: ใช่เริ่มระบาดมัน
0: เริ่มระบาด
1: มันดูฟังดูเหมือนเป็นโรคระบาดยังไงพี่กนนะฮะ
0: แต่ยุคนั้นจริงๆอ่ะนะยูโรแหละ
1: ใช่ใช่
0: ยูโรปี2012นะ
1: ครับ
0: ในยุคของเดลบอสเก้ในเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าคว้าแชมป์ยูโรแหละที่เจอกับอิตาลี
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าใช้4-4เขาเรียก4-3-3หรือ4-5-1มันจะรูปแบบกันตอนนั้นเขาใช้แผน4-5-1นะใช่ไหม
1: มันลักษณะการยืนไลน์อัพบางทีที่โชว์มาเป็น4-5-1
0: ครับ
1: แต่มันมีความใกล้เคียงกันเป็น4-3-3ซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นยุคที่ไลน์อัพมันเริ่มจะหลอกตาเรา
0: ใช่
1: บางทีไลน์อัพมันมาเป็น4-5-1แต่เวลาบุกเป็น4-3-3
0: ครับ
1: เวลารับไม่กลับมาเป็น4-5-1อะไรทำนองนี
0: ้อ๋อ
1: มันจะเป็นประมาณนี้นะจริงๆ
0: ครับ
1: อืม
0: อ่ะเราก็แรปอัพมาเรื่อยๆจนเนี้ยเอาไล่มาถึงเนี้ยยุคปัจจุบันเลยโอ้โหตอนนี้ฟุตบอล เป็นยังไงบ้าง
1: มันเป็นการผมจะใช้คำว่ามันไฮบริดมากๆเลยนะฟุตบอลใช่ครับคือเนี่ยนี่มันคือยุคที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าบางทีไลน์อัพมันก็หลอกตาเรานะ
0: ครับ
1: ครับอย่างบางทีไลน์อัพมันโชว์มาเป็นหลัง4มาเป็น4 3 3หรือ4 2 3 1เนี่ยมันก็ตามพอลงมาเล่นจริงอ่ะมันกลายเป็นหลัง3
0: เอางี้ดีกว่าทีมที่ผมให้เปรียบเทียบแล้วกัน2ทีมที่ชัดเจนใกล้ๆกันนะเอาสเปนก่อนไอ้3ทีม3ทีม
1: 3ทีม
0: ผมชอบ3ทีมเอาให้เราวิเคราะห์กันเลยสเปนแมตช์เจอกับเนี่ยแคปเวิร์ดอ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ขาใช้แผนอะไร
1: สเปนแมตช์เจอกับแคปเวิร์ดเหรออ
0: ืม
1: ไลน์อัพมันมาเป็น4ป่ะพี่ปาม
0: อืมครับ
1: มันมาเป็น4นะ
0: ใช่ๆๆๆแต่สุด
1: ท้ายอ่ะ
0: ใช่
1: สุดท้ายมันไม่ใช่ใช่
0: เล่นไปสักพักนี่โอ้โหนะ
1: มันเปลี่ยนนะ
0: เปลี่ยน
1: กลายเป็นว่าอ่าวิงแบ็คขยับขึ้น
0: ใช่
1: มันจะกลายเป็นบางทีมันจะเหมือนลักษณะการเซตบอลมันเหมือนหลัง3
0: ใช่
1: อืม
0: แล้วเอาแบ็คซ้ายเอาคูคูเลย่าเติม
1: ขยับขึ้นเส้นเลย
0: อืม
1: อืมคือลักษณะเนี้ยจริงๆอ่ะผมเคยถามพวกเพื่อนที่เรียนโค้ชแบบลึกๆนะ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าบางทีอ่ะเล่นเกมรับกับเกมรุกอ่ะคนละแผนคนละไลน์อัพ
0: โอ้โห
1: คือเหมือนการที่บางทีขยับมิดฟิลด์ตัวรับ
0: ครับ
1: ส่วนมากจะถูกถอยลงมาเหมือนเป็นเซ็นเตอร์คนที่3
0: ใช่ๆ
1: เขาช่วยเพิ่มเขาบอกว่าช่วยเพิ่มความกว้างในการเซตบอล
0: ครับ
1: ประมาณว่าเหมือนเอาเซ็นเตอร์2คนทางออกมิดฟิลด์ตัวรับลงมากลายเป็นตัวแกนในการจ่ายบอลช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มคุณภาพในการจ่ายบอลเพราะลำพังแล้วอ่ะเซ็นเตอร์ฮาฟกับมิดฟิลด์อ่ะคุณภาพการจ่ายบอลอ่ะมิดฟิลด์ต้องดีกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ๆ
1: พอให้มิดฟิลด์ตัวรับถอยลงมาแจกบอลในแนวลึกอ
0: ่
1: ะอันนี้มันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ว่าบอลสั้นบอลยาวมันออกได
0: ้
1: ประมาณนี้แล้วกลายเป็นว่าเป็นการถ่างฟูลแบ็ค2ฝั่งอ่ะให้ทำหน้าที่ลักษณะเหมือนวิงแบ็คคือเติมได้สุดเส้นไม่ต้องพะวงเพราะว่าเซ็นเตอร์ฮาฟมันจะกลายเป็นคล้ายสต็อปเปอร์ละมันจะกลายเป็นฉีกออกไป
0: คือสเปนกับโปรตุเกสในวันก่อนนะ
1: ครับ
0: รูปแบบการเล่นนะคล้ายคลึงกัน
1: คล้ายกัน
0: ก็ซ้ายก็จะเอาโคโคเลย่าเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมโปรตุเกสก็เช่นกันวันนั้นก็พยายามแทงบอลให้กับเดลสันเซเมโดไอ้ไม่ใช่เดลสันเซเมโด
1: คือ
0: เป็นซ้ายก็เมนเดส
1: นูโน่เมนเดสแล้วก็ขวาเป็นเจ้ากาเซโร่
0: เจ้ากาเซโร่ใช้คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันซึ่งไอ้สองคนนี้บุกมันมาก
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆอ่ะในดีเทลของการเล่นน่ะตรงเนี้ยมองว่าโปรตุเกสอ่ะเล่นบอลดันกว้างมากไปนะพี่ปาม ถ้าแบบว่าเราจะพูดถึงโปรตุเกสนะ
0: ครับผม
1: เหตุผลนึงหลายๆคนอันนี้นอกเรื่องจากวิวัฒนาการ
0: ได้เลยได้เลย
1: คือเหมือนกับว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าโรนัลโดประต
0: ู
1: ไม่ได้ยืนตำแหน่งไม่ดีเอาจริงส่วนตัวนะไม่รู้ก็มีคิดว่ามีหลายคนแหละผมก็ได้แลกเปลี่ยนกับหลายๆคนก
0: ็
1: เห็นด้วยใกล้เคียงกันตรงที่ว่าจริงแล้วโรนัลโดเป็นแค่ปลายทางเป็นแค่ปลายเหตุความจริงมันพังมาตั้งแต่วิธีการเล่นมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมพี่ปาล์ม
0: ถูกต้องครับ
1: คือกลายเป็นว่าฟุตบอลของโปรตุเกสอ่ะกลายเป็นเล่นทางกว้างเยอะไปเล่นบอลล้อริมเส้นแก๊ปที่โรเบโต้มาร์ติเนสใช้บ่อยที่สุดคือการพยายามวางบอลใช้มิดฟิลด์หรือแนวหลังหรือกองหลังเนี่ยวางบอลข้ามไลน์รับของผู้เล่นฝั่งตรงข้าม
0: ครับ
1: ก็คือเดียร์ฮองโก้ถูกไหมว
0: ัน
1: นั้นเจอเดียร์ฮองโก้แล้วกลายเป็นว่าให้ตัวริมเส้นเนี่ยวิ่งไปวัดความเร็ววัดความแข็งแกร่งกับผู้เล่นเดียร์ฮองโก้ไปสุดเส้นแล้วพยายามตบคัตแบ็กกลับมาให้โรนัลโดไม่ก็ให้มิดฟิลด์แถว2ยิง
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะ
1: ถูกต้อง
0: คือหวือหวายิงในช่วง5นาทีแรกที่ได้ประตูแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
1: เงียบ
0: เป็นเพราะอะไรครับ
1: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะการพยายามเล่นแบบนี้มันกลายเป็นว่าไปเข้าทางจุดเด่นของเดียร์ฮองโก
0: ้
1: พี่ปามว่าเดียร์ฮองโก้จุดเด่นของพวกเขาคืออะไร
0: ความแข็งแกร่ง
1: ถูกต้อง
0: ความแข็งแรงความแข็งแกร่ง
1: ถูกต้อง
0: ฮองโก้นี่เขาคือเขาบอกแล้วว่ากีฬาทุกกีฬาเนี่ยเขาแข็งแกร่ง
1: แข็งแกร่งความเร็วฟิสิกอลถูกไหมพี่ปาม
0: ใช่ฟิสิกอลเขาแข็งแกร่ง
1: การที่วางไปหลังไลน์แล้วให้ปีกของโปรตุเกสวิ่งแข่งกับผู้เล่นเดียร์ฮองโก
0: ้
1: มันดูเป็นวิธีการที่เข้าทางเดียร์ฮองโก้
0: ใช่
1: ใช่ไหมว
0: ั
1: ดความแข็งแกร่งกันไปสุดเส้นแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือปีกครึ่งแรกของโปรตุเกสวันนั้น
0: ครับ
1: ใช้ใครบ้าง
0: วันนั้นปีกผู้เล่นของโปรตุเกสวันนั้นขวาเนี่ยเป็นแบรนาร์โดซิลวา
1: ถูกต้อง
0: ซ้ายเนี่ยใช้ทางด้านของเนี่ย
1: เปโดเนโตใช่แล้ว2คนนี้ไม่ใช่ปีกที่วิ่งเร็วทะลุทะลวงโดยเฉพาะแบรนาร์โดซิลวา
0: ใช่ใช่เลย
1: เขาเลยจุดที่ใช้ความเร็วไปแล้วถูกไหมพี่ปาน
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละจุดนี้ทำให้ขวาบอดพอสุดเส้นปุ๊บแบรนาร์โดซิลวาเอาชนะฟูลแบ็คของเรียฮองโกไม่ได้แล้วฟูลแบ็คเรียฮองโก2ฝั่งพี่ปาม
0: ครับ
1: มาซัวกู
0: ข้างนึงมาซัวกูชัดเจนอยู่แล้ว
1: แข่งโป๊ก
0: เลยอ
1: ีกข้างนึงเนี่ย
0: ครับ
1: เด็กเก่าทีมโปรดผมเอง
0: โอ้
1: อารอนอบิซาก้า
0: ผมก็เชียร์แมนยูเหมือนกัน
1: ไม่แฟนทีมเดียวกันโอเค
0: นะ
1: นั่นแหละคือความเห็นแก่งเกมรับอ
0: ่
1: ะแบ็ก2ฝั่งเดียวของโกมันเข้าทางแล้วของโกเขาไลน์อัพตีมาเซ็นเตอร์3ตัววิงแบ็ก2ฝั่งแล้วมันเป็นวิงแบ็กแบบเกมรับอ่ะหลัง5
0: ครับ
1: การจะไปเล่นแบบเนี้ยมันกลายเป็นเข้าทางเขา
0: ครับผมอย่างนี้เนี่ยผมถามได้ไหมสมมตินะในฟุตบอลโลกหรือเนี่ยฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต่อไปเนี่ยกลยุทธ์แบบเนี้ยมันสามารถเอามาใช้ได้ละในการที่ทีมเล็กๆเนี่ย จะทำให้กลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ใช่
0: เป็นทฤษฎีที่น่าศึกษาเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับคือกลายเป็นว่าแท็กติกอะทุกวันนี้มันมีทางแก้ทางหนีที่ไล่กันหมดละมันมีวิธีการที่จะเอาชนะมันแก้กันแทบจะนาทีต่อนาทีเลยนะทุกวันเนี่ย
0: โอ้ครับใช่ใช่แต่วันนั้นเยอรมัน
1: พูดถึงเยอรมันใช่
0: เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเคสเดียวกับทางด้านโปรตุเกสและสเปน
1: ใช่ใช่
0: เยอรมันวันนั้นเป็นยังไง
1: อันเนี้ยพี่ปาล์มถือว่าแบบเอาคู่เปรียบเทียบมาได้แบบดีมากเลย จริงๆแล้วอะเยอรมันอะเกมริมเส้นพวกเขาผมพูดถึงเกมริมเส้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้โปรตุเกสเราพูดถึงเกมริมเส้นที่เขาทำได้ไม่ดี
0: ครับ
1: ข้างๆเนี่ยเขามีทั้งถ้าพูดตรงซ้ายเนี่ยเขามีลีรอยซาเน่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ขวาเนี่ยวันนั้นน่ะถ้าตามไลน์อัพมันคือฟอร์เรนเวียดสองคนเนี้ยหนึ่งต่อหนึ่งดีมาก
0: ใช่
1: แต่ว่าฟุตบอลวันนั้นที่เยอรมันเด่นมากคือฟุตบอลไปแนวลึกเร็ว
0: ๆ
1: ถูกไหมบอลมันไม่ได้ออกแค่ริมเส้น
0: ใช่
1: มันออกตรงกลางด้วยมันเข้าตรงกลางด้วยจ่ายให้มูเซล่าเทิร์นเล่นซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอะเทนฟุตบอลทุกวันเนี่ยที่มันมีคุณภาพอ่ะมันคือการเล่นแนวลึกให้ไวที่สุดการจ่ายออกข้างแบบในยุค2010ที่เราบอก
0: อ่
1: ะมันดูจะแบบว่าล้าสมัยไปละเพราะว่าทุกทีมมีแท็กติกเกมรับอย่างที่เราบอกเมื่อกี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: มาแก้ทางกันม
0: ัน
1: เจาะไม่ได้การเจาะเข้าตรงกลางเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแบบกุญแจสำคัญเลยในการทำประตูทางเลือกมันเยอะถ้าเราเจาะตรงกลางได้และกลายเป็นว่าเยอรมันวันนั้นอ่ะเล่นเกมเจาะตรงกลางแนวลึกได้ดีมากบวกกับพอมันได้ประตูมันไหลมันไหลมันไหลความมั่นใจมันมาประมาณนี้แล้วก็มีเพจหนึ่งเขาวิเคราะห์
0: ครับ
1: วิเคราะห์การซ้อมของเยอรมันมีคนไปแอบถ่ายมาพี่ปามเชื่อไหมยูเลียนไนเกิลสันตั้งกลวยสนามซ้อม
0: ครับครับครับ
1: ปกติสนามเรา11-11มันก็จะเป็นสนามทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติใช่ไหมพี่เขาตั้งกลวยอ่ะให้สนามมันแคบเข้ามาอีกอ่ะคือเหมือนตัดพื้นที่ริมเส้นออกมาเหมือนแบ่งสนามแนวตั้งอ่ะเป็น3ส่วน
0: คร
1: ับ แล้วเล่นแค่ส่วนตรงกลางฝึกให้ผู้เล่นเยอรมันน่ะยัดบอลเข้าแนวลึกช่องกลางไวๆแล้วกล้ายัดช่องเล็กซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลหลายๆคนที่เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะถ้าเล่นฟุตบอล11คนอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: จะไม่ค่อยกล้ายัดบอลเข้าช่องเล็กเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันเสี่ยงถูกตัดใช่พี่ปามใช่ก็จะไม่ค่อยกล้ายัดช่องเล็กแต่ลักษณะนิสัยแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยเล่นฟุตซอลตอนเด็กเขาจะกล้ายัดช่องกลางเพราะว่าเหตุผลนึงเพราะลูกฟุตซอลมันเล็กกว่าพี
0: ่ครับ
1: มันเล็กกว่าแล้วก็สนามฟุตซอลมันแคบกว่าคือถ้าไม่ยัดจ่ายออกข้างมีโอกาสโดนบีบสูงผมยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาข้อหนึ่งคือเราจะเห็นกับทีมชาติไทยชุดใหญ
0: ่
1: มันจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เล่นฟุตซอลมาตั้งแต่เด็กแล้วเปลี่ยนเป็นฟุตบอลตอนโต
0: ใช่อยู่แล้วคร
1: ับ เป็นมิดฟิลด
0: ์ตัวรับ
1: เขาคือวีระเทพป้อมพันธ์
0: วีระเทพป้อมพันธ์
1: จะสังเกตวีระเทพป้อมพันธ์เป็นคนที่จ่ายบอลขึ้นหน้าจากแดนมิดฟิลด์บ่อยแล้วก็กล้ายัดช่องเล็กนี่คือลักษณะของผู้เล่นที่เล่นฟุตซอลมาก่อนจะมีลักษณะแบบนี
0: ้ครับ
1: แม้กระทั่งลูก้าโมดิชเนี่ยสมัยเขาเด็กๆอยู่โครเอเชียก็เล่นฟุตซอลนะพี่ปาม
0: โมดิชใช่ไหมครับ
1: โมดิชฟุตซอลทำให้แบบดูลักษณะการจ่ายบอลมันจะเป็นแนวลึกตลอด
0: ใช่ใช่
1: จะไม่ค่อยออกแนวขวางเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เยอรมันทำได้ดีในเกมแรกมันเลยเป็นข้อแตกต่างระหว่างเยอรมันกับโปรตุเกสว่าทำไมเยอรมันถึงเจาะเกมรับที่รับลึกและยิงได้เยอะเนี่ยแหละครับ
0: ผมพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงสเปนแล้วก็โปรตุเกส
1: ใช
0: ่เยอรมันและเราจะพูดถึงทีมที่จะเล่นในช่วงสายวันนี้นะปัดในตามเวลาของประเทศไทยบราซิลครับ
1: โอ้โหเกมแรกพี่ปามว่าเป็นไงบ้าง
0: บราซิลเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเจอโมร็อกโกคือเราเข้าใจแหละว่าไปเป็นบราซิลนิวบลัดสายพันธุ์ใหม
1: ่ใช
0: ่ที่เอาโค้ชอิตาลีมาคุมทีมผมมันกลับตลับปัดไปหมดแล้ว
1: มันประหลาดนะพี่
0: ประหลาดนะ
1: ประเทศที่มีฟุตบอลแทบจะเป็นศาสนา
0: ใช่
1: ทีมฟุตบอลเยอะมากนะฟุตบอลเยอะมากแต
0: ่
1: เอาโค้ชต่างชาติมาทำ
0: ใช่
1: ครั้งแรกเลยไหมพี่ปาม
0: ครั้งแรกครับ
1: ใช่ไหม
0: อันเช่นี่มันโอ้โหผมว่าเขาต้องเอาผมเชื่อนะฝีมืออันเช่ในเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดของแผนการเล่นกัน
1: ได
0: ้แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อศักยภาพของอันเช่ตรงที่ว่าถ้าเขาสามารถพาทีมเข้าไปอยู่ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนั่นแหละเราบราซิลเนี่ยจะสามารถดึงประโยชน์จากเขาได้สูงสุดแน่นอน
1: ใช่
0: แต่ในเกมที่บางเกมเนี่ยที่แบบเนี่ยชนะให้ได้เนี่ยสักลูกหนึ่งสองลูกแล้วเกมที่สวยงามเขาคงไม่ได้คาดหวังหรอกครับแต่ตอนนี้คือมันผิดเพี้ยนไปละเกมแรกนี่สู้โมร็อกโกไม่ได้
1: ใช่
0: โมร็อกโกดีกว่าเยอะจริง
1: คือถ้าดูสแตทนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: จริงๆแล้วว่าสแตทวันนั้นอ่ะเหมือนการครองบอลน่ะบราซิลจะเยอะกว่า
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าดูในแง่ของเกมลึกๆอ่ะโมร็อกโกสร้างสรรค์โอกาสได้ดีกว่านะสำหรับผมคือขึ้นมาในโมร็อกโกอ่ะสร้างโอกาสยิงได้14ครั้งบราซิลได้12ครั้งทั้งที่โมร็อกโกครองบอลได้น้อยกว่า
0: ครับ
1: อืม
0: เขาเรียกว่ามวยถ้าจะเป็นมวยอะไรนะออกอาวุธได้แบบ
1: เอาได้คมกว่า
0: คมกว่า
1: ใช่ไหม
0: นะ
1: คือบอลแต่ละครั้งกลายเป็นว่าทะลวงเข้าไปถึงหน้าปากประตูบราซิลได้ตลอด
0: ใช่
1: แล้วจริงก็คือจะบอกว่าบราซิลแย
0: ่
1: บราซิลไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เล่นอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนบราซิลที่เราคุ้นเคยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตโมร็อกโกด้วย
0: ครับ
1: ให้ชุดนี้มาดี
0: โอ้ดีจริง
1: ดีนะ
0: จริงๆเขาดูดีตั้งแต่ชุดที่แล้วนะ
1: ก็ดี
0: ใช่ครับผมแล้วก็ดูก็เขาเรียกว่าทีมก็ยังมีตัวหลักอย่างเนี้ยตัวชุดนั่นแหละแล้วผสมผสานกับนักเตะใหม่ๆเข้ามาโอ้โหดีมากเลย
1: ครับ
0: ยิ่งดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสของริวอ่ะบัวดี้
1: อายุบัวดี
0: ้ช่วยได้เลยนะ
1: เก่งมากนะ
0: กล้าเล่นพอกล้าเล่นแล้วเป็นคนเรียกมีพรสวรรค์อยู่แล้วมีทักษะอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับโอ้โหได้ใจอ่ะ
1: ใช่
0: ได้ใจอ่ะ
1: ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเนาะ
0: นะ
1: เห็นเลย
0: ครับอ่ะอยากให้พูดถึงบราซิลหน่อยยุคนี้เกมแรกแล้วก็เนี่ยถึงอนาคตก็คือเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี่แหละจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: คือเรามองตัวผู้เล่นบราซิลเนาะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: คือบราซิลยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนบราซิลที่แบบเป็นแซมบ้า 100% เหมือนในยุคที่เราวัยรุ่นหรือเราเด็กๆ
0: ใช่เพราะว่าบราซิลเนี่ยถ้าชัดเจนที่สุดนะถ้าเราทันนะถ้าเราดูตั้งแต่98เนี่ยปี98ก็เริ่มสนุกแล้วแต่2002นี่มันอมตะ
1: โอ้โหของจริง
0: 3อะไรนะ 3R
1: 3R
0: 3R นะ
1: ใช่
0: ริวาโดโรนัลดิโญแล้วก็โรนัลโดอาร์9
1: ถูกต้องแนวลุกนี่คือเหมือนกับว่าคนเป็นโค้ชเนี่ยไม่ต้องทำอะไร
0: นะ
1: แค่ไอ้3คนเนี้ยลงไปเล่น
0: ใช่
1: จ่ายบอลให้มันจบ
0: แล้วจริงๆอ่ะยุค2006เนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะ
1: ใช่
0: เสียดายที่โรนัลโดไม่ฟิตแล้วมันไปเจอฝรั่งเศสในเขาเรียกว่าในยุคนั้นที่มันก็นะเจอซีดาน
1: ช่วงเวลาที่ดีจริง
0: ช่วงเวลาที่เขาดี
1: ใช่ครับดีจริงแล้วก็จริงๆแล้วตอนบราซิลตอน2006ได้กาก้ามาเพิ่ม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มีอาเดโน่ด้วย
1: อาเดโน่ด้วยใช
0: ่จริงๆมันแรงมันแรงกว่ายุค2002อีกนะ
1: ดูจะโอเคกว่าอีกนะ
0: ใช่ครับผม
1: แต่กลายเป็นว่าไปไม่ถึงดวงดาว
0: ใช่
1: ว่าแหละมันไปชนฝรั่งเศสก่อนเนาะ
0: ใช่มันชนฝรั่งเศสก่อน
1: ก็จริงๆแล้วพอมาดูย้อนมาดูบราซิลชุดนี้อย่าเอาไปเทียบกับชุดก่อน
0: จะไม่ได้จะไม่ได้
1: สิ่งหนึ่งที่แบบเราเห็นเลยนะศูนย์หน้าพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: ยังหาใครที่แบบว่าเป็นสไตรเกอร์ที่ฝากผีฝากใครไม่ได้จริง
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงพี
0: ่ริชาร์ลิสันของสเปอร์นะก็เหมือนจะมาก็อยู่ดีก็หายไปสายลม
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดก็เอาอีกอร์เทียโก้มา
1: อีกอร์เทียโก้
0: ของนับเบรนท์ฟอร์ดมันคือใครครับ คือเรารู้จักแหละ
1: ใช
0: ่แต่สำหรับบราซิลนี่มันคือใครวะเนี่ย
1: จากที่เราผ่านมา
0: นะ
1: เราเด็กๆนะอ่ะ94คุณมีโรมาริโอ
0: ใช่
1: 98คุณมีโรนัลโด2002มีโรนัลโดโรยังเป็นโรนัลโดอาร์เดียโน
0: อาร์เดียโน
1: อย่างเงี้ยเราเนี่ยคือพอเหลือบมามองทุกวันนี้2026อีกอร์เทียโก้
0: นี่มัน
1: ศูนย์หน้าจากเบนฟอร์ด
0: มันปักแป๊กปักแป๊กโนเนมปักหรือเปล่านะ
1: ใช่คือเราก็ไม่ได้บูลลี่เขานะคือผลงานในฤดูกาลปกติเขาก็โอเค
0: โอเคครับ
1: โอเคแต่ด้วยความที่เราก็ต้องยอมรับว่าเบนฟอร์ดอ่ะมันเป็นทีมแบบเกรด B ถึง B ลบในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่ทีมเกรด A กองหน้าระดับบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยคุณต้องเป็นกองหน้าแบบ
0: นะ
1: เกรด A นะ
0: ใช่มีเขาเรียกว่าสะโพกที่แบบนะมีความเป็นลาตินแหละ
1: ใช่ใช่
0: บราซิเลียนสูงอ่ะฟึบ
1: สะบัด2ทีหรอกองหลังได้2คนอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีดีที่ว่าตัวริมเส้นเนี่ยยังเป็นวินี
0: ่
1: กับราฟินญา
0: ครับ
1: ยังเป็น2คนเนี้ยที่โอเคใช้ได้จริงๆแล้วพูดถึงพอเราขยับมาที่แผงมิดฟิลด์พี่ปาม
0: ครับ
1: การใช้คาเซมิโร
0: ่ครับ
1: กับบรูโน่กิมาไรส์คิดว่า2คนนี้ช้าเกินไปมั้ย
0: จริงๆอ่ะผมชอบคาซิมิโร่นะแต่ถ้าในฟุตบอลโลกเนี่ยเล่นกับกิมาไรส์มันเหมือนมันช้าทั้งคู่เลย
1: ใช่ใช่อ
0: ืดมากอะครับ
1: คือที่ช้าเนี่ยมันต้องบอกว่า2คนนี้เขาเป็นฟุตบอลสไตล์แบบดึงจังหวะทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: คือกลายเป็นว่าทำให้สปีดบอลมันช้าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าต้องเลือกอยากให้เลือกคนหนึ่งพี่ปามว่าไหม
0: ผมชอบกิมาไรส์นะคาซิมิโร่มันเหมือนกับเขาใช้เอามาใช้ในแท็กติกที่เป็นสำรองครับน่าจะดีกว่า
1: อาจจะดีกว่าเน
0: าะอาจจะดีกว่าสำหรับผมนะ
1: ใช่ใช
0: ่ครับแล้วก็บราซิลจริงๆมีกองกลางอีกคนนี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะในชุดเนี้ยที่น่าจะมาเล่นดีกว่าคาเซมิโร
1: ่น่าจะดีกว่าคือจริงเกมแรกกับโมร็อกโกอ่ะเขาเปลี่ยนคาเซมิโร่ออกเร็วเพราะว่าติดใบเหลืองเร็ว
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องใช้ฟาบินโญ่ลง
0: ฟาบินโญ่แต่ฟาบินโญ่ก็หลังๆก็พอไปเล่นในซาอุก็อีกแบบ
1: ใช่มาตรฐานฟุตบอลลีกที่เขาเจอมันตกลงไปไง
0: ผมก็ยังงงๆการเลือกตัวของทางด้านอันเชลติเหมือนกันนะแต่เขาคงมีอะไรแหละที่จะมาทำให้แท็กติกของบราซิลอ่ะสามารถที่จะเข้ารอบลึก
1: ๆใช่
0: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้
1: คือพอกลายเป็นว่ามิดฟิลด์ออกแบบเนี้ยคนที่เล่นเกมลุกหนักๆหน่อยในแดนกลางมันจะกลายเป็นลูคัสปาเกต้าไง
0: ใช่
1: ปาเกต้าก็กลายเป็นงานหนัก
0: ปาเกต้านี่กลายเป็นว่าจากเป็นเพลย์เมคเกอร์นะตอนนี้มันกลายเป็นโหมาเล่นตรงกลางแล้ว
1: ใช่แ
0: ล้วโดนใบเหลืองง่ายด้วย
1: ใช่ๆๆใบ
0: เหลืองใบแดงง่ายด้วยสำหรับ
1: คือปาเกต้าถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพสูงสุดของเขาคือการที่เล่นเกมรุกถ
0: ู
1: กไหมพี่มีจินตนาการแต่กลายเป็นว่าวันนี้เขาต้องลงไปล้วงบอลลึก
0: ครับ
1: มากเกินไปแล้วทำให้ศักยภาพเขาออกมาไม่เต็มร้อยเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่ามิดฟิลด์ไม่ดีแต่ว่ามันมีความคล้ายกันเกินไปสปีดบอลมันเลยช้า
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เนี่ยตัดมาดูที่เกมรับผมมองว่าเซนเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากพี่ปามมีมาควินยอสกับกาเบียลมาคาเยส
0: หูยดีเลยนะ
1: ผมว่าโอเคนะ
0: มาควินยอสนี่ประสบการณ
1: ์ใช่
0: มาควินยอสได้ความสด
1: ได้ความสด
0: ครับแข็งแรงหูดีเลยดีเลยดีเลย
1: แต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนมองข้ามแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บราซิลโดดเด่นมาตลอด
0: วิงแบ็ก
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เนี่ยเราเคยชินกับ
0: โอ้โหมันจะไปหาอะไรที่มันมีคาฟูกับคาร์ลอสม
1: ัน
0: ไปไม่ได้แล้วครับ
1: มันดีที่สุดแล้วถูกไหม
0: มันดีที่สุดแล้ว
1: เราโตมากับคาฟูคาร์ลอสอ่ะ
0: ถ้าฝรั่งเศสก็ตูรามกับลิซาราซูอ่ะ
1: ใช่มันต้องแบบนั้นคือมันต้องเจอกันแบบนี้ถูกไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: คือเนี่ยแล้วประเด็นคือซ้ำร้ายกว่านั้นบราซิลพอหมดคาฟูคาร์ลอส
0: ครับ
1: พี่มีอาเวสกับมาเซโลไปอีกคนละ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ยังดูดี
1: ใช่
0: มีไมคอนด้วย
1: ไมคอนไมคอนยังได
0: ้ไมคอน
1: ยังนั่งเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ซึ่งฟูลแบ็กมันเป็นเหมือนขุมกำลังเอ็กซ์ตร้าในแนวรุกของบราซิลมาตลอด
0: ใช่ไ
1: หมเติมสุดเวลาแบบข้างบนหุบเข้าในฟูลแบ็กเติมสุดเล่นเกมรุกเปิดบอลได้ยิงประตูได
0: ้ครับ
1: มันเป็นจุดเด่นของบราซิล
0: จริงๆไอ้ตัวที่เจ็บไปผมชอบนะไอ้เวลลี่ฟรังกาถ้ามันอีกสักหน่อยอ่ะเอาเจ็บไปสักอีก
1: มันไปได้จริงๆเวสลี่อ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายที่เขาดันมาเจ็บในทัวร์นาเมนต์กลายเป็นว่าพอไม่ได้มาไม่ได้เล่นเนี่ยคนที่เล่นโดนเล่นแบ็คขวาวันเกมแรกอ่ะมันกลายเป็นเจ้าอีบันเยสและอีบันเยสตำแหน่งจริงๆเขาอ่ะมันไม่ใช่แบ็ค
0: เซนเตอร์ป่ะ
1: เขาเป็นเซนเตอร์
0: อีบันเยสที่เล่นใน
1: เล่นใน
0: อาลีป่ะ
1: เอาอาลีเล่นกับเอาอาลีใช่คนนั้นแหละตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ปาม
0: ที่เคยอยู่โรม่าคร
1: ับ ใช่เคยอยู่โรม่ายืมมาโรม่าแป๊บนึงเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งนะ
0: โรเจอร์อีบันเยส
1: โรเจอร์อีบันเยสใช่เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งแต่ว่ากลายเป็นว่าความพลิ้วมันไม่มีแล้วก็การเติมเกมลุกก็ดูจะผิดจังหวะค่อมคีไปหมดไม่ใช่คำว่าค่อมคีเลย
0: นะ
1: ควรไปเขาไม่ไป
0: ครับ
1: ควรจะแบบว่าหยุดรอรับบอลก็ไปซะมันทำให้ฝั่งขวามันดูอัมพาตไปช่วงครึ่งแรก
0: แล้วจะใช้ดานิโลนี่ท่านจะไม่ผิดคือดานิโลที่เคยอยู่แมนเชสเตอร์ซิต
1: ี้กับอยู่ยูเวนตุส
0: โอ้โห
1: ใช่คือดานิโลเนี่ยก็เป็นฟูลแบ็คสไตล์แบบในจืดอ่ะเจ็ดแต้มฟูลแบ็กเจ็ดแต้มอ่ะประมาณนั้นก็แต่ผมมองว่าพอขึ้นหลังเป็นดานิโลเกมมันลื่นกว่า
0: เออผมไปดูอายุน่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ฟูลแบ็กของทางด้านบราซิลในชุดนี้อายุเยอะแล้วนะ
1: เยอะเยอะหมดเลย
0: ดานิโลกับดักลาสซานโตนี่โอ้คุณผู้ฟังถ้าคนติดตามฟุตบอลรัสเซียนะช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าเขาโดนแบน
1: ใช่
0: เล่นอยู่ในซิติเซนโอ้โหแต่จริงๆเขาก็ถือว่าดีในระดับนึงแหละ
1: ทาง
0: ซานโต้ล่ะแต่มันไม่คนไทยไม่ค่อยรู้จักกัน
1: ใช่เพราะว่าเขาอยู่ในลีกรัสเซียเนาะ
0: ลีกรัสเซียเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็ถือเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่ง
1: ใช่ใช่แล้วได้เล่นต่อเนื่องก็ถามว่านักการซานโต้ก็โอเคนะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนก็มองว่าคนที่น่าจะลงเนี่ยก็เป็นอเล็กซานโดมากกว่า
0: เนาะ
1: ในเรื่องของประสบการณ์แต่ว่าก็อย่างที่พี่ปาล์มบอกว่าอเล็กซานโดเองก็35แล้ว
0: โอ้แก่หมดละ
1: มันแก่หมดแล้วอะ
0: จริงๆนะมีเวสลีย์นะเวสลีย์ฟังก้า
1: ใช่เวสลีย์ฟังก้ามาเนี่ยฝั่งขวามันแน่นอน
0: มันเลย
1: ใช่เพราะว่าเติมลาฟินญาเข้าใน
0: นะ
1: มันจะสนุก
0: กว่านี้
1: กลายพอกลายเป็นโรเจอร์เบนเยสเนี่ยเขาเติมไม่สุด
0: ใช่
1: เขาไม่ใช่ฟูลแบ็กธรรมชาติ
0: ผมชอบนะการตัดบอลในแนวลึกของโรเจอร์เบนเยสเขาขึ้นบอลดีมากเป็นกองหลังที่ตั้งแต่เนี่ยอาร์เรย์แต่มันวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าในเอเชียมาตรฐานในเอเชียกับมาตรฐานระดับเวิลด์คัพเนี่ย
1: มันต่างกัน
0: เวิลด์คัพเนี่ยมันคนละอย่างกัน
1: ใช่ แต่ถามว่าผมว่าถ้าเกิดว่าโรนัลดินเป็นเยสเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดผมว่าอาจจะมันก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วเขาต้องเล่นเซนเตอร
0: ์โอ้โหแต่ยากไปเบียดกับมากินยอสกับกาเบรียลมาคันเยสเนี่ยนะ
1: อยากแล้วมันลงตัวไงมากินยอสเนี่ยมันกับตันอยู่แล้วแล้วมันเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวากาเบรียลมันถนัดซ้ายเซนเตอร์ฝั่งซ้ายตามสมัยนิยมมันก็ต้องเป็นเท้าซ้าย
0: นะ
1: เท่านั้นเอง
0: นอกจากจะเปลี่ยนเป็น352
1: อย่างเงี้ยได
0: ้
1: อย่างเงี้ยได้ลุ้นก็จะพาให้เราไปนึกถึงบราซิลปี2002นะที่แอบชอบแอบขยับเอ็ดวินสันมาเป็นเซนเตอร์คนที่สาม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: โคเซ็ดวินสันใช่
1: เมื่อก่อนตอนเด็กเคยสงสัยนะมันเก่งตรงไหน
0: เออนะ
1: รู้สึกว่าแบบเขาแบบจืด
0: เคยเล่นวินนิ่งกันดิความสามารถเขาไม่เก่งกันดิ
1: พลังเขาโอโม่มากเลยอ่ะคือตามเขาขาวอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่สปีดเขาไม่มีเราก็รู้สึกว่าเขาไม่เก่งไง
0: ครับผม
1: แต่พอแบบเรามามองลึกๆพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าไอ้คนแบบนี้มันทำให้ทีมมันสมูท
0: ครับ
1: คือนอกจากการที่ขยับเป็นเซนเตอร์คนที่3มาช่วยเซตบอลแล้วอ่ะเขาเป็นลักษณะเหมือนเล่นเหมือนเป็นสวีปเปอร์
0: เขาอยู่บาร์เซโลนาเลยนี
1: ่อยู่บาร์เซโลนาย
0: ุคแฟรงค์ไรการยุคที่ยุคเดียวที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอมิลสันอ่ะ
1: แล้วประเด็น

0: คืออยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลด์ไง
1: ครับ
0: เขาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแต่พอมาเล่นกับบราซิลชุดนั้นของสโคลารี่มั้ย
1: ครับ
0: ของสโคลารี่อ่ะกลายเป็นว่าเขาเหมือนจะขยับมาเป็นหลัง3แล้วทำได้ดีคือเขามีตอนนั้นเขามีโลเก้จูเนียร์เนาะ
1: โลเก้จูเนียร
0: ์กับลูซิโอ
1: ลูซิโอโอ้โหคนนี้ผมชอบมากลูซิโอนี่สุดๆเลยนะ
0: เซนเตอร์แบ็คที่มาก่อนการนะ
1: ใช่
0: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: ในยุคที่เซนเตอร์เป็นเหมือนกันศาสตร
1: ์
0: ศาสตร์บอลทิ้งอย่างเดียว
1: โอไม่เลยลูซิโอเขาไม่ทำอย่างนั้น
0: ถูกต้อง
1: ตรงข้ามหมดเลย
0: ตรงข้ามทุกอย่างเผลอๆไม่จ่ายนะพวกเลี้ยงด้วย
1: เลี้ยงด้วยใช่ใช่ใช่ตอนอยู่เลเวอร์อ่ะ
0: มันมากเลยนะ
1: มากมากมาก
0: ข้าขึ้นไปฉายาเขาอะไรนะเจ้าม้าเจ้าม้
1: า
0: เป็นภาษาโปรตุกีสอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าม้าผมจำได
1: ้โอ้สุดยอดนะลูซิโออ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่โอ้ไม่มีเลยนะกองหลังอย่างนั้นน้อยนะ
0: ไม่มีไม่มีจริง
1: นะยุคใหม่ก็ถือว่าลูซิโอก็เป็นหนึ่งในที่ก็มีดาวิดลุยก็ไม่เชิง
0: ดาวิดลุยก็ถามว่าเล่นสนุกเล่นมัน
1: แต่เขาเรียกว่ามาตรฐานในการเล่นเขาอะไม่ได้แบบยืนระยะเหมือนลูซิโอขนาดนั้นนะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องคือลูซิโอถึงจะเล่นเกมลุกเยอะนะพี่ปาล์มแต่ไม่ค่อยพลาด
1: ใช่
0: เขาเป็นผู้เล่นที่ชัวร์คนหนึ่งนะบอลอยู่กับเท้าหรือว่าจังหวะที่ต้องตัดได้50 50เนี่ยเขาทำได้ดีหมด
1: ก็ย้ายจากเลเวอร์ไปอยู่บาเยิร์นเกือบจะแขวนสตาร์กับบาเยิร์นสุดท้ายย้ายมาอยู่กับอินเตอร์
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ได้แชมเปี้ยนลีก
0: ช่วงปลายอาชีพ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: เหลือเชื่อเหมือนกันนะคือเราคิดว่าลูซิโอหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: พอมาอยู่กับอินเตอร์ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้เขายังเล่นได
1: ้ครับนะบราซิลชุดนี้ว่าไงมีโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวไหม
0: ก็ต้องดูเกมนี้แหละแต่ว่าดูเกมนี้มันก็เจอเหตุ
1: วัดอะไรไม่ได้เจอ
0: ใช่ก็หวังว่าจะยิงเยอะๆแล้วผู้เล่นมีความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่ปามว่า
1: ครับผม
0: อยากตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยผมก็อยากให้เขาลองเตียโก้คุณย่านะ
1: จริงๆก็อยากให้เขาหลบเพราะว่าแมตช์แรกมันชัดเจนแล้วคือแมตช์นี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะสมมติถ้าบราซิลอ่ะยิงได้เยอะเนี่ยแน่นอนสภาพจิตใจมาแน่
0: ถูกต้อง
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วทัวร์นาเมนต์นี้มันมีเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันมาแล้วล่ะ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้อาเจลติจะง่ายแล
0: ้
1: วจะทำอะไรก็ง่ายขึ้น
0: ใช่
1: แต่ถ้าแมตช์นี้ฝืดมาเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณหายนะรอคุณอยู่นะ
0: ใช่ทำเงินถูกต้องเลย
1: ใช่ไหม
0: ทำเงินต้องเลยคือเอาแค่ชนะเบียดอะพี่ปาล์ม
1: พูดเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าก็หายนะแล้วนะ
1: แล้ว
0: มาตรฐานมันต่างกันเยอะ
1: ดูแนวลุกแต่ละคนออกกลางก็เป็นฟาบินโญ่เขาน่าจะใช้ฟาบินโญ่คู่กับบรูโน่กิมาไรส์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็สามประสานในแนวรุกซ้ายก็เป็นวินิซิอุสอยู่แล้วตรงกลางก็เป็นลาฟินญาขวาเป็นหุยเฮริเก้คนนี้นี่เป็นจากฟลาเมงโก้
0: จากฟลาเมงโก้
1: ครับผม
0: คนนี
1: ้ตอนนี้ไปอยู่กับสนิทเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เอาเป็นสนิทแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เราจะจำเขาได้จากตอนเล่นฟลาเมงโก้ยุคที่ได้โคปาลิเบ
1: ตานาเลสน่าจะอีกคนหนึ่งตอนนี้อยู่สนิทเซนต์มานานแล้วด้วย
0: ห
1: ุยเฮริเก้ใช่ครับ
0: แต่วันก่อนลงสนามอยู่นะ
1: ค
0: นนี้ลงมาเล่นฝั่งขวาอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งจริงเขาดูเป็นปีกที่ไปกับบอลได้เร็วผมว่าโอเคนะ
1: จริงๆก็เล่นรอบตอนรอบคัดเลือกเขาก็เล่นเคยเห็นเขาอยู
0: ่
1: ก็โอเคอยู
0: ่ดูลงมาแล้วแบบว่าเป็นผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีมีความเร็วมีความเร็ว
1: มีความเร็วนะ
0: ครับ
1: ก็กองหน้าเป้าก็น่าจะเป็นมาติอุสคุนย่า
0: ได้มาติอุสคุนย่าละถึงวันนี้
1: เดี๋ยวเราไปดูข้อความบ้างดีกว่า
0: ครับผม
1: ใน YouTube นะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้พอดีในเสียงในช่วงที่เราเปิดเพลงก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับใน YouTube ก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามันไม่มีเสียงไม่มีเสียงครับผมก็มีคุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่าสวีดัดนะครับพี่ปาพี่ก้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังพูดถึงเสียงอยู่แล้วก็อ๋อทำไมเงียบจังขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าคุณปาเราวัยเดียวกันตั้งแต่บอลโลก94เนี่ยผมเริ่มดูเพราะมาราโดน่าเกมแรกจริงตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโดปไง
0: เขาโดนเรื่องโดปใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเล่นแล้วก็หายไปเลย
1: ครับผมแล้วก็ยิงยับแล้วก็เกิดข่าวเช้าเรื่องโดปและตอนนัดชิงอ่ะระลับตื่นมาดูตอนโรบี้บักโจ้นะครับยิงโทษพลาดโอ้ใช
0: ่
1: ตอนนั้นก็เขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าเปียทองคำ
0: เทพบุตรเปียทองคำ
1: เทพบุตรเปียทองคำก็อย่างที่ทราบกัน
0: ครับ
1: น่าเสียดายสำหรับอิตาลีในชุดนั้นนะครับผมเสียงอยู่สายแล้วก็ขออภัยนะครับไม่สนใจช่องแพทเดี๋ยวผมขออภัยด้วยแล้วก็ทางคุณเฮวอสซับบรานะครับบอกว่าพี่ออกเพราะ2คนนี้คุยอะไรไม่มีสาระโอ้ยตายแล้ว ขออภัยด้วยนะครับ
0: ขออภัยด้วยนะ
1: ครับผมก็เมื่อกี้ทางทีมก็พยายามจัดการให้อยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมาดูใน Facebook บ้างดีกว่านะครับผมทาง Facebook ก็คุณวรวุฒิบอกว่าดีครับ
0: สวัสดีด้วยครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณสิริแบงค์แมนว่าคืนนี้เริ่มกี่โมงครับก็จะเริ่มเวลา14:00 นะครับพี่อูกับพี่เอกนพดลมาสแตนบายไว้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่ก๊อฟนะครับบอกว่าอังกฤษยุค98เนี่ยมีโรบบี้ฟาวเลอร์ กับพอมือสั้น
0: ใช่ๆๆ
1: ครับผมพอมือสั้นนี่น่าจะอยู่ยุคปลายของนะของเขา
0: ใช่ใช่พอมือสั้นตอนนั้นได้เริ่มจะอวบๆแล้วนะ
1: ครับผมใช่ๆไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: ครับ
1: เออวันนี้ก็ได้คุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับก็เรียกแท็กติกนะ
0: ใช่
1: ความเข้มข้นของแท็กติกก็มันดีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตซอลกับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงใช่ไหม
0: ได้จริงมันมีความใกล้เคียงกันพี่ปาล์มแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่ทั้งหมด
1: ครับ
0: มันเป็นส่วนหนึ่งคืออย่างนักฟุตซอลจะเล่นฟุตบอลสั้นที่แคบ
1: ๆครับผม
0: เล่นเก่งก็สังเกตดูว่าฟุตบอล
1: อ
0: ่ะการเล่นที่แคบหรือว่าสมอลไซส์อ่ะมันอยู่ในเซสชันการซ้อมอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ห้าห้าสามสามสี่สี่มันเหมือนเป็นการจำลองสนามในพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ให้หัดเล่นว่าในพื้นที่ตรงนี้จะแก้ไขยังไงพื้นที่กลางสนามพื้นที่แก้ไขยังไงพื้นที่หน้าประตูจะเขาทำยังไงสิ่งเหล่านี้มันถูกนำมาใช้แต่สิ่งนี้นักฟุตซอลเสียเปรียบถ้าจะปรับไปเล่นสนามใหญ่นะนั่นคือเรื่องของวิชั่นการมองไกล
1: ๆครับ
0: เพราะสนามฟุตซอลมันแค่40เมตร
1: ใช่
0: สนามฟุตบอลอ่ะมันกว้างกว่ากันเยอะ
1: ใช่
0: บอลไกลจะเสียเปรียบกับลูกกลางอากาศนักฟุตซอลจะเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่ค่อยมง
1: นะ
0: ทักษะการมงมันจะไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับสำหรับใน YouTube นะครับก็บอกว่าพี่ๆเชียร์ทีมอะไรกันครับอ่ะว่าไงกล้อง
0: ถ้าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ผมเชียร์ทีมชาติอังกฤษผูกพันกับฟุตบอลอังกฤษตั้งแต่เด็ก
1: อังกฤษนะ
0: ใช่
1: จริงๆแล้วก็เป็นคนที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษอยู่ตลอดเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมอิตาลีเมื่อก่อนเคยเชียร์ทีมอังกฤษกับอิตาลีมาควบคู่กัน
0: ครับ
1: แล้วก็มาเลิกเชียร์ตอนปี2006ครับผมเพราะว่าเบื่ออังกฤษที่มันต้องผิดหวัง
0: มันต้องชาชินกับความผิดหวังสิพี่ปาน
1: ไม่คือแบบผมเบื่อในรูปแบบของคือทีมชาติอังกฤษทำไมเราต้องเชียร์อังกฤษด้วยวะเล่นตอนเมื่อก่อนไม่สนุกแบบนี้
0: แล้วมันไม่สนุกด้วยใช่
1: ไม่สนุกนะครับตอนที่มีเดวิดเบ็คแฮมเล่นอ่ะมันบอลมันมั่ว
0: ใช่ใช่
1: เอาสเวนกูรันอีริกสันมาคุมทีมอ่ะมันมั่วไม่เป็นทรงอ่ะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลกีวินกีแกคือบอลแบบไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนที่ดีอังกฤษนี่โห
0: ก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ดูอ่ะเห็นอังกฤษเล่นแบบเนี้ยกว่าจะมาเป็นอังกฤษแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: เอาตรงก็พูดแบบไม่พอก็มันเละเทะมาก่อนนะ
1: ม
0: ัน
1: เละเทะมาก่อนนะ
0: คือผู้เล่นเนี่ยอาจจะดูเป็นซุปเปอร์สตาร์นะ
1: คุณอย่าลืมนะครับโครเอเชียที่คุณเจอเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นน่ะทำให้เขาทำให้อังกฤษไม่ได้ไปยูโรนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่โครเอเชียนี่แหละตัวแซบ
1: นี่แหละ
0: ตัวแซบเลย
1: ครับผม
0: เนี่ยแล้วจริงๆแล้ว
1: เล่นมาก่อน
0: คือกลายเป็นว่าอังกฤษชุดเนี้ยโอ้เล่นมีทรง
1: โอ
0: ้ผู้เล่นดีด้วยอังกฤษในยุคก่อนเนี่ยบางทีเรียกตัวมาก็ไม่ถูกใจแล้ว
1: ครับผม
0: ใช่ไหมบางคนเราก็คิดอย่างง่ายๆอย่างที่เราพูดกันก่อนนะดาร์เรนเดอร์ตันอะ
1: ครับผม
0: ตอนเรียกมาหลายคนก็คอรหาเยอะ
1: ปีกระดูกยุง
0: ปีกระดูกยุงเล่นเล่น2นัดเจ็บไป7นัด
1: ครับผม
0: แต่ว่ามาฟุตบอลโลกอะไรทำนองนี้
1: ก็น่าเสียดายสำหรับอังกฤษในยุคนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแดนกลางนี่มหาเทพเลย
0: ใช่
1: มีเบคแฮมเจอราร์ดแลมพาร์ดซักโค
0: กลายเป็นว่า4คนนี้จะจัดยังไงให้เล่นด้วยกันได้
1: ใช่งงเหมือนกันนะ
0: งงๆสุดท้ายแล้วเจอราร์ดเป็นปีกซ้ายไง
1: โอ้งงเลย
0: เรียบร้อยเรียบร้อยครับ
1: ครับก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์นะครับณัฐพงศ์นะครับบอกว่าพี่ก้องไม่แจมทีมบรรยายบนโลกด้วยเหรอครับน่าจะมันนี
0: ่ก็พอดีพี่ๆเขาสแตนบายอยู่แล้วนะครับไว้คนขาดค่อยเรียกผมได
1: ้พร้อมเสมอ
0: พร้อมเสมอ
1: เมื่อเธอบอกมานะ
0: อุ้ย
1: ฟุตซอลโลกเนี่ยคิดว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพครับ
0: จริงๆตอนนี้เนี่ยมียื่นบิดกันอยู่หลายเจ้าแต่ว่าที่เต็งจริงๆจากที่เขาที่สืบทราบมาในอินโดนีเซียเต็งตอนนี้เพราะว่ากระแสฟุตซอลบ้านเขาดีมากแล้วก็เพิ่งจะได้รองแชมป์เอเชียมา
1: ใช่ครับ
0: บวกกับชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีที่จัดการแข่งขันไปที่อินโดนีเซียเนี่ยสนามพวกเขาดีมากแล้วก็ความพร้อมทุกอย่างถูกเทสระบบแล้วว่าพวกเขาใช้ได
1: ้
0: ก็มีการยื่นบิดไปละเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายอินโดนีเซียจะได้ไหมแต่ส่วนตัวก็คิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือเต็ง
1: ตอนนี้เขานะทุ่มทุนจริงๆ
0: ใช่อินโดนีเซียตอนนี้ฟุตซอลคือดีมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากจบเพลงอ่ะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวอาจจะนำไปปรับและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับขออภ
0: ั
1: ยด้วยนะครับแล้วก็ใน Mcord Connect นะครับเสียงใสดีครับ
0: นี่แอปพลิเคชันใหม่ของเราใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็เป็นศูนย์รวมต่างๆเกี่ยวกับสื่อในอสมทก็ฝากติดตามได้มีทั้งทีวีรายการต่างๆที่น่าสนใจนะครับและข่าวสารที่น่าเชื่อถือติดตามได้นะครับในเว็บ Mcord Connect นะครับผม
0: ครับผมฝากโหลดกันติดเครื่องไว้เลยนะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะ
1: อ่ะ4คู่วันนี้มาเราเร็ว
0: ๆมา
1: คู่แรกว่ามันเลยสำหรับคิดว่าใครจะชนะดีกว่าสหรัฐอเมริกาเปิดบ้านเจอออสเตรเลีย
0: โอ้เกมนัดแรกสหรัฐอเมริกาฟอร์มหรูหรามากก็คิดว่าเกมนี้ น่าจะเป็นเจ้าภาพแหละ
1: เจ้าภาพนะ
0: น่าจะเก็บชัยชนะได้นะส่วนตัวผมนะเพราะว่าออสเตรเลียเกมแรกก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเล่นเกมรับดีด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าดวงด้วยโอกาสยิงตุรกี30ครั้งนะพี่ปามมันเข้ากรอบแค่8ครั้งแล้วไม่ได้ประตูเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วสหรัฐอเมริกาเล่นอยู่บ้านด้วยนะ
0: เล่นในบ้านแต่สหรัฐมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่ว่าคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาต้องเช็คสภาพความฟิต
1: คิดว่ายิงขาดไหม
0: ขาดไหมผมว่าอาจจะไม่ขาดเหมือนเกมแรก อาจจะชนะเบียดเพราะว่าก็ต้องให้เครดิตเกมรับของออสเตรเลียด้วย
1: ผมคิดเหมือนคุณผมว่าเผลอๆดีถ้าไม่ดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยออสเตรเลียเสมอด้วย
0: มีโอกาสเพราะว่าชนะก็ชนะไม่ขาด
1: ซื้อเกมรับไว้อ่ะ
0: ใช่ชั่วโมงนี้เขาก็ค่อนข้างมั่นใจเนาะออสเตรเลียเรื่องของเกมรับนะครับ
1: อีกคู่หนึ่งตอนตีห้านะครับสกอตแลนด์เจอกับโมร็อกโกครับ
0: สกอตแลนด์กับโมร็อกโกนี่ผมมองว่าโมร็อกโกดีกว่านะพี่ปามว่า
1: ครับผมดีกว่าเยอะ
0: ดีกว่าเยอะแล้วผมคิดว่าโมร็อกโกเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเก็บชัยชนะได้คิดว่าโมร็อกโกอย่างน้อยไม่แพ้แน่นอน
1: ครับผมเหมือนกันนะครับคู่นี้เจ็ดโมงครึ่งครับบราซิลกับเฮติ
0: โอ้อันนี้ไม่มีข้อสงสัยบราซิลชนะแน่ละอยู่ที่ว่าจะยิงเท่าไหร่จะยิง
1: ถ้ามาเร็วก็ไหลแน่นอน
0: มาเร็วก็ไหลแต่ถ้ามาช้าเนี่ยกดดันตัวเองแน่นอนนะฮะแต่คิดว่าผ่านได้ผมว่าบราซิลยิงขาดได้วันนี
1: ้ผมอยากให้บราซิลมานะมันจะได้แบบเป็นสีสันของฟุตบอลโลกจริงๆครับ
0: เชื่อว่าคนคอนโลกก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับโรลกีกับปารากวัยครับ
0: คราวนี้เนี่ยมาถึงคู่นี้เนี่ยแพ้มาทั้งคู
1: ่
0: ถูกไหมครับคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันของตุรกีแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: ว่ามีโอกาสคือปารากวัยดูทรงจากเกมแรกเนี่ยทรงไม่ดีเกมลุกเนี่ยพึ่งเอ็นซีโซมากไป
1: ครับ
0: นะครับคิดว่าตุรกีเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเก็บชัยชนะได
1: ้ครับผมคิดว่าปารากวัยจะเสมอได้นี
0: ่โอเค
1: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณก้องมากนะครับผมวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับเรา2คนก็เดี๋ยวเจอกับพี่อู๋กับพี่เอกนพดลได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องก้องปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
6: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: cheer.mcord.net
18: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCord Academy หรือ LINE @MCord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
19: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
20: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
17: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ IT Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงอะไรรู
1: ้นี่มันใช่เวลามานั่งเสียงหล่อมาเนี่ยนันทนายไลฟ์บอลโลก
0: นะครับอ่ะอยู่กับอาจารย์อู๋จันเอกนะครับ
1: ครับผม
0: เราก็จะอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: นี่ช่วงค่ำๆนี่คุณทิ้งจันมนนะ
0: ผมมาไม่ทันรถติดอยู่ว่าจะมาอยู่หน่อยเหมือนกัน
1: กลับมาจากเมืองจัน
0: ใช่นะโอ้โหวันนี้ฝนตกน่าจะพายุเข้าตกทั้งวันเลยนะครับก็ตกหนักด้วยนะครับไม่รู้ว่าในกรุงเทพนี่เป็นไง
1: ตกจัน
0: ตกใช่ไหม
1: ตก
0: โอ้แต่ว่าที่จันระยองนี่ไม่ต้องสืบเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนพรีวิวกันก่อนสักชั่วโมงนึง
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวช่วงตีสองอเมริกากับออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นจันอู๋จันเอกก็มารับหน้าที่ในการบรรยายคู่นี
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ก็เขาเรียกว่าวนมาเข้าสู่ในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มแล้ว
0: นานหน่อยนะนานหน่อยนะกว่าจะเจอผมอีกทีเขาพากันแล้วก็ไม่ทิ้งเกือบอาทิตย์เจอกัน
1: ช่วงนี้ก็ ทักทายแฟนๆที่อยู่ต่างจังหว
0: ัด41สถานี
1: วิทยุสมทร41สถานีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังพอมีเวลาที่จะนั่งพูดคุยกันอยู
0: ่
1: ใครรับฟังอยู่จังหวัดไหนรับฟังอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกันทาง4689899หรือคอมเมนต์ก็ได้นะอาจารย์เนาะโซเชียลเรายังไลฟ์อยู
0: ่
1: เพจ Facebook FM 99 Active Radio ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกัน
0: วันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็น41สถานีเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องมีความหลากหลายบางทีบรรยายไปอาจจะได้ปะได้แหมกับปาติติโนเจ้า
1: คุณไม่เคยไปเมืองเหนือคุณไปแต่ใต้
0: ไม่ใช่
1: ภาษาใต้หน่อย
0: ไม่ใช่เราไม่ได้มาเหมือนไปแต่ว่าเรา41สถานี
1: อ่
0: ะมันต้องมีหลาย
1: ทักทายให้ม
0: ัน
1: ครบ
0: ใช่เวลาเราภาคมันต้องให้มันครบไงใช่ไหมได้ปะได้แอมกันเนาะน้องเน่งน้องเน่งน้องเน่งวันนี้อยู่กับอาจารย์หนูอาจารย์เอกที
1: ่
0: นะครับ
1: แฟนเราที่อยู่โซนใต้เยอะกรีดยางอยู
0: ่ใช่นะครับ
1: กรีดยางอยู่ก็เยอะอ่ะเดี๋ยวนี้
0: ส่วนใครมาจากจังหวัดอันไหนอะไรยังไงทักทายเราก็ได้เนาะ
1: เพราะว่ากลางคืนเนี่ยกรีดยางเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้วพี
0: ่ครับ
1: อีสานก็เยอะเมืองจันทร์บ้านแฟนพี่ไงก็ปลูกยางเยอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยก็นี่ก็ไปคุยกับทางไอ้น้องๆที่เรียกว่าทำหน้าที่ตัดยางกันนะปวดหัวอยู่ตอนนี้ฝั่งจันทร์นี่ก็เจอพ่อใหญ่น่ากลัวเออพอใหญ่ช่วงนี้ช้างเยอะนะครับ
1: กลัวทำไมพี่ก็สู้เลย
0: โอ้ช่วงนี้ช้างต้องระวังช้างเนี่ยดุนะแต่บางทีอย่าไปคิดว่าเขาใจดีนะบางทีเขาเดินมาช้างยิ้มอย่างเงี้ยวิ่งใส่เลยนะจันเอก
1: ช้างยิ้มยังโอเค
0: ไม่เค
1: แต่ถ้าเป็นช้างอื่นเออแต่ช้างป่าดุ
0: มากดุมากวิ่งเขาใส
1: ่ป่าดุก็ไม่ได้เป็นช้างเลี้ยงเหมือนมีควานช้างใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วยังสั่งได้ไง
0: อันนี้นี่วิ่งกันป่าลาบอ่ะเออนะครับก็ว่ากันไปวันนี้โปรแกรมกันหน่อยเนาะตีสองคู่เราเนี่ยเป็นอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียช่วงตีห้าก็จะเป็นสกอตแลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงเจ็ดโมงครึ่งนะบาชูเอจีนะครับแล้วก็ช่วงสิบโมงเจ้าตุรกีกับปาลากวายเจ้า
1: ก็เรียกตามภูมิภาคไป
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าเป็นโซนอเมริกาใต้ก็ต้องออกแหลงใต้หน่อย
0: ครับผมครับผม
1: อันนี้ดี
0: 4คู่10วันนี้ดีหน่อยตรง10โมง
1: เล่นแล้วไม่ต้องมาถามผมนะว่าหาไหมนี่ไม่ต้อง
0: ไม่เอาน
1: ะ
0: โบกเลยครับอ่ะวันนี้ส่วนเส้นทางในการติดต่อพวกเรานะ
1: ครับผม
0: 4689899ทางSMSได้อยู่แล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะ
1: ครับผม
0: นะครับส่วนอันนี้แจ้งอีกทีในเรื่องของหลายๆท่านก็ยังมีอยู่เนาะเอสเบ
1: ส
0: มาว่า
1: ว
0: เรื่องของการรับฟังไม่ได้เนอะ
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็อย่าลืมนะครับแอปตัวเก่าที่มันเป็นสีฟ้าอะไรนั่นน่ะ
1: ลบทิ้งเลย
0: ลบทิ้งไปเลยแล้วก็เป็น Mcord Connect นะครับตัวนี้ถึงจะฟังได้นะครับ
1: เพราะว่า
0: หลายท่านบอกว่ามันใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับ
1: มีคนแจ้งมาทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวแจ้งมาเราก็บอกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางท่านไม่รู้จริง
0: ๆใช่ๆบางท่านก็ไม่รู้จริง
1: Mcord Connect นี่แหละฟังได้หมดทั้งคลื่นข่าวเพลงลูกทุ่ง99มันอยู่ในนี่หมดเลย
0: ครับ
1: Mcord Connect นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ก็ฝากกดติดตามหน่อยใครรับชมอยู่ คนละคลิกนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย
0: ครับ
1: ช่วงแรกเราก็คุยกันไปเรื่อยๆบอลโลกหรือวันนี้คิดว่าอเมริกาเจ้าภาพจะเป็นเหมือนแคนาดาเมื่อคืนไห
0: ม
1: อันนี้ก็ใส่สกอร์มาได
0: ้แล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นก็มาแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะ
1: วิคอมเมนต์นี้อยู่บ้านอาจารย์เลยดิ
0: ครับว่าฮะ
1: เนี่ยบอกว่าอยู่แก่งหางแมวเหรออ๋ออ
0: ยู่แก่งหางแมว
1: เนี่ยนี่ไงที่ผม
0: ก็ใกล้
1: ใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมว
0: เอาเหรออ๋ออ
1: ะไรคุณต่ายวิน
0: ก็อยู่ใกล้ๆกันของบ้านภรรยาผมอยู่เขาวง
1: อ
0: ยู่บนเขาเลย
1: อันนั้นอยู่แก่งหางแมวอันนี้อยู่แก่งปากหาเสี้ยนดีนะนี่แก่งปากหาเสี้ยน
0: อาจารย์เอกนะอาจารย์เอกนะพุทธอาจารย์แม่ก้าวหูนะขอเตือนไว้เลยนี
1: ่ขอกวนหน่อย
0: ครับ
1: ขอกวนหน่อยต้องระวังนะเพราะว่าบางคนเขาชอบเข้าป่าช่วงนี้นะอาจารย
0: ์
1: เที่ยวภูเขาที่อะไรเงี้ยมันสวยมันเขียวไงก็ช้างป่าก็ต้องระวังหน่อย
0: ช่วงนี้
1: เสือมีไหมแถบป่าฝั่งนู้น
0: โอ้อันนี้ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าช้างกับลิงตอนนี้ปัญหาเยอะเลยลิงนี่ก็เยอะลิงเพื่อลงมาแล้วมันโอ้โหข้าวของพังหมดอ่ะเนี่ยโอ้โหไฟเรียกว่าเป็นไฟที่มันเป็นโซล่าเซลล์อ่ะมึงขยมหักเละหมดอ่ะมึงรู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้นี่พอกับไอ้ปลาหมอคางดำเลย
1: ยึดอ่ะบางทีเขาก็ลงมาหาอะไรกินข้างล่างอย่างงี้นะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมไปรายชื่อของอเมริกากันหน่อยเนอะก็มีปรับเปลี่ยนทั้งสองทีมนะ
1: ใช่
0: ตอนแรกคิดว่าทั้งคู่เนี่ยชนะมาเนี่ยน่าจะไม่ปรับทีมอะไรมากนักนะแต่ก็เหมือนมีการวางแผนมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทางด้านของพูลิซิตที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าวันเนี้ยอาจจะลงไม่ได้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่น่องนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รายชื่อออกมานี่ก็ไม่มีพูลิซิตด้วยนะครับสำหรับตัวจริงนะวันนี้ประตูทางด้านของฟรีเป็นประตูนะครับแนวรับฟรีแมนคริสลิชาร์ดทีมรีมแล้วก็อันโทนีโรบินสันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่กลางวันนี้ใช้ทีมันกับอาดัมไทเลอร์อาดัมนะครับส่วน3ตัวรุกครับวันนี้ซาจินโยเดสแมคเคนนี่แล้วก็คนที่ลงมาแทะอันนี้ถือว่าพลิกโผเพราะหลายฝ่ายมองว่าถ้าไอ้เจ้าพูลิสิตไม่ได้ลงเนี่ยก็น่าจะเป็นจิโอเลน่
1: า
0: แต่นี่เลือกใช้ลิคาโดเปปี้นะครับ แล้วก็หน้าเป้าเป็นบารอกันเหมือนเดิ
1: ม
0: นะนักเตะแล้วได้ดีมาก
1: เขาก็เป็นเด็กพิสุย
0: เป็นเหมือนโกลเด้นบอยเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่
1: นี่ชื่อชั้นอเมริกาชุดนี้นักเตะดีนะพี่หมู
0: ใช่ใช่ใช่พวกนี้ก็เคยเล่นพวกบุนเดสมาก่อนนะเปปี้อะไรพวกเนี้ย
1: เนี่ยสมร
0: ู้ร่วมกันมี
1: แอรอนสันเกมลูกจากลีดอยู่ในเต็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคทีมที่เวอาร์อย่างเงี้ยจ
0: ้
1: าฮาชีไลท์ที่เล่นกับโคนทรีอ่ะอันนี้ก็ติดทีมชาติของฝรั่งไอของอเมริกาอยู่นะ
0: ครับก็ถือว่ารายชื่อถือว่ามีพลิกล็อกเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่ว่าอเมริกาผมว่าคงไม่พลิกล็อกมากนะจะอยู่ประมาณนี
1: ้
0: นะครับเพราะมันมีจะขยับแค่ตำแหน่งเดียวแต่ว่าทางฝั่งของออสเตรเลียนี่สินะวันนี้โอ้โหจากผังมาเนี่ยต้องรอดูว่าเล่นจริงใช่ไหมวันเนี้ยจากเป็นหลัง5มาเลยนะ
1: 5เหมือนมา5 4เลย
0: คู่3เซนเตอร์นะซิเกติซูต้าแล้วก็เบอร์เจสแล้วก็วิงเขามองว่าอิตาเลโนวันนี้น่าจะเล่นต่ำเป็นแบ็คขวาต่ำไปเลยเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าจอร์แดนบอสเล่นเป็นแบ็คซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เลือกเอาแมทธิวเลกกี้เนาะลงมาแทนเมทคาร์ฟแล้ว
1: จะเอาเก๋ามาช่วยรูนี่30กว่าแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ครั้งที่แล้วก็เล่นอยู่นะเลกกี้เนี่ย
0: นี่ก็อดีตตั้งแต่บุนเดสเก่านะตอนนั้นเล่นแฮท่าเบอร์ลินเล่นอิงโกสตัดเนาะมีโอนิลมีทนายของโอคอน

0: อเมริกาเกมแรกก็โอ้ชนะสวยๆเลย
1: ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับฟอร์มดีทั้งคู่อเมริกานี่ตบปารากวัยมัน 4-1 ส่วนออสเตรเลียนี่ก็ไปพลิกล็อกอัดตุรกีมา 2-0
0: นะผมก็ถือว่าพลิกนะวันนั้นเนี่ยตุรกีดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ออสเตรเลียก็ชนะมาได้คู่นี้นะครับ3แต้มด้วยกันทั้งคู่มาก่อนถ้ามีทีมไหนทีมนึงชนะ6แต้มเนี่ยการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
1: ครับ
0: เผื่อจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
1: อันนี้ก็ถือว่าผมจะรอดูเกมนี้แหละ อยากรู้ว่าอเมริกาเกมแรกที่ไล่อัดปารากวัยเนี่ยกับเกมนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะของจริงหน่อยแล้วนะเพราะว่าออสเตรเลียก็คือมีดีไปตบตุรกีมาได้นะแสดงว่าต้องของแท้เหมือนกันในระดับหนึ่งนะแต่เดี๋ยวผมยังมองว่า
0: อเมริกา
1: เป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: โค้ดดีหรือนักเตะแบกโค้ด
1: ผมว่าปอเชติโน่ก็ในระดับหนึ่งจันเอกนะ
0: นี่มีข่าวล่าสุดในเห็นโปรตุเกสนี่เตรียมหาโค้ชใหม่ดูต้องมาติเนสนี
1: ่ทำไมมันเร็วอย่างนั้นอ่ะไอซาบีลามูชี่ยังเข้าใจได้นะนัดแรกมันโดนเยอะนะ
0: คือบอลโลกอ่ะไม่ค่อยเห็นผู้จัดการทีมโดนปลดในช่วงทัวร์นาเมนต์นะ
1: แต่ผมสงสารเดียร์คองโกนะเหมือนโดนด้อยค่าอย่างเงี้ยไม่รู
0: ้
1: ทำเป็นเหมือนทีมแบบโอ้แบบ
0: ดาวมากไม่กระจกนะคร
1: ับไปดูตัวในลงในจีเรียมาได้เนอะ
0: ตัวดีๆหลายตัว
1: ใช่ใช่
0: อย่างยูฮันวิซ่าเนี่ย
1: น
0: ี่ก็ตัวระดับเกรดดีในทีมเนี่ย
1: ก็เล่นอยู่ยุโรปนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมหลายตัวนะก็แบบโอ้โหทำไมแบบโดนและอย่างผมว่าเกมแรกอ่ะมันก็ธรรมดาของทุกทีมอ่ะมันเล่นด้วยยากเสมอนะมันเล่นเกมแรกมันก็ไม่รู้ว่าจะบุกลุยเต็มที่ไหมหรือว่าบางคนแล้วอย่างมันปีนี้มันมีอันดับ3ด้วยไง
0: ใช่
1: ไหมมันก็ยังมีโอกาสที่โอกาสจะตกรอบถือว่าน้อยมาก
0: มันอาจจะด้วยเรื่องของทีมใหญ่ที่เกมแรกไม่มาตามคาดเนี่ยหูกระแสเยอะ
1: แล้วใครจะคิดว่าวันนั
0: ้
1: น
0: โดนจับเลยนะอาจารย์
1: แล้วใครจะคิดว่าวันนั้นน่ะฟอร์มตกทุกคนจริงนะผมสงสารโรนัลโด้นะโดนด่าแต่ไอ้ที่เหลือถามว่ามันเล่นดีไหมมันก็เล่นไม่ดีนะมันเล่นไม่ดีสักคนเลยอ่ะบอลโลกปีนี้จันเอกเท่าที่ดูมาเก่งใครไว้
0: คือผมมาเชียร์อังกฤษอยู่แล้วเรายิ่งเห็นคืออังกฤษชุดเนี่ยผมว่ามีเด็
1: กไลท
0: ์มีจูดมีแฮร์รี่เคนถือว่าเป็นแกนหลักของอังกฤษอยู่แล้วผมว่าผมยังลุ้นให้อังกฤษเป็นทีมแชมป์แต่ติดอยู่เรื่องนึงคือเกมรับผมว่าผมยังไม่ค่อยไว้ใจทูเคิลกับเรื่องเกมรับ
1: คอนซ่านะสโตนนะ
0: เกฮีตัวคือเจอเกมแบบนี้
1: มันมีชาโลบาไปอีกคนเห็นไหมล่ะเพิ่งจะเรียกมาสดๆเลย
0: ค
1: ือ
0: ผมเห็นถ้ามันเจอเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีผลนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อย่างแล้วก็อ่ะสเปนน่าจะเอาตัวรอดได้นะนัดแรกก็ดราม่าอยู
1: ่คือนัดแรกอะสเปนมันไล่ทุบเขาไงแต่มันยิงไม่ได้เองนะแต่เกมมันก็ยังถือว่าโอเคแล้วมันขาดตัวหลักไปสองคน
0: อ
1: ะใช่ไหมวิลเลียมกับไอ้เจ้ายามาอ่ะ
0: อีกทีมนึงที่ผมจับตามองผมเชียร์เยอรมันนะผมว่าเยอรมันมาครั้งนี้มาแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีความคาดหวังจะเป็นเต็งแชมป์จ๋าๆเหมือนสเปนเหมือนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะดี
1: จับเยอรมันผมก็ขอให้มันไปไกลที่สุดแหละนะพอเห็นฟอร์มแล้วฝรั่งเศสแล้วก็เสียวเหลือเกินเนาะประธานเป้โอริเซ่อะไรพวกนี้โอ้โหแล้ว
0: ตัวดีนะ
1: กลางก็ดีหลังก็ดีประตูก็ดี
0: ใช่
1: โค้ชก็ดีด้วยใช่ไหมดีเดชองเขาก็ในระดับหนึ่งเหมือนกัน
0: แบบขอทิ้งทวนเป็นแชมป์ก่อนเปลี่ยนมือให้ซีดานหน่อยอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยเนาะ
1: แล้วเสียวเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอลุ้นกันไปยังมีโอกาสเพราะว่ามันเพิ่งจะเตะนัดเดียวเองนะระยะทางยังอีกยาวนานนะครับผ
0: ม
1: ส่วนอันนี้เซเว่นบอกว่าหลังบอลโลกอยากให้ FM99 มีไงรายงานสด24ชั่วโมงต่อไปครับไว้แกงเหรอจริงผมก็วันก่อนก็คุยกับเต่าอยู่เหมือนกันนะเต่าน้อยนะเต่ายักษ์ก็ได้นะครับไม่น่าน้อยอ่ะก็คุยกับเต่าบอกว่าเนี่ยมันทำแล้วแบบนี้มันโอเคอยู่เนาะกับการไลฟ์24ชั่วโมงแบบนี้นะครับ
0: เรื่องมีรายการสดตลอด24ชั่วโมงอันนี้ต้องไปคุยกันอีก เพราะว่าหลังเที่ยงหลัง4ทุ่มเราก็รีรันเนาะมันก็เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนึงที่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้คืออาจจะมีไลฟ์เพจ Facebook ช่วงที่จัดสดอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: อย่างภาคฟุตบอลวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเพิ่มอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นรายการสดตลอด24ชั่วโมงโอ้โหนี่ต้องมาคุยกันยาวอ่ะ
1: ไม่แต่ก็เป็นข้อเสนอที่ดี
0: ดี
1: อย่างน้อยเรา

0: รอบ
1: เราก็เสนอไปก่อนเนาะ
0: ผมก็อยากให้จัดตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะเราจะได้มาจัดหลังเที่ยงคืนด้วยไง
1: ครับผมคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีพี่เอกฮิฮิกับอาจารย์อู๋เฟ้งอู๋ใหญ่นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เขาบอกสแตนบายจากเขตหนองจอกครับคุณณัฐพงศ์นะ
0: ตกไหมหรือว่าตกแล้วหยุดไปแล้ว
1: ครับคุณเทวินหรือเปล่าใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมวอ๋อคุณเทวินเหรอโอ้ก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันช่วงนี้นี่โอ้โหที่อื่นจังหวัดอื่นไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกจันทบุรีอ
0: ่
1: ะกลัวเรื่องพ่อใหญ่กันเนาะ
0: นี่ถ้าเป็นเรื่องช้างก็ประจวบพวกนี้ก็เยอะนะชอบลงมากินสับปะรดของชาวบงชาวบ้านชาวไร่อะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้บอกแหลงใต้อาจจะยากครับทองแดงพูดง่ายกว่าครับอีอืมของผมเพื่อนอยู่ใต้เยอะไงแทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่เป็นคนกรุงเทพอ่ะเออนอกนั้นนี่โอ้โหเพื่อนเป็นคนใต้หมดเลย
0: ฟังออกแต่บางประเดี๋ยวผมพูดไม่ได้อ๋อ
1: แต่เด็กไง
0: อ
1: ๋อแต่เด็กก็ฟังออกอยู่ไหม
0: ฟังออกผมฟังออกเป็นภาษาใต้ออกแต่ว่าบางทีสื่อสารสำเนียงแหล่งใต้อะไม่ได้
1: แต่จันเอกหน้าตาดูยากหน้าตาจันเอกอะออกไปทางเรียกว่าอีสานแต่ผิวอะออกไปทางเหนือนะครับวิธีการพูดเหมือนคนใต
0: ้
1: นะครับวิธีการเดินเหมือนคนตะวันออกนี่ครับ
0: มีตรงไหนดีแหมเราก็คาดหวังว่าเออเป็นลูกครึ่งยุโรปอะไรอย่างงี
1: ้คือไม่ค่อยเต็มอะไม่ดีทั้งอย่าง
0: ในน้ำนิดนึงอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้เขาบอกว่าคุณแบล็กทีมบอกสวัสดีครับอาจารย์หนูอาจารย์เอกอาจารย์อูอาจารย์หนูนั่นยันห้าแถวครับอาจารย์อูอาจารย์เอกบราซิลขาดไหมอาจารย์เอกว่าไง
0: ขาดครับวันนี้บอกเลยบราซิลกระจุย
1: เหร
0: อบราซิลกระจุย
1: ผมมองว่าไม่น่าเยอะบราซิล
0: ชนะแต่ไม่พออะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วเราคู่แรกอาจารย
1: ์ครับ
0: อเมริกา
1: ผมชอบอเมริกานะ
0: ผมว่า
1: เจ้าภาพน่ายังน่าเบียดได้เนอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้บอกว่าคุณกรีนเข้าเวรดึกเก็บเงินทางด่วนมีพวกพี่อยู่เป็นเพื่อนไม่ง่วงดีครับพอได้ยิ้มมุมปากเป็นระยะอ๋อ
0: พี่กรีนส่งมาบอกหน่อยอยู่ด่านไหน
1: อยู่ด่านไหน
0: บางทีเรากลับบ้านนะพี่อู๋เนี่ยด่วน25บาทตรงพระรามเก้าก็ฟังเก้าๆนะ
1: ใช่เพราะว่าปกติผมขึ้นด่วนตอนเนี้ย
0: จะมีวิทยุ
1: อยู่ว่าฟังเก้าๆเหมือนกันแต่ไม่การทัก
0: ทรานซิสเตอร์สีดำบางทีก็เปิดเก้าๆฟังอยู
1: ่แต่ถ้าเป็นคุณกรีนบอกจุดหน่อยเผื่อบางทีผมขับปุ๊บใช่ป่ะผมพุ่งไปแล้วจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ย
0: ช่วย
1: ประหยัดตั้ง50
0: เราจะได้ทักทายกัน
1: ครับ
0: ทักทายกันพี่ๆที่เพื่อนๆน้องๆที่เขาเก็บเงินด่านทางด่วนเขาฟังวิทยุ
1: ใช่เพราะเราได้ยินอยู่แต่เราไม่กล้าทักเหมือนกันนะว่าหลายที่นะหลายจุดที่เราได้เจอนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าผมว่าคงฟอร์มไว้ดีสหรัฐเข้ารอบตามเม็กซิโกแน่ครับ
0: ผมก็มองคร่าวๆอเมริกาก็ไม่ได้พลาดหรอกเผื่อเจ้าภาพ3ทีมอะรอบน็อกเอาท์ยังไงก็เข้า
1: ครับ
0: แต่จะเป็น1 2 3หรือจะไปเจอใครก็เดี๋ยวค่อยลุ้นรอบหน้ากัน
1: ครับคุณตักกี้บอกสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกพี่อู๋ครับขอเสียงภาคบอลประเทศเพื่อนบ้านหน่อยครับเอาตอนออกกลางด้วยครับขอบคุณครับโอ้โห
0: นี่เสียง
1: ดูจะลำบาก
0: คือตักกี้รู้เปล่านี่อู๋ใหญ่ถนัดมากนะภาคบอลแนวตอนออกกลางแล้วก็แนวเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ่ะนี่งานถนัดของอู๋ใหญ่เลยนะ
1: ครับผมแต่สำเนียง
0: ไม่
1: ค่อยได้สำเนียงไม่ค่อยได้เพราะว่าไปอยู่อเมริกามานานไปอยู่อเมริกามานานแล้วมันสำเนียงมันไม่ได้ช่วง
0: ไปอเมริกาเลยเหรอเอาไปเชียงใหม่ก่อนไหมคุณอ่ะขึ้นเหนือก่อนไหม
1: แต่เหนือผมไม่เคยไปนะ
0: ขึ้นเหนือเชียงใหม่เชียงราย
1: อยากไปเที่ยวเหนือเหมือนกันนะครับคุณประกาศิษฐ์บอกผมดูแคนาดาเล่นบอลดีมีทรงพวกพี่ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับจะไปได้ไกลแค่ไหนแคนาดาผมว่าเกมรุกดีเนาะแล้วก็ผมชอบโค้ชเขานะ
0: จริง
1: เนาะโค้ชผมว่านักเตะไม่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่โค้ชการแก้เกมผมชอบเขานะ
0: แล้วสำรองเขาก็เหมือนสำรองมีของนะอาจารย์
1: เหมือนเกมแรกอ่ะ
0: ที่เจอบอล
1: พอไอพวกไอโจนาธานเดวิสใช่ไหมมันเล่นไม่ออกอะไรพวกเนี้ยนัดสองเปลี่ยนเลย
0: ส่งคายลาลิน
1: ใช่ไหมคายลาลินไอโพมิสเดวิสอย่างเงี้ยผมว่า
0: คือไอสำรองของแคนาดานัดที่แล้วอ่ะเป็นสำรองที่ทำให้ทีมได้แต้มนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่งั้นเสร็จบอสเนียเลยนะ
1: แล้วมันมีนักเตะหลักสไตล์ดีเนาะตัวไอ้โพมิสอ่ะกองหน้าตัวใหญ่ๆเอาไว้ตันไคลาลินอะไรพวกโจนาธานเดวิดก็เป็นลูกออกความเร็วหน่อยนะ
0: ยิ่งถ้าไปเจอฟุตบอลยุโรปที่มีกองหลังหนาๆใหญ่ๆเนี่ยไอ้โพมิสเนี่ยแหละเก คือตัวที่เราจะไปทำลายแนวรับพวกกองหลังพวกสไตล์ยุโรปอ่ะ
1: แต่แคนาดาผมว่าดีกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกผมมองว่าน่าจะไม้ประดับอ่ะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่พอเห็นเล่นแล้วเออเกมแรกที่เจอบอสเนี่ยเล่นมันเกม2ก็ทำได้ดี
0: โจธานเดวิดปีแล้วมันไม่ใช่ปีที่แบบร่างทองเหมือนอยู่ริว
1: ปีที่แล้วร่างแย่เลยอยู่กับไอ้เนี่ยนะไอ้ยูเวนตุสอ่ะโอ้โหแฟนยูเว่ด่ายับเลยอะ
0: แต่ว่าเขาก็ได้แฮตทริกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นนะ
1: ครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณโอ๋เอเลสเอเดอร์สันคิดว่าค่าตัวแพงเกินไหมเล่นดีจริงก็แค่ปีนี้ UCL ก็ยังไม่ได้ไปเล่นคุณพระสุจันเอกว่าไง
0: เล่นดีครับถ้าเทียบเฉพาะมิดฟิลด์ในพรีเมียร์เขาคือหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มโดยรวมส่วนตัวนะอันนี้ไม่นับเรื่องของตารางคะแนนนะเดเคนไลท์เอนเลียดวาตันเจมส์การ์เนอร์อะไรพวกนี้มันอยู่ในระดับเกรดตัวท็อปของพรีเมียร์แล้วถามว่าแพงไหมโคตรแพงเลย
1: ผมว่า
0: ระดับ120
1: ผมว่าโอเวอร์
0: แพงเวอร์
1: แพงโอเวอร์ไปเนอะ125แล้วตอนเนี้ย
0: ถ้าสูงสุดๆอ่ะผมว่า80เนี่ยผมว่ากำลังสวย
1: ใช่ๆๆเพราะว่าจะว่าไปมันดีจริงๆก็แค่ปีนี้อย่างที่คุณพระสุบอกอ่ะเนอะมันจะว่าไปมันก็เหมือนเพิ่งขึ้นมาปีเดียว
0: เอาจริงถ้าเก่งแบบเวอร์คุณก็ต้องยึดตำแหน่งตัวจริงนิวคาสเซิลมาแล้ว
1: อย่างคูเลียนอัลวาเรซอ่ะผมว่ายังโอเคกว่าใช่ไหมคูเลียนอัลวาเรซเรายังเห็นว่าเขาเล่นกับซิตี้มาแล้วนะเล่นกับแอตมาดริดเนี่ยแล้วมันฟอร์มดีอย่างเงี้ยยังโอเคแต่อันนี้มันผมว่าเบอร์ไป
0: แล้วมันบวกกับทีมใหญ่มันสนใจเยอะไงมันก็อาจจะ
1: ผมว่าถ้าค่าตัวเขาไม่เวอร์ตอนนี้นะไม่แบบแพงเกินนะป่านนี้ย้ายไปแล้วเนอะหลายทีมอย่างแมนยูเขาก็บอกไม่ไหวอ่ะเกิน
0: ไอ้ประเภทนี้คือตรงกลางสมมตินะถ้าเอ็นโซไปมาดริดจริงๆเนี่ยจะมีอีกหนึ่งทีมที่มาแจมแบบเต็มตัวคือเชลซีนะ
1: ครับ
0: แล้วเชลซีไม่สนฟ้าสนลมด้วยนะเอาหมดอ่ะ
1: ตังมี
0: เนาะตังเขามีอ่ะ
1: ครับก็ต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายจะจบที่ไหนเพราะตอนนี้เหมือนดูจะมีซิตี้มั้งเนื้อที่เต็งเพราะว่าแมนยูเหมือนจะโดดไปเล่นตัวอื่นแล้วเพราะแมนยูไอ้ทางฝั่งซื้อขายของแมนยูเขาบอกเขาไปเล็งไอ้พวกบาเลบ
0: า
1: พวกอเล็กซ์สกอตใช่ไหมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไอ้เจ้ามาติวเฟรนันเดสเขาบอกว่าเลทราคาเนี้ยกำลังโอเคอย่างที่จาร์เดกบอกคือมันอยู่ที่ประมาณตั้ง80
0: ใช่กำลังดี
1: มันไม่เวอร์เกินอ่ะเนาะ
0: นี่เท่ากับถ้าย้ายในราคาที่แบบ120ล้านปอนด์อ่ะโอ้นี่คุณราคาเกินแจ็คกิลลิส
1: ใช่
0: เกินเดคแคนไลท์นะ
1: เบอร์เกินคือถ้าเกิดสมมติปีเนี้ยไปเล่นปีเนี้ยสมมติปีนี้นะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยแล้วโชว์ฟอร์มดีมากอีกนะโอเคนะมันปีที่2มันยังโอเคนะ
0: การสมมติว่าไม่ไอพวกแก๊งโอริเซ่ถ้ามันย้ายมาพรีเมียร์อีกรอบโอ้โหมันจะเท่าไหร่วะ
1: มันไม่200เลยเหรอ
0: เห็น
1: ไอโอริเซ่เล่นนะเห็นป่ะ
0: มันต้องมีระดับ200ไม่งั้นบาเยิร์นต้องรีบขยายสัญญา
1: แล้วแบบเป้อย่างเงี้ย
0: ต้องขยายสัญญาให้เร็วแล้วก็ต้องไปทำค่าฉีกใหม่อีกนะ
1: ครับคุณเดี๋ยวบอกว่าพี่สวัสดีครับพี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับจากคุณหนุ่มกรีดยางบุรีรัมย
0: ์
1: เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้นี่ก็ฝนตกไม่รู้ว่าบัตรไปทั่วหรือเปล่าเพราะเขาประกาศมากี่จังหวัดอะที่มันจะโดนเรื่องของ
0: พ
1: ายุอะใช่เห็นมีประกาศอยู่ 8-9 จังหวัดอะไรนี่แหละไม่รู้โดนไหมถ้าโดนก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้คนป่วยเยอะด้วยผมเพิ่งไปโรงพยาบาลมาโอ้คน
0: ก็เข้าหน้าฝน
1: เป็นพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่กันเยอะเลย
0: เด็กๆเป็นเยอะพี
1: ่ครับ
0: ไข้หวัดอะบางทีมันมีสายพันธุ์แบบใหม่ๆมาเรื่อยๆนะพวกไข้หวัดเนี่ย
1: อย่างผมเมื่อช่วงหลังเนี่ยป่วยง่ายตั้งแต่เป็นไฮโซแล้วป่วยง่ายไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนไม่เป็นอะไรเลยนะ
0: เดี๋ยว
1: อยู่กระเด็นกินกับทรายไม่ป่วย
0: เป็นไหนไม่น่าจะเป็นเพราะว่าไข้หวัดหรอกลืมใส่ถุงหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ไม่เอาผมไม่ใส่ถุงเลย ผมมีถุงผ้าม
0: า กินที่ร้านเลยใช่ไหม
1: ครับไปกินที่ร้านไปกินใส่ที่นู่นเลยนะฮะอันนี้เขาบอกน่าจะหยุดแล้วชุ่มฉ่ำเลยครับอ๋อช่วงนี้ฝนตกที่รู้สึกอสมทเราก็เพิ่งจะหยุดไปนี่เองนะครับ
0: เพราะฉะนั้นพักฟังเก้าก่อน
1: ใช่นะครับ
0: อะไรเย็นๆมานั่งจิบไป
1: อุ่นเครื่องก่อนตอนนี้ช่วงนี้มีเวลาประมาณชั่วโมงนึงไปเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอฟุตบอลมาเดี๋ยวเราลากยาว
0: ๆเมื่อกี้นี่เราก็เพิ่มพลังมาเต็มที่ละโอ้นี่ผมเข้าใจเลยนะอาจารย์ไอ้คำว่ากล่องข้าวน้อยค่าแม่เป็นยังไงอ่ะคนโมหิวนี่โคตรอันตรายนะผมบอกให
1: ้ก็อาจารย์เอกจะไป จะไปสอยน้องไอ้น้องน้องส่งแก๊ปตะกี้อ่ะครับ
0: สั่งข้าวเนี่ยใกล้ๆเองแบบห้วยขวางไปส่งเค้าอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะ
1: ตอนสั่งกดแอปกับอาจารย์เอกอ่ะ4ทุ่มครึ่ง
0: ม
1: าจริงเที่ยงคืนครึ่ง
0: เกือบตีหนึ่ง
1: เกือบตีหนึ่ง
0: ตีหนึ่งเอ็ดเที่ยงเอ็ดเที่ยงคืน40อ่ะ
1: โอ้
0: ชั่วโมงอ่ะ
1: กินเสร็จปุ๊บก็เข้ามาจัดรายการเลยครับ
0: ดีนะเรามีความสามารถพิเศษคือกินเร็ว
1: จะเสียดายนะเราไม่ลงไปนะไม่งั้นเราลุมอยู่แล้วแน่นอนนะฮะอันนี้เขาบอกว่าคุณธนากรบอกว่าโทนกับบิ๊กเต่าเนี่ยยังไม่จบเหรอครับไม่เป็นภาคบอลเลยอะไรเงี้ยโทนไม่น่ามีปัญหากับเต่ามากเนอะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วบอกเข้าสัปดาห์2คิดว่าทีมใหญ่จะกู้สถานการณ์ได้ดีแค่ไหนครับแต่คุณณัฐพงษ
0: ์นัดแรกของเมื่อวานอเมริกามาเม็กซิโกก็ชนะเฉือนตรงนี้ได
1: ้ครับเม็กซิโกก็มาดี
0: ใช
1: ่แล้วไอ้เกมสองที่ว่าดู
0: สวิตก็กลับมาได้เห็นไหมอาจารย์นัดสองอ่ะใช่ป่ะสวิตก็ชนะบอสเนียสวิตชนะอะไรเมื่อวาน
1: อ
0: ่ะ
1: ไอ้เดี๋ยว
0: ๆที่กดไปสามสี่ลูกอ่ะ
1: สวิตชนะ
0: ชนะบอสเนียสี่
1: ชนะบอสเนียมา
0: ส่วนแคนาดาก็กดกาตาร์ไป6-0กลุ่มเอก
1: ็ไอ้ที่น่าผิดหวังสุดอะเป็นไอ้เนี้ยไอ้
0: เช็ค
1: เช็คเกียนะ
0: ก่อนของการตกรอบกับแอฟริกาใต้อ่ะ
1: เจอแอฟริกาใต้ยังโดนตีเสมอท้ายเกมเนาะแต่ทีมใหญ่ก็ต้องรอดูนัด2ก่อนเนาะ
0: อ
1: ย่างวันนี้ดูบราซิลว่าจะกลับมาได้ไหมถ้ายังบู่เหมือนมันนัดแรกอยู่เนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยชักเสียวแล้วนะครับ ส่วนเยอรมันก็รอดูเกม2เพราะว่าไอ้เกมเจอคือราฟาวก็ต้องเข้าใจว่าเนาะมันห่างกันเยอะนะครับ
0: ใช่ๆ
1: ราฟาวโอ้โหมันบอลคนละมือเนาะ
0: ใช
1: ่มีบอกว่าคุณพงศกรบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ฝันผมเป็นจริงแล้วจะได้ไปดูบอลโลกคู่เยอรมันเอกวาดอร์จะไปบินไปดูที่นู่นเหรอ
0: จะได้คุณให้ไปดูอ๋อจะไปดูที่นู่นเหรอ
1: ไปดูที่หน้าจอพึ่งสมัครแอปเลย
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่หยอกอาจจะไปที่นู่นหรือเปล่า
0: ถ้าไปก็เขาเรียกว่าชมฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลให้สนุก
1: จับก็ถือว่าสักครั้งหนึ่งนะผมว่าไปดูคู่ไหนก็ได้อย่างน้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะบรรยากาศฟุตบอลผมว่าทุกคู่มันดูดีหมดอ่ะเนาะ
0: คือยิ่งเป็นคนที่แบบชอบฟุตบอลนะพี่อู๋เนาะครั้งหนึ่งในชีวิตอะขนาดเรายังอยากไปแอนฟิลด์อยากไปเวมบลีย์อะไรอย่างงี้เลย
1: ผมอยากไปดูคู่ญี่ปุ่นอยากไปดูคู่ญี่ปุ่นไม่ดูบอลนะไม่ดูกองเชียร์เขา
0: ดูหน้าตาดูหน้าตาไม่ค่อยไว้ใจเลย
1: ก็เห็นจันเอกโอ้โหไปแคปมาลงแล้วแต่ละลูกโอ
0: ้
1: โห
0: แล้วช่วง
1: อยากไปดูญี่ปุ่น
0: แล้วช่วงหลังกดไอจีนะจันไอกองเชียร์ประเภทแบบสาวๆโ
1: อ
0: ้ขึ้นมาบานเลยกดเข้าไปดูครั้งเดียวแค่นั้นแหละโอ้แล้วทีนี้หลั่งไหลกันมาแบบเป็นกระบุงเลย
1: อัน
0: แต่งานดีจริง
1: เชื่อหมดยกเว้นไอ้กดเข้าไปดูครั้งเดียวเนี่ยถ้าให้สาบานน่าจะตายทันทีจะเด็ก
0: ก็อ้าวกองเชียร์มันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณจำลาลิซ่าลิเกเม่ได้ปะล่ะที่แบบเขาเอาโทรศัพท์ยัดใส่หน้าอกโอ้นั้นดังเลยเนี่ย
1: โทรศัพท์พังเลยอ่ะมันบีบรัดจนโทรศัพท์ถึงก็พังครับคุณยุทธ YC บอกทำไมสเปนไม่ชนะเคปเวิร์ดครับผมว่าส่วนหนึ่งนะวันนั้นก็เป็นด้วยเรื่องของการขาดตัวผู้เล่นนะเนาะการขาดไอ้นักเตะระดับยามาวกับไอ้เจ้าวิลเลียมนิโก้วิลเลียมอ่ะผมว่ามันขาดปีกซ้ายปีกขวาไปมันถึงเลยนะเพราะเป็น2คนที่ฟอร์มถ้าจะว่าไปก็ฟอร์มดีสุดของทีมแล้วอ่ะ
0: ก็สภาพร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นพวกบรรดาตัวสำรองนะตัวที่โดนตัดตำแหน่งมาอย่างแฟรานอย่างพวกกาบี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถนัดกับตำแหน่งแบบนี้แล้วก็โหวันนั้นก็ต้องยอมรับว่ารถบัสมันทำงานเต็มที่จริงๆนะครับแต่เคปเวิร์ดตัวเขาโอเคอยู่นะเล่นยุโรปกันเกือบหมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคุณนุพงศ์บอกว่าผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนตอนยูโรที่ผ่านมาไม่ดูดันเลยคือตอนยูโรมันมีไอ้ยามาวกับวิลเลียมไงครับ
0: ใช
1: ่แล้วสองคนเนี้ยมันเล่นงานคู่ต่อสู้จนมึนไปหมดแล้วแต่พอวันนั้นไม่มีอ่ะเราเห็นเลยว่าพอสเปนขาดปีกอ่ะง่อยกระลอกเลยนะ
0: ใช
1: ่ดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะ
0: แล้วก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ่ะยามาวกับเจ้าวินเดียมก็ยังไม่ฟิตเต็มร้
1: อ
0: ยไอ้ช่วงยูโรอ่ะโอ้โหนิโก้ทางซ้ายนี
1: ่ใช่
0: โอโมยังเบียดไม่ได้นะ
1: คือตอนนั้นเนี่ยมึนจนแบ
0: จะขวาดีจะซ้ายดีมาก
1: ฝั่งทางฝั่งนี้ก็เจอยามาฝั่งนี้ก็เจอวิลเลียมโอ้โหมันมึนไม่หมดอ่ะแต่
0: ช่วงนั้นโรดี้ก็ยังฟอร์ม
1: ใช่ใช่แล้วช่วงนั้นโรดี้ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเขาบันลงดอเนาะ
0: ใช่
1: ลางคองแต่ตอนเนี้ยผมว่ายังไม่ได้ครึ่งของที่เคยเล่นได้เลยนะ
0: แต่ผมว่าสเปนเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวนั้นสองก็น่าจะกลับมาได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่แล้วรอดูนัดสองไป
0: ครับ
1: มาทางเอซิเบธบางบอกว่าหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะช่วงตีสองใครพากคะนะอูนะสนของหนูหรือเปล่าอย่าบอกนะว่านะเอกนะอูอยู่ต่อยาวคุณเธอลงทุนแฟนนอนใช่ครับก็เดี๋ยวคู่ตีสองผมกับจันเอกต่อ
0: ใช่
1: จนถึงตีสี่
0: สนน่าจะพรุ่งนี
1: ้
0: น้องสนแก่จันอู
1: เพื่อจะได้ความหลากหลายนะฟ
0: ุ
1: ตบอลมี90นาทีผมก็เลยเสนอเจ๋งไว้ว่าเนี่ยสมมติเราเข้าจันอูจันเอกเข้าตีสองใช่ป่ะเราก็พากตั้งแต่ช่วงตีสองตีสองสิบนาทีแล้วเราก็ออกแล้วก็ใหม่คู่หนึ่ง
0: สลับกัน
1: จะได้9คู่เลยนะมันจะได้
0: พี่แค่โน้ตบุ๊กมาตั้งเสียบสายนู่นสายนี่ก็ปาไป5นาทีละแต่พรุ่งนี้คู่สนุก
1: อยู่กันยาว
0: พรุ่งนี้จะเป็น คู่ฮอลแลนด์กับสวีเดน
1: คู่สนุกแต่คนพากไม่ค่อยเท่าไหร่
0: เฮ้ยนี่ต้องทำให้สนุกเลย
1: ครับผม
0: ระดับแชมป์แล้วก็พี่กับสนไง
1: อ๋อเหรอยังไม่ได้ดูคิวเลยอ๋อนะครับ
0: พรุ่งนี้อาจารย์อู๋อยู่ต่อ
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คว่ากี่โมงนะน่าจะ
1: เที่ยงคืนหรือเปล่า
0: น่าจะดึกแหละ
1: อันนี้คุณเอไรเอมี่ครอสซิ่งเหรอบอกสวัสดีจากออสเตรียครับเชียร์ออสเตรียแต่คิดว่านัดเจอเจนคงไม่น่ารอดออสเตรียก็เป็นทีมเคี่ยวเหมือนกันนะคุณเขาผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเอมี่ครอสซิ่งเพราะว่าเป็นนักเตะที่มันถ้าเราไปไล่อยู่ในยุโรปทั้งนั้นเลยนะ
0: น่ารับหรอน่ารับหรอ
1: เขี้ยวนะเขี้ยวตัวผู้เล่นเขี้ยวๆทั้งนั้นเลย
0: ตัวผู้เล่นออสเตรียหลายๆ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวบูเดสผมว่าไม่น่ากินได้ง่ายๆนะค
0: ือ
1: ไม่ได้อาจจะแพ้แต่คิดว่าถ้าจะถล่มกันคงยากนะออสเตรียก็เขี้ยวอยู
0: ่แต่กลุ่มออสเตรียเดี๋ยวผมดูก่อนออสเตรียเดี๋ยวนะ
1: คุณพัสุบอกว่าคุณอูบุนเดลิกาปีนี้มีถ่ายทอดสดฟรี YouTube ด้วยเพราะลิขสิทธิ์ถูกเหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีถ่ายทาง YouTube ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้หรือว่าเขาไปอยู่กับ AS อ่ะทาง PPTV ไม่มีละนะครับคนภาคเขาพอไหม
0: ไม่น่าพอม
1: ั้งเอาไม่น่าพออย่าง
0: น
1: ี้ก
0: ็ไม่ต่อให้พอบางทีก็ต้องเอาคนที่แบบมีความรู้ในเรื่องของบุนเดสลีกา
1: ได้ใจนี่รออยู่เลยครับ
0: มันต้องมีไปเสริมทัพมันต้องมีไปเสริมทัพ
1: อันนี้มาแนะนำนะคุณนัทพงศ์บอกชาจิกะนิตะหวานใจของทาเคฟุสะคุโบะเป็นดาราในวงการบันเทิงญี่ปุ่นแถมงานดีด้วยครับอ้าวเดี๋ยวต้องไปตามซะหน่อยตามคุโบะนะผมจะไม่มีอะไรนะ
0: ต้องส่งบอกเลยว่าในวงการบันเทิงเขานักร้องนักแสดงต้องบอกชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นถ้าบอกมาผิดจะได้ไม่ตาม
1: อันนี้ชัดเจน
0: อันนี้ชัดเจน
1: นะครับเขาบอกว่าคืนนี้เจ้าภาพสหรัฐมีโอกาสชนะแน่นอนผมชอบกองหน้าที่เคยอยู่ดาวรุ่งอาร์เซนอลคุณน้องบอลไอ้เจ้า
0: บาลูคุณ
1: บาลูการ์นะเนาะบาลูคุณบาลูการ์เนี่ย
0: เล่นดีเนาะโมโนโกก็ฟอร์มดีไปอยู่กับโมโนโกเขาก็ฟอร์มดี
1: ฟอร์มดีใช่ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบขายไปแล้วแบบแฟนบอลยังเสียดายอะว่าโอ้โหไม่น่าจะดึงกลับเลยอะ
0: นัดที่แล้ว
1: เพราะเขาไปยิงเยอะอยู่นี่
0: เขากดไปกี่เม็ด
1: สองเม็ดสองเม็ดนะบาลูการ์นอะฟอร์มดีครับแต่เสียดายนะวันนี้ภูริสิทธิ์นัดแรกก็ดีเนาะภูริสิทธิ์นัดนี้เจ็บทั้งนั้นนะ
0: ครับ
1: ก็มีบอกว่าแฟบๆผมลองไล่ก่อนเขาบอกคุณ N2PD บอกสเปนตอนเก่งๆอ่ะมันมีตัววิ่งสอดขึ้นแล้วก็มียกบอลข้ามหัวกองหลังช่วงนั้นดูเพลินมากผมว่าหลายๆคนมันอยู่ในช่วงตกด้วยนะค
0: ือ
1: ปีกสองข้างไม่มีไอ้กลางที่ตัวเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดอย่างโรดี้นะ
0: ก็เริ่มโรย
1: มันก็หลังจากเจ็บมามันก็ยังกลับฟอร์มเดิมไม่ได
0: ้เดลาพุนเต้ทำไมไม่ใช้ซูบี
1: แต่ผมว่าเขาเปลี่ยนตัวเขายึดหลักแม็กเตะที่เขาคุ้นเคยมากไปหน่อยเนอะเวลาฟูเอนเต้อะผมว่าหลายๆตัวน่าถูกส่งลงมาเขาไม่ส่งนะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ ก็ต้องรอปรับดูว่าเกม2อ่ะจะเอาเหมือนไอ้นี่ไหมไอ้ทางด้านไอ้นะแคนาดาคือตัวไหนเล่นดีเปลี่ยนเลยอ่ะกล้าเปลี่ยนไหมนะครับ เพราะเดลฟินเทคเกมไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเนอะ
0: เปลี่ยนแปลงไม่ซับซ้อนนะจ
1: ๊ะใช่ใช่ใช่
0: ไม่ดีก็ถอด
1: คือตัวไหนดีก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลยนะครับเขาบอกคุณก้องบอกว่าเจมิงมาคู่ไหนครับเดี๋ยวต้องให้จันเอกดูหน่อยเจมิงนะก็น่าจะมาพรุ่งเช้าเช้ามั้ง
0: ใช่ถ้าเจมิงมาน่าจะช่วงเช้าครับ
1: เพราะส่วนใหญ่พวกนักพากย์ของพวกเราเนี่ยไปคู่เช้าไม่ไหวอ่ะก็จะมีพวกเจ๊พวกป๋า
0: ฟังเจ๊หมิงกับพี่ปูสมชายอ่ะมันจะได้ในเรื่องของฟุตบอลด้วยแล้วเขาก็จะใบ้หวยไปด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาจะบอก
1: เป็นเบอร์ใช่ไหม
0: 27 12แต่ต้องจดให้ทันนะ
1: อ่ะคงที่เบอร์ผิดก็มีนะ
0: บอกแกบอกว่าเอ้ยพี่ไม่เน้นอ่านชื่อนักเตะเว้ยเพราะว่าคนฟังรู้อยู่แล้วโธ่สายฟุตบอลพี่เอาแบบฉีกเลย
1: ครับ
0: เบอร์1จะให้เบอร์3เบอร์3จะให้เบอร์7เลยอย่างงี้
1: อันนี้เขาบอกว่าต้องเอาพี่อู๋ไปด้วยแล้วประกบคู่กับอาจารย์นิกรครับล่าสุดก็ถามอาจารย์นิกรเหมือนกันมีใครโทรมาไหมบอกว่าก็เงียบอยู่เหมือนกัน
0: เขามีเจ้าถิ่นอยู่เปล่า
1: ครับ
0: ไม่ดูแล้วนะ
1: กัตกิจอาจารย์นิกรอยู่มีอะไรก็จามด้วยนะครับก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าแล้วจานอู๋มาโชว์หมูอะไรดึกๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ตีสองนะอเมริกาครับวันนี้เชียร์อเมริกา
0: ผมว่าบอลวันนี้จะสนุกผมว่าบอลจะมันวันนี
1: ้ครับผมก็คิดเหมือนกันว่าวันนี้สู้แน่
0: ใช่
1: นะมาสู้เจ้าภาพแน่นะครับอันนี้บอกยังไม่เห็นทีมป้องกันแชมป์บอลโลกได้อาเจนมีลุ้นมากแค่ไหนครับอาเจนเองก็ต้องชมเกมแรกว่าโหเมสซี่มันเนาะเข้าล่างทองอะเนาะแต่ตัวอื่นๆผมว่าก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะเนาะเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเมสซี่ยังแบกทีมอยู่อ่ะถ้าเมสซี่ไม่โชว์ฟอร์มก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่นะ
0: คือยังดีที่เมสซี่เขาเรียกว่าอะไรยังเก่าอยู
1: ่
0: แต่ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีพวกนักเตะเก่าๆนะอาจารย
1: ์
0: อายุห่างกันระดับ3ปีอย่างเมสซี่กับโด้บางทีโด้40กว่านี่เริ่มหมดเลยนะ
1: อุ้ยมันอาจจะดูฟัง
0: เนี่ยคือ
1: ถ้า25กับ28ไม่เท่าไหร่
0: ใช่
1: ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้38กับ41เนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะครับ
0: มันดูห่างเยอะ
1: เพราะมันข้ามเลข4ไปแล้วนะครับมันจะโลลงมาอยู่แล้วนะครับ
0: จะแบบโหทำไมเมสซี่อายุเกือบ40ยังแจ๋วอยู่เลยแต่ทำไมโด้แบบสปีดก็ไม่โอเคจังหวะเทคตัวก็อยู่บนอากาศก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่ว่าถ้าใครเคยอายุเยอะจะรู้นะพอเลยเลข4มาเนี่ยมันจะโดนเหมือนโดนรถบัฟไปอีกครึ่งนึงเลยอ่ะ
0: ใช่
1: มั้ยพอผมก็ต้องลองรอดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเมสซี่ตะบอลเลข4แล้วเนี่ยจะตกขนาดไหนเน
0: า
1: ะเพราะว่าเรื่องของอายุนี่พอเลข4แล้วมันกับนักเตะอาชีพด้วยกันมันยากนะ
0: ใช่
1: นะอันนี้เขาบอกว่าอาเจนชุดนี้ยังคงไร้เทียมทานกองกลางแน่นตัวรุกยังคงไม่มีปัญหาเกมรับใช้โรเมโร่กับลิซันโดเล่นดีมากจากน้องบอลนะครับก็ทีมใหญ่เท่าที่ดูตอนนี้ผมว่าที่มีเข้าตาก็มีอาร์เจนมีฝรั่งเศสเนอะ
0: อังกฤษ
1: สองทีมอังกฤษอีกทีมหนึ่งนอกนั้นทีมใหญ่ก็ยังไม่ค่อยประทับใจเนอะ
0: เยอรมันนะก็ยังโอเคเกมแรกอ
1: ่
0: ะ
1: เยอรมันก็มองโอเคอาจจะมือมันคนละมือนะแต่ว่าเกมแรกก็โชว์ผลงานได้ดีอยู่นะครับอันนี้บอกว่าอ๋อคุณ N2PD บอกว่าลงชื่อเล่นกิจกรรมลุ้นรับถ้วยถังกระมังหม้อได้ที่ช่องทางไหนล่ะครับไอ้นั้นมันมีของเรามีเอ็มคอร์ดอะไรแฟนๆใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออนั้นลองไปร่วมดูนะครับ เผื่อจะได้ลุ้นนะครับคุณพระสุบอกคุณอู๋ฝากบอกคุณมนขี้โม้หน่อยอย่าเพิ่งคิดกลับมายิ่งใหญ่เพราะยังมีอาร์เตต้าของเราอยู่นะครับอันนี้ของเราไม่เน้นโม
0: ้
1: เดี๋ยวเราไปเน้นสอยทีเดียว
0: คุณมนเขาไม่ได้โม้นะพี่เขาคาดหวังเลยเขาบอกว่าเกมพรีเมียร์ลีก10เกมแรกอ่ะเขาก็จะเขาถืออาจจะเบาๆอ่ะ30แต้ม
1: อันนี้คือโม อันนี้คือโม
0: แล้วแต่เขาดูพูดแบบจริงจังมากนะ10นัด30แต้มเลยนะ
1: อันนี้เดี๋ยวประมาณนะโอ้อ่ะมันอัปเดตแล้วพวกผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนอ๋ออันนี้ไปแล้วอันนี้คุณนันทพงศ์บอกถุงแกงครับถุงแกงคืออะไรฮะ
0: ถุงแกงก็ที่คุณอู๋ไม่ชอบใส่ถุงไง
1: อ๋อ
0: ก คือไอ้ที่ไม่ชอบใส่ถุงเนี่ยครับบางที
1: ก็สดไงผมสดไงผมสด
0: บางทีก็กินที่ร้านเลย
1: ครับ
0: บางทีก็กินที่ร้านเลย
1: สดครับ
0: มีทางเพจมานิดนึงคุณฮักเขานะครับสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านตอนเช้าผมฟังป๋าบรรยายคู่เกาหลีป๋าบอกถ้าเตะอย่างมึงเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านไปทั้งสองทีมเลยมาไปถึงหน้าประตูคู่ต่อสู้มันส่งกลับคืนหลังให้ประตูถึงประตูตัวเองสุดยอดมาก
1: ครับเน้นคืนหลัง
0: เทพวาวผ้าคู่ไหนครับแต่คุณฟอร์ด
1: วาวไม่ได้ผ้านะวาวไม่ได้ผ้าครับวาวไม่ได้ผ้าเพราะว่าอันนี้เป็นของโมโนนะถ้าวาวไม่ผ้าอ่ะน่าจะเร็วๆนี้น่าจะย้ายย้ายที
0: ่ไม่แน่นะ
1: อาจจะย้ายอาจจะย้ายนะ
0: อาจจะย้ายเหมือนฟุกแฟมิลี่ก็ได้นะคืนนี้ถ้าบวกสหรัฐจะจัดแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจดูบอลรายปีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ไม่แน่อาจจะเป็นแพ็กเกจอื่น แพ็กเกจแถวลุดแถวไอ้นั่นเพชรบุรีแพ็กเกจโพไซดอนนะ
0: พี่ประพิษสวัสดีครับทักทายพี่อู๋กับพี่เอกมานะคร
1: ับ
0: ขอบคุณมาก
1: อันนี้เขาบอกว่าคุณเป็นนักเตะที่ชอบเล่นลูกข่างด้วยเหรอครับเขาคือฟลอรินบาคูกันนะครับคุณนันทพงศ
0: ์เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์เมื่อวานเดวิดแฮตทริกใช่ไหมเดี๋ยววันนี้บริการขอบ้าง
1: คุณอาคมบอกทำไมซ้อมหมิงส่งใจให้เบอร์6ครับอันนี้คืออะไรอ่ะ
0: นักเตะของคู่
1: ไหน
0: ของทีมไหนผม
1: เจ๊เหรอ
0: แล้วบางทีอย่างเจ๊อย่างพี่แป๊ะพี่สุเทพหรือพี่ปูมาช่วงสายๆไงพี่อู๋
1: ครับ
0: บางทีเราแบบบางคู่อ่ะคู่สุดท้ายอ่ะผมดูไม่ไหวนอน
1: ไอ้อย่างเราไม่น่าไหวแต่อย่างเขาไหว
0: แต่ของเขาอ่ะ
1: เขานอนเร็ว
0: ของเขาอ่ะคู่แบบเนี้ยเขาก็ไม่ดูนะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นก็ตื่นมาภาพ
1: มันต้องสลับกันนะเนาะถ้าดูทุกคู่ไม่ไหวนะผมว่ามีสลบคุณ N2BD บอกว่ามีขานักเตะที่ขาหักเมื่อเช้าไหมครับทำไมถึงหักได้ขนาดนั้นต้องพักนานไหม
0: ก็คือมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่ผมว่ามันโป๊ะมากดูจากภาพมันไม่คิดว่าจะหักนะพี่อู
1: ๋
0: อะไรมากมายอ่ะนักเตะกาหน้าที่พี่อู๋ภาคอ
1: ่
0: ะโดนธนกาเตะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นั่นก็หักนะ
1: อ
0: ันนั้นก็หักแล้วมันเป็นการ
1: บางที
0: เตะจากด้านหลังอ่ะ
1: บทมันจะหักอ่ะมันก็หักง่ายๆเนอะ
0: ใช่อ
1: ย่างผมไปภาคบอลอุ่นเครื่องอ่ะญี่ปุ่นเจอกาหน้านะ
0: ใช่
1: ไอ้เอาธนกามันจะหวดพอดีไอ้นักเตะกาหน้าแย่ขามาปั๊บเข้าไปทีเดียวขาหักเลยอ่ะ
0: คือไอ้อย่างวิชาถ้าหวดหน้าแข้งอ่ะผมว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
1: แต่มันข้างหลัง
0: แต่เป็นข้างหลัง
1: พอมันเป็นข้างหลังอ่ะผมว่ามันพวกนักเตะพวกนี้มันเตะแรงจะตายนะ
0: เขาผู้ตัดสินถึงเขาเรียกว่าอะไรพี่อยู
1: ่
0: ถึงพยายามเป่าฟาวล์หนักๆหรือเข้าจากด้านหลังนั้นมันเป็นการอันตรายมากๆนะ
1: ครับ
0: ถึงขนาดบางทีต้องมีใบดงใบแดงจากการเข้าข้างหลังอ
1: ่
0: ะมันเยอะนะครับ
1: อ๋อคุณอาคมยกตัวอย่างอ๋อส่งใจให้เบอร์6เบอร์7เบอร์8อย่างนี้เนาะอ๋อจะเน้นเป็นเบอร์นะครับ
0: ไม่เน้นชื่อไงซ้อบอกเอ้ยเรียกชื่อมันเสียเวลาเอาเบอร์7ส่งให้เบอร์8เบอร์8ส่งให้เบอร์10อะไรแบบนี้เลย
1: แต่ว่าผมเชื่อว่านานนะถ้าหักแบบเนี้ยมันหักเป็น2ท่อนเลยเน
0: า
1: ะเนาะพวกนี้น่าจะนานอยู่นะ
0: ครับ
1: จะบอกว่าถ้านาวาวย้ายจริงเนี่ยผมว่าฟ้าถล่มดินทลายแน่นอนคร
0: ับ อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เห็นวาวย้ายไปนะแต่ไม่จริงไปอยู่ค่ายโมโนนะแกไปโมโตเจอตะกำมือ
0: เอาอีกแล้ว
1: เจอตะกำมือแหม
0: โอ้กูจะแบบกูจะแบบ be in be out เหรอ
1: เออเจอค่ายโมโต
0: แล้วถ้าค่ายโมโตนี่ต้องไปอยู่แถบบุรีรัมย์นะ
1: ครับ
0: รอดูแข่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอ่ะ
1: ครับคุณเอเอบอกว่าทำไมเตะดึกจังบ้านเขากี่โมงครับ
0: ก็เขาช้ากว่าเรา12ชั่วโมง
1: ใช่ของเรา
0: ตอนนี้ถ้า
1: ของเราครึ่งวัน
0: บ้านเราตี2บ้านเขาก็บ่าย2อ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: บอกท่านนาวาวย้ายแล้วเอาพี่อู๋ไปเสียบทรูครับลงตัวเหมาะเหม็งครับอ่าว
0: อันนี้ดี
1: อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมซื้ออันนี้ผมซื้อนะครับชอบเลยอันนี้เขาบอกว่านาอู๋นาเอกอย่าลืมนะคะงวดนี้บอลโลกครั้งที่23และ104นัดส่วน48ทีมออกไปแล้วค่ะไม่ต้องตามนะคะจากคุณทวยลงทุนแถมแฟนนอน
0: เคยลงทุนว่างวันไหน
1: 48ไปแล้วใช่ไหมมาเหลือ100
0: ที่
1: 104กับ23
0: มาหาพี่ที่สมทเลยเดี๋ยวพี่กับจันอูเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟวันนี้เดี๋ยว23กับ104ไป
1: อันนี้บอกเชื่อมนก็ออกลูกเป็นหมา3ครั้ง
0: มันต้องเอ้าคุณฟังจันมนคุณต้องฟังแบบนี้คาแรคเตอร์พี่มนจะมานั่งเป็นสุภาพบุรุษนักรักไม่ได้ของเขาคาแรคเตอร์แบบนี้โอ้ตั้งแต่ ตั้งแต่อยู่ในช่องแรกๆแล้วมั้ง
1: แม่จันมนเขาก็สมชื่อเขาแหละ
0: แบบ
1: ว่าชื่อเขาบอกแล้วมนมันมั่วคือเขาจะออกแนวนี้อยู่แล้วนะครับ
0: วันนี้ใครไม่อยู่นี่โดนนะอาจารย
1: ์ฮ
0: ะใครไม่อยู่นี่โดนนะ
1: โดนเรื่องอะไร
0: ตอนเย็นช่วงพี่ไม่อยู่เขาก็เล่นจานนะ
1: เล่นอะไรผมไม่มีอะไรเลยมีเล่นอะไรบ้างอ่ะไม่มีอะไรเลย
0: โอ้ยอู๋นี่มันไม่เคยไปเที่ยวหรอกมันก็หน้าไมค์ก็พูดแบบ
1: ไม่เคยไปเที่ยว
0: เก๊กรอเก๊กรออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เคยไปเที่ยวไหน
0: ไม่พูดถึงไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวดไม่เคยไปเที่ยวอ่างอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ดีพี่ก็ด
1: ีผมไม่ไปเที่ยวเองไงเพราะผมมีตังค์แต่ที่ไปเนี่ยคือไปกับพวกลูกพี่ลูกพี่เขาพาไปเนี่ย
0: ผมรู้เลยบอกดี
1: ไม่มันไม่เหมือนกันจันมนคนไม่มีเมียไงผมคนมีภรรยาจันเอกใช่ป่ะเราก็จะ
0: มนก็ซื้อกิน
1: ใช่
0: มนก็ซื้อกินไปเรื่อยอ่ะ
1: ซื้อกินไปบางทีน้องเขาก็ไม่ขายให้ด้วยนะ
0: แต่ก็โดนหลอกกันเยอะนะ
1: น้องเขาไม่ขายให้ก็มีนะน้องก็เอ้ยพี่หนูคืนตังค์ได้ไหมอะไรเงี้ย
0: เจอกันแล้วค่อยเคลียร
1: ์ครับ
0: ใครไม่อยู่สับไว้ก่อนอ่ะ
1: คุณจิ๋วพยากรบอกผมเป็นคนตาบอดนะครับรอฟังนะทั้งสองบรรยายอยู่ครับขอบคุณครับอ่ะก็ได้ครับ
0: คุณ
1: จิ๋วนะ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าทำไมพี่มนถึงเป็นมนมัมมี่โอ้ยฉายาตอนพี่มน
1: ก็
0: ไม่ชอบกับพี่ป๋องไง
1: ตอนนั้นอยู่ใช่ครับเพราะถ้าเป็นเครือข่ายอยากเดอะช็อกอ่ะพี่ป๋องก็จะตั้งฉายาที่มันเกี่ยวกับพวกผีอ่ะนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างมนมัมมี่ใช่ไหม
0: ติ๊กตองเหลือง
1: ติ๊กตองเหลือง
0: แจ็คสายสิน
1: แจ็คสายสิน
0: ไอ้พี่โก้ไม่มีฉายาผีนะเป็นโก้ผิวนะราช
1: บุรีนะโก้ผิวเขาใช้ชื่อของแกอยู่แล้วไงใช่ไหมนอกนั้นก็มี
0: ขวัญน้ำมันพาย
1: ใช่
0: ไหมก็จับแนวแบบตีมผีไปเลย
1: เก่งประตูผีอะไรเงี้ย
0: อย่างพี่ป๋องซาตานน้อยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ซาตานน้อยนะคร
0: ับ อ่ะไปเราต้องออกกี่โมง
1: เดี๋ยวเราก็ออกเลยก็ได้มึงเนอะ
0: ออกเลยก็ได้ใช่ไหม
1: จ้าโอเค
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายห้องก่อน
0: ท่านผู้ฟังที
1: ่รับ
0: ฟังรับชมอยู่ทางเพจหรือ Facebook อย่าเพิ่งหนีนะเดี๋ยวเราไลฟ์ต่อเนื่องเลย
1: ใช่ๆ
0: เดี๋ยวอูเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแค่ที่นั่งแป๊บเดียว
1: ใช่เดี๋ยวเราย้ายห้องไปเดี๋ยวมันจะต้องมีการเซตอุปกรณ์ใหม่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวเราออกก่อนเพราะคู่นี้นักเตะกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นแต่งสองของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมาเมื่อจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: สนับสนุนโดย
11: ท้องเสียปวดท้อง
12: แน่นท้อง
11: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
14: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
15: เคยไหมแค่ลุกก็
16: โอ้ย
15: แค่นั่งก็
16: โอ้ย
15: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สนับสนุนโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
14: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: Jenny, second most capped player of this USA squad. And experience will be so important today.
1: This is the shape of the build-up. It's the back three build-up. Anthony Robertson bombs on.
0: Anthony Robertson had covered an enormous amount of ground. He ran the furthest distance on the pitch in US's opening victory against Paraguay. Tyler Adams unable to find a clean pass. We know that the USA will be boisterous, but Australia work really hard too.
1: Yeah, it's been a frantic start, as you would expect. USA out the blocks quickly, playing with intensity. Australia dropping into that shape that we saw against Turkey 8. Back 5, midfield 4, 1 up top.
0: Australia, who fielded the youngest starting 11 of any team in the opening round of games. Got a little bit more experience on the side today, with Matthew Leckie in particular coming in. He today joins Tim Cahill as the only Australian to play in 4 World Cups, and Tony Popovich wanted that extra bit of know-how in the side today. It's the first time that these teams have ever met at a FIFA World Cup. Tim Ream. Chris Richards. Defence for Australia when the US are in possession. Robertson gets, and he hoped to be a corner, but it's going to be a goal kick.
1: Expect to see plenty of this. Anthony Robertson going down that left-hand side. Big blow, losing Christian Pulisic to injury. He's had a calf problem. Doesn't make the starting line up today.
2: In game แรกผลงานดีแล้วก็ดันมีอาการบาดเจ็บก็เป็นปัญหาของปุริสิทธิ์ตั้งแต่อยู่กับดอทมุนแล้วนะครับเจ็บง่ายไปหน่อยครับปุริสิทธิ์วันนี้ก็เป็นลิคาร์โดเปปี้แทนนะครับบอลยาวๆครับทิ้งมาเลยครับทัชติกบริดจ์แหววารกันไอ้บอลสั้นๆกันมาแล้วมีมือไปผลักก่อนครับโอ้โหสาไปฉกมาได้แล้วนะครับจังหวะเทคตัวขึ้นมงมือไปผลักเขาก่อนครับเวสต์แมคเคนนี่มือชัดไปนิดนึงครับบอลยาวๆเลยครับวางข้ามทิ้งมาแต่ว่าก็สกัดทิ้งไปก่อนครับเอาจะเอาบอลมาทุ่มกับออสเตรเลียกลายเป็นว่าพุทธศิลป์ให้เป็นของอเมริกาครับอเล็กฟรีแมนคืนหลังกลับหลังมาเลยครับเซอร์คติออกซ้ายมาครับทีมรีมครับให้มาโรบินสันโรบินสันพยายามจะล็อกตัดในมามามาเล็กทิวแบนต้องกลับไปเซตกันใหม่ก่อนครับคือหลังกลับมาใหม่ครับขึ้นทางขวาบ้างครับเดสฟรีแมนคือหลังกลับมาใหม่โอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นไม่เอาเลยครับออสเตรเลียครับไม่ทิ้งใครไว้เลยครับยืนในระบบแบบนี้มันเก็บ3แต้มได้ก่อนนะเกมนี้ถ้าเสมอก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับ
3: ใครที่รับฟังรับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางแอป Mcord Mcord Connect เพจ Facebook YouTube ยังไงถ้าเสียงกลับมาเป็นปกติช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ
2: ครับ
3: มีเสียงแล้ว
2: นี่ครับ
3: มาแล้วครับเสียงโอเค
2: อ่ะ
3: โอเค
2: พี่ไทยของเราไปแก้เรียบร้อยแล้วคร
3: ับ
2: ลูกเปิดทะลุมาจะบุดไปหมกแล้วโอ้โหกำลังจะยิงซ้ายลูกดิโวป่าเสียงนกหวีดมาก่อนครับง้างจากบ้านมาเลยครับโอ้โรบินสันโอ้โหดูเลยครับแม่ผู้สินเป่าไปแล้วครับ
3: เกมแรกผมแดงมาเนี่ยมาวันนี้นี่มีผมแดงเลยหลุดไปทางขวาจังหวะเปิดมาลูกนี้โอ้วิเปปี้จังหวะโมงเขาก็ไม่รู้ว่ากลัวโดนตีนใครหรือเปล่านะเพราะว่ามุดไปจังหวะนี้มีผู้เล่นออสเตรเลียยกขามาโมงไม่เต็มครับ
2: ดีไม่เจอเตะเสยหน้าเข้าไปนะครับลิคาร์โดเปปี้โอ้โห
3: ซิกาตี้ที่เข้ามาขวางไม่งั้นได้โมงในกรอบหกหลาแล้วครับ
2: กลายเป็นว่าไปรับแน่นๆเป็นรถบัสเลยครับแล้วรอสวนเอาครับออสเตรเลียส่วนเจ้าภาพนี่ไม่ได้ครับเสียฟอร์มครับเป็นเจ้าภาพยังไงต้องบุกแหละครับ บอลกลับหลังมาก็พยายามจะบีบไล่มาโอ้โหไม่กล้าเล่นไปหน่อยโดนฉกไปได้พยายามจะลุยฝ่าทะลุขึ้นไปครับแบบโอคอนเสียบอลแล้วอเมริกาจะสวนคืนเปเป้เจอซอยไม่ฟาวเหมือนกันครับบอลทะลุมาตูเร่แต่ว่าโดนบีบมาแล้วครับทีมริมเตะเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับเอาตัวรอดมาได้จังหวะส่งกันผิดพลาดมีให้เห็นเหมือนกันทั้งคู่ครับ
3: โอ้โหนี่ยังดีมีตัวสอน38ไปนะครับทีมรีมจังหวะที่จะเข้าไปของตูเร่ก็น่ากลัวนะครับดูเกมเปิดตั้งแต่ต้นเกมนะพี่อู๋คือวัดกันเลยออสเตรเลียมาก็ไม่กลัวนะครับ
2: จังหวะเวลาลุยขึ้นมานะครับแหมอเล็กฟรีแบนครับเตะเปิดสกัดมาเวลามานี่มาหมดเลยนะครับทิ้งไว้แค่ตัวเดียวอ่ะพยายามจะวิ่งบีบไล่ไปก่อนก็บอลคืนหลังกลับมาครับเตะเคลียร์สกัดไปได้ครับแพทริกบีชดูบอลตกมาครับฟรีแมนครับเก็บตกได้ครับใครมาลูกนี้เล่นยากไปหน่อยครับบาโลกันแม่จะไปตอกส้นให้นะครับชัยเลือดดำโมงตั้งมาแล้วโอ้โหเจอคุม2ครับเสียบอลไปวันนี้เกมตรงกลางเนี่ยครับมันตัดเกมกันบ่อยมากโอ้ยเข้าวัดสอยจังหวะนี้ผู้สินเซลิกสวายเยอร์เป่าให้ก่อนเลยครับ
3: ไทเลอร์ดำไม่ค่อยเห็นไทเลอร์ดำโดนเสียบนะปกติไทเลอร์ดำจะชอบไปเสียบชาวบ้านครับอู้แล้วเหมือนจะเจ็บเลยนะครับเนี่ย
2: มาทิวเล็กกี
3: ้ดูว่าจับไปที่ข้อเท้าซ้ายเล็กกี้ก็เก๋าอยู่แล้วนะครับจังหวะโอ้ยเข้าช้าหัวไปที่ข้อเท้าเลยเป็นไงความเจ็บปวดเป็นยังไงกับไทเลอร์ดำปกติที่ชอบเข้าหนักๆใส่ชาวบ้านเขานะครับกองกลางจากบอลหมัดครับไทเลอร์ดำ
2: ถึงบอลก่อนครับไทเลอร์ดำจิ้มบอลไปแล้วครับแต่ว่าแมทธิวเล็กกี้พยายามจะเตะกวาดนะครับ พุ่งมาจากข้างหลังเนี่ยเตะเป็นวงกลมเลยครับคือพยายามนักเตะอเมริกาก็พยายามจะฟ้องว่าเหมือนมาจากข้างหลังนะครับ
3: เล็กกี้กลับไปเล่นในออสเตรเลียกับเมลเบิร์นพี่ผู้ช่วยทีโน่มหล่อขึ้นไหม
2: ใช่ใช่เหมือนทำผมมา
3: ดูดีขึ้นนะ
2: พลิ้วใช่นะครับเกมผ่านมา8นาทีครับก็ถือว่าสูสีนะครับอเมริกาอาจจะดูครองบอลเยอะกว่าจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีจังหวะหวาดเสียวอะไรนะครับก็พยายามจะเซตบอลกันไปมาแล้วมาจากริมเส้นนะครับจ่ายกันสวยครับพยายามจะทะลุมาลุยมาเมื่อกี้นี้ปองจ่ายตัดเข้ากลางมาแล้วไทเลอร์ดำวิ่งเลยไปหน่อยต้องคืนหลังมาครับฟรีแมนวางออกขวาครับเดสทะลุมาแล้วบอลกลับมาที่เดสเดสเข้าซ้ายแล้วยิงแล้วติดบล็อกโอ้โหเกือบได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับเซจิโรเดสอเมริกายังได้อยู่มันขโมยบอลมาได้แล้วจะพาไปมุมธงไม่ได้ครับต้องวนกลับหลังครับอเล็กฟรีแมนคืนมาตั้งหลักกันใหม่ครับ
3: โอ้ขึงเลยครับตอนนี้ผู้เล่นของอเมริกาอยู่ในแดนของออสเตรเลีย10คนเลยครับยกเว้นผู้สาประตู
2: โอ้จังหวะยิงเนี่ยดูภาพช้าคือยิงใส่เต็มๆนะครับเดสแต่ว่าโดนบล็อกพอดีครับโอ้โหแต่ดูจังหวะการลงไปรับกันต่ำมากนะครับตอนนี้ทิ้งหน้าเป้าอย่างตูเล่ห้อยเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้อยสูงนะครับไปห้อยต่ำนะครับ
3: อเมริกาแบ็ก2ฝั่งวิง2ฝั่งนี่มันแบ็กจอมลุยอยู่แล้วนะครับทั้งเดสแล้วก็โรบินสัน
2: พยายามจะลุยตัดเข้าในอ่ะมันยังได้อยู่ครับเบคินี่มองก่อนโอ้โหตัวงัดขึ้นไปด้านในเปปี้เคาะคืนกลับมาไทเลอร์ดำครับโอ้โหบอลชิง1 2อันสวยครับฟรีแมนออกมาใหม่ครับตอนนี้นี่เคาะกันหาช่องแล้วก็พยายามจะเลาะจากริมเส้นไปเรื่อยๆนะครับปั๊มกันอยู่โอ้โหฝืนไปหน่อยคร
3: ับ
2: แต่ด้านของเดสโดนเตะเคลียร์มานะครับออสเตรเลียไม่สนแล้วครับกดทิ้งไปเลยครับ
3: ไม่บิ้วแล้วนะดูครับภาพช้าจังหวะทำชิงเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษแตะเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายซัดลูกนี้โอ้โหซุดต้าหรือเปล่าครับยืนขวางตรงนั้นโดนหน้าอกเต็มๆแล้วครับ
2: โอ้โหเนี่ยครับทางด้านคานูทางด้านของตูเล่คอยชี้สั่งงานเพื่อนให้ขยับลงไปช่วยไล่ข้างหลังนะครับเนี่ยแล้วรอเวลาบุกเวลาลุยจะลุยขึ้นมาเยอะๆนะครับเอาจังหวะกระชากไปแล้วไปสุดเส้นรอคัทแบ็กอยู่แล้วจะซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ
3: โอนโกหรือเปล่า
2: น่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับภาพจับมาเนี่ย
3: เบอร์เจส
2: น่าจะนั่นแหละครับโอ้ภาพจับมาครับเบอร์เจส
3: แต่พี่อู๋ลูกนี้จะเคลียร์ออกยังไงอ่ะเคลียร์ยากมากนะครับต้องชมเกมรุกของอเมริกาที่หลุดเข้ามาจังหวะเปิดยัดน้ำหนักมันแรงมากครับเบอร์เจสพยายามจะเข้าไปเคลียร์แต่ว่าผิดเหลี่ยมปิ้นเข้าประตูอ้าวแล้วครับอเมริกาขึ้นนำก่อนจะโอนโกจะใครยิงโปรเจสเจโน่บอกไม่สนครับขอสกอร์นี้ครับ
2: จังหวะหลุดมาสวยครับไปจนสุดเส้นหลังแล้วหักคัตแบ็กกลับมาเหลี่ยมแบบนี้ คือกองหลังก็รู้จะทำยังไงครับโอ้โหกัมปานเบอร์เจส
3: ดูเนี่ยบิวตั้งแต่แดนของตัวเองจากทางซ้ายโรบินสันเปิดยัดมาแล้วเนี่ยบูเอาไม่อยู่ครับบาโลกุนนะครับที่หลุดเข้ามาคือข้างหน้าเนี่ยมีเปเป้อยู่นะครับดีดมานั่นแหละครับคือถ้าไม่มีเบอร์เจสเปเป้ก็เข้าอยู่ดี
2: เพราะว่ามันเข้าทางเปเป้โล่งๆเลยครับเนี่ยโอ้บอลมาโดนขาซ้ายครับขาขวามันก้าวไปแล้วครับเนี่ยขาซ้ายมันตายอยู่ก็เลยตกใจดีดเข้าไปเลยครับโอ้ประตูแรกมาแล้วคู่เราไม่มีศูนย์ศูนย์
3: ไม่มี
2: ประตูน้อยครับ
3: ใครเป็นแฟนอเมริกาเป็นแฟนออสเตรเลียก็ทักทายมาบอกกันได้ครับ
2: 11นาทีครับประตูมีแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะลุยกันแมทธิวเลกกี้ช้าไปเจอสวนกลับลากมาเจอตัวซ้อนครับทีมันจะได้เด็กสวนเหมือนกันจะให้ทะลุมาตูเล่ไม่ได้ครับโดนดักไว้ก่อนโอ้โหพอโดน1สูตรปุ๊บมาเลยครับเลือดเข้าตาเลยครับในกรอบเขตโทษครับง้างก่อนหาช่องอยู่ตูเล่แล้วดีดรูด้วยโอ้โหเกือบได้ลุ้น1-1เหมือนกันขาตายไปแล้วด้วยครับ
3: จังหวะดีดซ้ายได้ขวาเดี๋ยวดูว่าเรนกุนด้าหรือเปล่าดีดโอ้โหนี่วิญญาณโคเลสมาเข้าสิงครับวิ่งมาดีดไซก้อยครับเป็นเล็กกี้ครับโอ้แต่ว่ามันไซไม่พอครับเล็กกี
2: ้โอ้แต่แมตฟรีดฟรีดจริงครับแกยืนขาแข็งไปแล้วนะครับพอไม่คิดว่าจะดีดไซก้อยแต่ว่าจังหวะดีดมันยากครับ
3: เนี่ยครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่11เป็นโอนโกของเบอร์เจสนะครับแต่ก็โอ้จะโทษเบอร์เจสก็ไม่ได้นะพี
2: ่
3: ไม่รู้จะสกัดยังไงนะครับ
2: ดูวางยาวอีกแล้วนะคราวนี้เฉาะแรงไปหน่อยครับลึกไปเยอะครับ
3: ครับ
2: เหมือนจะมีบอลสั้นสลับยาวนะดูบอลทะลุตรงกลางมาแล้วการให้ทะลุไปมีเปปี้พุ่งมาอยู่แต่ว่าจ่ายไปติดกองหลังแล้วก็บอลค่อยๆออกหลังไปเบอร์เจสเหมือนเดิมได้เป็นเตะมุมครับอเมริกา
3: แล้วลายวิ่งของไอ้เจ้าเซจิโอเดสเนี่ยโอ้ไม่รู้จะอินเวิร์ตฮุกเวิร์ตแล้วมันเข้าไปอยู่ในกรอบ18หลาเมื่อกี้ถ้าบอลถึงได้ยิงนะครับเนี่ย
2: แต่อเมริกาเวลาพุ่งมาน่ากลัวนะครับ
3: ใช่ครับ
2: คือมันพุ่งมาหลายคนมากนะครับรวมไปถึงแบ็คที่ลุยมาอ่ะเตะมุมครับ
3: มาเล็กชิมันตัวนี้ก็ถือว่าเล่นกับทางด้านเลวูเซ่ได้ดีนะครับมีฟิวอายุ24ปีมาแล้วคริสติชาร์ดนี่ดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกกับทางด้านคริสตันพาเลทนะครับ
2: นี่ก็เด็กดีดนักเตะบุนเดสเหมือนกันนะครับทางด้านของคริสติชาร์ดคุณสิกเฟลิกซ์เวเยอร์บอกมานี่ก่อนโอคันเอ็งเลอร์กับทางคริสติชาร์ดครับเรียกมาคุยก่อนครับไปผลักกันไม่ผลักกันมานะครับ
3: ครับ
2: พอเตือนปุ๊บก็มาผลักกันต่อครับโอ้เชื่อฟังวิสิตดีมากนะครับกลับมาดันกันต่ออ่ะลูกเตะมุมทางกราบซ้ายครับมาริคทิวแมนเปิดหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วก็หมุนดูดิโอ้โหมีตัวคุมเส้นแล้วครับโอ้มันโดนจับแฮนด์บอลแล้วครับโอ้โหเวสันแมคเคนนี่
3: จังหวะโมงเนี่ยโหนี่เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโมงเต็มๆแต่ว่าผู้สินจับแฮนด์บอลไปก่อน
2: เต็มหน้าเลยครับ
3: จับแฮนด์บอลจังหวะ2เนี่ยจังหวะโมงอ่ะถ้าเข้าเลยครับพอบอลไปโดนผู้เล่นออสเตรเลียมาโดนแขนแมคเคนนี่ทีนึงโอ้ลูกนี้น่าเสียดายมากครับ
2: ไปโดนทางด้านของแฮริสูต้าครับ
3: ครับ
2: ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้แต่จังหวะโมงนี่อันตรายมากนะครับขึ้นอยู่คนเดียวเลยครับอเมริกาเกือบได้ลูก2โชคดีไปครับก็พยายามจะบีบไล่เหมือนเดิมพยายามจะไล่เพลสตั้งแต่หน้าปากประตูเลยนะครับอเมริกาก็พยายามจะแกะแล้วก็พักไว้ก่อนครับบริการเตะหนีไปได้จะเจออเมริกาไล่หลุม2ตูเล่ไปไม่ผ่านครับริชาร์ดดักไว้ได้แล้วก็บอกหวดคืนโอ้โหพอเชติโน่อ่ะรีบมาผลักเอาไปเลยครับโดนเตะคว่ำทันทีครับเป็นทางด้านของวิลูปิเล่ครับ
3: ครับ
2: โอ้โหเลาะเข้าที่หัวเข่าเลยครับตรงหน้า
3: พอเชติโน
2: ่พอดีครับ
3: โอ้อเมริกาเล่นมันมากครับในช่วง10นาทีแรกไม่รู้ว่าเล่นตามเสียงเชียร์ด้วยหรือเปล่านะครับคึกทุกตัว
2: ฟอร์มดีแล้วทำทรงผมพลิ้วมากครับน่าจะเป็นดักมาเลยครับ
3: ทำให้โค้ชมันทำให้โค้ชมันหล่อไปด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: บูเชติโน
2: ่แต่ว่าเกมตรงกลางดีโอ้โหแต่อ้อมไปแล้วก็มีผลัก ได้ใบเหลืองด้วยครับโอ้โหโดนจิ้มไปเต็มเบ้าตาเลยครับแล้วครับออสเตรเลีย
3: ไปเสีย
2: เร
3: ีย
2: บร้อยครับจอร์แดนบอสครับ
3: เอาตัวไม่อยู่แต่แล้วจะวิ่งอ้อมนะครับแมคเคนนี่อู้ดูจากภาพช้ามือเนี่ยไปปัดหน้าเลยครับผู้สินก็แจกเลยครับจอร์แดนบอสนี่ผ่านมา16นาทีโดนไปแล้ว1เหลือนะครับทีมเยือนออสเตรเลีย
2: บุกหนักจริงครับภาพจับมาที่นักเตะออสเตรเลียนี่เรียกว่าอ้าปากลิ้นห้อยเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อเมริกามาบุกอย่างเดียวจริงครับ
3: ครับ
2: มาแบบไม่เน้นกีทางออสเตรเลียมี3ตุนไปแล้วเกมนี้มาแพ็ครถบัสไว้เลยครับแต่อเมริกาไม่เอาครับและได้ลูกตั้งเตะด้วยนะครับมาลิกทิลมันกับโรบินสันนะครับจะเปิดเข้าไปครับตรงกลางมีริชาร์ดนะครับสาวไกลมีขยับไปด้วยนะครับอ่ะวิ่งฉีกไปแล้ววางหยอดเข้ามาตรงกลางมาจะกลับตัวยิงแต่มันยากไปหน่อยครับเวสันแมคเคนนี
3: ่มีสอบถามผลไอแลนด์มาเดี๋ยวผมดูให้นะครับไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นล็อกเฮด้ากับเชลบอนเสมอ 1-1 นะครับกาเวนำเดอริซิตี้ 1-0 เซนต์แพทริกเสมอกับสลิงโกโรเวอร์ 0-0 วอเตอร์ฟอร์ดกับแชมร็อก 0-0 แล้วก็โบฮีเมียนนำดันด็อกอยู่ 1-0 นะครับ
2: เอาไปบิ้วบอลแล้วพลาดสุดเส้นหลังแล้ววางมาบูฮูวางไม่ดีครับอุตส่าห์ไปขโมยบอลออสเตรเลียมาได้เพราะออสเตรเลียต้องระวังนะครับไปบิ้วบอลแล้ววันนี้อเมริกาก็วิ่งใส่ตลอดเนี่ยมันโดนฉกบอลไปเฉยเลยครับแต่มาลิกทิวมันหยอดไปเสาไกลไม่ดีเองครับ
3: ครับสู้ฟัดกันแบบนี้เดี๋ยวดูว่าใครจะหมดก่อนกันนะครับเพราะบ่าย2ที่นู่นเนี่ยโอ้โหหมดแรงนะอาจารย์เนี่ยแดดจังเปรี้ยงเลยครับ
2: จ่ายดูเลยครับนักเตะออสเตรเลียมันพลิกไม่ได้จริงๆครับวันนี้นักเตะอเมริกาก็โอ้โหแมคเคนนี่ยังไปยืนขวางเจอเตะอัดซะเลยครับ
3: แบบนี้มันจะไปเสียใบเหลืองมาเสียเหลี่ยมนะครับก็เนี่ยโอนิลเตะยัดเลยเพราะรู้ว่าแมคเคนนี่มาขวางแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้แจกใบอะไรนะครับ
2: คือผู้ตัดสินเบเยอร์แกกระเก๋าอยู่แล้วก็เรียกมาทั้งคู่ครับก็รู้ครับว่าเหลี่ยมทั้งคู่ครับอีกคนจะเหลี่ยมบังอีกคนก็เตะอัดเขานะครับได้ยิงทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับแต่นั่นของโมเมตตูเล่หลังจากนั้นนี่โอ้โหเป็นเกมของอเมริ

0: มาแล้วขอบคุณมากๆนะครับน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับทุกๆช่องทางในการไลฟ์สดของเรา
1: อะไรเกิดขึ้นก็สามารถส่งมาได้นะครับ
0: ครับส่วนไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะรอให้มีช็อตหยุดเดี๋ยวผมอัปเดตให
1: ้ส่วนเกมคู่ของเรา18นาทีครับแมเซกิโยเดสล็อกตัดเข้าในซ้ายมีว่างอยู่ครับเดสมาไม่เอากลับหลังก่อนดีกว่าครับทีมริมดึงช้าก่อนครับโรบินสันโรบินสันหยอดขึ้นหน้ามายังโดนหม่งดักไว้เสยมาอีกทีนึงโรบินสันดูดบอลลงมาคืนหลังกลับมาก่อนครับทีมริมมาตั้งกันตรงกลางครับฟรีแมนหยอดอีกแล้วครับทิ้งข้ามมาทางขวาครับแมคเคนนี่ตัวเติมไม่มาแมคเคนนี่จะไปเองครับต้องตามมาช่วยครับอเล็กฟรีแมนแมคเคนนี่ดีจังเบาเกินไปแม่เพื่อนยังช่วยได้ครับไทเลอร์ดำกลับหลังมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้บอลบุกไม่ขึ้นจริงๆครับทีมเรมยกข้ามมาทางขวาบอลตกมาดูดกลับเข้าไปด้านในครับแมคเคนนี่จับไปโดนตัดได้แล้วก็มาดักได้ครับเดสดึงจังหวะเข้าซ้ายอยู่ไม่มีแถวสองลุยฝ่ามาแล้วโดนแย่งไปได้ยังอยู่ในกรอบเขตโทษต้องหดทิ้งก่อนแล้วครับออสเตรเลียเอาไปไกลๆก่อนเลยแล้ววิ่งเบียดกันไปครับต้องออกมาครับอันนั้นของฟรีดเตะยาวๆทิ้งใบบอลออกข้างไปแล้วครับ
0: ตั้งรับเต็มตัวครับทางด้านออสเตรเลียนานๆจะเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเพราะทิ้งนั่นตัวได้ไว้นะครับ
1: แต่เตะดีครับแมตต์ฟรีดเมื่อสักครู่นี้บอลไม่ออกนะครับทิมริมมงเช็ดมาครับโรบินสันเอาจิ้มไม่ดีเหมือนกันโดนตัดไปได้ครับแต่ว่าเวลาจังหวะที่ออสเตรเลียได้บอลคืนแป๊บเดียวจริงๆนะคร
0: ับ
1: อเมริกาแกก็มาแซะแล้วก็ดูเลยครับกลายเป็นได้บอลได้ทุ่มด้วยครับ
0: ผ่านมา20นาทีนะครับเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่11นะครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นออสเตรเลียอีกสักพักก็จะมีคูลิ่งเบรกละ
1: จับ
0: นำ 1-0 ลูกเกมดีกว่าบางทีก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับลูก2ถ้าทำได้ต้องรีบทำนะครับอเมริกา
1: อเมริกาใช้การเล่นงานทางริมเส้น2ฝั่งแล้วก็จะมีช็อตวางมาหลุดบอลแล้วจับทีแรกไม่ดีครับโอ้โหเจ้าตัวกุมหัวตัวเองเลยครับโอ้ย
0: ดูดบอล
1: มาโลการดูดไม่อยู่นะครับ
0: ลงดีๆนี่ได้จบเลยนะครับ
1: เอาแล้วไปจ่ายโดนตัดได้อีกแล้วนะก่อนไปโทษเข้าซ้ายแล้วยิงมาติดบล็อกเลยครับโอ้โหทางออสเตรเลียก็ไม่จำนะครับเล่นอันตรายเอาวางทะลุมาจากสวนคืนครับลุยทะลุมาแล้วแต่ว่าโอ้โหมันตัวข้างหน้ามันไม่มีใครก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: อิตาเลียโน่ครับ
0: ก็อาจจะต้องรอจังหวะสวนกลับแม่นๆแล้วครับออสเตรเลีย
1: โอ้โหเอ็กซ์แลนด์วางทะลุมาจะตัดในหนีโรบินสันมีตัวซ้อนครับเคลียร์เลยครับเตะทิ้งอย่างเดียวครับตอนนี้
0: จังหวะตั้งรับก็ลงกันมาช่วยกันทั้งทีเหมือนกันนะครับสหรัฐอเมริกาเกมรุกปิดฟิลก็ต้องลงมาช่วยด้วยนะครับหน้ากรอบไปโทษแล้วก็ริมเส้น
1: คืออเมริกาเล่นเหมือนเป็นหน้าคู่เหมือนกันนะครับเปปี้ที่ว่าลงมาเนี่ยเหมือนจะคอยแอบวิ่งสลับกับบาโลกัน
0: ใช่
1: เหมือนเป็นสลับกันเป็นกองหน้าเนี่ยยืนคู่กันเลยครับบางทีถ้าบาโลกันลงเนี่ยเปปี้ก็จะพุ่งเข้าไปข้างหน้านะคร
0: ับ แล้วระวังแบ็คขวาด้วยนะครับมันชอบแลบเข้าไปยิงครับเดส
1: คือเป็นแบ็คที่มีความเร็วทั้งคู่ครับ นั่นของโรบินสันกับเดสครับก็เลยจังหวะเติมครับแมทธิวเลกี้ครับลุยมาเลกี้มองก่อนแล้วก็บรรจงวางมาโอ้โหสไลด์ออกหลังไม่ได้ก่อนเลยครับยังครับมา
0: เป็นฟรีแมนนะครับเสาไกลนี่สีเหลืองของออสเตรเลียเนี่ยสอดมาไม่มีตัวประกบด้วยนะครับโอ้โหถึงก่อนแล้วบอลออกหลังนี่ครับอย่างที่บอกต้องระวังครับจังหวะสวนกลับเปิดเข้ามาเนี่ยในกรอบหกหลามีอยู่คนเดียวยังดีที่แบบสไลด์ถึงบอลนะครับเนี่ย
1: โอ้โห
0: ถ้าหลุดไปเนี่ยเสาไกลโอ้โหผู้เล่นออสเตรเลียมีรออยู่นะครับ
1: ไม่สไลด์เนี่ยก็น่าจะเวรูปิเล่นั่นน่าจะได้เต็มข้อเหมือนกันนะครับโอ้ยอ่ะได้เตะมุมคืนเลยครับแต่นักออสเตรเลียครับซูต้าก็เติมมาแล้วครับ
0: นี่ยังเล่นอยู่กับเลสเตอร์นะครับซูต้าตัวใหญ่ครับ
1: มันงัดกันอยู่เดี๋ยวเฟลิกซ์ตัวเยอะไม่เอาพยายามจะฟ้องครับซูต้าบอกไม่ต้องแล้วครับอ่ะเตะมุมทั้งกราบขวาครับออสเตรเลีย
0: เบอร์เจสก็ขึ้นมาจะขอแก้ตัวด้วยนะครับ
1: วางหยอดลอยๆมาสาวไกลมงตั้งไปได้ไหนแล้วก็พยายามจะจิ้มต่ออีกทีนึงก
0: ็ล้ำหรือเปล่าโอ้ยังได้คอร์เนอร์ต่อ
1: ยังได้ลูกเตะมุมเลยครับโอ้โห
0: ดูจังหวะเล่นลูกสูตรจังหวะโม

0: ยัดมาเนี่ยบอลเลยเมคเคนนี่มาแล้วนะครับแต่ว่าแหมขาเนี่ยยังกระโดดสะกิดแล้วบอลออกหลังไปนะครับลุยต่อครับคอร์เนอร์ของออสเตรเลียเปลี่ยนมุมนะครับจากขวามาซ้าย
1: เป้าหมายก็เอาซูต้าไปอยู่เสาไกลนะครับเปิดตรงกลางมาแล้วมีไปผลักครับไปผลักผู้รักษาประตูครับแมตฟรีดนี่กระเด็นเลยครับเวเยอร์ก็เป่าฟาวทันทีครับ
0: ครับจากคุณลิงเบรกเลยหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงเบรกนะครับ
1: 24นาทีพอดีครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตไปเก็บผลฟุตบอลไอแลนด์นิดนึงนะพี่อู๋ก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับตอนนี้เกือบ40นาทีนะครับโดยส่วนใหญ่ล็อกเฮด้านำเชลบอน 2-1 นะครับกาเวนำเดอร์ลี่ซิตี้ 1-0 เซนต์แพทริกกับสลิงโกโรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 แล้วก็โบฮีเมียนกับดันด็อกเนี่ยเล่นมา24นาทีเสมอ 1-1 นะครับส่วนไอแลนด์ดิวิชั่น 1ครับมีทางด้านแอดโลนเสมอกับเวกฟอร์ด 1-1 ครับเรนำทางด้านลองฟอร์ด 1-0 มีครอปแลมเบอร์ตามหลังฟินฮาฟ 0-1 นะครับคอร์กซิตี้กับทางด้านเทรตตี้ยูไนเต็ดเนี่ยเสมอ 0-0 แล้วก็ UC ดับลินตามหลังเคอรี่0ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่เอกพี่อูซาบาเดสเปนพรีเมียร์เพลย์ออฟเดี๋ยวดูให้
1: อ๋อเซกุนด้าสิมีไอ้มาลาก้านี
0: ่มี
1: มาลาก้าเพลย์ออฟอยู่นะ2
0: ซาบาเดลซาบาเดลเนี่ยนะครับนำทางด้านซามอร่าอยู่ 1-0 ชอบพี่ทั้ง2ครับ
1: จากผมก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามได้เนาะ
0: เหมือนจะดี
1: จับ
0: ทั้งพี่เอกมาขาวแล้วพี่อู๋พี่ไหวครับ
1: ก็ยังดีเอาครึ่งนึงคนละครึ่ง60 40ป่ะ
0: ว่าจะไม่อ่านไอ้หลังเอ้ยเขาก็ส่งมาก็เสียใช่ป่ะเสียน้ำใจกันเสียน้ำใจกัน
1: ไอ้เราเสียน้ำใจไอ้เขาไม่มีอะไรครับช่วงนี้กลางแผนกันยุบเลยครับ
0: เกมแรกและเล็กกี้ไม่ได้ลงเนี่ยใช่เขาก็ม
1: ี
0: ก็เปลี่ยนหลายตัวนะออสเตรเลียมาสายดูดัน
1: งงว่าออสเตรเลียเนี่ยเกมแรกเม็ดคาร์บ
0: อ
1: ่ะเล่นดีเนาะทำไมเม็ดคาร์บวันนี้สำรองแล้วเลือกเอาแมทธิวเลกี้ผมว่ากะจะมาสวนเพราะเลกี้เนี่ยตามตำแหน่งมันเป็นปีกตอนสมัยเขาเล่นอยู่บุนเดสเขาเป็นปีกที่มีความเร็วกะเอามาสวนเพราะวันนี้มาเล่นแบบตั้งรับรถบัสเลยครับ
0: ใช่เสียงพี่แฟงดังกังวานจากคุณพีชี่คุณชีวศาสตร์เสียงโอเคแล้วครับ
1: ครับ
0: คุณธนากรบอกทำมาดูไหมฮะ
1: ไม่น่าก
0: ล้องยังไม่ส่องให้เห็นผมว่าไม่น่าหรอก
1: แต่บัสวันนั้นมาก็เข็ดแล้วล่ะ
0: ทักทายพี่เอกพี่อู๋ด้วยนะครับเสียงชัดเจนของทั้งสองคนเลยนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ตอนปารากวัยได้ก็โอนโกเกมรุกดีแถมโชคยังช่วยอีกครับสหรัฐอเมริกาคุณอโปทักทายมานะครับสวัสดีครับพี่ๆจากสิงคโปร์นะครับอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกากับออสซี่แบบไหนฟังยากกว่ากันครับในมุมมองของพี่
1: ๆอเมริกาเนี่ยครับมันจะเป็นศัพท์แสลงเยอะนะจะใช้ศัพท์แสลงแล้วบางคนมันจะไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าออสเตรเลียก็จะเป็นอีกแนวนึง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นแนวที่ผมก็ไม่เคยได้ยินแล้วก็ผมก็พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับพักเบรกกันไป 3-4 นาทีก็นาทีที่27นะครับอเมริกายังนำ 1-0 นะครับเผื่อท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับรับชมรับฟังจากช่องทางไหนก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะYouTube คอมเมนต์มาได้เพจ Facebook คอมเมนต์มาได้แล้วก็ถ้าไม่รบกวนมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: ก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรหรือว่าจังหวะที่มันไม่ได้มีอะไรเนาะก็จะคอยเก็บให้ครับเอลิซาเบธครับ
0: นี่บอกว่าตัวดาวยิงของวัตฟอร์ดไม่ได้ลงใช่ครับวันนี้อีแลนกุนด้าไม่ได้ลง
1: ใช่ครับเป็นสำรองครับ
0: เป็นสำรองแต่จริงๆอ่ะก่อนเกมคาดว่าจะออกสตาร์ทตัวจริงด้วยนะ
1: คือก็หลายฝ่ายคงไม่คิดว่าแกจะมาบัตแล้วรอสวนแกก็เลยใช้แค่ฐานะของตูเล่แค่คนเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวแกก็ไปยัดตรงกลางซะเยอะแล้วมันกลายเป็นว่ามันส่วนไม่ค่อยได้โอ้โหมาอีกแล้วอเมริกา โรบินสันมาคนเดียวแล้วก็เปิดโอ้โหเปิดไม่ดีโรบินสันโอ้โหมาอย่างเทพเลยแล้วเปิดแรงโอ้โหเดี๋ยวตะโกนด่าตัวเองก็ไม่พอใจครับ
0: ขึ้นมาสวยนี่เป็นสไตล์ที่คุ้นเคยนะครับแอนโทนีโรบินสันแบ็กจอมลุยจากฟูลแลม
1: ตอนนี้ก็มีข่าวกับหลายทีม
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งว่าเปิดเหมือนจะปริ้นเนี่ยมันโดนปลายเท้าจริงๆในกรอบ18หลาเนี่ยมีผู้เล่นอเมริกาอยู่3คนด้วยนะครับแต่ว่าเปิดไม่ดี
1: แต่หลุดมาดีแล้วครับแล้ววันนี้ดูโอ้โหแนวรับ เหมือนเอาไม่อยู่นะครับจังหวะได้ประตูก็จับไม่อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วพุ่งทะลุขึ้นมาได้ครับบอลยาววางมาครับทิมรีมก็ยกคืนกลับไปเลยครับสุกติโมงมากับโมงตั้งกลับไปครับมาดิเอาโมงอีกทีครับมาโมงให้มันรู้กันไปเลยครับทิมรีมครับเก็บตกเอากลับหลังมาก่อนครับทริลิชาร์สเหมือนเริ่มจะขยับสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อจะกดดันอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเขาถอยตามอเมริกานะครับไม่มาเพลสเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนขยับมาไล่ตรงกลางสนามมากขึ้นนะครับอเมริกาก็รอซื้ออยู่ครับก็พยายามจะเคาะไปเคาะมาให้ตัวประกบวิ่งขยับตามอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้อเมริกาเล่นกันที่แบ็ค3คนนั่นแหละครับทิมรีมเองก็มีจังหวะอาศัยคอยเปิดเอามาอีกแล้วครับทางซ้ายแมคเคนนี่ลุยทะลุขึ้นมาครับแมคเคนนี่ไม่มีเหลี่ยมเปิดคืนกลับมาใหม่ครับโรบินสันแน่นซะแล้วครับเกมทางซ้ายครับกลับมาตั้งกันตรงกลางใหม่เลยครับริชาร์ดขวารออยู่ครับเซจินโยเดสให้คืนกลับมาครับฟรีแมนล็อกผ่านไป1ฟรีแมนแต่ว่าบอลมันต้องย้อนหลังกลับมาครับไทเลอร์อดัมครับ
0: ออสเตรเลียนี่ชัดเจนมากครับลงไปรับแน่นรับหน้าขอบเขตโทษใช่เนี่ยเหมือนแบบรอสวนอย่างเดียว
1: ตัวเองเลยครับ
0: เราดูว่าอเมริการู้ว่าออสเตรเลียรับลึกแบบนี้จะมีช่องเจาะแบบไหนครับแต่จุดเด่นวันนี้ของอเมริกาคือเกมริมเส้นนะครับ
1: ใช่เนี่ยแล้วก็อาศัยการวางของทีมรีมคือทีมรีมไปวางบอลแม่นนะครับเอาวงผิดเหลี่ยมโอ้ยบอลออกหลังซะงั้นครับ
0: อิตาเลโน่
1: ครับอิตาเลโน่
0: คือบอลโด่งพยายามจะโมงทิ้งออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าโดนบีบครับโมงผิดเหลี่ยมปิ้นออกหลังไปเลยเอาละครับอเมริกาจะได้เตะมุมทางด้านซ้ายมีทางด้านทิวแมนครับน่าจะเป็นตัวที่เก็บบทนะลูกเซตพีซเนี่ยเตะมุมทางซ้ายครับ
1: จะลูกตั้งเตะจะรับหน้าที่ในการเปิดนะครับ
0: เอาเลยไหมสองเลยไหม
1: ก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีทีเด็ดไหมครับทีมันหยอดเข้ามาตรงกลางจะขึ้นหมงไม่โดนครับคิริชาร์ดตามมาวิ่งบีบกันแล้วก็มาสุดท้ายไม่ทันครับ เลคลีแมนเอาแต่ว่าเหมือนบอลไปโดนขานะแต่ออสเตรเลียนิดหนึ่งครับบุญสินให้เป็นของอเมริกาได้ทุ่มครับ
0: ไอสูตรทุ่มไก่มีแทบทุกทีมแล้วนะตอนนี
1: ้นี่ครับพอรู้ทันปุ๊บจันเอกบอกสูตรทุ่มไก่ทุ่มสั้นซะเลยครับ
0: หักหน้าเราด้วย
1: แมนครับ
0: ทำท่าว่าจะทุ่มไก่เหมือน
1: ไม่ได้ให้ความร่วมม
0: ือเหมือนฟังเราเลย
1: ไม่ได้ความร่วมมือเลยหักหน้าให้อายทั้งนั้น
0: โอ้ทีหลังไม่พูดแล้วรอให้มันทุ่มก่อนไปพูด
1: แล้วถ่ายทั่วโลกเลย
0: นี่ทำเป็นแอคทำเป็นรู้ว่านักเตะจะทุ่มไก่โอ้ยบ้ามันทุ่มสั้นเฉยเลย
1: แอคเซียนเหรอแอคเซียนเหรอทุ่มคืนหลังโอ้แต่ตอนนี้กลายเป็นบอลวันเวงจริงเพราะว่าออสเตรเลียแกไม่เอานะครับแกลงไปรับเนี่ยโดนไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็อเมริกาก็ค่อยๆเซตกันมาเอามาโดนเตะโอ้โหได้ฟาวล์ใบเหลืองอีกแล้วครับโอ้โดนไปอีกหนึ่งใบครับสุขติครับ
0: ดูจังหวะขึ้นเกมมาของอเมริกาบอลกันเนี่ยออกบอลไปแล้วอุ้ยเหมือนกับเหยียบครับท
1: ิ
0: วแมนโดน
1: ปุ่มมาครับนั่น
0: แหละจริงๆก่อนอันนี้เขาก็โดนดึง
1: ไม่น่าเล่นครับเปิดปุ่มมานี่โอ้ยนี่คือมันโดนบางนะถ้าโดนแรงๆเนี่ยมีสิทธิ์เช็คใบแดงได้เลยนะครับล่อเข้าไปถึงเกือบเข่าครับปาทั้งปุ่มสตาร์ทนะครับ
0: ก่อนหน้านี้จอร์แดนบอสโดนไปแล้วฟรีคิกของ UAE ไอ้ยอง USA
1: คร
0: ับ ระยะยังไกลอยู่นะครับมีสูตรไหนจะมาเล่นครับอเมริกา
1: โรบินสันวางย้อยๆมาหมู่โอ้ยฟาวไปแล้วครับทริลิชาร์ดครับเป้าหมายแต่ว่าโอนิลครับไปโดนผลักร่วงไว้ก่อนครับ
0: เปิดคอสเข้ามาของโรบินสันน่ากลัวนะครับก็ได้พักหายใจหน่อยนะครับทางด้านออสเตรเลีย
1: วันนี้เหมือนกลางของทางออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้บอลกันเลยวันนี้เราแทบไม่เอ่ยชื่อเลยนะ
0: ครับ
1: อย่างโอนิลเนี่ยโอ้โหเพิ่งได้เห็นนั่นแหละครับ
0: ใช
1: ่โอนิลไอ้เจ้าเอ็งเซอร์พวกนี้ครับแมทธิวเลกกี้นี่เราก็เพิ่งได้เห็นช็อตที่ขึ้นเกมได้ทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้กลางแพ้อเมริกาอย่างชัดเจนครับจินดูโรบินสันวนหนีมาก่อนครับตูเร่พยายามจะวิ่งไล่มาเตะอัดทิ้งซะเลยครับ ยอมเตะทิ้งครับอเมริกาไม่สนแล้วครับ
0: ครับนอกจากเป็นนักเตะอเมริกาแล้วยังเป็นเจ้าของห้างในไทยด้วยนะครับโรบินสัน
1: ครับผม
0: ไม่มีแล้วมั้งโรบินสันเด
1: ี๋ยว
0: น
1: ี้ยังมี
0: มี
1: อยู่โรบินสันนะน่าจะรวยนะ
0: น่ารวยโรบินสันรัชดาตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดอะสตรีทแล้วไง
1: ครับผมผู้จอแดนบอสวนไปวนมานั่นแหละวนเยอะครับจอแดนบอสโดนแย่งไปได้แล้วก็ตามมาปั๊มกันอยู่เอาปั๊มหนึ่งปั๊มสองครับลุยมาแล้วก็โดนอัดร่วงไปฟาวครับ
0: โอ้ไม่กล้าเล่นได้ใจแฟนบอลมากครับ
1: เจอจิ๊กเจอเดสครับไปโดนอัดครับ
0: คือพอมีเสียงเชียร์มาชมนะอยู่คือสนามทำแมนฟิลด์เนี่ย66,000นะครับโอ้ชัดเจนครับจังหวะฟาวลูกนี้ของเดสได้ฟาวนะครับ
1: คือบางทีก็ไปเล่นเสี่ยงหลายรอบแล้วนะครับทางด้านของนักเตะออสเตรเลียครับไปเลี้ยงฝ่าใส่ทางอเมริกากันโดนฉกนะครับแล้วมีการที่เข้าถึงตัวทุกคนนะครับเนี่ยพยายามจะบีบติดตัวตลอดครับเนี่ยปล่อยเลยครับปล่อยให้อเมริกามาเซตในแดนตัวเองเลยนะครับแล้วถอยไปรับลึกนั่นแหละครับหลัง5ครับแต่มันโดนไปก่อนแล้วลูกนึงเอาพยายามจะลุยฝ่ามาครับเซจิโรเดสเดสควายคือหลังไปก่อนแมคเคนนี่กลับมาครับอเล็กฟรีแมนไปตั้งกันตรงกลางก่อนแล้วครับคิลลี่ชาร์สให้มาทิมริมออกไปโรบินสันวิ่งทำทางไปแล้วครับบาโลกันเผาอีกรอบหนึ่งบาโลกันจะไปสุดเส้นอยู่วนคืนกลับมาจิ้มคืนย้อนกลับมาครับโรบินสันดีดเบาๆโดนตามน้ำอีกทีหนึ่งมาแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้ครับ
0: โอ้โหดูคู่เซนเตอร์อเมริกันนี่ดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
1: โอ้วันนี้เหมือนวิ่งแล้วมันหาบอลไม่เจอเนาะพยายามจะบีบแล้วเอามาเล็กจีมันจ่ายเข้ามาด้านไหนคลิกได้วนอยู่วนมา3รอบครับโอ้โหสุดท้ายต้องเคลียร์ทิ้งครับนะเตะสกัดทิ้งดีกว่าครับเล็กกี้
0: จะเทินฮะจะเทินนะมาลูกันวันนี้พอบอลออกข้างออกหลังนี่เล่นเร็วเลยนะครับอเมริกา
1: หยอดมานี่ก็โรบินสันทางซ้ายเติมมาอีกแล้วครับโรบินสันจ่ายทะลุตามช่องมาครับแบ็คเคนนี่ไม่ผ่านครับคราวนี้ยังไม่หลงครับสุขติ
0: เหมือนนักเตะอเมริกานี่กำลังมั่นใจเลยนะครับได้บอลกลับมาครองอีกแล้วครับอเมริกา
1: คือเล่นไปเล่นมาแล้วเหนือแล้วแกเหมือนมั่นใจครับเนี่ยมากดขึ้นมาหมดเลยนะครับอเมริกานี่โหแนวรับนี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางสนามกันหมดเลยครับเอาเผาอีกแล้วจะวนเข้าไปเหมือนเดิมคราวนี้โดนปั๊มได้ต้องรีบเตะทิ้งแต่ว่ามาก็ตามมายันทิ้งออกข้างไม่ได้ครับไม่ยอมครับมาเล็กทีมัน
0: โอ้นี่วิ่งสู้ฟัดเลยครับเสียบอลปุ๊บนี่เข้าไปขวางเข้าไปบล็อกเลยครับไม่ให้ออสเตรเลียได้วางบอลยาวครับแต่เนี่ยพอได้ทุ่มอเมริกาก็ขึ้นไปกดดันสูงเลยนะครับ
1: เหมือนวันนี้มันเล่นกันคนละคีย์นะจันเอกเนาะเหมือนอเมริกามาสปีด5แล้วออสเตรเลียสปีด1นะคร
0: ับ
1: ใช่ช้าไปหมดทุกอย่างเลยครับเนี่ยได้แต่คอยสกัดทิ้งอย่างเดียวครับพยายามจะเซตบอลกันเนี่ยต้องลงมาช่วยตูเล่ก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเนี่ยเริ่มเซ็งแล้วเริ่มบ่นเพื่อนแล้วนะครับตูเล่คือไล่แล้วมันก็ไม่จนอเมริกาก็ไปได้ตลอดนะครับแล้วพอเสียบอลปุ๊บอเมริกาแกก็พร้อมสวนเลยแล้วตอกส้นมาวนตัดเข้าในมาให้มาครับมาดูการฝากขวามาก่อนเดสยอดเข้าไปด้านในจักโขกลูกนี้ติดบล็อกพอดีบอลตกมายังอยู่ในกรอบเขตโทษครับจะหาจังหวะเคลียร์ไม่ได้เตะทิ้งดีกว่าโดนบังอยู่แล้วครับไม่กล้าเตะทิ้งครับ สุดท้ายครับอิงเซอร์ก็จิ้มออกข้างเลยดีกว่าครับ
0: คึกยันแฟนบอลนะครับอเมริกาก็บุกเรื่อยๆครับพยายามจะเร่งเอาประตูที่2นะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: ทำบอลออกไปแล้วครับอเล็กซ์ฟรีแมน
0: นี่ถามว่าเดสนี่เคยอยู่กับบาร์ซ่าสเปอร
1: ์ใช่ครับ
0: บาร์ซ่าอยู่แต่สเปอร์ไม่เคยเล่นแต่เดสเนี่ยกับฮอลแลนด์นี่เล่นทั้งอาแจกกับพีเอสวีนะ
1: ครับ
0: เกิดที่ฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าเล่นกับทีมชาติอเมริกาอู้วศีรษะชนกันครับ
1: ต้องรีบหยุดเกมก่อนเลยครับเฟลิกซ์เวเยอร์โอ้มีการปะทะกันครับศีรษะนะครับ
0: ดูว่า
1: เพื่อนต้องรีบมาดูเลยครับ
0: แตกหรือเปล่า
1: ทีมแพทย์ต้องมาก่อนเลยครับ
0: จังหวะบอลโด่งอ่ะมองไปที่บอลทั้งคู่นะครับเดี๋ยวยังไม่เห็นชัดว่าเป็นใครนะครับ
1: เฟลิกซ์เวเยอร์พยายามอธิบายให้คลีชาร์ดฟังนะครับว่ามันเป็นจังหวะ 50-50 แล้วปะทะกันครับ
0: ครับ
1: ทำเป็นสัญลักษณ์มือให้ดูครับ
0: ช่วงนี้ก็โปรเจตติโน่ก็ติวลูกทีมด้วยนะครับในช่วงที่พักรักษาการผสมพยาบาลรวมไปถึงข้างหน้าโปโปวิชด้วยคุณต่อชายาทักทายมานะครับรวมไปถึงพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับทั้งสองท่านเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะครับ
1: ผมก็ขอบคุณครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เกมหยุดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เรายังไม่เห็นนะครับภาพให้เห็นมุมสูงยังไม่ซูมเข้ามาว่าเป็นใคร2คนนักเตะอเมริกากับอาจจะดูทีครับเหลี่ยมนี้น่าจะได้เห็นแล้วครับ
0: น่าจะจังหวะ 1-0
1: จังหวะที่บาโลกันดีดคัตแบ็กมาแล้วก็ไปทำเข้าประตูตัวเองครับบาเจส
0: โอ้โหเหลี่ยมนี้สกัดออกยากนะครับ
1: คือเหมือนจะยกขาหนีนะจ๊ะเด็กมันยกไม่ทันแล้วครับขาซ้ายมัน
0: ทักทายพี่ธวัชชัยด้วยนะครับราคาวันนี้ผมไม่สนครับขอให้ใบเหลืองใบแดงรวมกัน3ใบพอออกแนวนั้นซะแล้วออกแนวสายโหดซะแล้ว
1: ตอนนี้2เหลืองแล้วครับจอร์แดนบอสแล้วก็สึกตินะครับ
0: ครับ
1: เป็นอเล็กฟรีแมนอีกคนนึงเป็นแองเซลเลอร์นะครับ
0: ครับ
1: ลุกขึ้นมาแล้วครับโอ้แองเซลเลอร์นี่เห็นผ้าชุบน้ำถูๆอยู่นี่ไม่รู้แตกหรือเปล่านะครับ
0: ครับพี่วีรศักดิ์พี่เจริญพี่ก้าวริวทักทายส่งมาบอกเรื่องเสียงเอาเรามาเมื่อสู้นี
1: ้ครับ
0: ขอบคุณมากมากนะครับ
1: ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เสียงขายเสียงขาดอะไรตรงไหนยังไงส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวจันเอกแกก็คอยดูอยู่
0: เหมือนมีแปะวัสลีนนะจ๊ะน่าจะแปะนะครับ
1: เหมือนคัดเลือดอัดเข้าไปก่อนนะครับเพราะจันเอกแกก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้วัสลีนเปลืองมากนะครับ
0: แต่ผมไม่ได้ใช้หัวครับใช้ที่อื่นโทษทีครับพี
1: ่ครับ
0: บอนชิลีครับเดอะเปอร์ติสลีมาเซ่คิดว่าจะผ่านไหม
1: โอ้เช้าเลยเอาไปยุ่ง
0: ต้องถามจันอูว่าถ้าน้องสนอยู่นี่เข้าทางสนว่าสน
1: เช้าๆผมไม่ชอบ
0: ผมไม่ถนัดนะบอนชิลี
1: ผมไปตั้งแต่ไอซ์แลนด์แล้วต้องไปไอซ์แลนด์เรียบร้อยนะครับ
0: ดีสองจันอหงเราได้กี่คนครับฝนตกพรำๆไม่หยุดสักทีจากพี่จอนของ6ล
1: ่
0: าส
1: ุดข่าวกับไอเดวองเด้นี่ใช่มั้ย
0: ใช่ล่าสุดก็ได้นี่ไงไอ้วิกเตอร์ไอ
1: ้เอ็นโตมุนยอส
0: ของ
1: ก็เจ็บแล้ว
0: ซาโซน่าม
1: าก็จะเจ็บแล้วนี
0: ่ครับสวัสดีครับพี่ผมเข้าเวรนั่งฟัง99ทุกวันเลยครับคืนนี้เชียร์ออสเตรเลียจากคุณพงศักดิ์อะไรสักอย่างเนี่ยนะคร
1: ับ ออสเตรเลียก็ยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในปลายครึ่งแรกนะครับนาที40แต่ว่ารูปเกมโหวันนี้อเมริกามาดีจริงครับอาจจะต้องปรับแก้เกมหน่อยเพราะว่าอยู่ดีๆก็ประเด็นไปดรอปหลายตัวนะไปเปลี่ยนแผนนะครับโปโปวิชวันนี้เตะบอลด้วยเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแมตฟริสโอ้โหเจอยันอีกแล้วโอ้ฟรีแมนมองหน้าเองอ๋อเป็นคู่ที่หัวโขกกันด้วยครับแองแลน
0: ก็ปั๊มจังหวะปั๊มบอลครับเข้าหาบอลทั้งคู่สนามนี่รู้เลยนะว่าสนามทำมาเพื่อดูเมกันฟุตบอลนะแบบมันสูงปี๊ดๆเลยนะครับสนามกีฬาเดี๋ยวนี้มันอเนกประสงค์นะครับจัดคอนเสิร์ตจัดบอลจัดอเมริกันฟุตบอลได้หมดนะ
1: คือรองรับพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรด้วยเนาะอเมริกาก็ยังมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เหมือนเป็นตัวฟรีขยับไปทั่วเลยครับเวสันแมคเคนนี่เนี่ยเดี๋ยวแกขึ้นซ้ายเดี๋ยวแกขึ้นขวานี่มาอยู่ขวาอีกแล้วเดี๋ยวโอ้โหให้ทะลุมายังโดนดักได้แมคเคนนี่ฝ่าเข้าไปแมคเคนนี่ฝ่าไปอยู่ซ้ายยิงไม่ได้ครับไทเลอร์ดัมตอนนี้อยู่หน้ากรอบเขตโทษขึงไว้อยู่นะครับฟรีแมนวางออกขวามาครับเดสทะลุมาใหม่แล้วมาเดสเข้าไปถึงบริเวณสุดเส้นเดสไม่ได้เปิดเจอพัวพันไว้ก่อนแล้วก็อเมริกาตามไปเอาคืนยังดักไม่ได้อยู่ครับมาริกทิวมันโดนดึงนิดนึงต่างคนต่างดึงครับเดสปั๊มกันอยู่สุดท้ายวุฒิสินเป่าให้ครับโอ้โหมาลุมมาตุ้มมั่วกันอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับ
0: โอ้ช็อตเมื่อสักครู่นี้ชมเดสเลยนะครับเขาโดนปั๊มแต่เลือกที่จะไม่พุ่งล้มนะครับฝืนเล่นต่อจริงๆอะเสี่ยงพุ่งล้มได้นะครับแต่ว่าถูกแล้วฝืนตัวเองโฟกัสไปที่บอลอย่างเดียวครับเซอร์จิโญ่เดส
1: เนี่ยลูกนี้ถ
0: ู
1: ก
0: นะ
1: ท่านลากขาก็ได้
0: เ
1: ช็คบีโอได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าจังหวะของบอสเซตวางเข้ามาเดี๋ยวมันอาจจะโดนบางๆแต่แกฝืนเล่นนะครับจนทำให้ได้บริเวณกรอบเขตโทษเลยนะครับจะเปิดเข้ามาครับโรบินสันแปะคืนหลังกลับมาแถว2ซัดลูกในบอลฉลามแล้วกำลังจักเข้าเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับลอยมาโคกอีกทีนึงได้ไหมครับอเล็กฟรีแมนล้ำหน้าครับโอ้โหมีธงมาก่อน
0: ต้องดูครับจังหวะบอล จังหวะแรกที่ยิงบอลออกจากเท้าเนี่ยตามซ้ำเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำแต่ทงขึ้นไปก่อนแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวดูอีกทีครับว่ามันชัดเจนขนาดไหนนะครับดูครับฟรีคิกสูตรนี้ครับไหลยาวมานะก่อนไปโทษจังหวะยิงจังหวะแรกเนี่ยโอ้ย
1: ต้องดูตัวซ้ำมาล้ำไหม
0: ถ้าเป็นคริสชาร์ดอะไม่ล้ำโอ้แต่ว่าบอลไปแฉลบผู้เล่นออสเตรเลียนะครับแต่ผู้เล่นของอเมริกา 2-3 คนน่ะลายน่ะล้ำเดี๋ยวดูว่าจะไปมองในเรื่องของบอลแฉลบผู้เล่นของออสเตรเลียหรือเปล่า
1: ใช่ครับสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าแฉลบมันไม่ล้ำนะคร
0: ับ ใช่ครับทีมงานผู้สิน VR ก็เป็นจากเยอรมันนะครับมีบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับ
1: บาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจะก็เป็นผู้ผู้สินที่ดังเพราะว่าประเด็นนี้มันเคยเกิดกับสวีเดนไงครับที่มันไม่โดนขาอีซักแล้วมันกลายเป็นไม่ล้ำนะครับ
0: ให้ดูภาพช้าอีกทีมุมบนครับจังหวะซัดจังหวะแรกเนี่ยมันไปโดนผู้เล่นของออสเตรเลียก่อน
1: แต่เหมือนฟรีแมนก็ไม่น่าล้ำนะจันเอกเนี่ยจังหวะที่มาซ้ำมาแทบจะอยู่ลายเดียวเดี๋ยวต้องรอเส้นที่ตีเลยครับ
0: ซิคาติเนี่ยจะยืนต่ำหรือเปล่าเช็คฮะยังไงเอาให้ชัวร์ฮะ
1: อู้แต่เราดูคร่าวๆตรงเนี้ยมีโอกาสไม่ล้ำนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูเซมิออโต้เนาะ
0: ประต
1: ู
0: เน
1: ี่
0: ยมันจะสำคัญตรงที่ถ้าได้นะ 2-0 เนี่ยมันจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ครับดู VR ครับผู้สินเฟลิกซ์เวเยอร์ครับ After factual review
0: the goal scorer was not in offside position not
1: เรียบร้อยครับไม่ล้ำหน้าครับ
0: โอ้
1: เพราะเท่าที่เราดูนะมันไม่ล้ำครับอเล็กซ์ฟรีแมนโอ้โห
0: ต่อให้ไม่ฉลับเนี่ยมันจะมีตัวสีเหลืองต่ำสุดของทางด้านออสเตรเลียเดี๋ยวดูว่าเผื่อมีกราฟิกเผื่อมีการตีเซตนะครับอู้ประตูนี้ทำให้อเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับ
1: 45เป๊ะเลยครับ 2-0 ครับ
0: นี่แอคเลยแอคเลยโปเชตติโน่นี่โอ้โหมันหล่อเลยนะเนี่ย
1: แล้ววันนี้ถือว่าเล่นเด่นนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกทางด้านของอเล็กซ์ฟรีแมนนะครับช่วยเติมเกมรุกทางฝั่งขวามาตลอดแล้วก็จากลายที่เราเห็นนะไม่อันนี้เดี๋ยวน่าจะได้เห็นชัดๆนะครับ น่าจะมีเส้นนั่นน่ะโอ้โห
0: ขาขวา
1: ขาขวา
0: เหลือเลย
1: เหลือเลยครับ
0: ครับอันนี้วัดกันแบบไม่ต้องไปฉลับใครนะครับผู้เล่นของออสเตรเลียเนี่ยมียืนต่ำกว่า
1: สุขติหรือเปล่านะครับมีขา
0: ผมว่าน่าจะใช่อ่ะ
1: ใช่ครับสุขติโอ้โหที่ยืนทำให้มันไม่ล้ำนะครับแล้วฟรีแมนแกซ้ำนี่ไม่มีอะไรไม่ฟาวแน่ๆครับ
0: โอ้โหอเมริกา
1: โอ้โหเนี่ยรอลุ้น VARใจจดใจจ่ออยู่ครับบรรดาตัวสำรองของอเมริกาครับเอาละครับ2ประตูต่อ0นะครับยืนยันตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาครับ45นาทีตอนนี้หมดแล้วนะครับ
0: เกมแรกอ่ะชนะปารากวัยมา 4-1 เกมนี้ครึ่งแรกนำอยู่ 2-0 อาจจะมีช่วงนักเตะเจ็บนะครับการทดเยอะหน่อย7นาที
1: ใช่จังหวะที่หัวโคกันแล้วโอ้โหดูไปกล้าเล่นอีกแล้วพยายามจะหนีแต่ว่าคราวนี้ฟาวครับมาไล่ตันกันอยู่นะครับสุดท้ายครับมาไปฟาวจนได้ครับ
0: โอ้โหจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะให้เรียกชื่อทีมมากกว่าชื่อนักเตะมันไม่เคยอเมริกาไหลมาให้อเมริกามันไม่ได้อะมันต้องนักเตะต่อนักเตะนะจ
1: ๊ะใช่อเมริกา17ครับอเมริกา17
0: ลองดูไม่แน่นะไม่แน่นะแต่คุณอยากอเมริกันพายก็พอ
1: ครับ
0: หาไหมหาไหม
1: เกียดคำเนี้ยไม่ใช่มีใครไปตัดโอ้โหไอ้นี่ภาคบอลอเมริกา17เรียบร้อยโดนด่าลงโซเชียลลุ้นกันอีกทีครับโอ้โหเตะมุมอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เตะมุมเยอะมากนะครับ
0: แต่ถ้ามีอเมริกา56เนี่ยฮะอเมริกา49ส่งให้อเมริกา56อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ก็เกินไปใหญ่เกินเตะมุมนะครับมาลิกทีมันจะเล่นสั้นครับ
0: เอาต่อเลยสามเลยไม่ต้องบอกเพื่อนไปเลยเปิดมันลุ้นลูกสามดีกว่า
1: บิลมันเปิดเข้ามาแล้วจะมงอีกทีคราวนี้ฟาวไปแล้วครับวันนี้ลูกกลางอากาศก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับนี่อีกแล้วครับอเล็กซ์ฟรีแมนครับโอ้เติมมาดีครับวันนี้นี่ดูอีกครั้งครับจากเส้นโอ้โหครึ่งตัวครับเนี่ยจังหวะที่ฟรีแมนโอ้โหเหลือครึ่งตัวเลยครับยังไงก็ไม่ล้ำเลยครับ
0: บอลสเปนซาบาเดลยังนำซาโมรา 1-0 น่าจะคู่นี้เนาะ
1: วันนึง
0: ใช่
1: จำผิดขออภัย
0: อันนี้
1: ม
0: ัน
1: เป็น
0: พวก
1: ลิกนี่มันใช่ลิกลองมา
0: เดี๋ยวส่วนฟุตบอลไอร์แลนด์เดี๋ยวจะพักครึ่งละแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเกมพักครึ่งบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีนึงนะครับ
1: เดี๋ยวเก็บตกแล้วเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์กันด้วยเนาะม
0: ี
1: เกมของทาง FM 99ของเรานะโอ้โหมันโดดเดี่ยวเกินนะครับเนี่ยได้ฟาวครับนั่นเอาจอแดนบอสครับจะเอาฟาวได้ไหม
0: คือครึ่งแรกออสเตรเลียเล่นเหมือนเล่นไม่เอาครับโอกาสที่จะเข้าทำโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยมันน้อยมากโอ้บอลหล่นมาโดนแขนก่อนที่ทีมรีบจะเข้าไปอัดนะครับ
1: กลายเป็นคดีพลิกครับจะเอาฟาวที่ไหนได้ไปแฮนด์บอลตัวเองก่อนครับจอแดนบอส
0: โทนี่โปโปวิชโค้ชของออสเตรเลียเซ็งเลยครับรวมไปถึงกองเชียร์ด้วยนะครับวันนี้มันเล่นเหมือนไม่สู้แล้ว
1: พี่โปโปวิชคิดที่จะสู้อะไรก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับโค้ชมือใหม่เน
0: า
1: ะเพราะแกประสบการณ์ยังไม่เยอะคือเกมแรกชนะมาแล้วแกไปเลือกเปลี่ยนตัวแล้วเอาตัวที่ยิงประตูได้ด้วยนะ
0: เดี๋ยวเราก็เห็นน
1: ะ
0: ครึ่งหลังนะไอ้พวกอิรันกุนด้ากับไอ้เม็ดคราฟเนี่ยเดี๋ยวได้ลงแน่นอน
1: น่ะแต่ว่าตอนนี้มัน2ไว้แล้วมันจะทันไหมครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยนะครับไปลดบัตรใส่แล้วอเมริกาก็ลุยจนอาศัยลูกยิงไกลหลายๆรอบเข้าไปนะครับแล้วก็พอมาเข้าประตูตัวเองปุ๊บเกมมันเลยพลิกไปเลยครับเปลี่ยนเลย4นาทีครึ่งแล้วนะครับ
0: คอมมงคอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งให้มาว่ากันเนาะ
1: ใช่
0: ช่วงนี้เราตามให้มันจบครึ่งแรกไปก่อนนะครับเหลือนิดเดียวว
1: ันนี้นักเตะอเมริกาเล่นสบายเพราะว่าไม่มีใครมากดดันนะครับเพราะไปรับลึกอะครับเขาก่อนเลี้ยงเลาะกันไปเรื่อยๆจ่ายกันไม่จ่ายกันมาเนี่ยครับดึงตัวประกบมาเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: ทิวมันขืนหย่อนหลังกลับมาครับทิวมัน ทิวมันเบียดไปกับออสเตรเลีย5โอ้โหแต่ว่าอเมริกา17ดีกว่าครับ โอ้ออสเตรเลีย5ไม่ไหวครับ
0: พี่เนี่ยคุณนัทพงศ์ว่าพี่เดี๋ยวไปทับลายเต็มิงโอ้แล้วเขาจะรู้ป่ะเนี่ยอเมริกัน17ใครอ่ะ
1: อ
0: เมริกัน17ก็ทิวมัน
1: ครับ
0: เฮ้ยดีอันนี้ดีเฮ้ยผมไม่ถามแต่อันนี้ฮาดี
1: ไม่เอาจะเอามันครับผมไม่เอาฮาครับ
0: ติดอยู่เรื่องเดียวนะครับอเมริกาทุกอย่างเหนือกว่ากำลังมั่นใจอย่าติดแอคเด็ดขาด
1: ใช่ครับ
0: อย่าคิดว่าตัวเองดีครับ
1: อย่าไปเล่นประมาทอ
0: ย่าไปประมาทอย่าไปแอคนะครับคือถ้าจะเอาให้ตายเหมือนเกมที่ชนะปารากวัยไปเลยนะครับ
1: คือตัวอื่นก็มาตรฐานเหมือนในเกมแรกนะแต่วันนี้ผมว่าลิคาร์โดเปปี้มันมีความอันตรายน้อยกว่าพุทธิสิทธิ์เยอะเนาะ
0: ใช่
1: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับเปปี้เหมือนวิ่งทับลายกันอยู่นะครับวิ่งไปวิ่งมาศูนย์ไอ้ทางด้านของไทเลอร์อดัมมาโอ้โหโดนอัดล่วงไปเอาไม่ฟาวครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไปปั๊มบอลกันอีกทีครับตามมาดูให้ครับเป่าหยุดเกมก่อนครับโอ้บาโลกันโดนโขกไปที่ท้ายทอยครับแต่จริงๆลูกนี้เก็บก็น่าจะได้ฟาวนะครับซูต้าเก็บเข้ามาตันเนี่ยมันไม่โดนบอลเลยครับ
0: ครับก็เหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับแต่2ประตูยังไม่มีชื่อของบาโรกันนะ
1: ใช่แต่ก็มีแอสซิสต
0: ์
1: ลูกแรกแอสซิสต์นะครับก็ใกล้จะจบแล้วครับเหลืออีก30วิครับอเมริกาได้บอลอยู่แล้วเอาจัดเสร็จแล้วก็สวนเร็วด้วยลากตัดในมาบาโรกันรอตัวเติมทางควักจ่ายไม่ทะลุเลยครับบอลมันกระดอนกลับหลังมาครับฟรีแมนเติมมาต้องไปเองเลยครับฟรีแมนลากไปต่อเข้าไปในกรอบเขตโทษฟรีแมนคืนย้อนหลังมายิงด้วยซ้ายโอ้โหรับไว้ได้พอดีครับ
0: นี่ผมบอกแล้ว
1: เดเบาไปหน่อยครับ
0: เป็นแบ็คที่ก็เรียกว่าเล่นกองหน้าได้นิดหน่อยดูว่าพื้นที่ว่างจับขวาแต่งซ้ายยิงลูกนี้โอ้มันตรงกรอบแต่ก็มันเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับทิศทางก็เลยไม่ได้
1: ต้องชมอเล็กฟรีแมนอีกแล้วนะครับโอ้จากหลังกันลากขึ้นมาเองแล้วมองอ่ะเพื่อนไม่มีใครก็เลยต้องไปต่อนะครับอ่ะลุยมาบ้างอ่ะออสเตรเลียพยายามจับไปจนสุดเส้นโอ้โหแรงเบียดดีกว่าเยอะครับโอ้โหดูเล็กฟรีแมนแอคเลยครับตอนนี้มั่นใจแล้วครับฟรีแมนต้องระวังตัวเองนะครับ
0: ใช่
1: จอแดนบอสเนี่ยจะไปเอาเรื่องในตัวเองเหลืองไปแล้วนะครับเนี่ยไม่พอใจครับบอส
0: ก็เหมือนจะเป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยนะครับอเมริกานำออสเตรเลีย 2-0 นะครับโดยที่ต้องบอกว่าอเมริกาเหนือก่อนทุกอย่างนะครับ 1-0 เป็นการนำเข้าประตูของทางด้านเบอร์เจสครับนาทีที่11แล้วก็ประตูที่2เนี่ยนะครับสำคัญกับอเมริกาท้ายเกมครึ่งแรกครับจากทางด้านฟรีแมนนาที43
1: ก็เกือบไปครับอเมริกา17กับอเมริกาทางด้านของทีมออสเตรเลีย 5นะครับมีปัญหากันแต่สุดท้ายครับเยอรมัน1เป่าจบครับ อ่ะเราก็พักกันไปก็ถือว่า ฟอร์มเจ้าภาพปีนี
0: ้
1: มาแจ่มทั้งคู่นะ
0: เฮ้ย
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: เนาะทั้งเม็กซิโกแล้วก็อเมริกา
0: เป็นการเล่นในช่วงเขาเรียกว่า2เกมแรกรอบแบ่งกลุ่มเฮ้ยเจ้าภาพโอเคมาก
1: ใช่ๆแล้วผลงานดีแล้วเล่นวันนี้นำแล้วนะไม่มีดีช้านะจะเอาอีกนะครับ
0: ผมว่าฟีฟ่าจะแฮปปี้ตรงที่เจ้าภาพเล่นดีอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้ามันไปตกรอบแรกเมื่อไหร่นะโอ้โหงานกล่อยแน
1: ่ใช่ๆนะครับแล้วก็ฟีฟ่าคงรู้ด้วยนะเกมนี้จันอู่จันเหน่งภาค
0: ใช่ไม่
1: มาเล่นเนอด่าเนอด่าเลยนะ
0: ศูนย
1: ์อ่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆกับ99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวัน SMS ผ่านตามกติกาที่ผู้บรรณาการกำหนดนะครับโดยคำถามจะเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาตินักกีฬาหรือว่าเหตุการณ์สำคัญประจำวันคำถามวันจะตั้งขึ้นวันต่อวันนะครับผู้โชคดีที่ตอบถูกลำดับที่5ถึง15จะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะครับช่วงเวลาร่วมสนุกก็รายการบอลโลกอัปเดตเวลา 11:00 นถึงเที่ยง
0: ครับ
1: รายการ99ไลฟ์บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่แรกแล้วก็รายการ99ไลฟ์บอลโลกช่วงการแข่งขันคู่สุดท้าย
0: ครับ
1: ของเขาคู่แรกเดี๋ยวเราไปดูคำถามหน่อยนะจันเอกมีคำถามพอดีเดี๋ยวจันเอกถามหน่อยเดี๋ยวให้แต่ละการได้ตอบเดี๋ยวผมเอาอันอื่นมารอนะครับ
0: คำถามของเราในช่วงตีสองนะ
1: ครับ
0: ฟังดีๆนะครับเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะร่วมสนุกอยากได้ของรางวัลนะครับในฟุตบอลโลก2018นะครับเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติอะไรครับ
1: ครับผมตอบกันมาเนาะ
0: เอาอย่างนี้นะทีมงาน99อ่ะผมว่าคำถามมันยากไปนะถ้าเป็นผมนะเกมนี้จะเตะมุมกี่ครั้งใครจะยิงประตูสุดท้ายอ่ะ
1: ก็สำหรับหลายท่านถ้าเกิดตอบไม่ได้นะเอชเวสมาฝากผมไปตอบก่อน
0: เดี๋ยวนะผมมีอันนั้นฟังคำถามอีกรอบนะในฟุตบอลโลก2018
1: ครับ
0: เมื่อ8ปีที่แล้วเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มตกรอบเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใด
1: ครับส่งเข้ามา
0: เ
1: อ
0: ญี่ปุ่น B เกาหลีใต้
1: ญี่ปุ่นเกาหลีใต
0: ้แล้วก็ C ให้ตอบข้อ A
1: นะครับ
0: A คือญี่ปุ่นB เกาหลีใต้ข้อ C คือให้ตอบข้อ A
1: เอาแพ้เขาเถอะ
0: โอ้ของรางวัลอย่าไปตั้งคำถามยาก
1: ใช่นะครับ
0: เราตั้งใจแจกอยู่แล้วอาจารย์ลูกฟุตบอลน่ะ
1: ไม่เป็นไรลูกฟุตบอลไม่ได้เรามีอีกอันนึงนะครับ
0: เอาของใหญ่เลย
1: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan นะครับในช่วงรายการฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.net.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: ขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamondราคาที่500บาทที่ได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้อเนกประสงค์ฟาร์ซอน MVP EV Super Van นะครับมูลค่าที่ว่าโอ้โหล้าน6จำนวน1รางวัลแล้วก็จักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับไปร่วมสนุกกันแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลแล้วก็ภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรด ยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ผมจะไปเล่นผมขอรางวัลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้าได้รางวัลที่1รถยนต์ผมไม่เอา
1: ครับ
0: ผมขอรางวัลที่2ผมจะเอามอเตอร์ไซค์ไปให้พี่
1: ผมเอาหมดเลยครับ
0: แล้วเอารถพี่ไปเผาทิ้งซะ
1: ผ ัวหมดเลย
0: เออคันนี้ทิ้งไปเดี๋ยวผมได้ผมจะให้มอเตอร์ไซค์พี่เลย
1: เพราะจันเอกเนี่ยเป็นคนนึงที่อยู่ในประสบการณ์รถเสียทุกครั้ง
0: ทำให้กูลำบากหลายรอบมาก
1: ยางแตกกระตันไม่ติด
0: เออสตาร์ท
1: จันเอกอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้ง
0: แบตหมดอะไรก็มีเดี๋ยวผมไปดูผลบอลนิดนึงที่อู๋ที่แข่งอยู่ตอนนี้เพราะว่าบางท่านก็ลุ้นเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ไอแลนด์พรีเมียร์นะครับมีด็อกเฮด้านำเชียร์บอล 2-1 นะครับเกาเวนำเดลี่ซิตี้ 2-0 เซนต์แพทริกกับชลิงโกโรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 โบฮีเมียนกับดันดาร์กเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับส่วนดิวิชั่น1ไอแลนด์นะครับก็มีแอตลอนทาวนำเร็กฟอร์ด 2-1 นะครับเบรนำลองฟอร์ด 3-1 คอปแลมเบอร์ตามหลังทางด้านฟินฮาร์ป 0-1คอกซิตี้นำทางด้านทริตรียูไนเต็ด 2-0 แล้วก็ UC ดับลินตามหลังเคอรี่ 0-1 ส่วนบอลสเปนซาบาเดลนะครับพักครึ่งยังนำซาโมราอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: มีตอบมาคำถามนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวทีมงานเช็คให้
1: ใช่นะครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายคอมเมนต์กันนิดนึงนะพี่อู๋เพราะว่า
1: อะไรเลยครับ
0: เรายังมี
1: ไม่เป็นไรเรายอมเสียเวลาพักไปเราไม่พักคนอื่นก็พักเราไม่พักเลยครับ
0: พักแต่แป๊บนึงแป๊บนึงฝากตบกรรมการนะครับพี่ทำไมไม่แจกเหลืองแต่มันแจกยากจังอะไรประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวก็ได้ตอนนี้ก็ไป2เหลืองแล้วนะครับ
0: ใจเย็นเดี๋ยวนะผมน่าจะค้างคอมเมนต์ทาง YouTube หลายอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง
1: จันเด็กจัดไปเลยครับ
0: น่าจะบอกจำนวนคนดูด้วยนะครับผมว่าสังเกตไม่ได้บอกเลยคือถ้าจำนวนคนดูส่วนใหญ่เขาจะอัปเดตหลังจบเก
1: ม
0: ว่าคนดูเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าไอ้ประเภทที่บอกจากชื่อคนเป็นชื่อชาติเนี่ยอันนี้ได้เลย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงยากนะครับตัวที่ยิงของวัตฟอร์ดผมว่าครึ่งหลังเดี๋ยวได้ลงนะครับวันนี้ระบบเสียงดีมากๆนะครับอยากให้ตั้งค่าแบบนี้ไปจนจบบอลโลก
1: ครับผม
0: เดี๋ยวว่ากันตระกูลพิบหวายเนี่ยชอบด่ากันออกอากาศแต่รับหลังจูบปากกันจริงไหมครับ
1: จริงไงใช้มดอีวาวนะเห็นด่ากันไปเที่ยวด้วยกันประจำนะฮะ
0: คนใกล้ตัวเลยอย่างมนมัมมี่ใช่ป่ะ
1: นี่เขาเป็นหัวหน้าใหญ
0: ่เป็นหัวหน้าใหญ่ดูได้ช่องทางไหนครับบอลโลกผมหาในทีวีไม่มีเลยไม่เห็นเขาสดเลยครับอย่างโมโนแม็ก
1: ต้องดูคู่ด้วยนะครับมันจะมีคู่อะไรนะคร
0: ับ
1: ไม่ได้ถ่ายทุกคู่นะครับที่คู่ที่เป็นฟรีทีวีแต่วันนี้ผมจำไม่ได้โปรแกรมเดี๋ยว
0: คือถ้าจะดูทางมูโนแม็กทุกเกมเนี่ยต้องเป็นสมาชิก
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยวันนี้เกมค่ำคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้คู่ที่เขาจะถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีมูโนแม็กสปอร์ตหรือว่าโมโน29ตุรกีกับปารากวัยกันตุรกีกับปารากวัย
1: สำหรับท่านที่อยากดูฟรีทีวีรอคู่ตุรกีนะครับ
0: เฮ้ยแต่จริงๆในช่วงที่ผ่านมามูโนแม็กเขาปล่อยให้ชมฟรีคู่ใหญ่เยอะมากนะ
1: ครับครับ
0: คู่ใหญ่เยอะมากแล้วก็มีหลายคู่ด้วยนะครับสำเนียงออสซี่จะประมาณอีสานบ้านเราถ้าเปรียบเทียบนะครับอเมริกาจะประมาณภาคกลางเน
1: อๆ
0: เอฟเฟกต์จะเยอะหน่อยจากคุณอนุสรนะครับคุณนัทพงศ์บอกว่านอกจากเป็นนักเตะอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็
1: นี่หน้าซาผมว่าแปลกๆเวสันไม่เข็นนี้เมสซันไม่เข็นนี
0: ้ออกแนวเนอๆอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ใช่ๆเห็นกับพาร์คแล้วเมสซันไม่เข็นนี้เนี่ยผมก็งงว่าไม่เข็นนี้นี่ใครวะเนี่ย
0: มีแต่แมคเคนนี่
1: ครับ
0: พี่เอกจะไปอีกสหรัฐนึงครับเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หูยผมน่าจะหัวเร็วเหมือนคุณนันทพงศ์นะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้บอกยูเอ
1: ใช่
0: น่าจะไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรอย่างงี้นะครับเรื่องเซอร์เคิลเดสเนี่ยบอกแล้วเนาะพี่อู๋เนี่ยพูดถึงตามไปปั๊มบ่อยๆเนี่ยฝากดูราคาน้ำมันด้วยแต่คุณก้องนะครับ
1: ช่วงนี้มันน่าจะลดยาวๆนะใช่ไหมเพราะว่าตลาดโลกมันลดอยู่นะครับ
0: คุณพิจิตรถามว่าใครยิงเขากรอบมากกว่ากันคุณน่าจะอเมริกานะอาจารย
1: ์ยิงเข้ากรอบเนี่ยอเมริกาครับครั้งหนึ่งตะกี้ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ยิงเข้ากรอบมันน้อยอยู่นะเดี๋ยวผมเช็คดูอีกที
0: แมตต์ฟรีดเปิดบอลด้วยเท้าไม่ดีครับดูเกมนิวยอร์กซิตี้เอฟซีบอยคุณอนุสรบอกว่าน่าจะบอกจำนวนคนดูนี้บอกไปแล้วนะครับ
1: มันไม่ขึ้นให้เราเห็นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่คนนะครับ
0: มีลุ้นโดนถล่มไหมครับแต่คุณนันทพงษ์
1: มีโอกาส
0: ส่งให้มี
1: โอกาสนะผมว่าเดี๋ยวเกิดมาบุกก็ต้องรอดูว่าบุกแบ แบบบ้าเลือดแล้วโดนอเมริกาสวนเนี่ยก็มีสิทธิ์เละเหมือนปารากวัยได้เหมือนกันนะครับ
0: จะไปทับลายนะหมิงก็ลำบากครับอ้าวติดตามอาจารย์อู๋ตั้งแต่สมัยอยู่ซันชาแนลครับ
1: ซันพิจูนใช่ไหมครับ
0: ยังดีไม่มีนักเตะเบอร์94นะครับอเมริกาไม่งั้นจะเข้าบริษัทบอลโลกเลยประมาณนี้นะครับอเมริกาเล่นสบายใช่ไหมครับเดี๋ยวเจออิหร่านและพันธมิตรอุ๊ยแต่คุณธนากร
1: อันนั้นไม่ค่อยสบายครับ ยิงตรงกรอบอเมริกายิงตรงกรอบ2นะครับส่วนทางออสเตรเลียยิงตรงกรอบไป1
0: ครับ
1: นะครับมากกว่ากันนิดเดียว
0: อ่ะขอนิดนึงนะคุณ FPK บอกว่าอเมริกาเข้าตามากเดี๋ยวรอลุ้นขึ้นหนัก
1: เล่นดีนะวันนี้เล่นสนุกนะครับ
0: เล่นดีเล่นดี
1: แล้วเกมรุกมันหลากหลายดีเดี๋ยวไปบาโลกันมั่งเดี๋ยวไปเดสเนาะ
0: ใช
1: ่โดยเฉพาะเกมทางฝั่งขวาครับ
0: ครับคุณพิสารสาเกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีนะครับ
1: ครับผม
0: คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าบราซิลถล่มแน่นอนครับจากคุณผีสลิปน็อตผมก็ชอบทางด้านบราซิลนะทีมงานตั้งคำถามแข่งแฟนมันแท้หรือฟุตบอลโลกเหรอครับ ผมว่ามันยากเกินทุกครั้ง
1: เดี๋ยวผมไม่บอกให้สรุปป๋าตั้ง
0: เอาไงถ้าไม่มีเฉลยมาผมอู๋พี
1: ่
0: ของรางวัลน่ะมันไม่ใช่บ้านไงยังไงเราเอาตั้งใจมาแจกอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คือต้องตั้งคำถามที่ให้แฟนฟุตบอลน่ะเข้าร่วมสนุกเยอะ
1: แล้ว
0: คนกรีดยางอยู่มันจะไปเปิด
1: ไม่ละอย่าง
0: เปิดไม่กี่ที่อย่างที่ไหน
1: ไม่ละอย่างเราก็เน้นในนี้ด้วยเพราะบอลที่มาแจกเราก็บอลปลอมแล้วก็ซื้อมาถูก
0: ๆคุณณัฐพลบอกว่ารางวัลมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับทีมงานหน่อยว่าให้ตั้งคำถามนี่ให้มัน
1: ไม่มันมี2แบบ
0: หน่อย
1: ถ้าตั้งคำถามในรายการก็อาจจะเป็นบอลเอาไปร่วมสนุกแต่ถ้าเกิดเป็น M-Court ซูเปอร์แฟนเนี่ย
0: อันนี้ไปดูได้เลย
1: อันนี้หนักๆเลยเพราะเป็นระดับรถไฟฟ้าเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ล้าน6แล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์จ่ายเลย
0: มอเตอร์ไฟฟ้าม
1: อเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้า
0: เนี่ยไอ้นี่พี่
1: ข้างหลังเราเนี่ยนะเห็นภาพ
0: ตั๋วเครื่องบินพี่ก็น่าได้นะ
1: ตั๋วเครื่องบินมาก่อนไอเวย์ก็มีนะครับกิฟต์วอเชอร์อะไรอีกนะครับ
0: เที่ยวเหนือสักทีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนั้นสำหรับคนที่แบบอยากเน้นของรางวัลเต็มๆนะก็ไปลองดูเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับ
0: ภาคพรีเมียร์น่าจะมีแบบนี้ด้วยนะครับแต
1: ่
0: คุณพิสารสาเกตเดี๋ยวให้พี่ให้ทีมงานไปพิจารณานะ
1: พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่ดูครับว่าให้ลองดูนะครับเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดบางอย่างหลายๆอย่างนะก็ต้องรอดูนะครับผมก็พยายามจะเชียร์อยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ผมว่าหลายคนที่ฟังอยู่คุณผู้ฟังก็น่าจะชอบเนอะ
0: ครับ
1: นะมีการไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะครับ
0: พอดีเห็นท่านฟังตอบคำถามมาทางไหน SMS ทาง468-9899ผมย้ำอีกรอบนึงนะ
1: ครับผม
0: เป็นลูกฟุตบอลนะครับก็ฟุตบอลโลกปี2018เซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใดฟังคำถามผมก็ยังงงเลยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เองงงเองผมมีช้อยให้เลือกนะ
1: เ
0: อทีมชาติญี่ปุ่น
1: ครับ
0: B ทีมชาติเกาหลีใต
1: ้
0: ข้อ C ให้ตอบทีมชาติญี่ปุ่น
1: ปวดยากยาก
0: มันยากอ่ะต้องมานั่งวิเคราะห์คำตอบคืออะไรอีก
1: ยากนะครับ
0: ประมาณนี้พี่หูเบรกก่อนไหม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังมาลุยกันต่อเจ้าภาพอเมริกาที่นำออสเตรเลียอยู่2ประตูต่อ0นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: นายที่นาย
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
14: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
17: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยรา5รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา5
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live ฟุตบอลโลกนะครับกลับมาครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหจัดเลยครับสุดที่ปอปวิช3ตัวผู้เล่นนะครับเมทคาร์ฟลงมาแล้วครับเกเรียแล้วก็อีลันคุนด้านะครับลงมา3คนไอ้เจ้าคัมรอนบอร์เจสที่ทำเข้าประตูตัวเองครับโรดูปิเล่แล้วก็รวมไปถึงหน้าเป้าอย่างโมฮัมเหม็ดตูเล่วันนี้โดนเปลี่ยนออก3คนเลยนะครับ
5: ครับ
4: ขยับก่อนทันทีครับตอนนี้เกมน่าจะเปิดแน่ๆนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าอเมริกาจะคือถ้าโดน 2-1 ก็ไม่แน่แต่ถ้าเกิดโดนเป็น3เนี่ยมีสิทธิ์หลับเหมือนกันครับเอาตันกันไปตันกันมาสุดท้ายจะเอาฟาวล์ไม่ได้ครับผู้เสนไม่ให้ครับแหมโอนิล
5: อันนี้เมื่อกี้ที่พักถึง10นาทีป่ะกำลังกินไก่ย่างอยู่นะเมื่อกี้
4: ไม่ทันครับ
5: ขอบคุณเสบียงด้วยนะครับจากสมหวังไก่ย่างนะอาจารย
4: ์ดูเตะเปิดทิ้งมาพยายามจะเขี่ยลูกนี้มันไกลตัวไปหน่อยครับสุตาก็เลยเตะทิ้งคืนกลับมาครับดูพยายามจะบุกมากขึ้นนะครับเนี่ยพยายามจะไล่กดดันคือครึ่งแรกพวกเขาลงไปรับกันเยอะเกินนะครับ
5: ครับ
4: เอ้าจับบอลไม่ดีซะอีกโอ้ดูเลยครับอิตาเลียโน่ครับจับบอลแล้วบอลลั่นออกข้างซะงั้นครับโอ้วันนี้เกมรับแกก็เอาไม่อยู่ครับยากอบอิตาเลโน่เกมรุกก็ทำเสียบ่อยนะครับเอ้าโดนผลักลูกนี้ฟาวครับโอ้โหซูต้าครับไปผลักบาโลกันท่านหน้าคว่ำเลยครับ
5: คุณจูซุเกะบอกว่าตอบคำถามทางไหนครับอยากจะตอบด้วยก
4: ็ทาง SBS เนาะ
5: SBS นะครับทาง4689899นะครับส่งมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับทั้ง SMS แล้วก็ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTubeยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
4: อเมริกาก็บุกเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็พยายามจะปรับในเรื่องของตัวรุกก็มายืนค้ำเป็นหน้าคู่ไปเลยครับวิลากุนด้าก็พยายามจะวิ่งกดดันให้มากขึ้นนะครับเพราะครึ่งแรกตูแรกแกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับโอ้บอลเคาะริมเส้นมาครับวันนี้เติมเกมบ่อยมากครับอเล็กซ์ครีแมนคิดริชาร์ดกลับหลังมาเลยครับเกมในครึ่งหลังเหมือนอเมริกาจะเน้นความแน่นอนมากขึ้นแล้วก็เกมมันดูช้าลงไปนะครับเนี่ยเน้นการครองบอลแล้วก็ให้ออสเตรเลียได้มาไล่บอลนะครับพอไม่มีตัวไล่แค่เคาะกันอยู่3คนครับเซ็นเตอร์3คนไม่ออกบอลเลยครับแมคเคนนี่วางมาก็ยังโดนดักไว้ได้สุดตาลับตามมาถึงบอลก่อนโดนเตะร่วงลงไปได้ฟาวครับซาจิโอเดสอีกแล้วครับวันนี้คล่องทีเดียวครับเดสเนี่ยถึงก่อนนะครับ 9-1 ครับโดนเตะกวาดเข้าไปครับ
5: ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วนะครับออสเตรเลียถ้า 1-2 ไล่มาเร็วยังพอมีลุ้นนะครับ
4: ตอนนี้ก็เหมือนมีการขยับครับตำแหน่งของคาร์ลอนบอร์เจสที่โดนเปลี่ยนออกนะครับ เซ็นเตอร์ Center, ทางฝั่งซ้ายก็เป็นสุคติขยับเข้ามาแทนที่นะครับแต่ก็โดนใบเหลืองไปแล้วเหมือนกันต้องระวังนะครับกิดกลายเป็นซ้ายตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยเหลืองทั้งคู่ด้วยครับจอร์แดนบอสแกก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับ
5: ครับเซ็นเตอร์ของอเมริกาวันนี้สบายเลยนะ ไม่ค่อยไม่ได้เจองานยากเลยนะครับนี่ขนาดว่าทีมรีมนี่38ปียังชิวๆเลยนะครับ
6: คือรีมวันนี้ก็อาศัยการวางบอลเอาส่วนคริสริชาร์ดก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามจะเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกนะครับ
5: ครับ
6: ของบอลแล้วโดนไล่บีบมาครับสุดท้ายต้องคืนก่อนครับจอร์แดนบอสสูตาคืนหลังไปต้องรีบเตะทิ้งครับแพทริกบีชลูกกลางอากาศแมคเคนนี่แปะสั้นๆมาชิง 1-2 กันครับแมคเคนนี่เอาไปตั้งเงินในแดนหลังไปเลยครับทีมรีมครับออกมาโรบินสันมาบุกได้สักพักหนึ่งกลับมาถอยล่นไปรับกันอีกแล้วครับออสเตรเลียเดสพยายามจะตัดในครับเดสกระชากมาแล้วเดสฝากตรงกลางมันย้อนหลังไปหน่อยแม่ต้องวิ่งไปเก็บตกก่อนครับมาเล็กทีมัน
5: เสียเวลานิดนึงนะครับอเมริกาโอ้ถ้าจ่ายดีๆนี่ได้เปิดเกมรุกเข้าใส่ในกรอบเขตโทษเลยนะครับจะยิงคืนได้ไหมครับออสเตรเลียลูก3ถ้ามีถ้าเป็นของอเมริกานี่จบเลยนะพี่หูนะ
6: ตอนนี้เกมดูเหนือกว่าครับโรบินสันเนี่ยเลี้ยงไปแล้วบอลมันโดนปั๊มครับอิตาเลโน่เก็บบอลได้เลกิคิมคืนมาก่อนแล้วก็วางข้ามาทางขวาครับดูบอลลงได้พยายามจะตะลุยไปครับอิตาเลโน่หยอดเข้าไปด้านในก็ยังโดนหม่งดักเอาไว้ครับพยายามจะดูดบอลลงมาลิคาโดเปเป้จับยาวไปแล้วเอาได้สวนคืนวางทะลุมาเอาแล้วครับหลุดเดี่ยวมาแล้วอเมริกาลุยมาต่อแล้วก็ไม่ดึงจังหวะแล้วก็รีบยิงลูกนี้โดนบล็อกพอดีช้าไปหน่อยครับบาโลกัน
5: อเมริกัน20ยิงครับซิกาติก็ไปบล็อกไว้โอ้จังหวะดูครับไหลมานิดโอ้ออกตัวจากแดนของตัวเองสปีดมาแต่ว่าจังหวะที่จะง้างเท้ายิงนี่แล้วโอ้ยโดนขวางนิดเดียวครับ
6: คือเหมือนบาโลกันแกไปแล้วแกไปหยุดจ
5: น
6: ทำให้เชกติแกมาถึงพอดีก็เลยมากดดันได้ครับ
5: สปีดบาโลกันจะเร็วกว่านี้นะจะไปคิดว่าจะยิงมุมไหนหรือเปล่าแต่ยังได้เตะมุมต่อนะครับอเมริกาทีมรีมขึ้นมาแล้วครับ
6: ตอนนี้รับหน้าที่หมดเลยครับเตะมุม2ฝั่งเลยครับมาลิกทิวแมนตูกเตะมุมทางกลับขวาวางเข้ามาตรงกลางครับบอลตกมาอิรันคุนด้ายกมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับกระโดดปั๊มกันเอาหาบอลกันไม่เจอทั้งคู่ครับบอลงัดโด่งมาอิรันคุนด้าดีดใจก้อยมาก็ไม่ดีครับโดนฉกไปแล้วครับส่งไม่ดีอิรันคุนด้าวันนี้
5: ทีมนี้บอกให้เพื่อนผ่อนๆ นิดนึงมีจังหวะเร่งมีจังหวะผ่อนนะครับแล้วอเมริกาเองก็ต้องพยายามรักษาสกอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็รวมไปถึงนักเตะด้วยนะครับ
6: บอลในกรอบเขตโทษครับบารุกันพยายามจะพลิกก่อนหาเพื่อนอยู่แล้วก็โดนแซะออกหลังครับเชกติถ้าได้เตะมุมอีกแล้วครับมาลิกทิวมันเหมือนเดิมครับ
5: ครับเตะมุมนี่ยังได้ลุ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสั้นครับอเมริกา
6: คือเปลี่ยนมา3คนแต่กลับกลายเป็นว่าทั้ง3คนไม่เจอบอลเลยครับเมดคาร์ฟตอนนั้นของเกเลียเนี่ยครับลูกเปิดมาก็ฉลับอีกแล้วครับ ไปฉลับเมดคาร์ฟแล้วครับตัวสำรองที่เพิ่งจะถูกส่งลงมาครับคอนโนเมดคาร์ฟก็ต้องดูว่าจะอยู่ซังเปาลีต่อไหมครับมาตกชั้นไม่กับซังเปาลีครับเตะมุมเลยครับลูกวางตรงกลางได้โขกลูกนี้มันโดนไม่แต่โอ้เหมือนโขกกันเองครับนั่นแหละผู้สินเป่าหยุดเกมก่อนแล้วครับโอ้จังหวะบาโลกันโขกไปพอดีมีตัวโขกสวนกันมาครับเชคติโอ้ยหัวศีรษะชนกันเลยครับผู้สินก็เลยเป่าหยุดเกมพักนึงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับSierra the wife of former Seattle Seahawks quarterback Russell Wilson they or in the start หลังเนี่ยยังไม่มีการปรับ

0: าจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่าตอนนี้เสียงน่าจะมาแล้วนะครับ
1: คุณอู่เล็กมีคิววันไหนครับพี่เอก
2: วันจันทร์
0: นี้ป่ะ
1: ไม่พรุ่งนี้พี่กระสนวันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์มั้งคุณอู่เล็กนะน่าจะเป็นวันอาทิตย
1: ์ก็คือวันอาทิตย์เข้าเช้าวันจันทร์นะครับอ่ะลุยต่อนะครับอเมริกายังดูเหนือกว่าทุกอย่างนะครับทั้งเปอร์เซ็นต์ของบอลโอกาสยิงแล้วก็ประตูที่นำอยู่ 2-0 นะครับ
3: Shielded out by Chiarchetti
0: จ่ายทะลุมาครับเชียร์คติมาบอลโดนขาแล้วก็หลุดออกไปครับ
1: ครับ
0: โอ้สุดตาดารามากัน
1: เยอะน
0: ะลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทุ่มมามีอัดกันล่วงไปอีกแล้วครับลูกกลางอากาศดวลกันอยู่ครับมันคือหลังกลับมาไปตั้งกันก่อนครับคิดริชาร์สทิมรีมฝากสั้นๆมาครับโรบินสันแต่ว่าออสเตรเลียเวลาสวนเนี่ยมันก็ไม่มีใครมากดดันเท่าไหร่แต่โหแต่วางยาวลูกนี้มาก็ไม่ดีแล้วครับ
1: เกมรุกไม่มีใครน่ากลัวเลยนะครับ
0: เอาอีลันคุนด้าลงมาก็ไม่มีอะไรอ้าวโดนตัดโดนฉกได้ตรงกลางสนามครับลุยทะลุมาแล้วมีการบวกกันอยู่ผู้สินนะปล่อยให้ไม่ได้เปรียบไปก่อนครับโอ้โหออสเตรเลียแล้วก็มาเป่าให้ครับเห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับจังหวะตัดเข้ามาของอิเตลาโน่นะครับโดนเสียบเข้าไปครับ
1: กลุ่มไปที่ข้อเท้าเหลืองออกไป
0: มาแล้วใบที่3ครับโรบินสันครับ
1: ครึ่งแรกเนี่ยลูกใบ3ไม่มีนะครับมาอยู่ในช่วงครึ่งหลังเปปี้ครับเข้าบอลจากด้านข้างด้านหลังแล้วเข้าบอลช้านะครับคือท่านจะมองในเกมรุกที่เก่าสุดของออสเตรเลียก็เป็นเล็กกี้เนี่ยนะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วจะวิ่งแบบนี้ก็อาจจะไม่ไหว
0: คือช็อตแรกที่มีการเตะกันนะเปปี้พุทธศิลป์ไม่ได้ให้นะครับมาให้จังหวะของโรบินสันนะครับโดนใบเหลืองใบครับใบที่3ดูจังหวะจับม้วนมาแล้วก็อเมริกาก็ยังดูเล่นเป็นทีมมากกว่านะครับที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้บอลมันจะเป็นการความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าครับ
1: คุณเจมส์พิรพัฒน์ถามมาอาจารย์ออสเตรเลียน่าจะนำไหมโอ้โหบอลทรงนี้ยากนะ
0: ยากครับตอนนี้จะตีใครแตกยังลำบากเลยครับโอ้ยจนถึงตรงนี้เนี่ยยิงเข้ากรอบตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเองนะครับในครึ่งแรกนะครับเนี่ยแล้วอเมริกาก็เริ่มจะให้ทิมรีมเนี่ยดึงช้าแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่านำอยู่2-0นะครับบอลมันเดินทางช้าลงแล้วครับเนี่ย
1: คือเล่นมาตรงนี้เกือบ1ชั่วโมงอ่ะจุดเด่นของออสเตรเลียวันนี้ยังไม่มีครับลูกยิงไกลลูกคอนเนอร์ลูกสวนกลับอะไรเงี้ยมันไม่ชัดเจนนะครับ
0: โอ้โหแล้วแต่ออมวิ่งมัดยังไม่ออกเลยครับโอ้โหลุยมาครับก็เปเป้พยายามจ่ายตัดในมาโรบินสันโอเวอร์แลปเติมขึ้นมาทางซ้ายครับโรบินสันปาดเข้ากลางมาให้ครับไทเลอร์ดัมคืนมาก่อนครับริชาร์ดโลไปทางขวาบ้างครับเดสเจอกันตัวหน่อยครับเดสเจอกับบอสวนคืนย้อนหลังกลับมาครับจิลมันยกมาลูกนี้มันลึกเกินไปพยายามจะบังเอาไว้ไม่ยอมจะตามไปไล่ตันกันอยู่สุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเข้าไม่ทันครับเวสันแมคเคนนี่
1: ถึงตรงนี้ก็อเมริกาก็ยังไม่ผ่อนเกมรุกนะครับก็ต้องการประตูที่3
0: จำจะลุยมาครับเกเรียโอ้โหวิ่งมาตันกันลูกนี้ก็ต่างคนต่างฟ้องให้เป็นของออสเตรเลียครับเกเรียทุ่มคืนหลังมาเลยครับสุตาสิกติออกซ้ายมาลูกนี้ครับบอสเคาะกลับเข้ามาตรงกลางเลยครับออกมาซ้ายอีกทีครับบอสจัดแต่บอสจ่ายยัดในมาพยายามจะตะลุยจ่อลุยไปต่อครับบอสได้จังหวะวางเข้ามาแล้วก็มาจะสอดมามงครับอีรันคุนด้าแล้วไปฉลับหน้าทีมริมไม่เห็นด้วยครับบอกไม่โดนครับแต่ให้ไปเตะมุมไปแล้วครับ
1: จะผ่านมา1ชั่วโมงโปเชตติโน่เองก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับดูภาพช้าจังหวะขึ้นเกมมาทางซ้ายคอสมาของออสเตรเลียโอ้โหคือจะมีตัวที่โฉบเข้ามาหม่งครับกีรันคุนด้านะครับแต่ว่าทีมรีมหม่งทิ้งไปก่อนมีเช็คอะไรหรือเปล่าเนี่ยสำรองลงมานะครับกีรันคุนด้าเป็นดาวรุ่งวัย20ปีที่เล่นกับวัตฟอร์ดนะครับ
0: มีแมทธิวเล็กกี้เจ็บอยู่
1: คร
0: ับ

0: แต่วันนี้บทบาทแทบไม่มีมีอยู่ทีเดียวครับขึ้นเกมมาแล้วก็มาได้เปิดทีเดียวหลังจากนั้นหายเลยครับแมทธิวเลกี
1: ้ด้วยสภาพร่างกายครับก็คงไม่ไหวอายุ35ปีก็เป็นนักเตะที่ยิงเยอะที่สุดในตำแหน่งเกมลุกก็14ประตูนะ
0: เหมือนพยายามจะลุกนะพยายามจะลุกแล้วเหมือนมีอาการเจ็บนะครับก็ทิ้งตัวลงไปอีกก็ดูแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเปลี่ยนออกนะครับแมทธิวเลกี
1: ้กล้ามเนื้อหรือเปล่า
0: คืออยู่เยอะแล้ววิ่งเยอะนี่ครับเพราะทีมตามหลังอยู่นั่นแหละครับน่าจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับอาจจะดึงช้าเพื่อให้ตัวสำรองได้ลงมานะครับ
1: หมายเลข20สำรองของออสเตรเลียนะครับ
0: บูปาโต้ครับเตะดาวรุ่งที่เลือกไม่สนแล้วครับจะรีเลือกไปออสเตรเลียดีกว่าครับบูปาโต้กำลังจะลงมา
1: เล่นกับซาโซโล่นะครับทางด้านบูปาโต้provide a little bit of the unknown because
0: Australia certainly needs something now ไม่ไหวครับเดินกระเพงออกไปแล้วครับแมทธิวเลกกี
1: ้ตามสภาพอ่ะเนาะ
0: อ
1: ายุเยอะแล้วนะครับ tactically tweaked
0: it with the two wider players narrowing off trying to แฟนๆก็นั่งซึมอยู่ครับแฟนออสเตรเลียคือรูปเกมมันไม่ได้ดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนมา3คนแล้วนี่เป็นคนที่4แล้วนะครับ
1: ทักทายพี่รถเขียวด้วยนะครับบอลผมไม่เอาผมเพิ่งเก็บมาจากถังขยะเมื่อเช้า
0: ก็ไปเอาเอ็มควอดซูเปอร์แฟนก็ได้ครับเด็กรถเขียวนะก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลย
1: ครับ
0: ที่เจ็บไปครับแมทธิวเลกกี้แล้วก็โวปาโต้นะครับลงมาเติมเกมรุกแทนครับ
1: ก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีนะครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่2เล่นกับซาโซโลเกมลุกเขาเล่นได้หมดนะอาจารย์มิดฟิลด์ตัวรุกเล่นวิงได้นะ
0: เป็นพวกประเภทตัวไฮบริดนะ
1: ใช่กับระดับยูทเนี่ยยู19 20 21เล่นกับทีมชาติอิตาลีนะ
0: ครับ
1: แต่พอชุดใหญ่เนี่ยมาเล่นให้กับออสเตรเลียนะ
0: คือที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่องเกมรับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ก็อีรันคุณดาเอาหลุดมาแล้วโอ้โหจับด้วยซ้ายที่ก็แรงไปหน่อยครับบาโดกันแล้วกำลังจะสวนคืนมาอีรันคุนด้ามาแล้วครับล็อกขวามาอีรันคุนด้ารอดูตัวในเพื่อนมัดช้าเกินแล้วโดนบล็อกอยู
1: ่
0: เหลี่ยมซ้ายมียิงเลยก็ข้ามคานเอาไปเองไม่ดีครับ
1: จะมีอะไรหรือเปล่า
0: บาโต้
1: มีตัวผู้เล่นของออสเตรเลียเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษเดี๋ยวดูว่าเจ็บเองหรือว่าโดนสะกิดอะไรไหมกุมไปที่ข้อเท้าซ้ายครับจังหวะสวนกลับโอ้ถือว่าสวยเลยครับจังหวะออกตัวไม่ล้ำด้วยนะครับอีรันคุนด้าลุยไปทางขวาเนี่ยพื้นที่เข้าข้างในพอลากเข้าในเนี่ยโดนบีบดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่จังหวะยิงลูกเนี่ยอย่างวัวปะโต้ยิงก็หลุดกรอบไปเอง
0: คือเมคคาพยายามจะฟอร์ม
1: ว่าเหมือนแมคเคนนี่แมคเคนนี่ไปเหยียบข้อเท้าครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คหรือเปล่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินแกยืนยันว่าไม่ให้นะคร
1: ับ
0: สปอยเลอร์แกไม่ให้ครับคือเติมมาช้าไปครับจังหวะอีรันคุนด้ามาเนี่ยมันไม่มีเพื่อนอยู่นะครับมันก็เลยต้องรอก่อนเลยครับ
1: เพราะมันเป็นจังหวะสวนนะ
0: ใช่ครับเป็นจังหวะสวน
1: สปีดมาเร็วแต่ว่าเพื่อนเติมไม่ทันนะครับ
0: คือก็เลือกถูกเลยครับแกไปฝังตัวกับทิมรีมที่38ไปแล้วสตาร์ทออกตัวมันไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: เร็วกว่าเยอะครับคือสวยเยอะแกอยู่ตรงนั้นพอดีแกก็ยืนยันว่าไม่ให้ครับ
1: ครับ
0: เกเรียครับทุ่มมาโดนโมงไว้ได้ครับริชาร์ดโมงเสยมาใหม่ก็ตามมาไม่ทันบอลออกไปแล้วครับได้เป็นลูกทุ่มของอเมริกาครับ
1: นี่กล้องจับมาอีเรนกุนด้าเกิดลงมาเนี่ยมีสปีดความเร็วนะครับอาจจะใช้ความสดนี่ครับมาเล่นงานแนวรับของอเมริกาเริ่มไล่เพลสไล่บี้เร็วขึ้นนะครับออสเตรเลีย
0: เริ่มจะวิ่งเข้าหาลูกทุ่มเข้ามาบาโดการจับดีดคืนย้อนหลังมาแล้วจะจิ้มบอลมันฉลับไปฉลับมาครับสกัดทิ้งออกมาแล้วก็จะสวนคืนแต่มันยังสวนไม่ได้ครับออสเตรเลียมาเชคติต้องคืนหลังกลับมาเลยครับซูต้าจ่ายโอ้พลิกกันมาแกะมาได้ครับทะลุมาทางซ้ายครับลุยมาครับจอร์แดนบอสเลาะมาก่อนแล้วเพื่อนยังเติมไม่ทันครับบอสต้องดึงช้ากลับหลังไปก็สุดท้ายไปตั้งกันใหม่อยู่ดีครับกลับหลังไปเลยครับคือบอลมันไปแล้วไปไม่สุดเนาะ ไปได้แค่ครึ่งสนามแล้วก็ต้องกลับหลังนะครับชนะออสเตรเลียสุต้าให้มาครับเกเรียเกเรียฝากขวามาโรบินสันตามบีบอยู่จะแตะหนีไมค์ตาเลโน่กับโรบินสันเร็วกว่าเดอะเมทคาเปิดมาไม่ดีครับ ลึกไปนู่นเลยครับแมตต์ฟรีชดูเหมือนเพื่อนยืนยืนไม่ตรงตำแหน่งฟรีชตะโกนด่าอยู่ครับ
1: เดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันต้องแบบแผนมันต้องเป๊ะนะยืนองศาห่างออกบอลลำบากนี่ก็ไม่ได้นะครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่65นะครับสกอร์ของอเมริกายังนำอยู่ 2-0
0: งัดมาครับฟรีแมนคิดริชาร์ดงัดไปที่ไทเลอร์ดำเอาจ่ายกันไม่ดีสุดท้ายในกรอบเขตโทษแต่งอยู่ไม่มีมุมยิงจากแถว2เมตรครับครับยิงไปแล้วก็ไปตรงตัวแมตต์ฟรีสครับ
1: แต่อย่างน้อยการสร้างสรรค์โอกาสการกดดันเกมของอเมริกานี่ถือว่าดีนะครับ
0: ไทเลอร์ดำไม่ทำอะไรมันนะ
1: เล่นคาร์ฟยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตรงกรอบแต่ว่าแม่น้ำหนักมันเบานะครับโหนี่ไม่เห็นออสเตรเลียเข้าทำแบบนี้นานเลยนะครับเกมแรกแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่ได้ 1-2 โดน3ก็ยอมครับออสเตรเลีย
0: พยายามใช้การวางบอลแล้วใช้อีรันกุนด้าที่ออกมามีความเร็วนะครับเบียดกันไปจะเอาฟาวง่ายไปหน่อยครับอีรันกุนด้าแกจะเอาฟาวครับสไวเยอร์บอกให้ลุกขึ้นมาครับฟรีแมนจอดทิ้งข้ามาครับม้วนหลบไปแล้วยังเกี่ยวมาได้แต่ตามไปเอาต่อเจอหัวทิ้งครับมาดูกันดูอีกครั้งครับช็อตนี้ครับคิดริชาร์ดโอ้ยไม่มีอะไรครับไหลเบียดกันอีรันคุนด้าก็ทิ้งตัวง่ายไปหน่อยเนี่ยครับไหลต่อไหลอัดกันนะครับแต่ว่าคิดริชาร์ดแกใหญ่กว่าเยอะครับ แต่ว่าช่วงครึ่งหลังก็ต่อมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอเมริกาแต่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวลุยคนเดียวก็ไม่ได้ครับจะฝ่ามาคนเดียวก็บัวปาโต
1: ้โอ้โหเชตติโน่นี่แกยังไม่เปลี่ยนสำรองเลยนะ
0: ใช่ครับ60กว่านาทีแล้วนะครับ
1: หรือว่าถ้าพวกตัวหลักซัดเกมนี้เราให้ไปพักเกมหน้าก็ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเกมนี้มันก็สำคัญเพราะว่า
0: ต้องการอย่างน้อย
1: เอาชัวร
0: ์แต้มมันจบเลยครับมันสบายกว่าครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดตัวหลักเต็มสูบของเขานะครับ
1: ครับ
0: พยายามจะเล่นให้มันดีที่สุดนะครับแต่ก็จึงถือว่าให้โอกาสกับทางเปเป้อยู่เนาะ
1: ไอ้เปเป้วันนี้ลงมาก็โอเค
0: แต่มันดูบทบาทน้อยไปหน่อยครับ
1: ครับ
0: เนี่ยลงมาเปลี่ยนไป4คนก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนักครับเกเรียมงตั้งมาโรบินสันแปะเข้ากลางมาครับไทเลอร์ดำดึงก่อนโดนตันไปจนแถมไม่ทีก็ไทเลอร์ดำแม่ฟองกุลสิทธิ์ครับโดนโบกาโต้แถมเดสชิงกันครับฟรีแมนบนแล้วดีดกลับหลังไปเลยครับเอาชัวร์ก่อนครับตอนนี้อเล็กฟรีแมนไทเลอร์ดำฝากทางขวามาครับฟรีแมน
1: ก็เคาะบอลของบอลเพื่อความชัวร์อเมริกาไม่เร่งแล้วนะครับนัดสุดท้ายอเมริกาจะเจอกับทางด้านตุรกีถึงว่าเน้นอีกะเอาชัวร์6แต้มไว้ก่อนนะครับ
0: ตุรกีก็ตอนนี้เลือดเข้าตาอยู่ครับ
1: ก็จะเล่นกันวันที่25นะครับส่วนออสเตรเลียก็จะเจอกับปารากวัยแพ้เกมนี้นัดสุดท้ายยังมีลุ้นนะครับอย่างน้อยๆก็อาจจะได้อันดับ2หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ก็เข้าช่วงวอเตอร์เบรกนะครับตอนนี้สักพักก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงวอเตอร์เบรกนี่ผมก็มีอะไรมาแนะนำนะครับสำหรับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นเดินลงบันไดก็เริ่มระวังมากขึ้นก็คืนความมั่นใจทุกอย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระข้อเข่านะครับทำให้คุณลุกเดินนั่งคล่องตัวแล้วก็มั่นใจครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับก็มี โปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียนะครับ
1: ครับผม
0: จากไปครับ
1: ขอบคุณร้านสมหวังไก่ย่างแล้วนะครับเอาไก่ย่างมาให้เรานี่ประมาณสัก50ถุงเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่5ถุงพอ
0: ไม่มีเนื้อนะเป็นกระดูกไก่กับส้มน้ำแกง
1: ไม่ที่เหลือนี่ไงตอนเช้าเราไปตั้งแผงหน้าสพทไง
0: ครับ
1: ขายเลยตอนเช้าอเมริกาเขาก็มีแฟนโซนนะพี่หู
0: ครับ
1: แฟนๆที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ดูที่แฟนโซน
0: คือความจุสนามเนี่ยน่าจะเต็มอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: เจ้าภาพนะครับเพราะว่าความจุสนามเนี่ยมันได้ประมาณ 72,000 นะครับ
1: ช่วงคุณลิเบตเนี่ยเปิดบอนโจวีอ่ะนะ
0: ใช่
1: ไม่เอาไม่เอาคุณอย่าโยกอย่าโยก
0: เบาๆเบาๆ
1: เบาขอบคุณแฟนๆที่รับชมผ่านโซเชียลด้วยนะพี่อู๋ของเรานี่ Facebook กับทางด้าน YouTube รวมกันนี่เป็นพันนะครับ
0: ครับผม
1: ฤดูกาลใหม่ที่จะลุ้นแชมป์คะแนนเบียดกันน่าจะมีแค่อาร์สตันและแมนยูและลิเวอร์พูลครับจากคุณพิสารสาเกตนะครับขอถามนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่ๆคิดว่าทีมชาวเกตฤดูกาลใหม่จะเปิดและจะรอดตกชั้นไหมอาจารย์สายบอลเยอรมัน
0: ชาเก้ผมว่าต้องเสริมตัวหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสริมอ่ะผมก็กลัวเดี๋ยวจะเหมือนพวกไอ้ที่ขึ้นมาเน
1: า
0: ะเพราะว่าอย่างเชโก้ผมเชื่อว่าลงได้ไม่ครบอ่ะนะด้วยอายุ40แล้วอ่ะมันก็อาจจะเริ่มเป็นตัวสำรอง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อาจจะลงได้ก็ครึ่งนึง
1: ครับ
0: ผมว่าต้องเสริมทีมนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นยังไม่พออ่ะทั้ง3ทีมเลยไอ้2ทีมดิ
1: ชาเก
0: ้ไอ้3ทีมเพราะว่าชนะโอ้โหก็ได้นะครับก็3ทีม
1: ชาเก้ชื่อเนี่ยชื่อใหญ่มากอ่ะแต่ช่วงหลังๆมามันก็ซบเซาอ่ะเนาะ
0: เอเวอร์แบ็คพวกนี้นะครับต้องเสริมทีม
1: เอาง่ายว่าถ้าชาเก้จะไม่ตกชั้นน่ะก็จะเป็นเพราะผู้เสาประตูนี่แหละชาริอุสครับ
0: ครับมีประตูจอมเก่ากับหน้าจอมเก่าคาริอุสกับเชโก้นะครับ
1: กลับมาลุยต่อครับ20นาทีสุดท้ายเวลายังเหลือออสเตรเลียเองดูจากรูปเกมก็พยายามจะบุกมากขึ้นนะครับ
0: แต่ออสเตรเลียแกเล่นเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นนะไม่เหมือนอเมริกาแบบเหมือน อยากจะเอาอีกนะครับ แต่ว่าออสเตรเลียแกเล่นเหมือนกลัวโดนหลังนะครับคือโดนไป2แล้วมันต้องใส่แล้วครับ
1: โอ้คอมเมนต์ของคุณหนามพางลายต้องขออนุญาตรัดเลยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เอก56พี่อู49ครับ
0: โอ้รอรับหมายเลยครับรอรับหมายครับข้อมูลเท็จนะครับ
1: นี่คุณ
0: ได
1: ้บอกว่าอู๋49นี่เขาอึ้งเขานิ่งเลยนะเขาไปไม่เป็นเลยนะมีเล็กกว่า49ไหม
0: ไม่รู้เพราะปกติผมก็ใช้สั่งเขาว่
1: า
0: 72นะครับ
1: มีด้วยเหรอวะพี่มี72เนี่ย
0: อ่ะก็จะเปลี่ยนแล้วคร
1: ับ
0: ทางฝั่งของปอร์เชตติโน่นะครับ71นาทีครับนำอยู่ 2-0 นะครับจะเปลี่ยนตัวลงมาบ้างครับสำรองครับดูว่าจะเอาใครลงมาครับเมื่อกี้เห็นแบบ
1: เบย์ฮาวเตอร์
0: เบย์ฮาวเตอร์ครับก็เดี๋ยวดูว่าใครจะออกนะครับแต่ก็ถือให้โอกาสกับทางไอ้เจ้าเปปี้เยอะเหมือนกันเนาะแต่วันนี้บทบาทจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ความขยันครับเปปี้วิ่งไล่ตรงกลางได้เยอะเลยครับพยายามจะโยกลุยมาอิตาลีโน่เนี่ยก็ช่วงเวลาหลังพยายามจะให้แบ็กช่วยเติมแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีครับดูเลยครับเมตคาไปรีบเกินนะครับโดนฉกได้ไทเลอร์อันดับตู้หูไปกวาดมาลูกนี้เอาจับยาวเบกอิตาลีโน่ลุยมายังจับได้เมตคาเจอปั๊มอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วโรบินสันลุยฝ่ามาโรบินสันคืนกับหลังไปแล้วโอ้โหโดนบีบไล่อยู่ครับทีมรีมครับโอ้โหเจอแถมเข้าไปเป่าฟาวให้ครับ
1: เรือนคุณด้าไปทำฟาวแล้วทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรก
0: ก็วิ่งไล่เนอะคืออย่างแรกไปยืนดูเขาเล่นนะครับ
1: วิ่งไล่วิ่งเพสมันก็ทำให้อเมริกาออกบอลยากอ่ะเนี่ยต้องมีลูกบู๊ลูกดูบ้างโอ้นี่วิ่งมากระแทกแบบไม่มีทรงเลยนะครับอิรันคุนด้า
0: อันนี้นอกจากจะเหมือนกันทั้งหน้าตาแล้วนิสัยด้วยครับอิรันคุนเอกด้านะครับโอ้โห
1: เดี๋ยวผมขอเป็นทีมรีมก็ได้อาจารย์ขอเป็นทีมรีมดีกว่า
0: ไม่แต่อิรันคุนด้าช็อตนี้โด ดกพี่ก็ไม่น่าโมโหไปแถมเขาเฉยๆนะครับ
1: เซบาสเตียน
0: เปปี้ออกจนได้
1: เซบาสเตียนเบอร์ฮาวเตอร์นี่เป็นมิดฟิลด์จากแวนคูเวอร์นะครับอายุ25ปีครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นนัดที่15ครับซัดไป1ประตูอันนี้เป็นอะไรนะอาจารย์เบอร์อะไร
0: เบอร์14
1: อเมริกันอเมริกัน14ลงมา
0: อเมริกัน14นะครับลงมาแทนอเมริกัน9ครับพยายามจะเนี่ยพยายามจะวิ่งไล่แล้วพอไล่เขาก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องฝ่า3ครับบาโลกันใช้ตัวพิงไว้โอ้โหเกเรียแกกอดไม่ปล่อยเลยครับล็อกติดตัวไปด้วยครับแม่บาโลกันแกสะบัดโมโหครับเกเรียก็ลงมาเป็นแนวรับนะครับลงมาเล่นแทนชิกาติแล้วก็กติก็ขยับไปอยู่เป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแทนนะครับ
1: คุณเช็คนอนๆเนี่ยลุ้นให้คุณลุ้นให้มาลูก3อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเวลายังเหลืออยู่นะครับอีกประมาณสัก 15-16 นาที
0: ผมว่าอีกเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนพวกตัวสำรองลงมาแล้วก
1: ็
0: เอามาสวนทางด้านออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียผมว่าอาจจะดูตอนนี้ครับ75นาทีแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องลุยเพราะเปลี่ยนมา4ตัวแล้วนะครับพยายามมาใช้แบ็กอย่างอิตาเลโน่นะครับมาริคิวมันเอาละเอาชนะมาได้ครับทิวมันลากไปก่อนจะเข้ามาในกรอบเขตโทษอยู่ครับทิวมันดึงรออยู่ครับไทเลอร์ดำโลไปทางขวาก่อนเก็บตกได้ครับเบอร์ฮาวเตอร์โอ้โหจ่ายสั้นเกินครับแม่เบอร์ฮาวเตอร์จอร์แดนบอสครับดักได้แล้วก็ฝากคืนตรงกลางมาโอ้โหแต่อเมริกาไล่ดีสวนเร็วไม่ได้ครับชิกาติจอร์แดนบอสโอ้โหไม่ไหวครับ
1: โอ
0: นิลทะลุตามช่องมาเลยครับเมทคาฟขวาขวามาเอาเติมมาแล้วครับอิตาลีโน่คืนมาใหม่ครับเมทคาฟเพื่อนจะดันพุ่งไปล้ำหน้าซะอีกครับจ่ายไม่ได้ครับตอนนี้ได้ขึงบ้างครับตอนนั้นออสเตรเลียเมตคาฟบัวปาโต้วนกอดบัวปาโต้เจอ2พยายามจะลุยไปเองครับบัวปาโต้วางครับท่านลูขึ้นมาบอลตกก็เลยไปซะอีกนะครับจะลังจัดสวนได้ลูกนี้ลุยยกมาไม่ผ่านเกเรียยอดเข้าไปด้านในก็ยังมีคิดริชาร์ดนะครับโมงทิ้งออกมาใหม่บอลตกมาโอ้โหแต่เรียกเก็บตกได้ครับตอนนี้เริ่มมาเป็นชุดๆแล้วครับ
1: ชิ
0: คาติ
1: บุกขึ้นมาเหมือนจะพับสนามเหมือนกันนะครับออสเตรเลียลูกแรกมายังพอมีลุ้นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับคือต่อออสเตรเลีย
0: ตอนนี้ก็เน้นการเจาะทางริมเส้นนะครับบัวปาโต้วนมาก่อนครับจะพาเข้าไปในกรอบเขตโทษบัวปาโต้บอลทะลุถึงเส้นหลังบัวปาโต้ล็อกอีกทีหนึ่งเหลี่ยมซ้ายหยอดเข้าไปก็ยังมีตัวมงดักไว้ก่อนอีรันคุนด้าบอลตกมาอีกทีนึงโดนหัวทิ้งไปก่อนโอ้โหเกือบจะได้ง้างเหมือนกันครับอีรันคุนด้า
1: โอ้โหมีกดดันเหมือนกันนะครับจังหวะมงคริสติชาร์ดแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาบอลตกมาโดนแขน
0: เบอร์ฮาวเตอร์แกถือว่าน้อยเกินครับทางด้านของเซนเบอร์ฮาวเตอร์คือตัวแกไม่สูงอะแกไซส์เท่ากับอีรันคุนด้าแต่แกไม่ขึ้นนะครับ
1: ผู้สินอยู่ตรงนั้นอ้อผายมือแล้วไม่มีอะไรครับช็อตนี
0: ้
1: นะโนจุดโทษแล้ว
0: ผู้สินผายมือแต่ว่าจันเอกผายลมนะครับได้กลิ่นอยู่เปรี้ยวๆอ่ะมาแล้วครับเออร์ไวน์แจ็คสันเอาตัวเก๋าลงมาเพิ่มอีก1คนแล้วก็โอคอนแองฮาร์ดแองเลอร์นะครับออกไปเลยครับได้กลับมาเป็นคู่หูจากซังเพาลีครับเออร์ไวน์แจ็คสันกับทางเมทคาร์ฟครับ
1: โอ้ยโรบินสันเจ็บอยู
0: ่โรบินสันไปสอยเขาแล้วก
1: ็โทษนะน่ะ
0: เซวิกซ์เบเยอร์เดินมาเคลียร์หน่อยครับ
1: พิ้วมาใช่ไหมที่สำรองลงมาโบโต้นี่ถือว่าพิ้วเลยนะครับริมเส้นนี่หรือว่าเล่นงานในรับของอเมริกาได้หลายช็อตเลยบอลโลกปีนี้เขาจะบันทึกว่าเป็นปีไหนครับเช่นเมสซี่แฮตทริกวันที่16หรือ17ถ้าตามโปรแกรมวันของเขามันลงโปรแกรมวันที่16แน่แน่ถึงแม้ว่าจะเล่นบ้านเราเข้าสู่เช้า17ก็ตาม
0: ทำตัวเองครับโบโต้คือภาพจับมาเนี่ยเขาอยู่เนี่ยไปดึงเขานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขากางแขนมาแล้วมือไปฟาดโดนหน้าครับแต่นั้นอันเจนโดเบรมสันก็เลยผู้ตัดสินเลยไม่ได้ให้ฟาวครับสปอยเจอร์แกไม่ค่อยผิดพลาดอยู่แล้วนะครับแกจังหวะแกเป๊ะครับแกเห็นชัดแกบอกก่อนแล้วไม่ฟาวครับ
1: ครับ
0: เหลืออีก12นาทีนะครับตอนนี้มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับออสเตรเลียต้องการ1ประตูก่อนนะครับ
1: เพื่อ
0: ให
1: ้ทุ่มไกลแน่ลูกนี้ผมมั่นใจ
0: เปลี่ยนนะครับ
1: สีคติทุ่มยัด
0: ไกลเลยครับสีคติ
1: สุต้าอยู่ข้างในแล้วครับรูปร่างใหญ่ๆแบบนี้เอา
0: เรียบร้อยทุ่มสันต่ออีกรอบคือจะเด็กเจอเจอรู้ทัน
1: พี่มันถอยมันจะทุ่มไกลนะ
0: โอ้มันคว้างว่ะให้อายเลย
1: ผมอ่านคอมเมนต์ดีกว่าสวัสดีพี่ไพโรจน์นะครับฟังอยู่อำเภอโนนแดงโคราชชัดเจนดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีด้วยนะฮะ

0: ของเราถึงตีสี่นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมีมารับช่วงต่อนะครับท่านอื่น
1: ของเราก็บรรยายสดทุกคู่นะครับตามกันได้ตลอดเลยครับเตะมุมครับสำคัญครับ10นาทีสุดท้ายโวปาโต้ไปเสาไกลพยายามจะขึ้นโขกโอ้โหโขกไปเต็มหน้าเลยครับเอวายแจ็คสันโอ้แล้วจอแดนบอสได้ซ้ำก็ไปนู่นเลยครับยิงข้ามคานไปเยอะครับก็เป็นอเล็กฟรีแมนครับวันนี้เด่นมากครับ
0: วันนี้เด่นมาก
1: เกมรุกเกมรับเลยครับอเล็กฟรีแมนเกมรับเนี่ยติดเขาตลอดส
0: ่
1: วนเกมรุกเนี่ยแกเติมเกมช่วยเซจิโยเดสได้ดีมากนะครับ
0: โอ้ยจังหวะเทคตัวมงศีรษะชนกันครับกล้องจากผู้ตัดสินลายตาเนาะโอ้มาอีก2ครับ
1: ชุดสุดท้ายเลยครับ
0: อเมริกัน23กับอเมริกัน6
1: อ๋อเปลี่ยนแบ็คเอาเป็นโจสกาลี่ครับแทนเดสครับก็เป็นแบ็คจอมรุยเหมือนกันนะครับ
0: ครุสตี้ลงมาหมายเลข6
1: ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่ายังไงครับโรบินสันบอกเป็นผมหรือใครครับเนี่ยยังงงอยู่ตัวที่จะออกอ่ะสุดท้ายโรบินสันก็ออกครับแหมงอนครับกำลังเล่นดีๆอยู่โรบินสันเหมือนแกไม่พอใจครับโดนเปลี่ยนออกครับอันนี้โรบินสัน
0: สคาลี่นี่เล่นกับกัดปาก
1: อยู่กัดปากแกก็เป็นแบ็คขวาตามตำแหน่งเลยคร
0: ับ
1: จะแบ็กจอมลุยเหมือนกันครับอีกหนึ่งคนเนี่ย
0: ชุดนี้อเมริกาไปเล่นในยุโรปเยอะมากนะ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ตัวบุนเดสกันเยอะนะครับก็สุดท้ายก็เป็นไอ้เจ้าโรบินสันน่าจะเก็บเรื่องเหลืองนะครับแกเลยไม่พอใจแต่อยากเล่นอยู่ครับแต่ว่ามันติดเหลืองอยู่เนาะก็เลยต้องเอาออกครับเดี๋ยวเกิดไปแดงขึ้นมาเดี๋ยวงานเข้าครับโรบินสันทรัสตี้ลงมาแล้วนะครับ
0: ก็เป็นแบ็คที่เล่นอยู่กับเซลติกนะครับทรัสตี้10นาทีสุดท้ายครับ
1: ดูมาตอนนี้ก็แก๊กเดียวเลยครับอิตาเลียโน่ครับแบ็คขวาคอยเติมอย่างเดียวครับตอนนี้คือเปลี่ยนตัวมาเยอะแต่มันเน้นการบุกจากแบ็คเหมือนเดิมนะครับอเมริกาลงไปตั้งไปแพ็คเกมรับบ้างครับฝากออกซ้ายมาจอแดนบอสเปิดแล้วบอลมันฉลับเก็บตกได้รอจัดสวนปั๊มกันอยู่ครับจอแดนบอสอีกทีนึงบอสวนไป2รอบนะครับวนกลับมาใหม่ตั้งหลังคืนดีกว่าครับไปเอากันตั้งหลักกันใหม่ครับซูต้าให้มาครับเกเลียกลับมาอีกทีครับซูต้าจะหาช่องเปิดอยู่ครับวางออกขวามานะครับลุยมาครับอิตาเลโน่ค่อยๆเลาะไปก่อนครับอิตาเลโน่ไม่มีเพื่อนมาเชื่อมนะครับเอวายแจ็คสันกลับมาอีกทีนึงบอลกลับมาครับเอวายแจ็คสันดีดออกมาแล้วก็วางหยอดเข้าไปด้านในบอลตกแล้วก็มันติดซ้ายไปหน่อยซ้ำไม่ได้ครับจอร์แดนบอส
0: โอ้โหนี่ปล่อยบอลตกพื้นแบบนี้อันตรายนะครับยังดีที่บอลติดซ้ายแล้วมันตกพื้นปุ๊บมันกระดอนออกหลังมาเลยครับเสาไกลเข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยแนวรับอเมริกาเกือบจะติดประมาทแล้วครับลูกนี้
1: โจสกาลี่ครับน่าจะเคลียร์ดีกว่าครับเก็บไปปล่อยให้บอลตกดีว่าตัวหลังอะบอสแกน่ะแต่ดูจะถึงตรงนี้ก็ครึ่งหลังน่าจะทดไม่เยอะนะอาจารย์เองนะเพราะครึ่งแรกมันทด7นาทีเพราะว่ามีจังหวะที่ศีรษะปะทะกันนะครับแล้วมันทด7นาทีครับยอร์เตเลียเปลี่ยนมาแล้วเกมมันไม่ได้ยกระดับมากขึ้นนะครับมันก็ได้บุกปะปลายนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทางอเมริกาก็พาวเกมด้วยครับเจาะอเมริกาไม่เข้าเลยครับทุ่มเร็วมาบอลจ่ายทะลุตามช่องมาควายต่อมาให้ครับฮัตเตอร์เมทคาร์ฟไปสุดเส้นหลังเปิดมาก็โดนมงสกัดมาแถว2อีกทีนึงก็เจอปั๊มอีรันคุนด้าไม่ได้เตะสกัดยังอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่เคลียร์มาก่อนคุณศิลป์มาบังทางอยู่ครับหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะวนผ่าเข้าไปฝากมาให้อิตาเลียโน่เปิดไว้ก็ยังจิ้มไว้ได้เตะทิ้งอีกทีหนึ่งบาโลกันให้ลูกนี้ตอนนี้ออสเตรเลียมาเป็นชุดครับเออวายแจ็คสันลุยมาใหม่ฝากข้างซ้ายก่อนเออวายแจ็คสันไปจนสุดเส้นเปิดยัดมาก็ติดคิริชาร์ดครับได้เป็นเตะมุมเลยครับทางด้านของออสเตรเลียครับ
0: ดูจากวิธีการเล่นออสเตรเลียในช่วง10นาทีหลังเนี่ยสู้ได้เลยนะครับถ้าเลือกที่จะวัดกับอเมริกาเลยนี่ถือว่าจังหวะสวนจังหวะที่จะเปิดเกมรุกนี่ถือว่าดี
1: วางแผนมาผิดนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ถ้าบุกตั้งแต่แรกๆน่าจะสู้ได้อย
0: ู่หรือแม้แต่ทางเนี่ยเจ้าสำรองอย่างทางด้านอิรันกุนด้าถ้าปล่อยลงตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะ อาจจะเล่นงานแนวรับของอเมริกาได้เปิดคอนเนอร์มาครับ
1: ลูกเตะมุมบอลล้นมาอิตาเลียโน่กระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดลูกเนี้ยบอลมันยังไม่ออกแปะกลับมาแล้วยิงลูกเนี้ยวืดซ้ำอีกทีนึงติดบล็อกซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้เกเลียโดนสกัดได้ก่อนแล้วเป่าไปแล้วครับมีจังหวะปะทะกันแล้วเหมือนฟาวไปก่อนแล้วครับโอ้ยคิดริชาร์ดนอนกองอยู่เป็นซูต้าไปอัดครับ
0: ซูต้าไม่ลงแล้วตอนนี้คือค้ำในแดนบนเลยโอ้มาเป็นพายุเลยครับออสเตรเลียแต่ประตูตีไข่แตกมันยังไม่มานะครับ
1: แนวรับที่เพิ่งจะลงใหม่ๆนะครับเกเลียครับ
0: ดูจังหวะเปิดเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ว่าเสาไกลยังเหลืออยู่เปิดคอสมาอีกทีนึงโอ้ยจังหวะผักไปแล้วครับซูต้าก็ไปอัดกับริชาร์ดอีกทีนึงยิงซ้ำอีกทีนึงก็ไปติดบล็อกอีกครับแต่ผู้ตัดสินเป่าไปแล้วนะครับก็ไม่มีทางเลือกนะครับทางด้านโปโปวิชต้องให้ลูกทีมลุยอย่างเดียวครับ
1: 5นาทีสุดท้ายครับไม่รวมทดนะครับพยายามจะกระตุ้นลูกทีมครับโปโปวิชบอลยาวๆทิ้งมาครับสุตาโมงได้ครับไทเลอร์ดังประโมงตั้งสวนกลับมาครับบาโรการจิ้มทะลุมาชิบานคืนหลังกลับมาก่อนครับดึงช้าก่อนครับไม่รีบครับบนกลับมาตั้งหลักกันใหม่ไปเลยครับเล่นเวลาไปด้วยครับคิดริชาร์ดก็คืนประตูไปเลยครับแมตฟรีสเตะโอ้โหเกือบช้าครับแมตฟรีสแมตดึงนานไปนิดนึงบอลมาไทเลอร์ดำพุ่งโมงสวนตั้งมาใหม่กับโมงสวนไปทีครับเกเรียทิมรีมก็โมงตั้งมาอีกทีนึงกับซูตะกับโมงตั้งกลับไปครับเอ้าก็จะโมงกันอย่างเดียวเลยผู้สินบอกพอปวดคอครับเป่าหยุดซะเลยผู้สินบอกโอ้โหโมงกันอยู่นั่นน่ะ
0: ผู้สินมองตามจนแบบคอเคล็ดนะโอ้โหหลายช็อตมากออสเตรเลียเป็นฝ่ายที่ได้เล่นนะครับช็อตเนี้ย
1: เงียบทางผู้สินหรือสเวเยอร์พยายามจะเข้ามาบอกนะครับบอกถ้าปล่อยให้โมงกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกก่อนพอดีครับโอ้โห
0: นี่คุณแอปพีเคบอกว่าออสเตรเลียเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาลำบาก
1: ใช่ครับคือไม่ยอมสู้ตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยกลายเป็นกฎอเมริกาในครึ่งหลังได้อยู่เลยอเมริกาครึ่งหลังเกมรุกก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับเนี่ยบุกพับอยู่เลยครับแต่ว่ามันเจาะไม่เข้าครับลุยฝ่ามาเองเลาะขวามาไหลทะลุไปครับเออร์วายแจ็กสันหักกลับมาบอลมันย้อนหลังไปหน่อยจับแล้วปั๊มกันได้โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษคิริชาร์ดบอลเลขทีนึงก็ไปนู่นเลยมันไกลไปเยอะเลยครับไม่ไหวครับ
0: เสาไกลจังหวะ
1: ผิดทางไปหมดครับ
0: ถ้าอเมริกาไม่โมงวะเนี่ยซุตต้าเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับอย่างที่บอกอ่ะซุตต้าคือเซนเตอร์ที่เขาไม่ลงแล้วเขาปักหลักอยู่แดนบนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้
1: ใช้ความใหญ่ของซุตต้าเนาะ
0: ครับจอร์ดเวีย
1: จอร์ดเวียมาดูลูกนะ
0: เนี่ย
1: แต่ว่าลูกชายวันนี้ไม่ได้ลงนะครับทิมเมทีนี่นั่งสำรองอยู่ครับ
0: เฮ้ดูดูพอเขาไว้หนวดไว้คราวหน้าก็เปลี่ยนเหมือนนะ
1: ใช่จอร์ดเวียที่เห็นมันอีกมุมหนึ่งไปเลยนะมุมแบบเหมือนเป็นแรปเปอร์นะมุมปกติก็จะเข้มๆ
0: พ่อเล่นทีมชาติ
1: แล้วแล้วจะมีปัญหากันนะ
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: ใจเย็นครับใจเย็นครับไม่
0: มาลูกการออกมาลูกออกมาออกมาออกมาเรานำอยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวผู้ตัดสินจัดการเอง
1: บาโลกันครับไปโดนดึงดึงแล้วจะไปมีเรื่องกันคราวนี้กรูนเข้ามาตอนแรกนึกว่ากรูจะมีมวยหมู่ที่ไหนได้ครับแหมคือมาห้ามกันวันนี้ก็ต้องชมครับ
0: ออสเตรเลียชุดนี
1: ้ใบเหลืองมาแล้วครับ
0: สายเขาเรียกว่าสายพันธุ์ดุๆไม่ค่อยมีนะมันไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้พวกมาร์ควิลก้าเบรชานโน่พวกนั้นสายบู๊นะครับ
1: คือพวกเมทคาร์ฟพวกไอ้เจ้าเออร์ไวน์แจ็กสันก็มันก็อายุเยอะแล้วไงก
0: ็
1: 30กว่าไปแล้ว2ผู้เล่นกองกลางออสเตรเลียครับก็ไม่ไหวแล้วใบเหลืองเป็นของอิตาเลียโน่ครับ
0: ขาจะหักแล้วจานบุ๊กบ้างเนี่ยต้องบุ๊กต้องแจกแล้วครับจานเนี่ยมาเรียบร้อยคู่บาซินแนะนำให้ลองครับแล้วแต่นะมันแล้วแต่ความชอบนะ
1: 5ใบไปแล้วนะครับโอ้โหก่อนในซูต้าโดนไปอีก1ใบ
0: คุณก้องเกียรติบอกว่าครั้งนี้ไม่เห็นมีฮูริแกนตีกันนะครับมี
1: นอกสนามมีเกือบทุกนัดเลย
0: ก่อนหน้านี้
1: อาเจนนี่ก็บอกก่อนเลย
0: สาวอยู่เลย
1: ครับ
0: กองเชียร์นะเขาใส่เสื้อจ
1: นแต่อาจจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่ ประมาณสัก 7-8 คนเนอะปกติมันตีกันมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆ
0: จะไปเห็นฮูลิแกนเหมือนเมื่อก่อนมันน้อยแล้วนะคร
1: ับ
0: แต่แฟนบอลเมาเหล้าเจอหน้ากันมีซัดกันยังมีอยู่นะแต่ครั้งเนี้ยก็น้อย
1: เอา
0: อีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: อีรันคุนด้าจะเอาเรื่องคือเป่าฟาวเป็นอีรันคุนด้าฟาว
0: แล้วเอาอีก
1: เหมือนแกไม่พอใจครับเนี่ยเพื่อนต้องมาห้ามนี่จะล่อกันอีกรอบแล้วครับกูสินจะแจกอีกไหมโอ้ไปอัดไอ้เจ้าสกาลี่เนาะอีรันคุนด้า
0: เป็นจังหวะเทคตัวไหล่ท่อนแขนนะครับดีที่สองไม่กลางนะครับนะ
1: เข้าสู่นาทีสุดท้ายของนาทีที่90แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทดเท่าไหร่นะครับนี่ครับขึ้นมาว่าอิตาเลโน่ครับแล้วอเมริกาทะลุตามช่องมาอยู่ได้เปิดยัดเข้าไปนะครับบอลชันแลบครับได้เป็นลูกเตะมุมไปชันแลบเกเลียนะครับ
0: ครับคู่ที่2ของฟุตบอลโลกก็จะบราซิลหรือว่าสกอตเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมเช็คดูก่อนสกอต
1: นะสกอตก่อน
0: สกอตกับทางด้านโมร็อกโกนะครับตีห้านะครับ
1: 6นาทีครับโอ้โหครึ่งหลังครึ่งหลังไปทดเยอะเพราะว่าไอใบเหลืองเนี่ยนะครับจะสอยกันหมักซะเลยครับมาริคิวมันแล้วบังไม่ดีนะครับโดนเตะอัดครับมาริคิวมันไม่เนียนเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: ลูกทุ่มครับเกเลียขวางมาลูกนี้เมาดีดมาลูกนี้จิ้มกันมาริคิวมันไม่ฟาวครับแล้วเตะอัดกันครับได้ทุ่มเลยครับออสเตรเลีย
0: ดูแล้วโอกาสที่จะเก็บ3แต้มก็สูงแล้วนะครับทางด้านอเมริกา
1: คืออย่างน้อยมันต้องมา 2-1 ก่อน
0: ใช่
1: ครับมันจะได้ลุ้นนะลุยทะลุมาครับโบปาโต้แหวกมา1เจอตัว2โบปาโต้ยังมาได้อยู่แล้วตามมามีตัวช่วยบอลหลุดมาเหมือนไกตานโอ้โหเปิดไม่ดีครับโอ้โหเปิดออกหลังไปเลยโบปาออกไปแล้ววุฒิสินเป่าไปแล้วครับโอ้โหลุยมาดีแล้วอิตาเลโนเปิดแย่ครับลูกนี
0: ้เสาไกลมีรออยู่2คนมาให้ดูอะไรใครมีปัญหา
1: ที่จังหวะที่คู่นั้นมันมีผลักกัน
0: นี่มันมีผลักกันอีกผู้สินช็อตที่ผลักอาจจะไม่เห็นนะครับถ้าเห็นนี่แจกเหลืองได้เลยนะครับเนี่ย
1: คือแกเป่าฟาวไอช็อตอีรันคุนด้าไปแล้วนะคร
0: ับ
1: อีกคู่นึงก็เล่นโดยไม่รู้เรื่องนะครับไปอัดกันนี่โชว์ให้ดูว่านี่เป็นไงการ
0: ์
1: ดคินดี้ชาร์ตนะครับอันนี้มันเกม
0: คือ
1: เกมฟุตบอลอะไรเกม
0: คือฟุตบอลโลก
1: มันมีการ์ด
0: ฟุตบอลโลกเขาจะมีการ์ดสะสมนักเตะกัน
1: ครับ
0: เมื่อก่อนบ้านเราเดี๋ยวนี้คือปีนี้ไม่รู้มีเปล่านะสมุดสะสมการ์ดนะเมื่อก่อนผมก็ซื้อเซเว่นมีมาขายด้วยตู้แถวละเสียตังค์เยอะมาก
1: โอ้โหไม่รู้เรื่องพอตอนเด็กคุณพ่อบังคับให้เล่นหุ้นอย่างเดียวเลยไม่ได้มาสนใจเรื่องเลิกการ์ดพวกนี้นะครับ
0: ฟางหยิบสนับมือนะคร
1: ับดูจังหวะอเมริกาลูก3มาไหมเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วให้มาโอ้โหแรงเกินต้อง3อยู่แล้วจ่ายแรงเกินครับทรัสตี
0: ้
1: ยังได้อยู่ครับบรอกันคืนมาอยู่ที่มุมธงโอ้ให้แรงไปหน่อยครับเอายังหมุกได้อยู่เคาะ1 2กันเบาเกินเอาบอลแฉลบไปแฉลบมาหาไม่เจอครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นอเมริกาได้บุกอยู่จะสวนครับอีรันคุนด้าแต่หนีไปแล้วใบเหลืองอีกไหมคิดริชาร์ดไม่รอดครับโอ้อีรันคุนด้าจริงๆถ้าลงมาเนี่ยน่าจะลงมาได้ลุ้นกว่าในครึ่งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยแตะหนีสกาลี่ไปแล้วครับริชาร์ดมาฟาวครับ
0: คู่ที่5ใครภาคฟังเช็คให้พี่หน่อยว่าคู่ที่5ใครภาค
1: อาหมอไหมฮะอาหมอปัญญา
0: ไหมอ๋อพี่โอ๊กการขึ้นกันกับบังเบงตีห้าไอ้คู่ต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวจานเดี๋ยวพูดสินตะคิวอ่ะเดี๋ยว
1: เฟลิกซ์เวเยอร์ตะคิวกิน
0: โอ้โห
1: ต้องเรียกแล้วเตะอเมริกาครับ
0: ไอ้นี่มันยิ่งห้อเยอรมันนะเนี
1: ่
0: ย
1: เยอรมันเบอร์หนึ่ง
0: ตะคิวกินครับ
1: อ้าวกลายเป็นเยอรมันสองต้องมาช่วยครับเวเยอร์ตะคิวขึ้น โอ้ทดเวลาเพิ่มทีมแพทย์ต้องมาดูครับเป็นเด็กสเวเยอร์
0: เปล่าจบก็ได้นะจะไปกินไก่ย่างแล้ว
1: เวบอกโอ้งามไส้เลยครู
0: โอ้นี่สเวเยอร์นี่ตัวครับตัวท็อปของยุโรปนะคร
1: ับ ภาพประวัติศาสตร์ครับสเวเยอร์บอกโอ้อะไรเกิดแต่คร
0: ูแบบนี้นี่มึงเสียเครดิตผู้สิน
1: ผู้สินที่4ต้องลงมาแล้วครับวิ่งไงว
0: ิ่งจะดมไหมจะดมจะดมหรือน้ำมันมวยดูดิ
1: หงปะหรือว่าอะไร
0: หมอนน้ำท่อมน้ำท่อมเนี่ยจิบน้ำท่อมนิดนึงนะ
1: เฟลเยอร์บอกโอ้โหโดกไปเต็มที่เลยอย่าหม่องครับกะเอาไว้ให้ดมโอ้ขึ้นเลยฟื้นเลย
0: เฮ้ยโอ้โห
1: พังงาดเลย
0: แบบนี
1: ้โอ้แหมนึกว่าน้ำเกลือแร
0: ่ผู้ตัดสินบุนเดส
1: โอ้
0: คุณต้องไปดูงานโปเกมอนที่อังกฤษนะนี่คุณสู้แอนโทนีเทเลอร์ไม่ได้นะ
1: เนี่ยหน้าแดง
0: เฮ้ยเฮ้ยโ
1: อ้ต่าง
0: คงแบบ
1: คุณสินที่4นี่กะเอาจะหม่องไว้นวดเข่าครับ
0: ลุงนี้กูให้ทดเจ็บ3นาทีจบแล้วไม่เสียทรงด้วย
1: สวยเยอะเกิน
0: โอ้โห
1: ดกไปเต็มหลอดเลยครับ
0: เรียบร้อยเลย
1: อะโอ้รู้ไม่ได้เว้ยก้าวๆมันแซวต้องรีบลุกเดินเป๋ๆมาก่อนครับกูเซ็นเฟลิกซ์ซาเวเยอร์
0: กรรมการมันตะคริวอ่ะโอ้
1: แล้วตัดเบอร์ต้นๆบุนเดสด้วยเอ้าลูกฟรีคิกตั้งเตะบอมเข้าไปด้านในบอลตกมาขวดทิ้งไปก่อนเลยครับเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับ
0: เราจะทดเกิน 2-3 นาทีอ่ะ
1: เพราะว่ามีช็อตที่ตะคริวขึ้นนะครับถือว่าก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับในขณะที่คุณเป็นตะคิวให้กินยาหม่องโอ้โหถึงก็พังงาดเลยครับเป็นควายเยอร์แล้วดูไม่มีอาการเลยนะครับวิ่งหายตึงเลยครับเอ้าบอมไปอีกทีนึงก็โอ้กลายเป็นบอลมั่วไปแล้วครับทางด้านของโวปาโต้บอมเข้าไปลูกนี้เซ็งตัวเองเลยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวลงมาอีก2คนครับ
0: เ
1: ทโอเรน่าครับ
0: อเมริกัน7กับอเมริกัน19นะครับ
1: ก็บาโลการออกแล้วนะ
0: อีกคนนึงฮาชิไลป่ะครับ
1: ฮาชิไลไอ้
0: ส่วนหน้าของโคเวนทรีครับ
1: ที่ว่ายิงนั่งกี่ประตูนี่ยิงเยอะนี
0: ่ถอดบาโลการออกครับโอ้จริงๆอยากเห็นไอ้เจ้าเป็นไอ้อารอนสันลงนะพี่ไอ้ปูเชติโน่มันไม่รู้เหรอว่าจอร์จเวอาร์มาดู
1: ไม่ส่งเด็กลงหน่อยเขาคงตามเกมอะแต่ว่าแหมมันก็หน้านิดนึงเนาะอย่างน้อยตำแหน่งเลน่าเนี่ยให้ VR ก็ได้เนาะ
0: แมคเคนนี่โดนถอดออกนะครับแต่ผมชอบคู่กลางอเมริกาเทเลอร์ดำกับแมคเคนนี่
1: โอ้ลงตัว
0: ลงตัวมาก
1: เทคนิคดีทั้งคู่นะครับอีกคนคอยตัดเกมมีคนคอยสร้างสรรค์เกมนะดูโหม่งเสยขึ้นมาอีรันคุนด้าจะไปทิมรีมยังถอยไปโหม่งได้สะบัดมาครับเออร์ไวน์แจ็กสันอีรันคุนด้าโดนอัดล่วงไปอีรันคุนด้ายังไปได้ต่อลากไปสุดเส้นเนี่ยคุนด้าเปิดหากลับมาก็โดนดักไว้ได้ต้องเตะทิ้งนะครับเตะไปไกลๆก่อนแล้วครับอเมริกาโอ้โหโมงตั้งมาให้ลูกนี้เอาครับได้ส่วนแล้วทะลุได้ไหมมีธงล้ำหน้าหรือเปล่ายังไม่มีอเมริกาลุยมาเข้ามาในกรอบเขตโทษเข้าขวาแต่งขวาอีกทีนึงแล้วก็งานยิงมาโดนบล็อกพอดีล้ำหน้านั่นแหละครับเพราะตอนแรกก็เหมือนล้ำไปแล้วครับฮาจิไรครับ
0: กล้องจับไปที่ผู้ตัดสิน
1: อย่า
0: อย่า
1: ไปตะคิวจะตะคิว
0: ไว้ทึบไว้ทึบไว้จะจบแล้ว
1: อยากโดบอย่ามองครับ
0: อย่าให้มีครั้งที่สอง
1: อยากพังงาดครับอยากพังงาด
0: ผู้ตัดสินบุนเดสไม่ฟิตหรอกูเสียชื่อมากนะ
1: โอ้นึกถึงนักคอมอยู่นะพังงาดเลยนะน่ะเจอไปหลอดเดียวหน้านี่แดงเลยสบายเยอะแล้วดูวิธีการตะคิวเลยนะอ่ะ7นาทีกว่าไปแล้วนะครับจากทด6นะครับเพราะว่าช็อตตะคิวอ่ะ
0: อากาศอาจจะร้อนนะบ่าย2บ้านเค้าอ่ะ
1: ใช่ร้อนชื้นด้วยนะเอ้ยมันร้อนแห้งๆร้อนแห้ง
0: ๆ7นาทีแล้วนะครับทดเจ็บเกิน1
1: นาทีครึ่งแล้วครับตรงนี้ก็เป็นไอ้นี่ไปอีกเป็นทีมนะเป็นทีม
0: ครับ
1: ตะคิวบวกยัดยะหม่อง
0: ก็แจ้งโปรแกรมนัดต่อไปของทั้งคู่นะครับนัดที่3อเมริกาเนี่ยเข้ารอบแน่ๆครับแล้วต่อไปอเมริกาจะเจอกับตุรกีส่วนทางด้านออสเตรเลียเจอกับปารากวัยนะครับ
1: ก็อยู่ที่คู่ช่วงเช้าด้วยจะเป็นอย่างไรฮะแต่อเมริกาไม่สนแล้วครับอ่ะลุยดูดลงมาได้ครับลุยมาแล้วเดียวเลยนะจ่ายมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ยิงอีกเกือบลูก3ช้าไปหน่อยครับฮาจีไลแล้วก็สุดท้ายผู้สินเป่าจบเกมครับอเมริกาก็ชนะออสเตรเลียไป2ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับก็2ประตูในเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเป็นโอนโกของทางด้านเบอร์เจสก่อนนาทีที่11แล้วก็2-0ครับท้ายเกมครึ่งแรกจากฟรีแมนนะครับ อเมริกาครับออกสตาร์ทในรอบแบ่งกลุ่ม2เกมชนะรวดเก็บไปได้6แต้มเต็มนะครับ
1: เจ้าภาพวันนี้มาหล่อมากนะครับ
0: วันนี้
1: ถือว่าสู้ไม่ได้เลยนะ
0: คู่ต่อไปของกลุ่มนี้นะพี่หูถ้าทางด้านตุรกีกับปารากวัยถ้าคู่นี้เสมอเนี่ย
1: เดือด
0: ทางด้านอเมริกาเนี่ยจะเป็นแชมป์กลุ่มทันที
1: สบายเลยเพราะว่าคู่นี้แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ยังถือว่าไม่เสียหายสำหรับออสเตรเลียเพราะว่าเกมแรกเขามี3ไปแล้วก
0: ็
1: ไปลุ้นนัดสุดท้ายได้อยู่นะครับ
0: เอ้ยแต่ใครที่ได้ดูเกมแบบนี้ผมว่ายิ่งโดยเฉพาะครึ่งหลังโคตรสนุกนะแล้วผมยังงงว่าเอ๊ะทำไมไอ้โทนี่ปูโปวิชไม่เล่นเหมือนครึ่งหลังนะ
1: ผมว่าเรื่องของการวางแผนเนี่ย
0: ใช่
1: พอวางแผนผิดไปกลัวเจ้าภาพเกินเนอะแต่ผมว่าเริ่มสนุกตั้งแต่ช็อตผู้สินเมตาคิวนะแล้วพอพังหาดเท่านั้นโอ้โหเกมเดือดมัน
0: นี่คอมเมนต์จากคุณแอปพีเคบอกว่าไมเคิลอูลิเวอร์กับแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีครับเห็นไหมอย่างน้อยก็ไม่จะคริวแน
1: ่ไม่สเวเยอร์บอกโอ้ตัดสินอย่างดีมาเจอช็อตตะคิวขายขี้หน้า
0: เนี่ยขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับ ท
1: ุ
0: กข้อความทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับเรา2คนนะ
1: เพราะเราออกตีสี่เนาะที่เลยเวลาแป๊บๆนึงแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงต่อมามีใครมาอย่างนะ
0: น่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้ว
1: ถ้ายังไม่มาเดี๋ยวเป็นช่างเราคุณไปกับข้าวฟ่าง
0: เอาไปกับฟ่าง
1: มาเป็นโควงคำจะเข้ามานะครับมาบรรยายครับ
0: อ่ะเลยลาเลยอาจารย์
1: จันเอกต้องเฉลยไหมเขาคู่เราต้องเฉลยด้วยดิ
0: เฉลยก็คือนะครับ
1: คำตอบ
0: คือญี่ปุ่นนะครับคำตอบคือญี่ปุ
1: ่
0: น
1: ในเกมของเรานะครับ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยเนาะมาส่งมาอาจจะอ่านได้บ้างไม่อ่านไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็บรรยายฟุตบอลเนาะก็ส่งมาได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมก็ของเรามีถ่ายทอดสดทุกคู่
0: ใช่เลย
1: นะครับอ่ะก็ตามกันต่อได้วันนี้คู่ของผมจันอู๋กับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: 要太 chef。
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
15: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
16: สวัสดีครับ 4:12 นาทีนะครับมาอยู่ต่อกันเลยนะครับกับ99 Live บนโลกนะครับในเวอร์ชั่นรอบโลกกีฬาต้องหรือต้องบอกว่ารอบโลกกีฬาเวอร์ชั่น99 Live บนโลกไม่รู้นะแต่ก็รายการเดียวกันแหละนะฮะเพราะว่านี่ก็คือรายการรอบโลกกีฬานะตี4ถึง6โมงเช้าแต่ว่าวันนี้เราก็มีรายงานสดฟุตบอลโลกโดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์วันนี้จะรับหน้าที่โชว์เดี่ยวรายงานคู่สกอตแลนด์กับโมร็อกโกเอาเคี้ยวข้าวอยู่
17: จะดีเหรอพอดีขอบคุณข้าวจากพี่สมกับย่าง
16: เอาเมื่อกี้เอกบอกนิตยา
17: ไม่ใช่ ใช่สมกับย่างเอ้คุณเนี่ยไปพูดเดี๋ยวพี่ออสเขาจะว่าเอานะฮะ
16: พูด
17: ขอบคุณพี่ออสด้วยพอดีพี่สมชายเขาบอกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วว่าพี่ออสเขาจะส่งไก่ส่งอาหารในเกณฑ
16: ์ครับ
17: ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับ
16: มีอย่างอื่นด้วยนะ
17: เอาเหรอ
16: ใช่
17: แต่ว่าก่อนอื่นก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนรายการที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเกิดขายวิทยุของเรานะครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต
16: ้ครับ
17: นะครับทักทายกันด้วยนะครับเราอากาศทั่วประเทศเนี่ยเที่ยงคืนจนถึงตีห้านะ
16: ครับ
17: เราหยุดกันหนึ่งชั่วโมงก่อนนะ
16: ครับ
17: แล้วก็จะมารายงานสดนะครับการแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
16: ครับ
17: ครับผม
16: รอบสุดท้ายหรือรอบแรกฮะ
17: ก็เขาเรียกไฟนอลไฟนอล
16: รอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก
17: รอบสุดท้ายรอบแรกแมตช์ที่2
16: ครับ
17: พูดอะไรให้ยาวเหยียดเกียรติพันธ์ทองคุณนะ
16: ก็แปลว่าบอลโลกรอบ2แล้วกันเอ้ยรอบแรกแล้วกันรอบแรกนัดที่2
17: ครับ
16: รอบแรกนัดที่2เป็นเกมในกลุ่ม C กลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นี่คือกลุ่มบราซิลนะถ้าจำง่ายๆนะฮะ บราซิลในเกมแรกเสมอกับโมร็อกโกไป 1-1 นะฮะไล่ตามตีเสมอแต่คู่ของเรานี่จะเป็นสกอตแลนด์ก็จะเจอกับโมร็อกโกที่เสมอกับบราซิลมานี่แหละนะครับซึ่งโมร็อกโกก็หลายคนคงจะได้เห็นหน้าเห็นหนวดเห็นฟอร์มกันไปแล้วนะฮะ
17: คร
16: ับ
17: ผม
16: หนึ่งในทีมที่น่าจะโชว์ฟอร์มดีที่สุดเหมือนกันนะครับในแมตช์เดย์1ของฟุตบอลโลกที่ผ่านไปนะครับ
17: ครับ
16: เล่นดีต่อเนื่องนะครับจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เข้าถึงรอบ4ทีมนะฮะแล้วก็ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าตกลงเขาเป็นแชมป์หรือว่าใครเป็นแชมป์กันแน่นะฮะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กันแน่นะครับแต่ก็เป็นว่าณนาทีนี้เขายึดว่าโมร็อกโกเป็นแชมป์แล้วกันเพราะว่าเซเนกัลนี่โดนริบแชมป์ไปนะครับ
17: ก็ในเชิงปฏิบัติกับในเชิงทฤษฎีป่ะคุณหรือว่าไงฮะ
16: เออประมาณนั้น
17: นะ
16: ในเชิงทฤษฎีเนี่ยเป็นเซเนกัลเพราะว่าชนะในรอบชิงนะฮะแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงปฏิบัติเนี่ยเป็นเซเนกัลแต่ว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็ต้องเป็นโมร็อกโกนะครับ
17: ครับผม
16: ครับผมส่วนสกอตแลนด์เกมแรกก็ชนะเหมือนกันนะฮะ
17: ชนะเฮติบางไง
16: แต่ฟอร์มมันก็ดีชนะเฮติเป็น1-0เองนะครับ
17: ครับ
16: ครับ
17: อืม
16: วันนี้ก็ถ้าชนะอีกก็เข้ารอบเลยส่วนโมร็อกโกถ้าชนะก็โอกาสเข้ารอบสดใสแต่ที่จบไปแล้วคู่หนึ่งเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เพิ่งจบไปก็อเมริกานะครับเจ้าภาพร่วมก็ชนะ2เกมรวดเข้ารอบแน่นอนเช่นกันนะครับชนะออสเตรเลียไป2-0นะครับ
17: ครับ
16: ได้ประตูนาที11นะครับจากคาเมรอนเบอร์เกสทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อีกลูกเป็นอเล็กซานเดอร์ฟรีแมนนะครับนาที43นะครับ
17: แบบนี้อเมริกาก็แชมป์กลุ่มสิ
16: แชมป์กลุ่ม
17: แชมป์ยังเพราะออสเตรเลียเกมแรกก็ชนะมาไม่ใช่เหรอ
16: น่าจะแชมป์แหละเพราะว่า
17: แชมป์กลุ่มแล้ว
16: เขาดูเฮดทูเฮดใช่ไหม
17: ใช่เฮดทูเฮด
16: ชนะออสเตรเลียก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มนะฮะ
17: ครับ
16: ครับ
17: อ่ะก็เดี๋ยวเราตามติดกันต่อนะเราจัด1ชั่วโมงก่อนนะเราเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้เดี๋ยวก็เมื่อกี้เห็นพี่อูใหญ่นะฮะกับพี่เอกเขาหัวเราะอะไรกันนะเมื่อกี้กรรมการเป็นอะไรเมื่อกี
16: ้ไม่รู้ครับ
17: เอ้าเห็นหัวเราะคิกคักอะไรกันฮะกรรมการอะไรฟลิกสวอยเยอร์กรรมการของ
16: เยอรมันเหรอ
17: เยอรมันไม่ใช่เหรอ
16: ใช่
17: มีอะไร
16: เอ้าไม่ทราบ
17: เอ้าครับ
16: พอดีไม่ได้ฟังเหมือนกันเมื่อกี้มาแล้วก
17: ็
16: ตื่นเต้นกับข้าวที่เห็นเนี่ยฮะ
17: ครับ
16: โอ้โหตาโตเลยครับผม
17: ครับนะฮะ
16: มีอะไรฮะฟัง
17: อ่ะ
16: ตกใจ
17: ก็รายชื่อมาแล้วยังฮะคุณฮะ
16: รายชื่อ
17: สกอตแลนด์กับโมร็อกโกครับเป็นยังไง
16: มาแล้วสิมาแล้วสิ
17: ครับ
16: เดี๋ยวแป๊บนึงส่งมาอย่างงามเลย
17: ส่งมาหวานเจี๊ยบเลยเป็นยังไง
16: นึกว่าเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ
17: อุ๊ยครับ
16: ผม
17: โอ้แต่ว่านักเตะของแคนาดาคุณอิสมาอิลโกเน่ก็ผ่าตัดเรียบร้อยเน
16: า
17: ะ
16: ใช่ที่เจ็บหนักใช่ไหม
17: เจ็บหนักขาหักเลยอ่ะ
16: ที ่เจอเกมเจอกาตาร์นะ
17: กองกลางจากสโมสรนะซัสซัวโร่นะครับก็เขารับอาการผ่าตัดอาการบาดเจ็บนะครับขาหักบริเวณขาซ้ายเรียบร้อยโอ้ตอนเจ้าตัวขาหักเนี่ยไม่รู้ตัวนะคุณนะต้องใช้ออกซิเจนต้องแล้วเขาต้องสูดออกซิเจนอ่ะในระหว่างที่เข็นรถออกจากออกจากสนามเนาะ
16: คุณเห็นไอ้อะไรเขียวๆที่เขาดูดไหมที่เขาดมไหม
17: คืออะไรอ่ะ
16: ตอนออกจากสนามอ่ะเ
17: ขาบอกออกซิเจนเปล่า
16: ไม่ใช่ออกซิเจนเขาบอกว่ามันเป็นอันนี้จริงๆยาระงับปวดแบบฉับพลันที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายทันที
17: อ๋อเหรอ
16: คือตอนนั้นอ่ะ
17: แล้วเป็นออกซิเจน
16: คือตอนนั้นอ่ะมันเจ็บมากคือเหมือนว่าเหมือนกับว่าขาหักใช่ไหม
17: ครับ
16: เจ็บมากแล้วก็เขาต้องเอาคือถ้าไม่มีไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกโคเน่น่าจะสลบเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันเจ็บมากและตัวนี้มันเหมือนมีส่วนผสมของสารอะไรไม่รู้อะหลายอย่างเลยนะแล้วก็มันจะทำให้ถ้าเอาคล้ายๆแบบที่เราเข้าใจกันง่ายก็เหมือนมอร์ฟีนเหมือนกัญชาที่มันทำให้ไม่เจ็บนะนาทีนั้น
17: อ
16: ะมันทำให้คลายเจ็บได้ประมาณไม่เกิน5 นาที
17: อ้าวปุ๊บแล้วเป็นออกซิเจนไม่ใช่เหรอ
16: ไม่ใช่สีเขียวเนี่ยที่ใช่ที่เขาดมมันจะทำให้แบบว่าอาการเจ็บที่เกิดขึ้นณตอนนั้นอะคือถ้าฉีดยาชาหรือฉีดยาระงับปวดไปมันก็จะออกฤทธิ์ช้า
17: ครับ
16: แต่ว่าถ้าดมไอ้ตัวเนี้ยก็คือออกฤทธิ์เลยออกฤทธิ์ได้นาทีนั้นเลยแล้วตอนเนี้ยวงการฟุตบอลหรือว่าเดี๋ยวก็จะมีมาใช้คือเขามีเตรียมไว้จะมีเตรียมไว้เลยอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะเกิดอาการบาดเจ็บแบบเนี้ยแล้วก็จะได้ใช
17: ้ดีนะ
16: กลัวนักเตะเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วก็ แล้วก็แบบถ้าแข้งขาหักไปมันจะเจ็บแบบจนสลบไป
17: เลยอ๋อเรื่องของวิสัยการกีฬานี่ก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเนาะ
16: ใช่ใช่
17: อย่างเช่นผมคุยกับคุณโอ๊ตขาหักกับACL เนี่ย ACL ขาดเพราะว่าขาหักเนี่ยกลับมาได้เร็วกว่านะกลับมาได้เร็วกว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดอีกนะช่วงหลังเนาะ
16: ใช่ใช่ขาหักนี่มันก็ต้องดูว่าหักตรงไหน
17: เ
16: ลยยังไงมัน
17: แต่ของโคเน่เหมือนจากขาหักบริเวณน่อง
16: กระดูกหักเงี้ย
17: กระดูกหักคือเจ้าตัวตอนโดนเสียบนะตอนไอ้โมนิโบเสียบอ่ะไม่รู้ตัว
16: มันเข้าหลัง
17: คือมันรู้ตีหรือว่าตอนที่เพื่อนร่วมทีมนักเตะของ

0: โหเลย
1: วิลล่า
0: เห็นแล้วก็
1: อนาสมิธอีกโอ้โหแต่ดีนี่ช่วงหลังคือเขาดูว่าเขาไม่มีการฉายภาพซ้ำนะดีดีมากเป็นการปกป้องนักเตะ
0: ครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ให้กำลังใจ
1: นะโคเน่นะ
0: ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าอาชีพการค้าแข่งจะยังกลับมาได้ดีเหมือนเดิมนะ
1: อืม
0: แต่แคนาดาก็ชนะนะ
1: ครับ
0: ชนะอย่างสวยสดงดงามแล้วก็โอกาสเข้ารอบก็สูงเลยนะครับผลคู่อื่นก็ถามเข้ามาได้นะฮะก็มีบอลอื่นปรับปรายบ้างนะฮะ
1: มีเหร
0: ออย่างเบลารุสอย่างเอสโตเนียอย่างแฟโรไอแลนด์อะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แฟนๆไอแลนด์ก็ถ้าต้องการก็ถามกันเข้ามาได
1: ้ไม่มีหรอกมั้งมีเหรอ
0: มีนิดๆหน่อยๆเอาส่วนผู้เล่น11คนแรกของทั้ง2ทีมนะครับ
1: เป็นยังไง
0: ไปดูของสกอตแลนด์ก่อนนะฮะคุณซื้อก็เป็นสตีฟคลาร์กนะครับคุณเคยกันดีผู้สาวประตูก็ยังใช้แองกัสกันนะครับในทวารจากนอติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับกองหลังนี่เป็นระบบ3คนนะครับก็มีหมายเลข5นะแกรนท์เฮนรี่อันนี้จากคิเบอร์เนียนก็เคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็แจ็คเฮนรี่นี่จากอัลเอติฟากนะครับในซาอุแล้วก็อีเซนเตอร์อีกคนก็คือคีรันเทียนี่นะครับวิงแบ็ก2ข้างก็แน่นอนนะครับทางซ้ายก็แอนดูโรเบอร์สันนะครับส่วนทางขวานี่ใช้นาธานเพตเตอร์สันของเอเวอร์ตันนะครับกองกลาง2คนนี้เป็นสกอตแมคโทมินเน่นะครับยืนจับคู่กับลุยส์เฟอร์กูสันนะครับมิดฟิลด์จากโบโลญญาแล้วก็3กองหน้าก็เป็น3แกนรุกนะครับก็เป็นจอห์นแมคกินไรอันคริสตี้แล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเชอดัมส์นะครับ
1: ครับ
0: ก็11คนแรกของสกอตแลนด์นะครับส่วนโมร็อกโกวันนี้สรุปอาชราพาคิมมี่ก็ลงได้นะผู้ตัดประตูก็เป็นยาซินบูนูเหมือนเดิมนะครับเล่น 4-2-3-1 นะครับ
1: ครับ
0: กองหลัง4คนแบ็คขวาก็เป็นฮาคิมมี่นะครับเซนเตอร์มีอีซ่าดีย็อบนะครับยืนคู่กับชาดี้ลีอักใช่ไหมต้องอ่านว่าอะไรวะชาดี้ลีอัดนะฮะชาดี้ลีอัดแล้วก็แบ็กซ้ายก็เป็นนุแซมัสราวีนะครับมิดฟิลด์เกมรับ2คนนี่ใช้นิวเอลอานาวีนะฮะยืนคู่กับโอ้โหชื่ออ๋อยืนคู่กับนี่ตัวเก่งนัดที่แล้วอ่ะไอยุบบัวดี้นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เกมรุกก็มีทางขวาใช้บราฮิมดีอาสนะครับตรงกลางนี่เป็นอัสดีนอูนาฮีแล้วก็ทางซ้ายนี่ใช้ไอ้นี่บีลาวเอลคานุสนะครับจากสตุตการ์ด
1: ครับ
0: หน้าเป้าก็เป็นคนที่ยิงประตูในนัดแรกนะครับหมายเลข11นะครับอิสมาเอลไซบารีกองหน้าของพีเอสวีไอโดเฟนนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อืม
0: โปรดอย่าถามอีกรอบนะฮะ
1: ว่าเป็นยังไง
0: เดี๋ยวไปว่ากันตอนไลฟ์แล้วกันนะ
1: ก็เกมนี้ถ้าชนะก็รับประกันเลยเนาะ
0: ใครฮะ
1: ก็
0: ทั้งคู่นะ
1: ทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่
1: เอ้ยแต่โมร็อกโกก
0: ็4แต้มก็
1: 4แต้ม
0: คือถ้าในทางปฏิบัติเข้าอยู่แล้ว
1: น่าจะเข้านะ
0: เข้าแน่นอนในทางปฏิบัติเนี่ย3แต้มก็น่าจะเข้าอ่ะ
1: ครับ
0: สามแต้มเผื่อ2แต้มอาจจะเข้าด้วยซ้ำไปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอันดับ3ก็อย่างที่รู้กันก็8จาก12ทีมอ่ะก็เอา8ทีมเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะมองว่าง่ายกินนี่มองว่าง่ายผมว่าโมร็อกโกนะ
0: ผมว่าโมร็อกโกฮะโมร็อกโกเล่นอย่างเทพเลยเกมแรกเจอบราซิล
1: โอ้โหเหรอทั้งที่เปลี่ยนโค้ดนะ
0: ใช่โค้ดนี่เพิ่งเข้ามาตอนเดือนไม่กี่เดือนนี่เองนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าระบบดีเหมือนเดิมนะฮะดีเหมือนเดิมเป๊ะมากอะแล้วตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากด้วยนะฮะมีสถิติของทีมชาติสกอตแลนด์นั่นคือผู้เล่น11คนแรกที่ลงสนามในวันนี้นะครับติดทีมชาติรวมกันทั้งหมด11คนเนี่ย609นัดด้วยกันนะโอ้โหเยอะมากนะคือเรียกว่าไอ้พวกนี้ที่เล่นทีมชาติมาเยอะมากนะฮะติดทีมชาติรวมกัน609นัดถือว่ามากที่สุดแล้วนะครับใน11คนแรกที่สกอตแลนด์เคยส่งลงสนามในเกมใดเกมหนึ่งนะฮะ609นัดรวมกัน11คนนะฮะ
1: มันเยอะจังเลยอ่ะ
0: เออโอ้โหเยอะมากอ่ะโอ้
1: ทีมรวมดาวอ่ะหรือว่าไงฮะ
0: คือรวมตัวทีมชาติอ่ะ
1: เออ
0: โดยเฉพาะไอ้จอห์นแมคกินไอ้แอนดูโรเบอร์สันนี่ก็น่าจะกินโควต้าไปเยอะแล้วนะเออแล้วก็ใน609นัดเนี่ยใน11คนเนี่ยนะฮะมีนักเตะถึง5คนที่ติดทีมชาติเกิน70นัดนะในเกมนี้นะฮะ ติดทีมชาติเกิน70

0: นัดบวกๆอ่ะก็คือแม็กกินแม็กโทมิเนแอนดูโรเบอร์สันแกรนคิสตี้แล้วก็แกรนเฮนรี่นะ
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยติดทีมชาติมากกว่า70นัดไปแล้วทั้งสิ้นนะครับโ
1: อ
0: ้ถือว่าชุดเดิมแบบจ๋าๆเลยนะฮะแล้วก็น่าจับตาดูอีกอย่างนึงก็คือเบียร์นะเบียร์จะหมดเมืองหรือเปล่านะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาข่าวมีก่อนหน้านี้ไง
1: ว่าก
0: องเชียร์แล้วก็แลไปกินเบียร์บดบอสตันเลย
1: จริงเหรอ
0: เออไปกินเบียร์ไม่มีขายเลย
1: โอ้ก็ฉายาเขาในไอ้ดินแดนวิสกี้ไม่เหรอ
0: ใช
1: ่เออ
0: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันเหมือนกัน
1: ครับ
0: เกมนี้เตะที่
1: หมดเมืองไม่ใช่หรอกมั้งคุณ
0: ไม่รู้อ่ะตามข่าวก็คงไป
1: ข่าวเนี่ยก็ต้องระวังนะล่าสุดในผู้ประกาศข่าวที่เจเนน่าผู้ประกาศหญิงไปรายงานข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของเลโอเนลเมสซี่ลาออกด้วยนะ
0: อ๋อ
1: เอออะไรที่มันเฟคนิวต้องระวังนะ
0: แต่ข่าวนี้ข่าวจริง
1: อันนี้ข่าวจริงนะที่
0: ข่าวจริงเขาเล่นกันเยอะแยะแต่ข่าวขำๆอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันนะเกมนี้เตะที่แมสซาชูเซตส์นะฮะแมสซาชูเซตส์ก็
1: ยินเลสสเตเดียมเปล่าย
0: ินเลสสเตเดียมใช่
1: สนามของไอ้นิวแลนด์เพด
0: อ
1: ร์ล่ะ
0: ที่ฟ็อกซ์โบโรซึ่งก็เป็นสนามที่สกอตแลนด์เตะเกมแรกเจอเฮติ
1: เจอเฮตินะ
0: ที่นี่แหละที่นี่ก็เตะที่เดิมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เบียร์หมดอีกนะฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: สนามเป็นเอกลักษณ์เลยนะ
0: ครับผม
1: วอลเล่ยังไม่ได้แข่งใช่ไหมวันนี้โหแต่ว่าสงสารคุณไป
0: เมื่อวานไม่ได้แข่งวันที่20นี่แหละ
1: คุณไปอะไรน้องเขาอะ
0: น้องอะไรฮะ
1: อะไรวอลิสลาสิทาเลอร์เด้อน้องแบบโอ้ร้องไห้เลยคุณไปวิจารณ์น้องเขาว่าคุณอะ
0: แล้วน้องร้องทำไมอะ
1: เอาก็โดนวิจารณ์เลยดิ
0: เรื่อง
1: เนี่ยเล่นวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนี่แหละฮะโอ้โดนวิจารณ์หนักเลยอะ
0: เหรออ
1: ืมแต่ไม่ท้อขอตอบโต้ด้วยผลงานนะน้องเฟิร์ดน้องเฟิร์ดใช่ไหมวอลิสลาสิทาเลอร
0: ์
1: เป็นหัวเสาเนาะหลังจากที่โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับบอกว่ากดดันเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติแคนาดารับอันดับที่9ของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ในสนามที่2แมตช์ที่3นะในวันนี้ครับเวลา 20:30 นมีบัตรไหม
0: บัตรมีบัตรวอลเลย์ไม่มีแต่มีบัตรอย่างอื่นฮะ
1: เอาบัตรประชาชน
0: ไม่พูดไม่ได้ฮะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะโดนด่า
1: ครับ
0: เออ
1: เอาบัตรหายากมากนะมีคนมาขอพดบัตรผมบอกผมไม่มี
0: โอ้ไม่ต้องไปขอแล้วตอนน
1: ี้ไหนแล้ว
0: ไม่มีแล้วหายากมากหายากมาก
1: เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดูถ่ายทอดสดเอา
1: อ๋อเหร
0: อถ้าไม่มีบัตรก็ดูถ่ายทอดสดมันเหมือนกัน
1: เอาแล้วคุณไม่พาคุณแม่ไปดูคุณแม่ชอบแต่กาบี้เหรอ
0: คุณแม่ชอบแต่กาบี
1: ้ถ้าเดียว
0: ถ้าบราซิลมาไปแน่นอน
1: แต่ถ้าทีวีมันมาจริงเหร
0: อ
1: เออ
0: มีบราซิลไม่แข่งบ้านเราในครั้งนี้นะ
1: สนามไม่ได้แข่งบ้านเรา
0: เออถ้ามีบราซิลมาเนี่ยไป
1: โอ้สนามแตก
0: ไป
1: คือบราซิลเหมือนเป็นทีมขวัญใจของคนไทยนะ
0: ก็เหมือนทีมฟุตบอล
1: เออ
0: ก็เหมือนทีมฟุตบอลที่แฟนบอลทั่วโลกก็ชอบบราซิลใช่ไหม
1: ครับ
0: วอลเล่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แฟนบอลแฟนวอลเล่บราซิลก็มีทั้งโลกกันชาวไทยก็ชอบบราซิลเยอะนะ
1: ครับ
0: ก็เล่นสนุกสนานนะวันนั้นแล้ววันนั้นไปดูโอ้โหคุ้มมากเลยกาบี้เล่นตลอดทั้งเกมเลยไม่โดนเปลี่ยนตัวออกสักครั้งเลย
1: ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้กาบี้เนี่ยเขาเป็นที่รักของแฟนๆนะคือเวลาเขาเซอร์วิสแฟนนะเขาเอาของมาครั้งเอาของเลยกลับบ้านไปหมดเลยนะต้องซื้อไอ้กระเป๋าเดินทางซ
0: ื้
1: อเพิ่มอ่ะเออแล้วก็เขาแบบเวลาแฟนรายการมาขอถ่ายรูปในระหว่างที่เธอไม่ได้ซ้อมเลยว่าไปจอมบุกจ็อบปี้นี่เธอถ่ายรูปตลอดนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบราซิลถึงเป็นที่รักของแฟนกีฬา
0: ใน
1: บ้านเรานะ
0: ใช่ใช่ใช่อ๋อมีขอผลนี่เข้ามาผมเห็นตอนแรกผมก็ไม่รู้สเปนเพย์ออฟนะฮะซาปาเดลชนะนะชนะซามูราไป 4-0 นะครับ
1: ครับ
0: ที่ถามเข้ามาว่าพี่การซาปาเดลเพย์ออฟสเปนเล่นชั้นชนะไหมครับชนะ 4-0 นะฮะซาปาเดลนะครับ
1: ครับผม
0: คุณลงเล้งถามว่าจัดรายการ1ชั่วโมงแถมภาคบอลโลกเหรอฮะใช่ครับ
1: ใช่ครับพอดีเราออกอากาศสดด้วยนะครับทางวิทยุนะครับแล้วก็ออกอากาศนะครับผ่านทางเครือข่ายสมทนะครับทางสื่อสถานีทั่วประเทศไทยนะก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมาออกอากาศด้วย
0: ครับ
1: ครับในช่วงนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วนะเดี๋ยวตีห้าแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดละนะครับเข้ามาคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่พูดถึง

0: เล่นี่เขาก็มี
1: อะไรมีประเด็นอะไร
0: เมื่อวานก็มีประเด็นดราม่าเล็กน้อยไง
1: มีอะไรฮะ
0: เพราะว่าทางวอลเลย์บอลเวิลด์เลยนะเขามาเตือนพวกอินฟลูหรือว่าสำนักข่าวบางสำนักนะฮะไม่ได้บอกว่าสำนักไหนแต่ว่าเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นที่นี่นะฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เขาบอกว่าพวกนี้ไปแอบแฝงถ่ายคลิปนะฮะแอบแฝงถ่ายคลิปสัมภาษณ์นักกีฬาในสนามซึ่งตามกฎของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่เขาบอกว่าขอความร่วมมือเลยนะครับเขาบอกเป็นภาษาไทยนะฮะมีพี่ปีชาชาญนี่โพสต์นะฮะบอกว่าเพิ่งประชุมกับเจ้าหน้าที่ของวอลเลย์บอลเวิลด์เขาขอความร่วมมือเฉพาะไรท์โฮลเดอร์เท่านั้นนะครับที่จะได้รับอนุญาตให้ลงไปสัมภาษณ์ทำคลิปหรือในพื้นที่แข่งขันได้อะไรอย่างนั้นนะครับส่วนผู้สื่อข่าวช่างภาพถึงแม้จะลงทะเบียนอย่างถูกต้องรวมถึงคนทั่วไปหรือผู้ชมในสนามเนี่ยห้ามลงไปสัมภาษณ์หรือทำคลิปในช่วงหลังจบการแข่งขันเด็ดขาดนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงบริเวณแถวๆนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมี Security Guard คอยสอดส่องเข้มข้นแล้วก็ห้ามปรามทันทีนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ Volleyball World ก็ต้องการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ไปอย่างเต็มที่นะครับส่วนช่างภาพที่ได้บิบนะฮะบิบนี่ก็คือเสื้อพวกที่
1: เรา
0: เสื้อกั๊กที่ช่างภาพก็ใส่กันนะฮะก็ถ่ายภาพจากการแข่งขันได้หลังจากจอ LED ด้านหลังของคอร์ททั้งสองด้านนะครับหรือว่าบนอัฐจันทร์เท่านั้นนะครับส่วนการสัมภาษณ์ทีมหรือว่าทำคลิปนักกีฬาเนี่ยผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ลงทะเบียนกับทางวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยสามารถไปทำได้ไปสัมภาษณ์ได้ที่มิกโซนเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ม
0: ิกโซนก็เดินออกไปนิดหนึ่งนะครับไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็ทำไว้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับครับผมก็เข้าใจกันตามนี้นะฮะ
1: โอ้โหมันก็สื่อมวลชนก็เยอะเนาะอันนี้พูดตรงๆมาครั้งอะไรล่ะเขาก็ต้องให้สิทธิ์กับคนที่ซื้อเลขสิทธิ์เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็สำนักข่าวที่เขาไปทำข่าวมาตลอดนี่ก็ต้องเข้าใจนะบางคนบอกไม่ได้บัตรไม่ได้อะไรก็ต้องเข้าใจฝ่ายจัดด้วยเนาะ
0: คือมันได้คอนเทนต์เยอะ
1: อ
0: แบบเนี่ยไองานวอลเล่อะไรเงี้ยแบบปัจจุบันก็ฟีเวอร์ในบ้านเราใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคนสนใจกันเยอะก็ไปแห่ไปทำกันเยอะแล้วก็บางทีถ่ายมาก็รู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแต่ก็ต่อไปก็รู้ตามนี้แล้วกันนะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ถ่ายทอดสดอยู่เหมือนกันนะครับ
1: แต่ว่าคอนเทนต์วอลเลย์บอลเนี่ยก็คนติดตามเยอะเนาะผมว่าไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนักกีฬาเนี่ยโดนวิจารณ์มากกว่านักฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคุณว่าไหม
0: ใช่คือเหมือนกับว่ามันคนละบริบทกันนะคือทีมชาติไทยอ่ะถ้าฟุตบอลอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆถ้าฟุตบอลอ่ะมันเหมือนกับคนผิดหวังแล้วด่าคนท้อแล้วด่าอะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากอ
1: ่
0: ะเล่นไม่ดีก็ด่าแต่ว่าวอลเล่เนี่ยเหมือนกับว่าหวังไว้สูงหวังไว้สูงแล้วก็พอผลงานไม่ได้ตามที่หวังอะไรเงี้ยแบบแพ้มาโดยที่อาจจะเล่นดีสูสีแต่แพ้อย่างเงี้ยไอแต่ด้วยความหวังที่สูงเนี่ยก็โดนด่าในเชิงนี้นะบอลก็จะเดินด่าในเชิงที่แบบว่าจะเหมือนกับว่าโอ้ยทำไมเมื่อไหร่แบบนี้อีกแล้วไม่ไปไหนสักทีแต่วอลเล่เนี่ยไปไกลระดับโลกแล้วแล้วก็เจอทีมระดับโลกด้วย
1: ครับ
0: แต่คนไทยก็หวังให้ชนะทุกทีมเลย
1: โอ้ไม่ไหวนะ
0: ซึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมโอ้โหดูสนามคนเยอะมากนะฮะเกมแรกที่สกอตแลนด์เตะที่นี่คนดู 60,000 กว่านะ
1: ครับ
0: 65,000ประมาณนั้น
1: คือบรรยากาศสนามในอเมริกาเขาจะทำคล้ายๆคือสนามคัมโนเนาะสนามค่อนข้างชัน
0: เป็นช้ำอ่างอะไรเงี้ยนะ
1: เป็นช้ำอ่างเป็นชันขึ้นไปเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าที่ไอ้ที่บอสตันยูไนเต็ดสเตเดียมสนามเย่าของทีม
0: นิวอิงแลนด์
1: เนี่ย
0: นิวอิงแลนด์แพทริอตเนี่ย
1: แพทริอตหรือว่าแพทริอตเนี่ยผมชอบบรรยากาศแบบทางเดินเขาอะสกายวอล์กเขาอะเขาจะเชื่อมกันเนาะ
0: สกายวอล์กเกอร
1: ์ใช่ทางเดินเขาอะมันจะเชื่อมระหว่างอาจารย์ต่ออาจารย์ไงเหมือนคอนโดจะเชื่อมจากตึกหนึ่งไปตึกสองเขาจะมีสะพานเชื่อม
0: แสดงว่าไปมาแล้ว
1: ไม่เคยไปครับผม
0: ครับผม
1: หักหน้า
0: อะไรเราก็โอ้โห
1: หักหน้า
0: ชงให้งามๆเลยเนี่ยวันนี้เราได้เห็นทอมเบรดี้ไหม
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ไม่แน
0: ่เห็นแน่น่าจะมีคน
1: เพราะว่าวันก่อนเนี่ยอาร์เจนตินาไปเตะที่แคสซัสซิตี้ใช่ไหมล่ะก็นี่ไงเจ้าแพทริกมาโฮบอ่ะก็ไปด้วย
0: ครับ
1: ผมก็เอ๊ะใครวะพอนักกีฬาไม่ได้ใส่นัก ชุดอะไรนะ
0: เออบางทีจำไม่ได้นะ
1: เออชุดยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบเท่ๆหล่อๆจำไม่ได้เว้ย
0: ครับ
1: เออพระดิกมาคงก็ไปเออวันนี้อาจจะไปนะทอมเบดี
0: ้โอ้ต้องมา
1: ต้องมานะ
0: ตามสคริปต์นี่ต้องมีต้องปรากฏตัว
1: บีบริชิกมาไหมบีบริชิกมากับแฟนสาวที่เป็น
0: วัยรุ่นวัยรุ่นอยู่
1: เป็นวัยรุ่นหน่อย
0: บีบริชิกไม่ต้องมาก็ได้เอาแฟนมา
1: เอา
0: แกแสบแกแบบไอดอลผมเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เท่าหัวงูของแท้เลยแกแบบแฟนแกแต่ละคนนี่โอ้โหจำจำได้นะจำชื่อไม่ได้หรอจำหน้าไม่ได้หรอแต่ว่า
1: คนเขามี
0: จำได้อย่างเดียวว่าจำ
1: เ
0: ออ
1: คนเขามีต่างกับคุณ
0: อ่ะแล้วคุณว่าไงอ่ะเกมเนี้ย
1: โมร็อกโกผมว่าโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกน่าจะชนะคือทีมดีกว่าสกอตแลนด์เล่นกับเฮติก็เล่นไม่ดีนะประตูที่ยิงเข้าเนี่ยเป็นจังหวะแฉลบนะคุณ
0: ครับใช่ใช่พูดถึงค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะเรื่องลิขส่งลิขสิทธิ์ก็มีข่าวตลกดีเหมือนกันไม่รู้ตลกป่ะนะเพราะว่าไอ้สำนักข่าวของเกาหลีเหนือนะฮะเขารายงานว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการแอบฉกสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
1: มา
0: จ
1: าก
0: ของจีนด้วยนะ
1: ยังไงยังไง
0: คือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่มีถ่ายทอดสดมั้งนะฮะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่บราซิลกับโมร็อกโกโดยภาพเนี่ยที่ปรากฏอยู่หน้าจอทีวีของเกาหลีเหนือเนี่ยมีการสะกดชื่อของประเทศต่างเป็นภาษาเกาหลีเหนือเป็นภาษาเกาหลีอ่ะเป็นภาษาเกาหลีในแบบฉบับของเกาหลีเหนือแต่ว่าเขาเรียกอะไรฟีดที่มาน่าจะไปดึงสัญญาณมาจาก
1: ต่างประเทศ
0: เพื่อนบ้าน
1: จากต่างชาติ
0: จากจีนนะฮะเนื่องจากรัฐบาลเปียงยางเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าแต่อย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าจะเอามาทำเป็นเหมือนถ่ายทอดเองอ่ะแต่ว่าเขาไปสืบสอบทางเทคนิคอะไรทั้งหลายมาดูแล้วไปดึงสัญญาณเข้ามานะฮะ
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: เอาเรียบร้อย
0: ดึงสัญญาณมาจากจีนนะไม่ได้ดึงมาจากเกาหลีใต้อะไรอย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: จีนเนี่ยซื้อถูกต้องนะที่มีข่าวกันเยอะเหมือนกัน
1: ข่าวที่ลดราคาลดแรกจากไอ้ลดแหลกเลยอ่ะ 80% จ้ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายฟีฟ่าก็ต้องเรียกว่าก็ต้องยอมเน
0: า
1: ะก็ฟีฟ่าโหครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้าที่จะเท่าไหร่ 3,000 ล้านเหรียญใช่ไหม
0: 3,000
1: ก่อนหน้านี้ได้ไม่กี่พันไม่เหรอ
0: ทุกทีประมาณ 1,000 ทุกทีได้ 1,000 ก็ดีใจแล้ว
1: คราวนี้คือกะตั้งตัวเลยนะ
0: ก็เพิ่มแมตช์มันก็ต้องเยอะขึ้นด้วยแหละเพิ่มมาตั้ง40แมตช์อ่ะเพิ่มมาอีก3ใน4อ่ะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนมี64แมตช์นะคราวนี้มีเพิ่มอีก40แมตช์เป็น104แมตช์อ่ะ
1: ครับ
0: 60แมตช์40ใน60นี่ก็3ใน4แล้วนะนะก็เพิ่มมาเยอะนะก็เขาก็ต้องหวังรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปจัดที่อเมริกาด้วย
1: มี
0: พักควอระหว่างควอเตอร์ด้วย
1: ไ
0: ปไง
1: ฉายโฆษณาด้วย
0: เ
1: ยอะแยะครอบเนี่ยโหวิจารณ์ยับเลยนะ
0: เต็มที่
1: สุดท้ายต้องออกมาขอโทษอ่ะเนาะ
0: เฮ้ยแต่แฟนโหเยอะนะ
1: เออ
0: โหทุกสนามเป็นหลังผมดูอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ช่วงพักไอ้ไ
1: ฮเดรชั่นเบรกเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงบอกว่าสวัสดีครับพี่เบงพี่โอ๊นะครับเมื่อวานทำงานวันสุดท้ายหลังจากได้แพ็กเกจขออนุญาตไปเกาะพี่เหม่งด้วยได้หรือเปล่าครับคืนนี้บราซิลต่อยอดนี้ไหมครับจาก FC ยุติชัยบราซิลต้องมาแล้วแต่ว่าเนี่ยมาไม่ได้ลงนะวันนี้นะ
0: นี่คือนะข่าวดีข่าวซ้ายฮะบราซิลเจอเฮติฮะไม่ใช่เนตินะเฮตินะ
1: เฮติ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหต้องมีคือถ้าจะเอาตามมาตรฐานหรือว่าแฟนๆโอเคผมว่าต้องมี3อัพอ่ะต้องมี3อัพ
1: 3อัพนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คู่เช้านะคู่เช้าบ้านเราก็กี่โมงอ่ะ 8:30 นเหรออืมใช่มั้ย
1: เออ 7:00 น 7:30 นนะจ๊ะพี่นะ
0: เดี๋ยว
1: แต่ว่าจะเข้ารายการก่อนประมาณ 7:00 นก็จบรายการเราเดี๋ยวไอ้คุณพี่ตั้มกับพี่ต้นซึ่งจัดรายการมันนี่ทองอยู่แล้วอ่ะเขาจะมาเข้ารายการต่อจากเรานี่แหละฮะ
0: แล้วทำไมเกมนี้มันต้องมีติ่งครึ่งด้วย
1: ไม่รู้สิ
0: ทุกทีไม่เห็นมีเลยนะทุกทีก็เป็นแบบ9โมง10โมงแล้วว่าไปนะ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มีติ่งครึ่งด้วยว่ะ
1: มีเหรอ
0: เนี่ยก็คู่นี้ก็เตะ7:30 8:30 ไม่เหร
1: อ
0: เดี๋ยวดูดิเช็คดีๆกี่โมงกันแน่เนี่ยนะฮะอ๋อนี่พิมพ์งานอีกแล้ว
1: ก็กำลังเช็คชื่ออยู่
0: อ๋อหาข้อมูล
1: หาข้อมูลเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวรายงานผิดต้องดูชื่อก่อนสิ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าเดี๋ยวคุณจะโซโล่เลยใช่ไหม
1: เอ้ยผม
0: จัดไปเลย
1: ถามว่าสปาโกฟิตเป็นยังไงวันนี้ทีมภาคแต่คริวขึ้นแบบพุทธศิลป์อ๋อพุทธศิลป์ฟรีซอเยอร์
0: เกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้
1: อ๋อเหรอแต
0: ่
1: คริวรับประทานเหรออ
0: ๋อที่เขาหัวเราะกันนั่นนะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่คุณลงเลงอ๋อไม่ทราบเลยฮะโอ้เองมาข่าวให้อะไรครับวันนี้ผมจะตามจากคุณเปากันเนอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่ง
1: ครับ
0: เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่เป็นเทอร์กีกับปารากวัย
1: ครับ
0: อันนี้ตอนสิบโมงนะ
1: สิบโมงนี่จะเป็นคุณเต้ยและพี่บีน้ำสิง
0: เหรอ
1: ให้เสียงภาษาไทย
0: เป็นไงเป็นไงหาไหมหาเฮ้ยอย่างเดียว
1: หาสุป่าได้ไหมป่าเนี่ยบ๊ะบะบ๊ะบะเป็นไง
0: เ
1: ออเลี้ยวเนี่ยไม่ซี่เป็นไงพี่เทพเนี่ยให้ข้อมูลบ๊ะบะบ๊ะบะเลยเป็นยังไง
0: เ
1: ออ
0: สุดยอด
1: คนฟ้าเนี่ยอู้ยฮะร้องกรี๊ดเลยฮะ
0: กรี๊ดชอบ
1: กรี๊ดเพราะมีคนเหยียบเท้าบ้างเป็นไงมุกอมตะนะฮะ
0: ครับ
1: สวัสดีนะครับอายองฮาเซโยนะครับบอกว่าทำไมเพลงฟุตบอลโลกปีนี้ไม่ติดถูเหมือนปีก่อนๆนะครับยังจำได้ว่าวากาวากาปี2010กับโกโกโกปี98ได้อยู่เลยนะครับ
0: ใช่ไม่ค่อยเฟี้ยวอะไร
1: อาจจะยุคสมัยไหมหรือว่าไงไม่แน่ใจ
0: ก็เข้าใจอายุสมัยแต่ว่ามันก็ทำให้เป็นเพลงเฟี้ยวได้นะผมว่าเอาพี่เสกพี่แอดมาแต่งเฟี้ยวกว่านี้
1: เ
0: ลย
1: เหรอ
0: สมัยนี้มันฟังแบบก็รู้แหละว่าฮิปฮอปอะไรประมาณ
1: แต่ว่าตอนนี้เพลงในแอร์ที่เขาตามทำนะเพาะอยู่นะ
0: อะไรนะ
1: AI ที่เขามาทำเพลง
0: ใช่ใช่
1: เพาะอยู่นะ
0: ให้หรือให้ AI ทำก็ได้
1: ใ
0: ส่ไปเลย
1: แล้วบอกไปฟังในร้านอาหารแล้วเฮ้ยนี่เพลงอะไรทำมันเพลงสมัยวัยรุ่นแล้วของเราไอ้สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น
0: อ
1: ่ะแล้วก็ทำไมมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องแปลกๆแต่เพาะดี
0: ใช่
1: เขาบอก AI ทำฮะ
0: AI ก็แต่งได
1: ้เอาเหรอ
0: เดี๋ยวนี้คุณพร้อมเข้าไปแต่งเพลงเชียร์ฟุตบอลโลกจังหวะเล้าใจโดยมีคำว่ารักอยู่กี่คำมีทุกทีมชาติทุกทีมอะไรเงี้ย มีท่อนโซโล่แบบพิเศษอะไรง่ายเน
1: ี่
0: ยมันแต่งออกมาเรียบร้อยเลย
1: นะครับแอลฝนตก
0: ฝนที่ตกทางนี้ร้อนถึงคนทางโน
1: ้
0: น
1: เอาร้อนถึงคนทางโน้นนะฮะ
0: ครับ
1: 60 40ใช้สิทธิ์ร้านรถมือแม่น็อตปลาได้หรือเปล่าครับฉลองชัยเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฉลองชัยปิดปรับปรุงถาวรไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: รถมือแม่เจ้าของเดิมก็ใช้ไม่ได้นะฮะ
1: เอาทำไมฮะ
0: ก็เซ็งไปแล้วเรียบร้อยไงฮะ
1: อ๋อคือขายดิบขายดีจนกระทั่งต้องขายกิจการ มีคนมาขอซื้อต่อใช่ไหมหรือว่าไง
0: ไอเลยทีเดียวก็ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้าพูดให้ดูดีก็ประมาณนั้น
1: เอเดอร์โดดาซินวาตอนโดนกองหลังเบอร์มิงแฮมเสียบยางจันได้หรือเปล่าครับจบเสมอ2-2แบบนั้นทำให้หลุดแชมป์เลยครับ
0: เอเดอร์โดของอาร์เซนอลใช่ไหมอ
1: าร์เซนอลไง
0: ใช่ใช
1: ่สวัสดีครับพอลุงโอ๊ตนะครับเสื้อพี่โอ๊ตเฟี้ยวดีนะครับเขาบอกมาฮะ
0: ดาขอบคุณครับ
1: หมอวิเคราะห์โมร็อกโกกับสกอตแลนด์หน่อยผมว่าวันนี้โมร็อกโกชนะ
0: แล้วรูปเกมอะไร
1: ทีมดีกว่า
0: แต่ไม่แน่ก็อาจจะโดนลูกเปิดมงก็ได้นะ
1: เหรอ
0: ก็ต้องระวังทีเด็ดตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสภาพอากาศผมก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้แข่งในช่วงกลางวันของเขานะก็แดดแจ๋เลย
1: โอ้บ้านเขาก็เท่าไหร่อ่ะบ้านเราตีห้าบ้านเขาน่าจะประมาณสัก4-5โมงไหม
0: บ้านเขาเนี่ยเวลาที่นู่น
1: เวลาน่าจะเวลาตอนออกป่ะ
0: หกโมงเย็น
1: หกโมงเย็นเดี๋ยวนี้
0: ใช่
1: โอ้โหแต่แดดดีจังเลยที่ยูเนเต็ดสเตเดียมคือตอนนี้บรรยากาศภาพสัญญาณที่อเมริกามาแล้วนะที่บอสตันนะครับโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยพวกคุณเอ้ย แดดจ้าซะเหลือเกินนะฮะ
0: มันจ้าซะเหลือเกิน
1: มันจ้าซะเหลือเกินนะ
0: ครับ
1: บอกว่าน่าจะอาจารย์หมอปัญญานะครับกับอาจารย์สง่ามาบรรยายคู่กันนะครับพี่โอ๊คพี่เจ๋งนะครับ
0: มีคนรอพี่เต่าบรรยายอยู่นะ
1: บรรยายกับใคร
0: บรรยายกับคุณนะ
1: ฮะ
0: บรรยายกับคุณเนี่ย
1: จะดีเหรอ
0: บอกมีคนถามพี่เต่ากับอาจารย์ปัญญานี่มาบรรยายเมื่อไหร่ฮะ
1: หกโมงใช่ไหม พี่โอ๊คครับอ้าวย้อมผมเสียอะไรครับไม่เอาเสียผมขอแบบโมร็อกโกเบอร์7ส่งให้โมร็อกโกเบอร์8ด้วยนะครับไม่ต้องชื่อเดี๋ยวจัดให
0: ้ได้เลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: แอคทีฟเรโดนะครับออนไลน์ฟังผัดแอปไม่ได้ครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าแอปของเรานะครับตอนนี้ ที่เป็น FX9 เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าแอปของเราเนี่ยก็ไปฝังอยู่ใน MCOT Connect นะครับก็โหลด MCOT Connect นะเป็นแอปสีประมาณสีม่วงอ่อนๆละนะครับแล้วก็คุณกดเข้าไปตรงนั้นแหละฮะก
0: ็
1: จะมีฟังวิทยุแล้วคุณก็กดเข้าไปอีกก็จะเป็นวิทยุในส่วนกลางของสมทนะนะ
0: ครับ
1: มี95มี 100.599 ด้วยแหละก็ฟังกัสปาของเราโอ้ฟังในลื่นปื้นเลยคนสบายสบาย
0: ครับผม
1: แต่ว่าในช่วงรายงานส่วนของเรานะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับและ TikTok ของเราด้วยนะ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยเป็นไง
0: TikTok ของสมทเหรอหรือว่า TikTok คุณ
1: ของ99
0: โอ้โหสุดยอด
1: ของ99แต่ของ99เนี่ยจะเยอะหน่อยของผมเนี่ยมีคนดูประมาณสักไม่กี่คนหรอกฮะ
0: ไม่กี่พันคน
1: ก็หลักสิบอะบางครั้งก็หลักหน่วยบางครั้งก็คนเดียวบางครั้งก็ศูนย์ก็มีแล้วแต่ชีวิต
0: คุณก็สู้ดีนะ
1: เออต้องสู้ที่ชีวิตเราเนี่ยไม่สู้เมื่อไหร่จะชนะ
0: ต้องสู
1: ้นานๆมาเที่ยวกรุงเทพนะครับร้านอาหารกลางคืนไม่ค่อยคึกคักบอโลกเลยจิ๊กเจ็บขอนแก่น
0: โอ้มันไม่ไหวไงเนอะมันแบบคึกคักไม่ไหวอะ
1: แต่ว่าช่วงเช้าก็ได้อยู่นะได้ไหมช่วงเช้า
0: ช่วงเช้าเห็นเขาวันนั้นนี่โมโนแจ๊สเขาบอกว่าอาจจะไปออนกราวตามเนี่ยตามสวนสาธารณะ
1: เอาเหรอ
0: แต่ก็ยังไม่เห็นนะ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะก็
1: เอ้ยก็ดีนะ
0: รอดูเขาบอกว่าจะไปออนกราวแบบประมาณว่าคนออกกำลังกายคนมาแอโรบิกกันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออแล้วก็ดูตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: บอลให้ดูด้วยดูฟรีด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะต้องดูฟรีอยู่แล้วนะ
1: ดูฟรีนะโมร็อกโกจะชนะหรือเปล่ามีโอกาสชนะอยู่จ้ะ
0: ก็ถ้าตามทรงเนี่ยถ้าตามทรงเนี่ยน่าจะชนะแต่สกอตแลนด์ก็คงจะเห็นอะไรเยอะในเกมแรกนะ
1: ครับ
0: น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะเหมือนกันหมายถึงไอ้นี่นะหมายถึงแบบรูปแบบการเล่นหรือว่าข้อดีข้อเสียที่เห็นในเกมแรกนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่เกมที่แล้วเนี่ยสกอตแลนด์โดนเฮติพับสนามบุกนะครับ
0: ใช
1: ่แต่ไม่คมเท่านั้นเองเขาบอกมา
0: ครับ
1: สกอตแลนด์เล่นดีไหมครับนัดที่แล้วก็จังหวะที่ยิงประตูเข้าก็เป็นจังหวะสวนกลับ
0: ครับตัวใหม่คุณเจ็บอีกแล้วนะที่คุณได้มาไอ้ปีสเปน
1: เอาเหรอ
0: บิ๊กตอมมุนยอสอ่ะ
1: เจ็บ
0: อ้าวเขาบอกว่าบอลโลกครั้งนี้นี่รอบแรกไม่น่าเล่นได้อ
1: ่
0: ะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่น่าจะได้ลุ้นรอบ2ลุ้นไปเล่นรอบ2ถ้าผ่านนะซึ่งผ่านอยู่แล้วสเปนเนี่ยนะ
1: แล้วยาเดียวมองเด้ของผมแล้วเป็นไงฮะ
0: โอ้โหตอนนั้นนี่น่าจะแย่งกันเยอะ
1: เหร
0: อ
1: ฟอร์มดีมากนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: แต่เขามีสตอรี่นะ
1: ยังไง
0: เขาบอกว่าถ้าคือเขายิงประตูได้เมื่อไหร่เขาจะอุทิศเพื่อน้องสาวเขา
1: ครับ
0: น้องสาวเขาเสียชีวิตตอนนั้นแต่เด็ก
1: ใช่เห็นข่าวอยู
0: ่
1: เห็นสกู๊ปอยู่เนาะ
0: ครับ
1: แ
0: จ้งเกิดเต็มตัวอีกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เกมแรกแจ้งเกิดแบบเต็มตัวสุดๆเลย
1: คือ
0: นี่แหละนักเตะที่เรากำลังจะได้ดูกันนี่แหละ
1: ครับ
0: อายุบบัวดี้
1: อ๋อของโมร็อกโกนะ
0: ของโมร็อกโกไอหัวฟูเนี่ยนะฮะสังเกตง่ายตรงกลาง
1: เบอร์8
0: วันนี้มาดูกันว่าจะยังเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเกมกับบราซิลนี่โอ้โหเก็บทั้งกาเซมิโร่ทั้งบูโน่กิมาไลลงกระเป๋าหมดเลยนะฮะก็เกมนี้เจอกับสกอตแลนด์นะฮะต้องมาบู๊กับพวกจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมิเน่พวกนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: อยากฟัง99บรรยายย้อนหลังต้องเข้าทางไหนครับก็บรรยายสดได้ไงทางของเรานะทางแพลตฟอร์มนะครับ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะ
0: ก็จริงๆจริงๆไปดู YouTube ย้อนหลังอะก็ดูได้ทุกคู่นะ
1: ดูได้ก็ทำอยู
0: ่
1: ก็คนติดตามเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: อ
0: ืมแต่ว่าก่อนเกมโมร็อกโกนี่มีข่าวไม่ค่อยดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอัยการของฝรั่งเศสเขายืนยันว่าอัชราฟ ฮาคิมีจะต้องมาให้การในชั้นศาลนะครับหลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาว่าก่อคดีข่มขืน
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนออกมานะคร
1: ับ
0: ก็หลายคนน่าจะพอทราบข่าวอยู่แล้วนะครับว่าเขาถูกตั้งข้อหาว่าข่มขืนนะครับสำหรับอัชราฟ ฮาคิมีที่เล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฝรั่งเศสตอนนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเขาโดนตั้งข้อหาตั้งแต่ปี2023นะฮะหลังจากนั้นก็อัยการก็เริ่มต้นสอบสวนเบื้องต้นนะครับแล้วต่อมาผู้พิพากษาก็เริ่มต้นการพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้าเกมนี้ไม่รู้ทามมิ่งจังหวะเวลาดีๆนะฮะบอกว่าจะต้องไปให้การ
1: คดีความก็ต้องระวังนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดไอ้กองหน้าของเซบีย่าลาฟาเมียไงติดเข้าทางสังเตนะ
0: จริงเหรอ
1: ลาฟาเมีย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็คดีเนี่ยไอ้กันทาชาวเหล่านี่แหละ
0: ฮ
1: ะ
0: เหร
1: อกองหน้าแล้วรอลาฟาเมียลาฟาเมียลาฟาเมียตัวใหญ่ๆอ่ะ
0: ลาฟาภรรยาเนี่ยนะ
1: เออใช่โดนเรียบร้อย
0: ไอ้นี่ก็ที่เข้าแคนาดาไม่ได้ก็เพราะ
1: โทมัสปาเต้
0: ก็เพราะคดีข่มขืนนี่แหละ
1: คดีความ
0: แต่ฮาคิมี่เองเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเหมือนเป็นเป้าหมายโจมตีอะไรมากกว่านะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็เลือกที่จะเงียบมาเลือกที่จะเงียบอ่ะไม่ตอบโต้ใดๆเพราะว่ามันอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่นะฮะ
1: เออนักการเหนื่อยหน่อยนะต้องแบ่งหน้าเจงทั้งเกมนะครับประมาณนี้วันนี้คุณต้องแบ่งผมแล้วแหละฮะ
0: โอ้ยข้อมูลเขาแน่นน
1: ี่สภาพร่างกายผม
0: เป็นตัวเต็มที
1: ่ถ้าอเมริกาได้แชมป์พี่ทัมจะเลิกทำไปทำสงครามอะไรหรือเปล่าฮะ
0: น่าจะไม่ฮะเพราะเห็นล่าสุดไปประชุมอะไรกับระดับผู้นำประเทศชั้นนำของโลกอ่ะ
1: ครับ
0: พอทำเดินเข้าไปคำแรกที่เขาบอกเลย am the boss
1: เหร
0: อซึ่งในนั้นมีผู้นำแบบประเทศแบบยิ่งใหญ่ในโลกนั้นตั้งนั่งอยู่เต็มเลยนะ
1: เหรอ
0: เดินเข้าไปถึงบอก am the boss
1: ครับ
0: คนอื่นว่าไงฮะ
1: ฮะ
0: คนอื่นตะโกนกลับมาว่า
1: ฮะ up to you เอาตำนานเสื้อเบอร์7มาบ้านเราหรือเปล่า
0: คันโตน่า
1: คันโตน่ามาใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องส่งแฟนรายการด้วยนะที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของสมททางสื่อสถานีนะ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรายังไงดีเพราะว่าไปเตรียมตัวก่อนไหมหรือว่าคุณ
0: ได้ได้ได
1: ้
0: ก็ดีฮะ
1: แต่ว่ายังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวแต่เวลาเหลือให้เขาอยู่น
0: ะ
1: เราคุยกับแฟนรายการก่อนไหมแป๊บหนึ่งไห
0: มเอาได้หมดฮะ
1: คุยก่อนสิแล้วบราซิลนะครับเฮติพี่คิดว่ายังไงครับโอ้ถล่มครับวันนี้บราซิลถล่มแน่นอนฮะ
0: ก็ไม่รู้ว่ากี่เสาอะไรยังไงแต่ว่าถ้าตามความคิดของผมเนี่ยผมว่าต้องมีถ้าสองในหน้าผิดหวังนิด
1: ๆ
0: ต้องซัดสามนะฮะ
1: ครับ
0: ถึงจะแบบเรียกศรัทธาเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได
1: ้
0: ครับ
1: US ชนะเท่าไหร่ครับ2-0จ้า
0: 2-0
1: สบายสบายนะ
0: ครับ
1: ครับเวลาบอลเวลาบอลเล่นอย่าไปอย่านอกเรื่องนอกราวอ๋อครับไม่ได้ครับผม
0: ก็ถ้าไม่ให้นอกเรื่องนอกราวก็ไปฟังดูถ่ายแล้วสด
1: ใจเย็นเซ่อีกแล้วอีกแล้วใจเย็น
0: ก็เราสไตล์จัดวิทยุมันก็ต้องอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เออใจเย็นเซ่
0: ก็มีคอมเมนต์มาไม่ให้อ่านเลยไงฮะเฮ้ยทำไมเจ๋งคอมเมนต์ก็มาอย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: ใจเย็น
0: เออ
1: ใจเย็น
0: ดีนะไม่บอกไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนเยอะกว่านี้อีก
1: อ้าวเนี่ยมีคนส่งมาเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมเนี่ย
0: เหรอ
1: เอ้
0: าใจเย็นเนี่ยใจเย็นที่บอกใครฮะ
1: ขันแตกแล้วผมไม่ขันติแล้ว
0: นี่มาแล้วคุณเจ๋ง
1: มาแล้วยัง
0: ไอ้ฟืดเขาถามว่า
1: เอา
0: ฟังย้อนหลัง
1: ครับเนี่ย
0: พูดดีๆก็ได้อะเฮ้ย
1: สงสัยฟังภาษาคนไม่นั้นมั้งหรือว่าไงครับ
0: ฟังย้อนหลังก็ไปเปิดแอปเอาดิหรือไม่ก็ฟังตอนนี้
1: ใจเย็น
0: ก็ฟังตอนนี้ก็ฟังเนี่ย
1: เอาใจเย็น
0: ตามถึงบ้านเลย
1: ใจเย็น
0: ไม่หรอกผมปากดี
1: เลยประเทศ
0: ปากดีไปงั้นแหละ
1: โอ้ถ้ามาโอ้ย10 ตัวเนี่ยเราเคยไปมีมาแล้วใช่ไหม
0: อ๋อเขาลุมเรา
1: เรา10 คนแล้วไม่มีปล่อยเข้าไป
0: คือจะตำหนิจะอะไรก็พูดดีๆก็ได้นะครับผม
1: ครับต้องภาพแบบรุ่นเก่าแบบป่าแป้นะครับเกาหลีเตะโด่งไปเมสโกเก็บลูกได้กองหน้าส่งกลับให้กองหลังเกาหลีวิ่งเข้าไปแย่งคลาสสิกมากครับชอบนะครับมันกลับไปดูฟุตบอลสมัยก่อนมานี้นะฮะน่าจะพาคู่กับเจ๊หมิงโอ้โหอย่าเลยฮะครับผม
0: คุณต้องจัดนะ
1: เราต้องมีนะ
0: ป๋ากับเจ๊เน
1: ี่ย
0: คู่รักคู่แค้นเนี่ย
1: ครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับทั้ง2 ทีมกำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราลาแฟนรายการนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายของอสมทครับทางเซสเบตสถานีนะนะครับเดี๋ยวใครที่อยากติดตามเราต่อนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mpod Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วยและ TikTok นะครับอ้าวช่วงนี้เราขอโยกไปพาฟุตบอลข้างนอกนะนะครับช่วงนี้พากันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

เรดิโอ SMS 4689899 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L T

0: อรุณสวัสดิ์มาอีกแล้วนะคะดีเจขี้เหร่เตี้ยอ้วนดำเลย
1: ยังไงก็ต้องมาค่ะพี่น้องเพื่อเอ้ยเพื่อพี่น้องเมื่อกี้เผลอพูดความจริงสวัสดียามเช้านะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์นะท่านพี่น้องที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดิฉันก็จะอ่านข่าวแบบคนตรงไปตรงมาแล้วก็อ่านข่าวอย่างจริงจังอ่านแน่นะพี่น้องที่เคารพที่รับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองยิ่งถ้าเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก็ขอให้พี่น้องเฮงๆปังๆยิ่งขึ้นไปนะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนโมเยอะไม่ได้วันนี้เวลามีจำกัดนะคะมานี่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแปลงแล้วก็คุณนนท์คนชัยภูมินะจ๊ะคุณโอคุณพัดอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าพุทธทองนะชื่อน่ารักเนาะชื่อพุทธทองนะคะสวัสดีค่ะคุณราตรีสวัสดีค่ะคุณยุพินถัดมานะคะสวัสดีค่ะคุณสุเนตรดำรงศิริคุณเชษฐาจวนสางคุณมารยาทอินทรกำแหงนามสกุลนี้ดังมากอินทรกำแหงเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุภาขวัญราชนะจ๊ะคุณสอนจินดารัตน์ค่ะคุณตาหวานคุณพยอมบุตรทุมพันคุณประนอมศิครินทร์วรานนท์จ้ะน่ารักที่จุดเดี๋ยวก็พูดปะมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังถามว่าดิฉันมีทุกข์ไหมไม่มีอ่ะคือถ้าอะไรที่เป็นทุกข์เข้ามาดิฉันดีดออกไปเลยแหละดีดออกไปอย่างเร็วเลยดีดด้วยอวัยวะนี่แหละคุณผู้ฟังอวัยวะที่ว่านั่นคือหัวใจและความคิดที่สมองคือสมองดิฉันก็ไม่ได้ใหญ่สมองดิฉันก็มีเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมีอะไรเป็นทุกข์ดิฉันดีดทิ้งหมดอ่ะไม่สนนะคะมาดูอากาศก่อนเลยเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศของเราค่ะมีฝนตกชุกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมคือมีร่องมรสุมอ่ะมันพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนทำให้บริเวณที่ติดกับแนวเทือกเขาอ่ะค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายภาคกลางภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองก็จะมีช่วงบ่ายและค่ำส่วนภาคใต้ฝนเริ่มที่จะเบาบางลงทะเลมีคลื่นลมปานกลางชาวเรือและผู้ประกอบการทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองก่อตัวในช่วงบ่ายและค่ำคือเหมือนเวลาราชการเลยคุณผู้ฟังเมฆเนี่ยเขาจะรวมตัวกันทั้งวันเลยนะรวมกันได้ที่ก็ตกเย็นพอดีประมาณ 4-5 โมงเย็นจากนั้นก็เริ่มเทประมาณนี้คุณผู้ฟังแต่สภาพอากาศโดยรวมนะคะก็คืออบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูงทีเดียวหันมามองพี่น้องอีกเช้าๆแบบนี้พี่น้องอยู่กันเยอะอยู่กันแยะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจหมวดแก่นชัยกิจสุรแกวนตามต่อมาด้วยน้าดิฉันเองคุณวันชนีช่วยชูอุ้ยนามสกุลนี้ดังนี่ตอนนี้เนาะช่วยชู โดนย้ายอยู่ เดี๋ยวรายงานที่ทราบสวัสดีค่ะคุณคณิตจำนงพักดีคุณสุวัชชัยจันทรศักดาคุณคุณปาริชัดเอทักไปแล้วนะคะคุณจีนนะคุณเพียงหรือไทยสายเชื้อคุณรัชนนท์แกะมาคุณอ่านว่าอะไรคุณอมราสวัสดีนะจ๊ะชื่อเพราะค่ะชื่อคุณอมรานะคะเดี๋ยวมองก่อนดิฉันนี่ก็เป็นคนใจร้ายเนาะทักทายทีนึงก็ไม่หมดให้พี่น้องต้องคอยสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติแล้วก็คุณอันว่าอะไรเนี่ยคุณเพนกี้สกายต้องอ่านอย่างนี้แหละอ่านอย่างอื่นไม่ได้ละเป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ในอดีตค่ะพี่น้องคะวันที่20มิถุนายน เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะระลึกถึงผู้ที่ลี้ภัยสงครามที่ต้องทิ้งบ้านเกิดหนีความตายจากการสู้รบการยิงประทะของการต่อสู้รวมถึงความเกลียดชังในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองเมื่อข้ามแดนได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องพักอยู่ในค่ายชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูแลจากนั้นถ้าโชคดีก็จะได้ย้ายไปที่ประเทศที่3และวันนี้นะคะในอดีตมีเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยในปี2476เมื่อเกิดการรัฐประหารครั้งแรกซึ่งคณะทหารนะคะนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาก็ได้ยึดอำนาจรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธดานับเป็นการทำรัฐประหารครั้งแรกของประเทศของเราแล้วจากนั้นประเทศของเราก็จะมีการรัฐประหารที่ทำสำเร็จเนี่ยทั้งหมดเลยนะ13ครั้งส่วนที่ทำไม่สำเร็จมีอีกหลายครั้งเขาเรียกกันว่ากบฏเป็นแบบนี้เขาก็เลยว่ากันว่านะไม่ใช่ดิฉันว่าเองนะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยถูกเขียนโดยผู้ชนะคนที่แพ้ก็ไปเป็นกบฏนั่นนะประมาณนั้นทักทายนะคะคุณออยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายนิ่มฟักนะจ๊ะอั้นอ้าวข้อความหายอั้นเดี๋ยวมองก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยขวัญวงทิมแล้วก็คุณสงวนเปลี่ยนสมัยคุณนิรมัยนะจ๊ะคุณพัทคุณไปไหนแล้วล่ะข้อความบอกพี่ขอเพลงยกช่วงนี้ไม่ยกนะคะช่วงนี้ต้องเปิดเพลงโทนกลางๆนะคะถึงช้าก็เข้าใจตรงกันนะคะก็รออีกสักช่วงหนึ่งประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะคุณแหม่มมอมแหม่มโอ้โหดิฉันน่ะชื่อแหม่มหมาดิฉันน่ะมีแม่ที่ชื่อแหม่มหมาดิฉันชื่อมะพร้าวกับมีมี มะพร้าวก็ตัวสีขาวนะตัวใหญ่หน่อยนะส่วนมีมี่เขาก็ไซส์จุ๋มจิ๋มนะคะสวัสดีค่ะคุณทองแดงวรวิทย์เขียนข้อความมานะบอกว่าได้เดี๋ยวนะอ่านดีๆก่อนได้สิทธิ์นะไทยช่วยไทยพาสแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะพลเมียยึดไฮโรสมั่งไข่มันใหญ่จริงอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันก็ไปปักใต้มาใช่ไหมเช้ามาก็กินหมี่สัวหมี่สัวก็เป็นหมี่ปักภูเก็ตเนาะเขาต้มแล้วก็ใส่กระดูกหมูเหมือนต้มซุปอะค่ะเหมือนซุปชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารใต้เนี่ยนะคะสุดจัดจ้านถึงใจเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นใต้แท้ๆใต้ที่มาทำกรุงเทพบางร้านมันก็ไม่ใช่ใต้อะกินแล้วมันขาดอัตลักษณ์นะคะรสชาติของอาหารใต้ต้องเผ็ดร้อนจะต้องหอมเครื่องแกงที่เข้มข้นมีเอกลักษณ์มีเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นคือแกงไตปลานะรสชาติก็จะเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมกลิ่นไตปลาแล้วก็เครื่องแกงใต้มีผักสดแก้มแก้เผ็ดจากนั้นก็วิทย์ข้าวเข้าปากหมดโคมเลยโคมก็คือชามข้าวใบโตๆคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราตักข้าวถ้วยเล็กๆเหมือนกับถ้วยของคนจีนเนี่ยไม่ได้ต้องใส่โคมใส่กาละมังหน่อยนั่นนะต่อไปคือคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งเนี่ยนะคะก็คือเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวแล้วแต่เลยเอามาผัดคั่วนะจนกระทั่งแห้งเข้าเนื้อด้วยพริกแกงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยแห้งๆคุกข้าวร้อนๆเผ็ดเข้มข้นซีดซาดสะใจนะอีกแกงหนึ่ง เป็นแกงที่มีทุกบ้านและมีเกือบทุกมือนั่นคือแกงเหลืองน้ำแกงเนี่ยนะคะจะเหลืองด้วยขมิ้นรสชาติก็จะเค็มเปรี้ยวสดร้อนๆสะใจหน้าตาก็จะแดงกล่ำเหมือนสาวรุ่นกระต่อที่ถูกหนุ่มๆมาตามจีบ ลืมไปแล้วรสชาตินี้ ต่อมาค่ะนั่นคือสตอกะปิผัดกุ้งผัดหมูก็ได้นะนะเอาสตอเนี่ยแหละค่ะหน้านี้หน้าสตอพอดีแกะออกมากรอบๆเลยนะผัดกับกะปิหอมๆใส่กุ้งตัวโตๆรสชาติก็จะกลมกล่อมกัดสตอกลิ่นก็จะกรุ่นกำซาบ

ถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังเพราะเราไม่ใช่ไส้เดือนกิ้งกือที่เขาเอาไว้เกี่ยวเบ็ดน่านนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่เลยตอนนี้ทองกำลังกระดุกกระดิกตอนแพงละแห่กันไปซื้อบอกให้ไปซื้อไม่ซื้อคือช่วงนี้ช่วงนี้นี่วันไหนลงก็ซื้อนะเก็บตังไว้คุณผู้ฟังตังกับทองเนี่ยไม่ขึ้นหนอนหลายคนก็บอกว่าไม่เอาอ่ะซื้อทองแล้วกลัวถูกขโมยจะเอามาไว้บนคอก็ลำบากจะมาไว้ข้อแขนก็เหนื่อยใจแนะนำค่ะฝากไว้ที่โรงจำนำ เอาแบบดังๆเลยนะเอาโรงจำนำชั้นดังเลยนะเอาแค่จำนะแบบไม่ต้องจำแพงอ่ะจำปะนะในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเห็นไหมแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะแล้วก็เสียดอกแล้วเป็นไงล่ะแล้วก็กอดเนี่ย ไปจำนำแค่นั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยนะคะทองเนี่ยถ้าจะฝากเนี่ยฝากแบงค์ดีที่สุดนะคะก็เอาไปฝากกับตู้นิรภัยนะตู้นิรภัย

0: ใหม่ของธนาคารเนาะคุณผู้ฟังก็แม่จริงๆเลยกวนแต่เช้า ดิฉันก็ตอบแบบนี้แหละ เพราะว่าตู้นิรภัยของธนาคารเนี่ยบางครั้งก็จองยากยากใช่ไหมแล้วก็ได้ตู้เล็กนิดเดียวคุณผู้ฟังคงจะซื้อทองเยอะอ่ะอืมก็เลยถามมาบอกลงจำนำมาแหละ แล้วกอดใบจำนำให้แน่นๆอ่ะ อย่างนี้คุณผู้ฟังจากอัตราการเกิดในประเทศของเราเนี่ยนะคะมีแนวโน้มลดลงอ่ะส่งผลต่อการขาดแคลนทายาทเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิทธิ์อ่ะในมรดกระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมก่อนเราต้องรู้ทันนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าเราไม่มีทายาทเอางี้แล้วการเลี้ยงหมูหมาอ๋อเขาก็จะเป็นทายาทได้นะแต่เป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้คนเท่านั้นที่จะเป็นบุตรบุญธรรมได้นะเพราะว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีคำว่าแต่นะผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะไม่มีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรมดังนั้นกรณีบุตรบุญธรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมยังกลับไปเป็นของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของบุตรบุญธรรมของเรานะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังผู้รับบุตรบุญธรรมก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมยกเว้นทำพินัยกรรมแต่พินัยกรรมมันก็เปลี่ยนได้ทุกนาทีนะหายใจทีก็เปลี่ยนได้หายใจออกก็เปลี่ยนได้ด้วยคุณผู้ฟังในทางกลับกันบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะจะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเสมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายของเราเลยคำนี้มาดูกันว่าเวลารับบุตรบุญธรรมทำยังไงคือผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีหากบุตรบุญธรรมเนี่ยเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยถูกทิ้งไว้ตามสถานสงเคราะห์แบบนี้สถานสงเคราะห์ค่ะจะเป็นผู้ให้ความยินยอมผ่านการทดลองเลี้ยงไม่น้อยกว่า6เดือนระหว่างนั้นสถานสงเคราะห์ก็จะมาดูว่าเด็กมีความผาสุกหรือไม่ส่วนผู้รับบุตรบุญธรรมกรณีมีคู่สมรสนะคะก็ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนจากนั้นก็ไปนู่นเลยค่ะอำเภอหรือว่าเขตที่สำนักงานทะเบียนนะคะยื่นจดทะเบียนแล้วจากนั้นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจะหมดอำนาจปกครองนับจากวันที่มีการจดทะเบียนขณะที่บุตรบุญธรรมเนี่ยยังไม่เสียสิทธิ์และหน้าที่ในครอบครัวของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเห็นไหมมันจะขัดแย้งย้อนแย้งกันนะคือเด็กเนี่ยนะคะยังไม่เสียสิทธิ์อะไรเลยแต่พ่อแม่แท้ๆของเด็กเนี่ยจะเสียอำนาจปกครองนะคะและสุดท้ายเมื่อบุตรบุญธรรมเนี่ยนะได้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใดไปแล้วก็ไม่สามารถวิ่งโล่ไปเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นนะเป็นได้แค่คนเดียวเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะจะวิ่งบ้านนี้ทีวิ่งบ้านนู้นทีเป็นบุตรบุญธรรมทุกบ้านนะไม่ได้แต่การรับบุตรบุญธรรมโบราณว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมซื้อขนมให้หมากินนะเขาว่ากันแบบนี้เลยคุณผู้ฟังบางคนเขาบอกว่าเลือดไม่ดีสีมันไม่แดงนี่ก็คือคำอธิบายแบบนี้นะคะหมายความว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมซื้อขนมให้สุนัขกินเนี่ยนะคะดิฉันก็แปลงเลยนะจริงๆเขาใช้คำอื่นแต่มันตรงไปนะคะมันหมายความว่ามันเป็นการยอมเสียเวลาเสียแรงเสียเงินทองเพื่อเลี้ยงดูสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองสุดท้ายแล้วมักจะไม่ได้รับประโยชน์จากการตอบแทนที่คุ้มค่านั้นดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมมีความเสี่ยงโปรดใช้ใจสมองตับไตไส้พุงในการตัดสินใจแล้วก็มีอีกคำหนึ่งใช่ไหมที่เมื่อกี้ดิฉันกล่าวไปเขาบอกว่าอะไรนะเลือดไม่ดีสีมันไม่แดงบางคนก็บอกว่าชาติมันไม่ดีสีมันไม่แดงแต่ดิฉันว่าใช้คำว่าชาติน่าจะถูกต้องกว่าชาติที่ว่าเนี่ยคือชอช้างสระอาดอเด็กชาติอ่ะชาตินี่มันเป็นมันจะต้องสีแดงอ่ะถ้าชาติไม่ดีมันจะแดงได้ยังไงชาติมันต้องสีแดงอ่ะนะ เวลาอ่าน AI ก็ไปหาคำว่าชาติเสร็จแล้วก็กดคำว่าโหมด AI โหมด AI ก็จะอธิบายค่ะว่าคำว่าชาติคือสีแดงชาติแบ่งเป็นทั้งผงแบ่งเป็นทั้งก้อนได้มาจากการถลุงของวัตถุที่เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซินนาบาแบบนี้คุณผู้ฟังเขาใช้ในงานจิตรกรรมเอาไว้วาดภาพพวกลายรถน้ำตามผนังโบสถ์ตามงานเครื่องเขินน่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทำเครื่องสำอางในหมู่ของผู้หญิงโบราณ ประมาณนั้นนะคะที่ฉันก็พูดไปประมาณนี้แล้วก็เขาจะใช้กับหมู่สีของไทยโบราณเนี่ยนะคะเป็นงานพวกตำรับยาโบราณงานศิลปะไทยอะไรประมาณนั้นนะคะชาติไม่ดีสีไม่แดงเลือดไม่ดีสีมันจะเป็นสีอะไรมันก็สีแดงอยู่วันยังค่ำอ่ะใช่ป่ะคุณอย่ามายุ่งกับดิฉันนะดิฉันดีเก๋านะฮะไม่อยากจะพูดวินห้วยขวางนะ ตอนนี้เวลาคุยกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปยุ่งกับเรานะเราวินห้วยขวางนะเฟ้ยเป็นคำขู่ลอยไปอย่างนี้ดีกว่านะคะวันที่ไปภูเก็ตนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันไปภูเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่ออีกเนาะบรรยากาศการท่องเที่ยวของพีพีคุณผู้ฟังจังหวัดกระบี่นะคือภูเก็ตไปพีพีก็ง่ายกระบี่มาพีพีก็ง่ายนะคะตอนนี้พีพีนี่เงียบหนักอะเผชิญกับภาวะนักท่องเที่ยวบางตาในช่วงโลว์ซีซั่นรายได้ก็ไม่สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายร้านอาหารร้านค้าธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ให้บริการท้องถิ่นพวกเรือธุรกิจเหล่านี้เนี่ยค่ะพยายามที่จะประคองตัวรอลุ้นกลับมาฟื้นในช่วงปลายปีอีกครั้งว่าไปแล้วพีพีเนี่ยมีทั้งหมด6เกาะนะคุณผู้ฟังพีพีดอนก่อนพีพีดอนเนี่ยนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่เกาะนี้เลยมองจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นจุดชมวิวพีพีวิวพอยต์นะเห็นความสวยงามอะค่ะของเวิ้งอ่าวพระจันทร์เซี่ยวแล้วก็เป็นพระจันทร์เซี่ยวคู่ด้วยด้านหนึ่งมาซ้ายด้านหนึ่งมาขวาคุณรู้ฝั่งนึกบ้านนะตรงกลางก็จะเว้าเข้ามาตรงกลางนั่นแหละค่ะคืออ่าวต้นไทรซึ่งตรงข้ามกับอ่าวโลดาลำสวยติดอันดับโลกเลยนะคะนั่งเรือไปที่เหนือเกาะสุดเลยจะพบกับบรรยากาศที่เงียบชื่อว่าอ่าวแหลมตงเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทหรูมากนะคะไม่ไกลกันก็จะเจอกับชุมชนชาวทะเลนะคะเป็นอุลักละเวทตรงนั้นนะคะคือชาวทะเลเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอุลักละเวทนะแล้วก็เป็นมอแกนแล้วก็เป็นมอแกนนะมีทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเขาก็จะเป็นพี่น้องนะคะที่ดิฉันชอบคุยด้วยมากเลยนะคะเป็นจุดสร้างแรงบันดาลใจที่ชื่อหนังสือนะคะที่ดิฉันเขียนเข้าชิงรางวัลประกวดเรื่องสั้นในคราวสึนามิหนังสือเรื่องสั้นเรื่องนี้ชื่อว่าเสื้อพี่หนูใส่ได้ดิฉันก็จะเขียนหนังสือเยอะเนาะชิงรางวัลบ้างอะไรบ้างว่าไปนะคะอันนี้คือพีพีดอนเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนดิฉันคนหนึ่งชื่อนิตยาบุญเกิดมีชื่อนะคะเล่นว่าบิดอตอนหลังเนี่ยมาเป็นครูนะดิฉันไม่เคยเจอบิดอแต่บิดอเคยบอกกับดิฉันนะว่าแม่มหนังสือของแม่มอะทางโรงเรียนนะที่ดิฉันเรียนตอนเด็กนะได้สั่งเข้ามาประจำในห้องสมุดด้วยดิฉันก็ดีใจนะคะก็คิดถึงวิดอกนะนะส่วนเกาะอีกเกาะหนึ่งที่ไม่ใช่พีพีดอนนะคะคือพีพีเลจะเป็นเกาะหินปูนธรรมชาติไฮไลท์คืออ่าวมายาที่มีหาดทรายขาวละเอียดดุจแป้งล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูนไงเมื่อก่อนลงน้ำว่ายน้ำใสได้เท้าก็จะแตะกับทรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างคุณรู้ฟังนึกภาพออกไหมแต่ปัจจุบันนี้เขาห้ามให้เฉพาะเดินเล่นริมหาดเท่านั้นแล้วก็ไม่ไกลกันนะก็จะเป็นสระน้ำธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่โอบล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูดอะอยู่กลางทะเลน้ำทะเลใสกิ๊บสีเขียวมรกตชื่อว่าปิละลากูนะแล้วก็ถ้ำไวกิ้งก็จะเป็นถ้ำสัมปทานรังนกนางแอ่นมีภาพเขียนสีโบราณรูป เรือใบอยู่บนผนังถ้ำแล้วก็จะมีเกาะบริวารอีกใช่ไหมมีเกาะไม้ไผ่มีเกาะยุงเป็นจุดดำน้ำที่มีแนวปะการังที่งดงามมากพี่ดอนพี่เลดิฉันไปเกิน10ครั้งเพราะดิฉันชอบดำน้ำชอบว่ายน้ำแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหรูแบบธรรมดาดิฉันก็พักแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าโมมานานนะคะก็ขอให้พี่น้องนะคะชาวพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ให้บริการท้องถิ่นพยายามที่จะประคองตัวรอลุ้นสิ้นปีนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวได้กลับมาเยือนเกาะพี่อีกครั้งการทำมาหากินเนี่ยนะคะการค้าขายเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงแบบนี้แหละช่วงนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับพยุงกันเที่ยวเก่ายกแก๊งตอนนี้อย่าเพิ่งไปรอไฮซีซั่นก่อนแล้วค่อยไปก็ต้องไปต้นไฮนะอย่าไปตรงที่มันเป็นไฮพอดีตรงนั้นก็โอ้โหเขาบอกแพงซะโลตีนี่แผ่นละ80อ่ะกินไม่ได้อ่ะรู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าพยุงกันเที่ยวนะคะในช่วงนี้นะคะก็แนะนำให้เตรียมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนะเพราะว่าอันดามันหน้านี้เป็นหน้าโยกจ้า
1: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทรถ

่วงนี้นะคะเป็นช่วงของมีเงินมีทองบางคนก็บอกมีมั่งไม่มีมั่งแหละ ตอนนี้นะคะตลาดพิซซ่าเนี่ยแข่งกันดุมากเลยชิงนะคะชิงมูลค่าการตลาดเนี่ยถึง 1.2 หมื่นล้านเหตุก็เพราะว่าฐานพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนจากการกินแชร์ที่มีความถี่ในการกินได้ไม่สูงเนี่ยมาเป็นกลุ่ม private ก็คือรับทานคนเดียวอ่ะซื้อคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวประมาณนั้นคือกินเดี่ยวในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องนะไปกินแชร์เมื่อก่อนเวลาเราจะไปกินพิซซ่าถาดเป็นโตใช่ไหมโอ้ยต้องไปกันทีสองสามคนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ไปคนเดียวก็ได้เป็นรับทานคนเดียวกินเดี่ยวในชีวิตประจำวันพอเป็นแบบนี้ปรับเขาก็จะแข่งกันด้วยการโปรโมทซื้อ1แถม1หรือราคาพิเศษแบบเป็นมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยนะคะผู้นำตลาดของพิซซ่านั่นก็คือพิซซ่าคอมพานีมีสาขาทั้งหมด211แห่งแต่มีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมากกว่า70% ขณะที่พิซซ่าฮัทนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย 20-30% ส่วนที่เหลือก็เป็นแบรนด์ต่างชาติแล้วก็คุณผู้ฟังก็จะสังเกตได้เลยว่ามีพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีโฮมเมดเนี่ยนะคะขนาดเล็กแป้งพวกแป้งซาวโดอ่ะเน้นเป็นเมนูเฉพาะทางเนี่ยที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยเยอะมากขึ้นตัวดิฉันเองเนี่ยก็ชอบทานพิซซ่าโฟร์ชีสนี่พูดไปก็น้ำลายจะไหลจะหยดแล้วก็ทานบ่อยนะครับแผ่นหนึ่งเหรอคนอื่นนี่เขาจะทานกันสักประมาณ2คน3คนดิฉันแผ่นหนึ่งเหรอคนเดียวดิฉันสามารถคุณผู้ฟังดิฉันมีความสามารถในเรื่องของการรับทานแต่เรื่องงานนั้นไซไม่ต้องถามดิฉันไร้ความสามารถยิ่งมาต่อนี่เลยคอนโดต่างชาติวันนี้คุยต่างชาติเยอะเนาะเรื่องของเรื่องเนี่ยต่างชาติเนี่ยค่ะเข้ามาซื้อคอนโดในไทยจีนนะคะยังครองอันดับหนึ่งด้วยมูลค่า 3,400 ล้านบาทมุกโกจะซื้อห้องใหญ่ๆใช่ไหมตอนนี้ห้องใหญ่ๆตอนนี้ไม่ซื้อดิฉันไปเดินส่องอยู่แถวๆเนี้ยรัชดาเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาจะซื้อห้องที่เล็กลงแล้วก็เป็นไซส์กลางมากขึ้นส่วนรัสเซียมาเป็นอันดับ2เติบโตด้วยการซื้อคอนโดในภูเก็ตชลบุรีอันดับ3ก็ตามมาด้วยเมียนมาไต้หวันสหรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นเยอรมันอินเดียและสิงคโปร์เพราะเห็นภาพแบบนี้นะต่างชาติมาอยู่บ้านเราเยอะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นพิซซ่าก็เลยขายดีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะคนไทยเองก็ทานพิซซ่าเยอะขึ้นนะคะต่างชาติก็ทานเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแหละเนาะคราวนี้เมื่อต่างชาติซื้อคอนโดมากขึ้นข้างค่าส่วนกลางติดนี่ไม่จ่ายทำไงอ่ะคนไทยก็ติดเหมือนกันแหละอย่าว่าแต่ต่างชาติเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522มาตรา 18/1 ระบุเลยนะคะว่าเจ้าของร่วมก็คือคนที่อยู่ตามห้องต่างๆของคอนโดอ่ะคุณผู้ฟังเขาใช้คำว่าเจ้าของร่วมนะคะเพราะว่าไม่เหมือนบ้านไงอันนั้นเป็นเจ้าของแบบอิสระถูกต้องมาอันนี้คือร่วมมีนู่นนี่นั่นร่วมกันที่จอดรถส่วนกลางอะไรประมาณนี้นะคะเมื่ออ่านพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522เนี่ยนะคะก็จะเจอสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั่นคือถ้าติดค่าส่วนกลางนิติบุคคลนะคะไม่มีสิทธินะมากระทบกับชีวิตของลูกบ้านนั่นคือการดำรงชีวิตเช่นน้ำไฟห้องพักจะมาตัดน้ำตัดไฟล็อกประตูเข้าอาคารปิดกั้นไม่ให้เข้าห้องเปลี่ยนกรยึดคีย์การ์ดยึดที่จอดรถไม่ได้นิตินะคะทำได้แค่ระงับการใช้ทรัพย์ส่วนกลางเช่นไม่ให้ใช้สระว่ายน้ำไม่ให้ใช้ฟิตเนสห้องประชุมจากนั้นก็ต้องฟ้องก่อนที่จะฟ้องเนี่ยนะคะก็จะมีใบเตือนถ้ากฎของเขาบอกว่าห้ามติดค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางไม่เกิน2เดือนก็รอ2เดือนถ้ายังติดอยู่นั่นก็เตือนครั้งที่1ครั้งที่2พอครั้งที่3จากนั้นก็ไปนู่นเลยค่ะเรียกเขาเรียกว่าเรียกหนี้ค่าส่วนกลางในศาลแล้วก็คิดดอกเบี้ย
ตามระเบียบของคอนโดนั้นๆ นะคะแต่หากนิติเนี่ยมาละเมิดตัดน้ำตัดไฟห้ามเข้าห้องโน่นนี่นั่นอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อข้างต้นแบบใช้อำนาจโดยพลการเพื่อบีบเรียกหนี้แบบนี้นะคะก็ให้เจ้าของห้องเนี่ยที่เป็นเจ้าของร่วมไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตกรมที่ดินแผนกอาคารชุดแล้วก็ถ้าทะเลาะกันหนักเหรอฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายได้แต่ต้องเป็นเจ้าของนะจะไปเป็นแบบมาขออาศัยเขาอยู่แล้วเขาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าทำไมมหาเศรษฐีอ๋อเข้าใจแล้วดิฉันเข้าใจคำถามของคุณแล้วตอนนี้เขาไก่เกลี่ยอยู่ในชั้นไก่เกลี่ยเนาะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยเอาอย่างนี้แล้วกันถามมาว่านะคะมหาเศรษฐีจริงๆไม่ใช่เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีปู่หมื่นล้านทำไมไม่โอนมรดกให้หลานโดยตรงทำไมต้องโอนไปที่ลูกแล้วลูกถึงต่อไปให้หลานคุณจะถามข้อนี้ใช่ไหมที่เขาเป็นเรื่องกันอยู่ใช่ไหมไม่เอ่ยชื่อนะคะเป็นว่ารู้ตรงกันเอาแบบนี้แล้วกันนะคะง่ายๆนะคะง่ายนิดเดียวนะคะบ้านหลังเนี้ยที่หัวหินแล้วกันบ้านหลังเนี้ยที่หัวหินอยู่ไม่ไกลจากบ้านของดิฉันบ้านดิฉันหลังจี๊ดเดียวน่าเอ็นดูหลังนิดนึงแต่บ้านเขาโอ้โหตั้งแต่ริมถนนน่ะจนสุดหาดเลยคุณผู้ฟังบ้านดิฉันเหรอทางจากเขาไม่ไกลมากเดินถึงนะคะเดินทางชายหาดค่อยๆเลาะไปเนี่ยเดินถึงแต่บ้านที่ฉันหลังนิดนึงหลังที่3ห่างจากทะเลนั่งสารเนาะประมาณนั้นนะคะคำตอบค่ะทำไมปู่หมื่นล้านเนี่ยโอนไม่โอนต้องใช้คำว่าไม่โอนไม่โอนมรดกข้ามลูกไปที่หลานโดยตรงคำตอบคือกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดพี่น้องเขียนไว้ชัดว่าปู่เนี่ยให้หลานนะได้ยกเว้นภาษีแค่10ล้านบาทแต่ถ้าพ่อแม่ให้ลูกยกเว้นภาษี20ล้านบาทเห็นนะต่างกันเท่าตัวเพราะฉะนั้นแค่เปลี่ยนเส้นทางจากปู่ไปหลานเป็นปู่ไปลูกจากลูกไปหลานก็ประหยัดภาษีที่แปลงนี้มองเป็นว่าประหยัดภาษีไปได้ร้อยล้านบาทคราวนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะนะคะยิ่งถ้ามีที่ดินเป็นพันล้านเนี่ยค่าโอนข้ามรุ่นเนี่ยนะคะจะเสียอากรสแตมป์กับภาษีหักณที่จ่ายเนี่ยสูงลิ่วเลยคุณผู้ฟังไม่หมดแค่เลี่ยงภาษีแต่กฎหมายเนี่ยจำกัดการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ไว้ด้วยถ้าโอนที่ดินหมื่นล้านเนี่ยให้หลานอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะซื้อจะขายจะจำนองทำไม่ได้สุดท้ายทรัพย์สินจะถูกแช่แข็งโดยที่ไม่ได้สร้างมูลค่า อธิบายแบบนี้ดังนั้นกลยุทธ์แวะพักที่ลูกนะจึงเป็นสูตรสำเร็จในตระกูลใหญ่ที่ใช้กันมานานเป็นเกมส์ภาษีแล้วก็กฎหมายล้วนๆใครมีทรัพย์สินจะส่งต่ออย่าโอนมั่วเด็ดขาดเพราะแค่ผิดไปขั้นตอนเดียวเงินหายไปเป็นร้อยล้านโดยไม่รู้ตัวคราวนี้ถามมาต่อว่าทำไมเขาไม่แบ่งที่แปลงใหญ่ๆทำไมต้องซอยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวๆแคบๆ คำตอบมีง่ายนิดเดียวคุณผู้ฟังสมมุตินะที่แปลงหนึ่งแบ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวได้4เส้นคุณนึกภาพตามนะแบ่งก๋วยเตี๋ยวได้4เส้นนะเพราะว่าที่แปลงใหญ่ใช่ไหมก็จากถนนใหญ่ไปที่ชายหาดถ้าแบ่งแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่ทรงแล้วมีทางเข้าทางออกใช่ไหมมีทางจำเป็นมีภาระจำยอมอะไรแบบเนี้ยเวลาขายง่ายไหมง่ายมากแต่ถ้าแบ่งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าคนที่หนึ่งกับคนที่สามอยากขายแต่ขั้นด้วยคนที่สองขายได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะทำว่าทำไมขายไม่ได้คือการโอนที่ดินการซื้อขายทำได้แต่นักธุรกิจใหญ่ๆเวลาขอไปทำโรงแรมอะหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะมันทำยากไงมันเว้นวรรคเนี่ยพวกมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเขาก็เลยจัดแบ่งที่ดินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เป็นต้นนะคะ ชัดเจนนะคะดิฉันก็อธิบายไปนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพ
7: ีย
6: แคม
8: ยาเพีย
7: แคม
8: ยาเพ
9: ีย
8: แคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: โอ้โหคุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะสำหรับ LTM FM 9510อันดับแรกนะคะคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณวันชนีช่วยอยู่จากจังหวัดกระบี่คุณสวัสดิ์ดอนเสือถัดมาเป็นคุณบุญเรือนรัตน์จรนะคะบอกว่าฟังวิทยุอยู่ที่บ้านนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลทักทายเช่นเดียวกับคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณนงลักษณ์พานคมเลิกคุณเมตตาเทพชูคุณจิตรา

0: ศรีจันทร์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกว่าหัวหาดหนองคายอากาศดีนะจ๊ะคุณเอิร์กหมายดีคุณสุชาดาคุณสนิทมีนบำรุงนะคะพี่ก๊อปพี่ปินะคะทักทายมาเช่นกันอรุณสวัสดิ์นะคะคุณนิพนธ์พรมคำมุลนะคะตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญจ้าคุณอมรดีบอกว่าคิดถึงมากรักมากจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลิฟเลิฟเลิฟโอ้โหเยอะมากนะคะขอบคุณค่ะคุณสมชาวชำนาญราษฎร์นะคะจากสุราษฎร์ธานีนะคะอันทักทายกันเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวเลยจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องบอกอ่านข่าวมาบุรีรัตน์คืออย่างนี้สาวจีนวัย28วิตตุยเลยอ่ะเออถามว่าเกิดอะไรคือเธอรับทานอาหารมื้อค่ำเสร็จแล้วเธอก็เล่นฮูลาฮุปคุณรู้ฟังรู้จักฮูลาฮูมะไอ้ที่มันเป็นวงกลมๆอ่ะเออเหมือนล้อยางจักรยานอย่างนั้นน่ะแล้วก็ใส่ไปที่เอวแล้วก็หมุนอชุงอชุงอชุงเออดิฉันทำท่าประกอบแล้วนะคือเธอทานอาหารเย็นแหละใช่ไหมตกค่ำคนเท่านั้นแหละปวดท้องแล้วก็ปวดแรงขึ้นบอกพ่อแม่ส่งโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลหมอก็พบม้ามแตกคล้ายกับเต้าหู้ที่แตกเป็นเสียงๆเป็นชิ้นชิ้นเคราะห์ดีผ่าตัดทันเอาม้ามออกเลยพี่น้องคราวนี้ล่ะเอวยุบแน่ทั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้ป่วยเนี่ยอวัยวะภายในเสียหายจากการเล่นฮูลาฮูปแพทย์ก็เลยเตือนค่ะว่าหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยนะคะก็หยุดสัก2ชั่วโมงไม่ใช่ว่าพุงกำลังป่องๆโอ้โหใส่น้ำเข้าไปใส่อาหารเข้าไปใส่ไปจนพุงปิ้นพุงกลมแล้วก็ไปเต้นฮูลาฮูปมันไม่ใช่นะคะไม่ควรใช้ฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักมากเกินไปคือเอาแบบเส้นหนาจากเดิมเล่นล้อแบบยางล้อจักรยานเพิ่มเป็นแบบอย่างใหญ่แบบ10ล้อแบบนั้นนะคะก็ไม่สามารถมีชีวิตได้นะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแพทย์บอกว่าไอ้การที่มีฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักมากแล้วก็เวียงตรงเอวนะแกว่งไปอย่างนี้เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการกระแทกซ้ำที่ไหนหรอซ้ำที่ท้องส่วนบนซ้ำที่ซี่โครงแล้วที่สำคัญครับไปกระทบกับม้ามพี่น้องมันหนักหนาสาหัสทีเดียวนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าหาทำแม่บุรีรัตน์ก็เลยเตือนอย่านอนดึกมีผลกระทบกับสมองนี่จริงๆแต่ถ้าไม่มีสมองก็ไม่มีผลกระทบอะไรคุณรู้ฟังก็คิดเอาเองแล้วกันคุณรู้ฟังมีม้ามอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาม้ามคุณรู้ฟังมีสมองอยู่เพราะฉะนั้นอย่านอนดึกแล้วอย่าคิดว่าเจ๋งชีวิตที่ว่าเจ๋งนี่มันจะไม่เจ๋งมันจะพากันเจ๋งนะเออแบบนั้นเมื่อสักครู่เปิดเพลงคุณรู้ฟังก็เขียนมาว่าเพลงนี้แหละให้สัจธรรมของชีวิตเพราะชีวิตนี้มันไม่มีอะไรอีกแล้วพี่แหม่มนะเออเดี๋ยวคุณชื่ออะไรล่ะข้อความหายเลยสวัสดีครับคุณแหม่มครับหายไปแล้วคนเขียนเออหาไม่เจออ๋อเจอแล้วคุณกนกพรอินแก้วนะคะบอกว่าเปิดเพลงได้เห็นสัจธรรมของชีวิตรุ่นนี้จะไปแข่งกับใครได้อีกบทเพลงชื่ออะไรพี่แหม่มเพลงชื่อว่าคู่หูคู่กายไงเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมมันจะไปแข่งกับใครล่ะมันก็แข่งกับใบสั่งยาเนาะมันก็ไม่มีอะไรไปกว่านั้นละอุ้ยมองเวลาพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สวัสดีในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ไปพร้อมกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ซึ่ง Mcot Connect เนี่ยนะคะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกต่างประเทศก็รับฟังได้เช่นการฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็สามารถเห็นดีเจคิเลเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนคือสรุปอะหาดีไม่มีท่านที่เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาแม่ดิฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพของดิฉันก่อนเดี๋ยวพี่น้องดิฉันก่อนสวัสดีค่ะคุณอนุภาพวันสุวรรณวิโกคุณสุวรีพร้อมกิตติพงศ์บังป้าเนี่ยวไก่นะสวัสดีค่ะคุณอำนวยทองท้าวัยคุณณฤมลชูมนคุณบุญยืนแจ่มฟ้าคุณคนสันโดษคุณวิสูตรคุณสมปองคำกำแก้วนะคะคุณโอฟรานซ์นะฮะแล้วก็ถัดมาคือคุณสุจริตสิริผลคุณไพศาลทองคำยูคุณจิตราศรีจันทร์คุณประวิทย์จันทเสนคุณมานพสายทองอรุณสวัสดิ์คุณวรรณาสีสะอาดคุณกฤษดาเพลงแสนคุณทรัพย์กล้าหาญทัวคุณเอิร์กหมายดีคุณนันทิชาปุ้งโพตรงดำรงนั่นนะคะทักทายกันนะคะคุณลุ่มน้ำปนแล้วก็ถัดมาคุณสุวัชชัยจันทรศักดากุลคุณปริชัดปัญญานะจ๊ะคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะเอาวันเสาร์ก่อนนะวันเสาร์ก็ไม่ทราบดิฉันไปพูดอะไรอ่ะดิฉันก็งงเนาะกลายเป็นว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบติ่มซำเป็นคนชอบอาหารจีนดิฉันก็นั่งทบทวนเนาะทบทวนแล้วดิฉันก็นึกได้ว่าดิฉันเนี่ยชอบติ่มซำของจังหวัดตรังแล้วก็อร่อยใช่มะดิฉันก็ชอบติ่มซำของหาดใหญ่เนาะดิฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าแต่ละที่เนี่ยนะมันอร่อยยังไงใช่ไหมแล้วก็แฟนคลับอะค่ะก็เข้าใจว่าดิฉันเนี่ยโปรดปราน เพราะฉะนั้นเช้ามาสัปดาห์นู้นก็มารับดิฉันไปทานใช่ไหมคะอ่ะหมดไปร้านโรงชาอยู่แถวแถวคลองประปาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ไปใกล้ๆนะคะลิตเทิลฮ่องกงก็ติ่มซำอีกนะคะดิฉันก็เริ่มสงสัยคือดิฉันก็อยากทานอย่างอื่น โดนติ่มซำไป2อาทิตย์สัปดาห์นี้อันคิดว่าคงไม่รอดอ่ะคุณผู้ฟัง คือเช้าๆอาหารใต้เนี่ยนะคะจะมีเยอะมีขนมจีนมีนู่นนี่นั่นเวลาดิฉันไปต่างจังหวัดดิฉันก็ชอบทานอาหารท้องถิ่นถ้าดิฉันไปอุดรดิฉันก็จะพุ่งเป้าไปเลยโน่นร้านหมูกระทะไข่กระทะพูดผิดไอ้หมูกระทะนี่มันต้องบุฟเฟ่ร้านไข่กระทะใช่ไหมคะเป็นหลักนะคะประมาณนี้ถ้าไปเหนือหรอโอ้ยเช้ามาดิฉันไม่ทานลงอาหารโรงแรมอ่ะโอ้ยไม่เอาอ่ะดิฉันพุ่งเป้าไปตลาดโดนดิฉันชอบเดินตลาดเพราะว่าตลาดเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพี่น้องเห็นผักเนาะผักก็อะไรล่ะผักก็สดอ่ะราคาไม่แพงสมเหตุสมผลปลอดสารพิษแบบเนี้ยดิฉันก็จะมีความสุขแล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันก็ไปภูเก็ตก็จะเล่าว่าบินไปภูเก็ตก็ชั่วโมงนิดๆแต่นั่งคอยที่สนามบินก็ชั่วโมงนิดๆเท่ากับเวลาบินแหละคุณผู้ฟังไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะต่างกับดิฉันตอนเป็นเด็กดิฉัน9ขวบนะคะดิฉัน9ขวบพ่อก็บอกว่าพวกเราทั้งบ้านขึ้นเครื่องบินพ่อจะจองเครื่องบินเพราะหนูๆอ่ะนะจะได้ลด ครึ่งราคาพ่อวางแผนไงแต่ถ้าหนูโตแล้วหนูต้องจ่ายเต็มราคานะลูกครั้งนี้ไปกับพ่อกับแม่ไปก็ขึ้นการบินไทยเลยสมัยนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหการขึ้นเครื่องบินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากบนเครื่องบินเนี่ยนะคะแม้จะบินระยะใกล้ๆเนี่ยแต่โอ้โหอาหารบนเครื่องบินอลังการงานสร้างมีดช้อนส้อมโอ้โหมีมีดด้วยนะพ่อก็สอนก่อนหนูอย่าเฉยนะลูกเวลาหนูขึ้นเครื่องบินน่ะเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟหนูต้องขอบคุณแอร์โฮสเตสนะเสร็จแล้วก็หนูต้องใช้ช้อนด้านนี้ใช้ส้อมด้านนี้พ่อก็จะสอนดิฉันก็ขึ้นเครื่องบินแล้วพ่อก็จะเมตตาให้ดิฉันเนี่ยนั่งริมหน้าต่างดิฉันก็มองมาโอ้โหทะเลมันใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะคือทะเลของดิฉันเนี่ยตอนเด็กเนี่ยมันนิดนึงพอขึ้นเครื่องบินมันก็กว้างมากใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบ้านน่ะถ้าหัวไม่ขีดแล้วจากนั้นก็หายไปเพราะว่าเครื่องบินบินอยู่บนเมฆตอนนั้นดิฉันอายุ9ขวบนะแล้วก็มาลงดอนเมืองจากดอนเมืองเนี่ยก็ไป8ริ้วจาก8ริ้วก็ไปจันทบุรีเยี่ยมญาติหมดเลยนะคะตอนที่ไป8ริ้วคุณกงเนี่ยซึ่งอายุเยอะมากแล้วนะคะก็ถามว่าบนเครื่องบินเป็นยังไงโอ้ฉันนี่โม้ให้กงฟังนะเรื่องรถยนต์คันเท่าไหนเรื่องบ้านคันเล็กยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนี้การเดินทางเป็นไปได้ยากอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเริ่มโตละพ่อก็เอาใส่รถพ่อขับคนเดียวแม่นั่งด้านหน้าส่วนด้านหลังพ่อก็ทำเบาะเอาไว้นะคะมีทั้งเบาะนั่งแล้วก็เบาะนอนลูกก็จะได้นอนด้านหลังเงี้ยนะคะมากันตุลัดตุเล่พ่อนี่ก็ใจเด็ดจริงๆแม่ก็ขับรถไม่เป็นได้แต่นั่งกินขนมอยู่หน้ารถประมาณนั้นส่วนลูกก็ยังเล็กนะคะก็ยังเล็กนะคะพ่อก็ขับรถมาจากภูเก็ตข้ามสะพานสารสินแล้วก็พักที่ทับสแกจำได้เลยว่า1คืนดึกมากแล้วพ่อบอกขับไม่ไหวพ่อก็จะพักโรงแรมที่ทับสแกจากนั้นก็ขับรถต่อเข้ากรุงเทพแล้วก็ไป8ริ้วพัก8ริ้วเสร็จแล้วก็ต่อไปจันทบุรีเป็นแบบนี้นะคะนี่คือวิถีเที่ยวของพ่อแล้วก็บางปีถ้าไม่ขึ้นมาทางกรุงเทพก็ตะเวนอยู่แถวปักใต้ไปหาดใหญ่ไปนครไปนู่นไปนี่ไปนั่นนี่ภาษาใต้ก็จะคุยแบบนี้เนาะพอมาสมัยนี้ดิฉันก็บินกลับไปครั้งนี้ก็ไปภูเก็ตอีกเครื่องบินก็ลงที่สนามบินภูเก็ตสนามบินภูเก็ตนี่เป็นสนามบินที่โอ้โหสวยนะเวลาลงนี่มันจะผ่านทะเลต้องเลี้ยวก่อนเลี้ยวเข้าโค้งเข้าโค้งป๊าดแล้วก็ลงภูเก็ตเป็นเกาะค่ะพี่น้องคะในทะเลอันดามันถ้าไปทางรถเนี่ยจะมีการเชื่อมฝั่งที่ท่านุ่นกับท่าชัดชัยคือเชื่อมจากพังงาไปภูเก็ตด้วยสะพานสารสินสะพานสารสินเนี่ยนะคะตอนดิฉันเด็กๆเนี่ยมันใหญ่พ่อเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะอยู่ริมทะเลไม่ไกลจากสะพานสารสินเวลาไปพ่อก็เนี่ยไปเนี่ยดิฉันก็นอนอยู่ชายหาดนั่งเขี่ยหอยทรายหาหอยทรายให้แม่มาดองน้ำปลาแล้วก็เล่นน้ำอยู่แถวนั้นน่ะดิฉันขาวอย่างเดียวค่ะคือลูกตานอกนั้นดิฉันดำสนิทเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พ่อก็จะพาไปเล่นน้ำนะคะคราวนี้ดิฉันก็ได้มองสะพานสารสินนะตอนนั้นเด็กก็ไม่ได้มีความคิดอะไรจนกระทั่งเริ่มโตจึงรู้ว่าครั้งหนึ่งนะสะพานสารสินเนี่ยค่ะเป็นจุดจบของความรักต่างฐานะของโกดำโกดำเนี่ยนะคะโกภาษาใต้เนี่ยภาษาภูเก็ตเนาะแปลว่าพี่โกดำเนี่ยนะคะเป็นชายหนุ่มที่หาเช้ากินค่ำขับรถโพทองนี่นะเป็นรถบางทีเราก็เรียกว่ารถข้องหมูคือเป็นรถยนต์นี่แหละคุณผู้ฟังแต่ว่าต่อตัวกระบะขึ้นมาเป็นไม้นะคะเป็นรถสองแถวไม้นะแล้วก็โกดำเนี่ยนะคะรู้ว่าโกดำเนี่ยก็รับจ้างกรีดยางคือหาเช้ากินข้ามนะคะก็ไม่ได้ยากจนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยต่างจากการชนากิ้วกิ้วขอชื่อการชนาคนนี้เขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูครอบครัวก็มีฐานะที่ดีทั้งสองคนรักกันค่ะแต่ถูกกีดกันจนกระทั่งเมื่อสุดทางละคืนของวันที่22กุมภาพันธ์2516ทั้งสอง ขึ้นไปบนสะพานสารสินใช้ผ้าขาวม้าผูกเอวติดกันแล้วตัดใจกระโดดลงจากสะพานสารสินลงสู่ร่องน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นร่องน้ำลึกนะคะที่ขวางระหว่างเกาะกับแผ่นดินเป็นความรักที่แสนเศร้าเป็นตำนานจารึกไม่มีใครมาพากเขาทั้งสองคนได้เพราะเมื่อร่างของทั้งคู่จมหายไปในท้องทะเลและถูกพบเจอในสภาพที่ยังมีผ้าขาวม้ามัดติดกันเรื่องราวค่ะถูกนำไปสร้างเป็นบทนิยายเป็นภาพยนตร์เป็นละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งสะพานสารสินแห่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้รถวิ่งแล้วแต่ถูกปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามดิฉันมีบทเพลงมาฝากบทเพลงชื่อว่าโกดัม

ดำนะคะบ่งบอกถึงความรักค่ะคุณผู้ฟังรักเนี่ยนะคะบางครั้งไม่ต้องครอบครองละค่ะนะคะขอให้อยู่ในใจก็พอแล้วแค่นั้นแหละนะคะสวัสดีจากลพบุรีคุณภูมิพัฒน์นะคะแล้วก็พี่แบมชื่อเพลงอะไรอ่ะคู่อะไรอ่ะพี่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกหมอนัดอ่ะช่วงก่อนหน้านี้อ่ะพี่ทักทายมาจากคุณฮานาฟรีนะคะคุณฮานาฟรีทักมาแบบนี้นะคะเพลงชื่อว่าคู่อ๋ออยากจะไปฟังเองใช่ไหมล่ะคู่หูคู่กายนะคะคือนั่นแหละมันเป็นสัจธรรม คุณมนัสจันแก้วบอกยะลาฝนตก2วันแล้วพี่แต่ก็พอยังได้ตัดยางยะลาเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบตรงที่ผังเมืองดียอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ที่ชอบอีกนะพอถึงสถานีรถไฟใช่ไหมมีตลาดเก่าอ่ะเดินเข้าไปคุณรู้ฟังพุงวัวต้มโอ้โหแล้วอย่าหยุดอย่าเพิ่งกินน้ำเพราะเราจะออกมากินไก่กอและโอ้โหเสียบไม้เวลากินนะปากสองข้างนี่จะเป็นแดงๆมันเป็นน้ำกะทิใส่เครื่องเป็นคาบเลยคุณผู้ฟังแม่ได้เลียปากไปด้วยนะแม่มันๆคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้านะคะโอ้ยแล้วก็บอกว่าพี่แมมมันเข้ากับยุคที่มีวัยรุ่นตอนปลายที่เป็น FC พี่เลยนะเพลงเมื่อกี้เนี่ยคู่หูอะไรพี่คู่หูคู่กายนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปิดให้อีกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณประทีปเทพสุวรรณทักมาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบอกอากาศดีเปิดเพลงแบบนี้เยอะๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัดให้นะจ๊ะพี่แม่มดีเจสุดสวยขอเพลงแบบเมื่อกี้เองนะนานๆนานนะคุณสุธีบรรเทาทุกรายงานตัวนะคะตามต่อมาด้วยคุณอนิตคงประพันธ์คุณจลัดวราพุทธคุณสายชนแก้วตาคุณล้อมบ้านเรืองจากจังหวัดน่านนะจ๊ะวันนี้เนี่ยนะคะทักทายพี่น้องได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าข่าวเยอะทีเดียวนะคะอ่ะเป็นกรณีนี้ก่อนหนุ่มวัย29ปีเนาะ29ปีนี่ครึ่งชีวิตแล้วเพราะถ้าเกษียณตอน60นี่ก็ครึ่งชีวิตแล้วขับรถเก๋งพุ่งลงสระน้ำหน้าอาคารสัสพลซึ่งก็เป็นอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการนะคะของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสัสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกง่ายๆก็คือตึกสัสินนั่นแหละคุณผู้ฟังเขาก็อ้างว่าเขาเครียดแม่ขัดใจไม่ช่วยจ่ายค่าเช่าคอนโดมิเนียมหรูราคาเดือนหนึ่งก็ 27,000 ล่าสุดเนี่ยนะคะอาการทางกายเนี่ยของไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยปลอดภัยตำรวจก็จ่อแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ขณะที่แม่ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรลูกฉันเลยฉันรักลูกฉันเป็นคนดีอีกแล้วพี่น้องขอชดใช้ค่าเสียหายที่ทำรั้วและสระว่ายน้ำของสสินเนี่ยพังพร้อมกับเล่าสาเหตุที่ขัดใจลูกชายก็บอกว่าช่วงนี้เห็นควรว่าต้องประหยัดแล้วบ้านก็อยู่แค่พระราม3เดินทางก็ใกล้แค่นี้เดินทางสะดวกรถเก๋งก็ซื้อให้แล้วส่วนลูกชายก็อยากมีโลกส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวแต่เงินไม่พออันทำให้เป็นชนวนประท้วงพุ่งรถตกลงสระเดือดร้อนชาวบ้านมานี่อีกข่าวหนึ่งมันต่อเนื่องกันถ้าคิดดีๆแล้วมันต่อเนื่องกันอย่างน่ากลัวทีเดียวสยองขวัญคอนโดกลางกรุงเลยแถวสาทรนี่แหละพี่น้องน้องสาวนะคะวัย21ใช้มีดค่ะกระหน่ำแทงพี่สาววัย29ร่างพุนกว่า50แผลสอบสวนในเชงสงวนนามสกุลนะคะอายุ69ปีพ่อของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้พบศพให้การว่าที่ห้องอยู่กัน4คนค่ะเป็นห้องหรูนะมีตนมีภรรยาแล้วก็ลูกสาว2คนโดยผู้ตายเนี่ยเพิ่งรับปริญญาตรีส่วนผู้ก่อเหตุเรียนมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหลังพักการเรียนเนื่องจากมีอาการจิตเวชนั่นก่อนเกิดเหตุตนกับภรรยาไปตลาดลูกคนก่อเหตุโทรหาบอกอยากไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็จะลงไปรอชั้นล่างเมื่อโทรหาลูกสาวคนโตเพราะว่าเขาอยู่ในห้องด้วยกันลูกสาวคนโตไม่รับหลายครั้งเข้าก็เลยเอะใจขึ้นไปบนห้องโอ้โหพบแทงทั้งหมดหน้าอก3แผลคอ5แผลมืออีก6แผลหลังอีก5แผลแล้วก็แขนขวาอีก10แผลนับแล้วก็50กว่าแผลเลือดนี่กระจายม่านบังแดดชุ่มเลือด
นอนคุดคู

ใจอยู่ในห้องพักชั้น17สอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นน้องสาวก็อ้างว่าพี่สาวเนี่ยมาดูมือถือของตัวเองจึงไปซื้อมีดที่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตเตรียมเอาไว้ก่อนจังหวะที่พ่อกับแม่ออกไปข้างนอกจึงจ้วงแทงขณะที่พ่อก็ให้การเพิ่มเติมเลยว่าขณะที่นำลูกคนก่อเหตุเข้าไปดูศพลูกสาวคนโตหน้าตาของเขาเมินเฉยไม่รู้สึกว่าผิดหรือถูกคาดคั้นถามก็บอกว่าทิ้งยาโรคจิตเวชลงชักโครกหมดแล้วพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อหาเลยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยังไม่จบพี่น้องฟังต่อมีเรื่องดราม่าเป็นกระแสไวรัลมากเมื่อพระเขาแต่งตัวเหมือนพระแต่เป็นพระหรือเปล่านั้นไม่ทราบได้หิ้วทุเรียนแบบยกลูกเลยมีหนามมีเปลือกและมีเนื้อพร้อมเมล็ดขึ้นรถแอร์เป็นรถเมแอร์นะแล้วก็ถูกกระเป๋าบอกพี่คนขับจอดเชิญเนี่ยลงกลางทางดีกว่าไม่ไหวแล้วผิดกฎที่นำอาหารแล้วก็สิ่งของมีกลิ่นแรงอันก่อให้เกิดความรำคาญขึ้นมาบนรถปรับอากาศจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงปะทะฝีปากเดือดเลยคนที่แต่งกายเหมือนพระก็ไม่พอใจพูดประชดประชันว่าไม่เคยกินไงแล้วก็เหน็บก่อนที่จะสะบัดจีวรพริ้วปัดบันไดรถแอร์โดยที่หนีบทุเรียนแกว่งลงไปด้วยว่าอย่าให้เห็นว่าแหมไม่รู้จะพูดไงคำนี้รับประทานก็ไม่ได้เพราะพระพูดว่าอย่าให้เห็นนะว่าแหลกแหลกนะอันนี้เพี้ยนภาษาละทำกระเป๋ารถเมล์เนี่ยนะคะฉุนขาดต่อกับพระจริงหรือพระปลอมนั่นนะคะดราม่าไม่ได้ระบุว่าเป็นรถเมล์แอร์สายใดและก็ไม่ได้บอกว่าพระนั้นจริงหรือปลอมหรือเก๋รู้แต่ว่าถ้าช้าจากนี้อีกนิดนึงจะต้องมีการเปิดแผงที่ว่าคือแผงอัดพระ ส่วนอาตมานั้นก็บอกอย่าบ้าอาตมาก็สวยมาแล้วเราอาตมาก็เสร็จมาแล้วสีกาก็ด้วยอาตมาสวยหมดแล้วเป็นไงล่ะเอหวังนะมาอีกข่าวหนึ่งนะสาวเขมรโพสต์คลิปท้าทายเลยบอกเข้าไทยเที่ยวไทยสบายใจตำรวจเดือดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานีไม่นิ่งนอนใจค่ะแกะรอยสิก็ไปจับนางพลนากรีอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาที่โพสต์คลิปอวดลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมาเดินเอ้อละเหยเช็คอินเที่ยวห้างหรูที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับท้าทายเปิดพิกัดในโลกออนไลน์เมื่อพี่ตำรวจตม.ไปตามตะคุบจับมาได้แล้วก็สอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพบอกแม่ไม่น่าชะล่าใจไปหน่อยเลยตอนนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมาทางไหนไปทางนั้นน้ำเหม็น พี่น้องไทยคะอย่ายอมนะคะเห็นแบบนี้แจ้งเบาะแสที่สายด่วน1179ทันทีต่ออีกข่าวหนึ่งจากหน้าหนึ่งวันนี้เกือบทุกฉบับนะคะมาที่ฉบับแรกก่อนข่าวสดข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวเรื่องนี้แหละว่าส.ส.พาวุฒิโต้คดีฟอนเหล็กแจงเงิน28ล้านยืนยันได้จากเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะมานี่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะบอกว่าจะเรียกพาวุฒิฟิล์มมีฟิล์มขึ้นมาอีกชื่อแจ้งฟอเร็กDSIย้ำเส้นเงินโยงยังไม่ใช่ผู้ต้องหาสสก็โต28ล้านบาทได้จากการลงทุนทองมาที่ไทยรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะไทยรัฐก็พาดหัวเรื่องนี้เหมือนกันบอกพาวุฒิแจ้ง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยวฟอเร็ก
DSI ก็ยังไม่ได้ฟันคดีนะคะเรื่องนี้มันติดขัดอะไรนี่เดี๋ยวต้องตามดูมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวเหมือนกันว่าพาวุฒิโพสต์โต้ DSI แจง28ล้านเทรดทองคำปัดเอียว Forex คดีตุ๋นยุทธนาปูดเลยนะคะ3กลุ่มสอผิดเหยื่อพุ่ง500สูญเงินพันล้านไม่ใช่เงินน้อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นหลักพันล้านแล้วก็คนหลงเชื่อเนี่ยเยอะแยะทีเดียวมันเป็นข่าวที่อึมครึมมาหลายเพลาแล้วบรรยากาศการเมืองก็ร้อนแรงขึ้นหลังจากมีการเปิดข้อมูลเครือข่ายหลอกลงทุนฟอเร็กซ์มีทั้งนักการเมืองมีดาราคนดังนะทำสั่นสะเทือนหลายวงการด้วยกันนะคะบอกว่าเยอะจริงๆนะคะกระแสข่าวก็มีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดดเด่นเป็นบุคคลที่ถูกตรวจสอบนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อดาราอักษรฟอร์ฟันซึ่งสังคมเนี่ยนะคะก็พุ่งเป้าไปที่ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธบอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันในฐานะผู้ต้องสงสัยแต่ที่มากันแน่นๆเลยนะคะนั่นคือกระบวนการตรวจสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีมาเองเลยนะคะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเท่านั้นยังไม่หมดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาด้วยตามต่อมาด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อมาด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็แถลงผลการปฏิบัติการสอบและปราบปรามเครือข่ายธุรกิจฟอเร็กซ์เสียหายหลายพันล้านก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีนายพานุพงษ์วิทยะพานุสสพรรคประชาชนก็บอกว่าตรงนี้คือการทำบริษัทมีเพย์เมนต์เส้นทางการเงินเชื่อมโยงการรับเงินโอนขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์และมีการเดินทางไปเปิดตัวในต่างประเทศเขาว่าอย่างนั้นด้านน้ำเพชรคนคนนี้เป็นอดีตนางงามปัจจุบันเป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้เสียหายในคดีฟอเร็กซ์บอกว่าถูกโบรกเกอร์เนี่ยเปลี่ยน ID พาสเวิร์ดโกงเงินหมดบัญชีไป70ล้านบาทโอ้โหจากนี้พร้อมจะเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DSI ฟอเร็กซ์คืออะไรทำความเข้าใจอันนี้ฟอเร็กซ์อันนี้ไม่ใช่ฟอเร็กซ์ 3D นะคะคนละกลุ่มกันฟอเร็กซ์อันนี้เนี่ยนะคะมีความซับซ้อนมีเงื่อนงำและมีวิธีหนีทางกฎหมายต้องบอกว่าที่แยบยลกว่าไม่ใช่ดีกว่านะแต่แยบยลกว่าคือ Forex คืออะไร Forex ก็คือ Foreign Exchange คือตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกพี่น้องมีมูลค่าการซื้อขายวันเหนือไม่น้อยกว่า6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีการทำกำไรจากการจับคู่สกุลเงินเพื่อที่จะเก็งกำไรขาขึ้นขาลงเช่นเอาเงินบาทไปเทียบกับ US ดอลลาร์เอาเงินยูโรไปเทียบกับเงินเยนแบบนี้คุณผู้ฟังโอ้จะมีเยอะมากเลยดิฉันเคยเข้าไปดูนะคะหัวมั่วหัวหมุนยิ่งกว่าแทงไฮโลเลยอันนั้นมีสูงกับมีต่ำอันนี้นี่โอ้สารพัดจะแทงพี่น้องตลาดก็เปิด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดตามเวลาของตลาดการเงินทั่วโลกมันเป็นการคเนก็คาดมันเป็นการพนันด้วยการดูนโยบายทางการเงินการประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยการใช้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานดัชนีราคาผู้บริโภคคือไอ้ใช้ตัวเลขพวกนี้แหละมาประเมินรวมถึงปัญหาระหว่างประเทศแล้วก็สงครามการค้าด้วยนะใช้พวกนี้มาประกอบพอประกอบเสร็จก็จะมาหลอกล่ะอันนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคุณผู้ฟังเอาเงินสดๆมาเลยแล้วลงที่โบรกเกอร์แล้วโบรกเกอร์เนี่ยเข้าไปล็อก ID พาสเวิร์ดเห็นปะ
เล่นสดๆไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่มีผลตอบแทนที่อ้างว่าจะรับจะส่งอะไรแบบอดีตอีกแล้วอันนี้คือพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้เลยจำไว้ใส่ใจเลยไม่ว่าใครจะชวนยังไงก็อย่าได้ลงไปเล่นแต่ถ้าอยากจะเล่นให้เล่นเองให้เล่นเองนะแต่ถามว่าถูกกฎหมายประเทศไทยไหมตอบคำเดียวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่เคยให้ธุรกิจฟอเร็กซ์เนี่ยมีอยู่จริงในประเทศของเราและไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจรายใดได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติแล้วก็มิจฉาชีพก็จะนำคำอ้างแบบนี้แหละว่าเอ้ยเทรดฟอเร็กซ์เอ้ยฟังดูแล้วมันเท่เนาะบอกว่าเป็นการระดมทุนการันตีผลตอบแทนสูงแต่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นจะเอากฎหมายแชร์ลูกโซ่มาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันอ้างโดยการทำเป็นโบรกเกอร์มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีการโชว์ไลฟ์สดจากนั้นไอ้คนที่แนะนำนี่แหละมันจะใช้ชีวิตฮัลลูฮัลลาหรูหราหมาเห่ามีการท่องเที่ยวต่างประเทศมีการนั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวเป็นยังไม่หมดพี่น้องมันจะขับรถสปอร์ตไอ้คนพวกนี้นะแล้วก็แสดงผลพอร์ตที่ให้กำไรสูงมากมีเซลล์มันจะไม่ทำเองมันจะมีเซลล์ก็ทีมมันแหละนะประกบไม่ใช่ดูแลนะประกบแคะเงินออกจากกระเป๋าเรานี่แหละช่วงแรกจะถอนเงินได้จริงต่อมาก็อ้างเงื่อนไขสารพัดมีทั้งค่าธรรมเนียมโน่นนี่นั่นทุนหายกำไรหดหมดเนื้อหมดตัวที่โดนกันหนักสุดนี่ก็70ล้านรวมกันหลงเจ้งเหลงเจ้งหลงจ้งเหลงเจ้ง30เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่สิ500กว่าลายนะหมดไกวไปเป็นพันล้านอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเห็นหน้าขาวๆหล่อๆก็จำไว้ดูหน้าบุรีรัตน์ยังไม่น่าเชื่อถือขี้เหร่ขนาดนี้จำไว้พี่น้องว่าไม่มีใครหวังดีกับกระเป๋าของเรามีแต่จะควักจะล้วงควักล้วงตะกตุ๋ยอ่ะคุณผู้ฟังท่านนึกคำนี้ไว้ว่ามันจะโดนควักล้วงตะกตุ๋ยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจะลงแทงไหมไม่มีทาง2ขวดอ่ะพอไหว2ใจอ่ะพอเลยจ้ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะเกาหลีใต้นะคะได้แรงหนุนจากการส่งออกชิปโตแรง 26.2% ดันยอดส่งออกรวมขยายตัวมากถึง 18% เกินดุลการค้า800ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 26,320ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานศุลกากรเกาหลีนะคะซึ่งระบุว่าชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะคะได้ทำกำไรจากการส่งออกได้มากที่สุดในทางตรงกันข้ามเมื่อส่งออกชิปได้เยอะแต่การส่งออกรถยนต์เนี่ยลดลง 8.8% และการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันก็ลดลงด้วยถึง 5% โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะเกาหลีใต้ก็เกาะกระแสความต้องการจากทั่วโลกด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควบคู่ไปกับไต้หวันโดยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและเมมโมรี่ชิปหน่วยความจำที่เป็นชิปจำนวนมากไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วตามต่อด้วยสื่อรัสเซียนะคะ The Moscow Times รายงานก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนเนี่ยเงินหยวนของจีนครองสัดส่วนธุรกรรม 3.5% ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศซึ่ง Moscow Exchange นะคะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเคยใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะสัดส่วนของธุรกรรมเงินหยวนก็เพิ่มขึ้นมากถึง 50% และล่าสุดเงินหยวนของจีนเนี่ยนะคะครอบงำธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราของรัสเซียแล้วถึง 99.6% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงทีเดียวสาเหตุที่เงินหยวนเนี่ยเข้าไปครอบงำตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรารัสเซียได้มากขนาดนี้เนื่องจากสหรัฐออกมาตรการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียใช่ไหมซึ่ง Moscow Exchange เป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนคว่ำบาตรด้วยขณะเดียวกันค่ะมีรายงานจากบูมเบิร์กว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐเนี่ยออกฤทธิ์ต่อการค้าระหว่างรัสเซียกับจีนและเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยการใช้เงินสกุลคริปโตเคอเรนซีโดยผ่านธุรกรรมไปยังประเทศที่3ไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานอุซเบกิสถานสะท้อนให้เห็นในสัดส่วนของการนำเข้าและส่งออกต่อ GDP และการเพิ่มบทบาทขึ้นของอุปทานและการผลิตภายในประเทศด้วยและนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะ bbc.com และ Moscow Times จากนี้เชิญรับฟังบทเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงลม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: ครับผมมท.3ครับก็ลงพื้นที่บ้านฉางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปายืนยันปลอดภัยได้มาตรฐานครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านฉางและตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะ